0: เปลี่ยนคำคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการพ่นเด่นภายในภาคพื้นและสากลที่สองฝ่ายมีความสนใจร่วมกันในขณะเดียวกันท่านวอลเตอร์เบเกอร์ประธานคณะผู้แทนการพัวพันกับประเทศอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้ของรัฐสภาอุรุปได้แสดงความขอบใจต่อการต้อนรับอันอบอุ่นและได้แสดงความชมเชยต่อท่านทองสันพรหมวิหารที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศลาวในเดือนมีนาปีนี้พร้อมเดียวกันนี้ก็ได้แจ้งให้ทราบโดยย่อเกี่ยวกับผลของกองประชุมรัฐสภาระหว่างชาติลาว EU ครั้งที่7พร้อมทั้งแสดงความหมายมั่นว่าจะสืบต่อสนับสนุนและประกอบส่วนสุขยู่การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของลาวภายใต้ขอบการร่วมมือระหว่าง EU และลาวในต่อหน้าให้มีประสิทธิผลยิ่งขึ้น
1: สัมมนาเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของสภาแห่งชาติแห่งแก่สมาชิกสภาแห่งชาติสุทธิ10ในวันที่25พฤษภาคมนี้ที่นครหลวงจันทน์โดยการเป็นประธานของท่านนางสุนทรสัญญาจักรคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรครองประธานคณะประจำสภาแห่งชาติมีรองประธานคณะประจำสภาแห่งชาติกรรมการคณะประจำสภาแห่งชาติบรรดาสมาชิกสภาแห่งชาติสุทธิ10อดีตสมาชิกสภาแห่งชาติสุทธิ9บรรดารองประธานกรรมธิการรองหัวหน้ารองว่าการสภาแห่งชาติหัวหน้ารองว่าการสภาประชาชนคันแขวงและภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมท่านนางสุนทรสัญญาจักรกล่าวว่าการจัดสัมมนาครั้งนี้เพื่อยกระดับความรู้ความสามารถและความเข้าใจภาระบทบาทสิทธิ์และหน้าที่ของสภาแห่งชาติยกสูงขีดความสามารถให้สมาชิกสภาแห่งชาติในฐานะที่เป็นตัวแทนแห่งสิทธิ์และผลประโยชน์ของประชาชนลาวบรรดาเผ่าทั้งเป็นการสร้างเงื่อนไขให้บรรดาท่านสมาชิกสภาแห่งชาติได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นซึ่งกันและกันซึ่งกองประชุมจะได้พร้อมกันแลกเปลี่ยนบทเรียนในแต่ละหัวข้อคือบทบาทของรัฐสภาในการคุ้มครองรัฐโดยกฎหมายความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของสมาชิกสภาแห่งชาติสภาแห่งชาติจากนโยบายไปสู่กฎหมายขบวนการนิติบัญญัติในการจัดตั้งปฏิบัติขบวนการสร้างกฎหมายในทางปฏิบัติสภาพการรัฐสภาของลาวการติดตามกฎกาของรัฐสภาหับประกันความหับผิดชอบในการจัดตั้งปฏิบัติการติดตามกฎกาในลาวเครื่องมือขบวนการในการจัดตั้งปฏิบัติการนำใช้การติดตามกฎกาในการจัดตั้งปฏิบัติเครื่องมือสิ่งท้าทายและประสบการณ์จากรัฐสภาการเป็นตัวแทนและการปกครองแบบมิส่วนร่วมการเป็นตัวแทนแบบรวมศูนย์และกลไกทางสถาบันการพัวพันกับรัฐสภาสากลและการทูตรัฐสภาบุริมสิทธิ์การพัฒนาแห่งชาติและบทบาทของระบบสภาการเชื่อมโยงระหว่างเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมและการเงินสาธารณะการสนทนาทางนโยบายตามหัวข้อทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาสังคมการจะตั้งปฏิบัติสนองงบประมาณและการติดตามกวดกาบุริมสิทธิ์แห่งชาติทัศนะในการลงพบปะประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทัศนะการประกอบความเห็นและซักถามในกล่องประชุมสมัยสามัญของสภาทัศนะการลงติดตามกวดกาการจะตั้งปฏิบัติรัฐธรรมนูญกฎหมายและแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในตอนท้ายท่านนางสุนทรสัญญาจักรได้เรียกร้องให้บรรดาสมาชิกสภาแห่งชาติสุทธิ10และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจงยกสูงความรับผิดชอบการเมืองสุ่มใส่คนคว้าแลกเปลี่ยนบทเรียนที่นำมาถ่ายทอดในครั้งนี้ให้รับรู้เข้าใจแจ้งและลึกซึ้งเพื่อรับประกันการเฮ็ดหน้าที่การเมืองของตนให้น้ำมือดีขึ้นกว่าเก่าสมกับความไว้วางใจในฐานะเป็นตัวแทนของประชาชน
0: กระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารจะสุ่มใส่พันขยายมติกรมสุ่มใหญ่ครั้งที่3ของกระทรวงให้เป็นแผนดำเนินงานไปพร้อมกับการเผยแพร่และเสื่อมซึมมติดังกล่าวเพื่อเป็นบอนอิงในการนำพาปฏิบัติแผนพัฒนาเวียกงานเทคโนโลยีและการสื่อสารรวมทั้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจดิจิตอลฮอดปี2030ท่านสันติสุขสิมลาวงศ์รัฐมนตรีกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารในฮู้ว่าจะสุ่มใส่สืบต่อศึกษาภูมิสุขยู่และนำพาแนวคิดความเป็นเจ้าการหัวคิดประดิษฐ์สร้างกล้าคิดกล้าเฮ็ดและกล้าหาผิดชอบของสมาชิกพรรคพนักงานทุกขั้นเพื่อจะตั้งปฏิบัติเวียกงานด้วยบาท9บุกทะลุอันใหม่คณะพรรคและสมาชิกพรรคต้องเพิ่มทวีความเป็นแบบอย่างในการเคารพและปฏิบัติกฎระเบียบของพรรคและกฎหมายของรัฐอย่างเข้มงวด
2: เพิ่มทวีการนำพาที่นำโครงการจะตั้งมหาชนให้เคลื่อนไหวถูกต้องตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการประกอบส่วนในการปรับปรุงก่อสร้างพรรคติดตามกฎกาและสุขยุ่งกระบวนการแข่งขันทักษะและพัฒนาเอาใจใส่บำรุงก่อสร้างสมาชิกพรรคและพนักงานทางด้านทฤษฎีการเมืองการปกครองและด้านวิชาเฉพาะปรับปรุงระบบแบบแผนวิธีเรียกของคณะบริหารงานพรรคกระทรวงบนหลักการร่วมศูนย์ประชาธิปไตยอย่างเข้มงวดยกสู่ข้อผิดชอบของคณะพรรคในการปฏิบัติแผนดำเนินงานมดสมัยที่3ของตนและมีระบบการรายงานอย่างเป็นปกติ พิ่มทวีการที่ตามกฎกาและจะตั้งปฏิบัติเรื่องงานแต่ละด้านอย่างมีจุดสุ่มมีการพิจารณาประเมินผลและการรายงานสภาพอย่างเป็นปกติ
0: ท่านสันติสุขสิมมลาวงศ์ให้ฮู้ตื่นว่าคณะภาคกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารต้องหันเปลี่ยนอย่างแข็งแรงลึกซึ้งและรอบด้านสุขยู่ส่งเสริมการประดิษฐ์สร้างสิ่งใหม่ๆที่สอดคล้องกับแนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่อย่างมีหลักการของภาคเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ภาครัฐมอบหมายให้ก็คือวิสัยทัศน์ของกระทรวงวางออกให้ปรากฏผลเป็นจริง
1: โอกาสรายงานต่อกองประชุมเวียกงานโยธาธิการและขนส่งทั่วประเทศประจําปี2025หา2026และพันขยายแผนพัฒนาแขนงโยธาธิการและขนส่งระยะ5ปี2026หา2030จัดขึ้นเมื่อบดุลมานี้ที่นครหลวงจันทน์ทานลิตาคัทธิยะรองรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งให้ฮู้ว่าในต่อหน้ากระทรวงโยธาธิการและขนส่งจะสืบต่อสุ่มใส่การขุดค้นและคุ้มครองแหล่งรายหับภายในอย่างวิทยาศาสตร์และมีจุดสุ่มโดยเฉพาะรายหับจากแขนงการบินพลเรือนและรถไฟติดพันกับการปฏิรูปบรรดารัฐวิสาหกิจให้มีความเข้มแข็งโปร่งใสและมีประสิทธิภาพอันพ้นเด่นแม่นปรับปรุงนิติกรรมและระเบียบการในการคุ้มครองการจัดเก็บรายหับโดยรับประกันให้การจัดตั้งปฏิบัติติดตามกวดกาและรายงานให้มีความหัดกุมโปร่งใสและสามารถกวดสอบได้ไปเคียงคู่กับการเพิ่มทวีการคุ้มครองและติดตามสุขโยการเก็บรายหับรวมทั้งการค้นคว้าอัตราการเก็บรายหับให้มีวิทยาศาสตร์และเหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน
3: รับประกันให้การจัดทำปฏิบัติติดตามกฎกาและงานมีความหัดกุมโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ไปเคียงคู่กับการเพิ่มทวีการคุ้มครองและติดตามสุกยุการเก็บรายหับรวมทั้งการค้นคว้าอัตราการเก็บรายหับให้มีวิทยาศาสตร์และเหมาะสมกับสภาพปัจจุบันขาดหมายสู้ซนให้สามารถเก็บรายหับของแขนงการเพิ่มขึ้น 5% ต่อปีสร้างแผนปฏิรูปและดำเนินขบวนการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจการบินลาวรัฐวิสาหกิจก่อสร้างคมนาคมรัฐวิสาหกิจก่อสร้างทางรถไฟรัฐวิสาหกิจสำรวจออกแบบและวิจัยวัสดุก่อสร้างให้สำเร็จไปพร้อมกับการสร้างความเข้มแข็งให้รัฐวิสาหกิจของแขนงการโยธาการขนส่ง
1: ท่านลิตาคัทธิยะให้ฮู้ตื่นว่าในต่อหน้าจะเพิ่มทวีบทบาทของแขนงโยธาธิการและขนส่งในการดึงดูดการลงทุนของภาคเอกชนภายในและต่างประเทศให้หลายขึ้นอำนวยความสะดวกในการลงทุนของภาคเอกชนเข้าในการพัฒนาแขนงโยธาธิการและขนส่งได้รับการปรับปรุงเวียกงานการอนุญาตดำเนินธุรกิจของแขนงการโยธาธิการและขนส่งอื่น
0: ในวันที่25พฤษภาคมนี้อยู่ที่นครหลวงพนมเปญได้มีพิธีลงนามในขอบการศึกษาร่วมเกี่ยวกับการศึกษาความเป็นไปได้ในการเสื่อมต่อระบบสายส่งไฟฟ้าลาวกัมพูชาจุดประสงค์ของโครงการศึกษาดังกล่าวแม่นบนพื้นฐานแผนงานการมือด้านพลังงานอาเซียน 2026-2030 เพื่อสร้างตลาดไฟฟ้าอาเซียนที่มีความเป็นเอกภาพฉะนั้นเพื่อหันเอาแผนงานการมือดังกล่าวให้กลายเป็นการจัดตั้งปฏิบัติโครงการตัวจริงโดยเฉพาะการศึกษาการเชื่อมโยงระบบสายส่งไฟฟ้าข้ามแดนระหว่างลาวและกัมพูชาจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อแน่ใจเพิ่มความสามารถในการแลกเปลี่ยนพลังงานสะอาดและการคุ้มครองแหล่งพลังงานให้มีประสิทธิภาพสำหรับลาวรวมทั้งจะช่วยให้ไฟฟ้าลาวสามารถกำหนดยุทธศาสตร์และการสัมยงไฟฟ้าข้ามแดนให้สอดคล้องกับมาตรฐานเทคนิคและกฎหมายสากลโครงการศึกษาดังกล่าวมีการสนับสนุนจากธนาคารโลกในพิธีได้รับเกียรติเข้าร่วมเป็นสักขีพยานของท่านวิกเตอร์โจนาหัวหน้าองค์การกระทรวงการต่างประเทศของกัมพูชาท่านนางสันติสุขพิมพ์พจันทร์หัวหน้าเจ้าหน้าที่อาวุโสพลังงานอาเซียนของลาวหัวหน้ากลุ่มนโยบายแผนพัฒนาและประเมินผลกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเสร็จลงนามโดยท่านเวียงทองศักดาลาห้องผู้อำนวยการใหญ่รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวดร.เปรียงจุรสาผู้อำนวยการใหญ่ไฟฟ้ากัมพูชาและท่านราศิปดาวุฒภูมิในการศูนย์พลังงานอาเซียนพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวของเข้าร่วม
1: วันที่25พฤษภาคมนี้กรมตำรวจกวดคุณเข้าออกเมืองได้จัดกองประชุมพบปะแลกเปลี่ยน2ฝ่ายระหว่างกรมตำรวจกวดคุณเข้าออกเมืองกรมใหญ่สันติบาลกระทรวงป้องกันความสงบลาวกับกรมตำรวจกวดคุณเข้าออกเมืองกระทรวงป้องกันความสงบเวียดนามโดยการเป็นประธานร่วมของท่านพันเอกเพชรดาวงแก้วกัญญาหัวหน้ากรมตำรวจกวดคุณเข้าออกเมืองลาวและท่านพันเอกวูวันกวันห้องหัวหน้ากรมตำรวจกวดคุณเข้าออกเมืองเวียดนามพร้อมด้วยคณะทั้งสองฝ่ายเข้าร่วมในโอกาสนี้สองฝ่ายได้แสดงความสมซื้อต่อบรรดาผลสำเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมที่สองประเทศยันมาได้ในระยะผ่านมาก็คือผลสำเร็จของกองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่12ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวและกองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่14ของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามที่ได้อัดลงด้วยผลสำเร็จอย่างสง่างาม สองฝ่ายได้ตีราคาสูงและแสดงความปิติยินดีต่อมากผลอันยิ่งใหญ่ที่ญาติมาได้ถึงว่าสภาพการภาคพื้นและสากลจะมีการผันแปรไปอย่างซับซ้อนไวว้าและคานคะเดในยากก็ตามแต่สายพัวพันมิตรภาพและการหอมมือหอบด้านระหว่างลาวและเวียดนามแม้นสืบต่อได้รับการเพิ่มพูนคุ้นสร้างและพัฒนาอย่างบ่หยุดยั้งในทุกคุมเขตเวียกงานเป็นต้นเป็นการพัวพันทางด้านการเมืองเวียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบการต่างประเทศด้านเศรษฐกิจวัฒนธรรมสังคมและการจัดตั้งปฏิบัติบรรดาโครงการหัวมือยุทธศาสตร์ที่สำคัญของ2ภาค2รัฐการพบปะแลกเปลี่ยนบทเรียนเวียกงานกวดค้นเข้าออกเมืองครั้งนี้แม่นปฏิบัติภายใต้บทบันทึกของกองประชุมหัวมือรักษาความสงบครั้งที่16ของการนำ2กระทรวงป้องกันความสงบลาวเวียดนามและการนำภาครัฐที่สำคัญในการเพิ่มทวีหัดแน่นสายพัวพันมิตรภาพแบบพิเศษการหัวมือหอบด้านวางแผนการพัฒนาและแลกเปลี่ยนทัศนะแนวทางเวียกงานกวดค้นเข้าออกเมืองพร้อมกันโอกาสนี้2ฝ่ายยังได้แลกเปลี่ยนเวียกงานวีซ่าเฉพาะพร้อมกันเป็นต้นการสร้างกลไกการหัวมือการฝึกอบรมก่อสร้างพนักงานการสนองอุปกรณ์เทคนิควีซ่าเฉพาะและสร้างตั้งจุดประสานงานในขงเขตเวียกงานกวดค้นเข้าออกเมืองของ2ฝ่ายให้มีความกลมเกี่ยวกันหลายขึ้นพร้อมทั้งสุญญากาศแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารสภาพการสาธิตทดลองกำลังสันติบาลถึงเวหาในบางเที่ยวบินการค่าระวังสองประเทศการสร้างบรรดานิติกรรมเพื่อปฏิบัติร่วมกันในการรักษาความสงบและความปลอดภัยของเที่ยวบินระวังสองประเทศจากนั้นในพิธีสองฝ่ายได้ลงนามบทบันทึกการหัวมือเพื่อสืบต่อเวียกงานที่ได้ปรึกษาหารือกันในกองประชุมครั้งนี้ต่างนาฝ่ายลาวเซ็นโดยทานพันเอกเพชรดาวงแก้วกัญญาหัวหน้ากรมตำรวจกวดค้นเข้าออกเมืองลาวและต่างนาฝ่ายเวียดนามเซ็นโดยพันเอกวูวันกวันห้องหัวหน้ากรมตำรวจกดค้นเขาออกเมืองเวียดนามพร้อมด้วยคณะทั้งสองฝ่ายเข้าร่วมเป็นสักขีพยาน
0: ปัจจุบันแขวงอัตปือมีเนื้อที่ปกคลุมของป่าไม้หลายกว่า80ส่วนห้อยรวมเอา3ประเภทป่าที่มีเนื้อที่ทั้งหมดหลายกว่า 868,772 เฮกตาร์ในนี้ป่าป้องกันแห่งชาติ3แห่งมีเนื้อที่ 319,630 เฮกตาร์ป่าสงวน1แห่งเนื้อที่ 171,240 เฮกตาร์และอุทยานแห่งชาติ1แห่งเนื้อที่ 45,141 เฮกตาร์ป่าผลิตจำนวน3แห่งเนื้อที่ 21,458 เฮกตาร์ปลูกไม้อุตสาหกรรมในเนื้อที่ 25,248 เฮกตาร์และนอกจาก3ประเภทป่ามีเนื้อที่หลายกว่า 96,339 เฮกตาร์ท่านกงใจศิราวงศ์หัวหน้าแผนกเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงอัตปือให้สัมภาษณ์ว่าแผนกเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงในน้ำเป็นใจกลางจัดตั้งพันธุ์ขยายเวียกงานปลูกป่าและฟื้นฟูป่าในแต่ละปีเห็นว่าเวียกงานปลูกป่าฟื้นฟูป่าปกปักรักษาป่าไม้เฮ็ดให้ป่าไม้มีความอุดมสมบูรณ์ตามพิษสีเขียวและยินยงสำหรับปีนี้จะสู่ส่วนฟื้นฟูป่าให้ได้เนื้อที่ 11,100 กว่าเฮกตาร์โดยจะเล็งใส่3ประเภทป่าคือป่าสงวนป่าป้องกันและป่าผลิตติดพันกับการปลูกไม้ฟื้นฟูป่าและปลูกไม้ให้มากเพื่อเป็นสินค้าของประชาชน
4: ก็เข้ากับได้ทบทวนว่าสภาพดินป่าใหม่เนื้อที่ดินป่าใหม่ดังกล่าวมันถูกทำลายโดยการสีนำของการนำของแพงของเขาจะเล็งใส่การฟื้นฟูป่าใหม่ที่พันกับการส่งเสริมปลูกใหม่ให้มากเป็นสินค้าแก้ไขชีวิตการเป็นอยู่ของพ่อแม่ประชาชนบรรดาเผ่าฮั่นสันเวียกดังกล่าวนี่ถือว่าเป็นเวียกสำคัญนะเข้ากับได้เฮ็ดช่องเวียกคู่ขนานกันอันหนึ่งมันเอาการปลูกแบบพื้นผู้ป่าที่พันกับการปลูกลงทุนปลูกใหม่ให้มากเป็นสินค้าของพ่อแม่ประชาชนและอันที่สองมันพวกเขาเฮ็ดเวียกงานจัดสรรที่ดินป่าใหม่ตามมติ57ของสภาแห่งชาติตามแผนนี่มันพวกเขาจะได้เฮ็ดจัดสรรที่ดินขั้นต้นนี้ให้แล้วให้ได้80ป้ายกว่าบาทใน5เมืองและมาฮอดปัจจุบันเนี่ยพวกเขาก็ได้แต่งตั้งคณะสีน้ำขันแขวงแบ่งความวิสอบไปเกเมืองในการจัดตั้งปฏิบัติบรรดาตัวเล็กดังกล่าวนี
0: ้ท่านกงใจศิดาวงให้ฮู้ตื่มว่าพรรคและรัฐบาลย้ำได้ก็มีความเป็นห่วงเป็นใยต่อเวียกงานการคุ้มครองและนำใส่ทรัพยากรป่าไม้เนื่องจากป่าไม้ได้ถูกทำลายเป็นจำนวนหลายเหตุให้สภาพดินฟ้าอากาศเปลี่ยนแปลงเกิดจากการกระทำของมนุษย์เป็นส่วนใหญ่ซึ่งพรรครัฐบาลได้เอาใจใส่ออกบรรดานิติกรรมเป็นจำนวนหลงหลายในแต่ละระยะติดพันกับเวียกงานปลูกไม้และฟื้นฟูป่าไม้เพื่อให้ป่าไม้กลับคืนมาสู่สภาพเดิมเป็นต้นคำสั่งคำแนะนำแจ้งการและระเบียบการอื่น
1: ๆในระหว่างวันที่21-22พฤษภาคมนี้กลุ่มอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า ได้สมทบกับคณะกรรมการคุ้มครองเคมีแขวงเซซุมบูรณ์ลงติดตามได้สุขโยมเวียกงานคุ้มครองเคมีประจำ6เดือนต้นปีอยู่บริษัทภูเบียไมนิ่งจำกัดการลงติดตามสุขโยมในครั้งนี้ผู้ต่างหน้าบริษัทได้รายงานย่อเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของบริษัททั้ง2โครงการเป็นต้นแมนการนำเข้าเคมีประจำไตรมาสที่1ของปีนี้ได้นำเข้าเคมีทั้งหมด35รายการรวมมูลค่านำเข้าประมาณ2ล้านกว่าดอลลาร์สำหรับการคุ้มครองเคมีธาตุเคมีไซยาไนด์ทางบริษัทภูเบียไมนิ่งจำกัดได้ลงนามในหลักการคุ้มครองธาตุเคมีไซยาไนด์สากลซึ่งเป็นหลักการจำกัดธาตุไซยาไนด์ที่ได้นำใส่เข้าในการผลิตคำโดยสถาบันคุ้มครองธาตุไซยาไนด์พร้อมนี้ยังมีระบบสางเก็บเมี่ยนธาตุเคมีแต่ละประเภทที่สอดคล้องตามเทคนิควิชาการและมีพนักงานเฝ้าประจำโดยใส่สุดป้องกันและผ่านการฝึกอบรมทางด้านระเบียบการคุ้มครองการนำใส่เคมีอย่างมีความปลอดภัยนอกนี้การจำกัดสิ่งเสียเหลือแม้นได้แยกเป็นแต่ละประเภทซึ่งประเภททั่วไปที่สามารถนำกลับไปใส่คืนใหม่แม้จะถูกนำไปผลิตใส่คืนสิ่งเสียเหลือที่บ่สามารถใส่คืนได้จะถูกส่งไปกำจัดอยู่บอนทิมตามเทคนิคและสิ่งเสียเหลือที่อันตรายแม้จะนำส่งไปกำจัดอยู่โรงงานนอกสนามปัจจุบันได้ใช้บริการของบริษัทสวรรค์ EMC จำกัดนอกจากนั้นคณะกรรมการคุ้มครองเคมีก็ได้ลงเยี่ยมชมสถานที่สำคัญต่างๆอยู่ทั้ง2โครงการคือห้องการควบคุมการเฮ็ดเวียกของเครื่องจักรสร้างเก็บรักษาธาตุเคมีทั่วไปสร้างเก็บรักษาธาตุไซยาไนด์ห้องล้อมแห่ธาตุและสถานที่จำกัดสิ่งเสียเหลือเคมีอันตรายที่นำใส่แล้วในตอนท้ายหัวหน้าคณะทีมงานได้เน้นหนักให้บริษัทสืบต่อเอาใจใส่ติดตามและคุ้มครองการเก็บรักษาธาตุเคมีการนำใส่ธาตุเคมีและการจำกัดสิ่งเสียเหลือเคมีอันตรายที่นำใส่แล้วให้มีความปลอดภัยถูกต้องตามหลักวิชาการและระเบียบการวางออกอย่างเข้มงวดต่อไปเส้นทางฟังข่าวอากาศประจำวัน
5: ความกดดันต่ำของอากาศร้อนได้มีกำลังปานกลางยังปกคลุมทั่วทุกภาคของประเทศลาวสมทบกับกระแสลมตะวันตกเฉียงใต้ผัดปกคลุมซึ่งจะเฮ็ดให้อากาศจะร้อนอยู่ทั่วไปและอากาศจะร้อนเอาหลายอยู่บางท้องถิ่นพร้อมจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในรับคอยและมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นในแต่ละภาคภาคเหนือด้านตะวันออกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในรับคอยพ่อมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเลือดที่การปกคลุมของฝนเท่าสาวส่วนเฮยของภาคอุณหภูมิระหว่าง18หา32องศาภาคเหนือด้านตะวันตกอากาศร้อนและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในรับคอยพ่อมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเลือดที่การปกคลุมของฝนเท่าสาว5ส่วนเฮยของภาคอุณหภูมิระหว่าง23หา36องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์อากาศร้อนและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในรับคอยอยู่บางบริเวณพ่อมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเลือดที่การปกคลุมของฝนเท่า15ส่วนเฮยของภาคอุณหภูมิระหว่าง27หา35องศาภาคกลางอากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในรับคอยพ่อมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า30ส่วนเฮยของภาคอุณหภูมิระหว่าง24หา36องศาสำหรับแขวงเซซุมบูรณ์อากาศร้อนและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในรับคอยอยู่บางบริเวณพ่อมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า15ส่วนเฮยของภาคอุณหภูมิระหว่าง21หา32องศาภาคใต้อากาศร้อนและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในรับคอยพ่อมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า35ส่วนเฮยของภาคอุณหภูมิระหว่าง26หา36องศาสำหรับเขตผู้เพียงบ่อละเวนอากาศเย็นในตอนเช้าจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในรับคอยพ่อมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า25ส่วนเฮยของภาคอุณหภูมิระหว่าง17หา26องศาลัดดากล่องเพลงรายงานจากกรมอุตุนิยมและโทกศาสตร
1: ์ต่อไปเส้นทางฟังข่าวกีฬา
0: วันที่22พฤษภาคมนี้อยู่ที่กรมกีฬาระดับสูงได้จัดกล่องประชุมปรึกษาลือและรับฟังการอุดมของท่านกิ่งมโนพรมมหาไซรองรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาผู้สินำเวียกงานกีฬากิจกรรมทั้งเป็นรองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติลาวเพื่อก้าเกียมความพร้อมเข้าร่วมการแข่งขันงานมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองไอจิและเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นในพิธีทันศรีจันทร์จิตตปัญญาหัวหน้ากรมกีฬาระดับสูงได้รายงานการก้าเกียมความพร้อมว่า ในการเข้าร่วมงานมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ในเทื่อนี้มีทั้งหมด17ประเภทกีฬาซึ่งได้แบ่งออกเป็น2ประเภทคือประเภทกีฬาที่ใช้งบประมาณของรัฐประกอบมีกีฬาวูซูกระต้อยูโดมวยสากลเทควันโดแลนลานลอยน้ำการาเตโดและจูจิซูส่วนประเภทกีฬากุ้มตนเองด้านงบประมาณหับใส้ประกอบมีกีฬาอีสปอร์ตยิมนาสติกช็อปเทนนิสเบสบอลปิงปองดอกปีไก่เทคบอลและฟันดาบมหอดปัจจุบันได้สำเร็จการลงทะเบียนประเภทกีฬาและหลายสื่อผู้เข้าร่วมเรียบร้อยแล้วพร้อมกันนี้ท่านหัวหน้ากรมกีฬาระดับสูงได้ตอบคำถามเจาะจิ้มของบรรดาผู้ตั้งหน้าสหพันธ์กีฬาแห่งชาติได้สอบถามทุกอย่างเพื่อให้หายข้อสงสัยและหาวิธีแก้ไขในต่อหน้าในโอกาสนี้ท่านกิ่งมโนพรมหาไสยเน้นนักให้ผู้รับผิดชอบทั้ง17สหพันธ์กีฬาแห่งชาติเอาใจใส่ระเบียบวินัยรอบด้านพร้อมทั้งเรื่องระเบียบวินัยในการฝึกซ้อมและในการแข่งขันมีความเป็นระเบียบและเน้นให้ถูกต้องหลักการตามกติกาสากลอย่าถือเบาอย่าประมาทคู่ต่อสู้ในระยะการแข่งขันเพราะพวกเขาเคยมีประสบการณ์มาแล้วและเฮ็ดให้นักกีฬาบ่สามารถยัดเหรียญมาได้และท่านยังอวยพรให้คณะผู้ชอบรวมถึงนักกีฬาทุกประเภทกีฬาประสบผลสำเร็จและยัดเหรียญคำกลับมาสู่ประเทศชาติสำหรับการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20นี้แม้นจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่19กันยาหาวันที่4ตุลา2026โดยมีบรรดาประเทศอาเซียนเข้าร่วมทั้งหมด45ประเทศซึ่งในงานมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่19ปี2023ที่เมืองหางโจวประเทศจีนเป็นเจ้าภาพ23กันยาหา8ตุลา2023ลาวแม้นส่งเข้าร่วมทั้งหมด16ประเภทกีฬาญาติได้ทั้งหมด3เหรียญทองจากกีฬากระต้อถือจัดอยู่ในอันดับที่35ของอันดับเหรียญคำและจัดอยู่ในอันดับที่30ของประเภทเหรียญรวมใน45ประเทศเข้าร่วมและมี7ประเทศที่บ่ได้เหรียญ
1: ขณะนี้ท่านพร้อมฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเส้นทางฟังข่าวต่างประเทศ
0: ตามข่าวต่างประเทศวันที่15พฤษภานี้กระทรวงเคหะและการพัฒนาตัวเมืองและชนบทของจีนเปิดเผยว่าจีนตั้งเป้าหมายเพื่อเพิ่มอัตราการรีไซเคิลขี้เหงื่อในครัวเรือนในตัวเมืองให้หลายกว่า 76% ภายในท้ายปี2030การประกาศเป้าหมายนี้สอดคล้องกับการเปิดตัวสัปดาห์คัดแยกขี้เหงื่อในครัวเรือนในตัวเมืองแห่งชาติครั้งที่4ของจีนซึ่งดำเนินไปเริ่มแต่วันที่15หาวันที่31พฤษภานี้กระทรวงคุ้มครองสิ่งเสียดเหลือได้จัดกองประชุมระดับชาติเกี่ยวกับการคัดแยกขี้เหงื่อในตัวเมืองที่นครหลวงปักกิ่งในปีนี้หน่วยงานดังกล่าวจะสืบต่อสุกยุบเป้าหมายของการคัดแยกและลดพรสิ่งเสียดเหลือการนำใช้สิ่งเสียดเหลือขึ้นใหม่และการกำจัดสิ่งเสียดเหลืออย่างปลอดภัยในขณะเดียวกันก็ได้ปรับปรุงขอบนโยบายเพื่อควบคุมและคุ้มครองวัสดุรีไซเคิลให้มีประสิทธิภาพหลายขึ้นและเพิ่มอัตราการฟื้นฟูสิ่งเสียดเหลือสิ่งนี้มีจุดประสงค์เพื่อสุกยู่การพัฒนาตัวเมืองที่มีคุณภาพและก้าวไปสู่เป้าหมายในการสร้างประเทศจีนที่สวยงามมหัศจรรย์ปีกายนี้จีนมีโรงงานเผาขี้เหงื่อ 1,137 แห่งทั่วประเทศโดยมีกำลังจัดการขี้เหงื่อรวมกัน 1,180,000 ตันต่อวันขณะที่มี15ภาคพื้นระดับแขวงรวมทั้งปักกิ่งเจ้อเจียงและซานตงได้ลดพรปริมาณขี้เหงื่อในครัวเรือนที่ต้องการถิ่มลงเหลือศูนย์อย่างสำเร็จผลและยังได้บรรลุมาตรฐานการควบคุมมลพิษที่เข้มงวดที่สุดในโลก
1: ตามข่าววิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนวันที่23พฤษภาคมศูนย์ป้องกันควบคุมพยาธิแอฟริกาและองค์การอนามัยโลกได้ร่วมกันจัดกองประชุมแถลงข่าวผ่านทางออนไลน์โดยได้เปิดเผยแผนการป้องกันและรับมือกับพยาธิอีโบลาที่พร้อมแพร่ระบาดอยู่กงโกและอูกันดาแผนการดังกล่าวจะปฏิบัติเป็นเวลา6เดือนนำใช้งบประมาณ319ล้านดอลลาร์ซึ่งรวมเอาทั้งหมด55ประเทศสมาชิกสหภาพแอฟริกาข่าวให้ฮู้ตื่นว่ามี10ประเทศที่มีความเสี่ยงสูงคือสุดังใต้รูวันดาเคนยาซัมบีแอฟริกากลางตังซานีเอธิโอปีอังโกรากงโกและบูรุนดีแผนการดังกล่าวยังซี่เห็นว่าส่งวางที่ใหญ่ที่สุดในการป้องกันและรับมือกับการแพร่ระบาดของพยาธิอีโบลาอยู่แอฟริกาในครั้งนี้แม้นยังบ่มีวัคซีนและยาปินโปใดๆที่ได้รับการอนุญาตฉะนั้นเวียกงานป้องกันและควบคุมต้นตอแม้นอาศัยการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของพยาธิการกักกันผู้ติดเชื้อการติดตามสังเกตอาการของผู้ที่เคยสัมผัสกับผู้ติดเชื้อพยาธิและการมีส่วนร่วมของเขตชุมชน
0: ตามข่าวต่างประเทศกระทรวงท่องเที่ยวกัมพูชีรายงานว่าจำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เดินทางมาเยี่ยมยามกัมพูชีในไตรมาสทำอิฐของปีนี้มีทั้งหมด1ล้านกว่าคนลดลง 44.8% เมื่อเทียบกับปีก่อนโดยนักท่องเที่ยวจีนมีจำนวนหลายที่สุด รองลงมาเป็นเวียดนามและสหรัฐอเมริกาท่านทองเมงดาวิดรองผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาจีนอาเซียนที่มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกัมพูชากล่าวว่าการลดลงของนักท่องเที่ยวต่างประเทศสะท้อนให้เห็นถึงการหยุดจึ้งทางเศรษฐกิจผลกระทบของข้อขัดแย้งชายแดนกัมพูชาไทยและข้อขัดแย้งที่ยังดำเนินอยู่ในตะวันออกกลางเหตุให้ราคาน้ำมันเสื่อมไฟเพิ่มขึ้นและเที่ยวบินลดลงทั้งนี้การท่องเที่ยวเป็นหนึ่งใน4เสาค้ำที่สนับสนุนเศรษฐกิจของกัมพูชานอกเหนือจากการส่งออกเครื่องนุ่งห่มเกิบสินค้าเพื่อการเดินทางกสิกรรมการก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ในปี2015ผ่านมาจำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่มาเยี่ยมยามกัมพูชาอยู่ที่5,570,000 คนและสร้างและรับได้ทั้งหมด3,870,000,000 ดอลลาร์
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้เพชรสมรพงษ์พโยสิทธิ์และสมภวันมาวงไสอ่าน
6: เออนี่ตุ๋น
7: หึ
6: คู่บ่ว่าตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
7: ้โอ
6: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
7: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
6: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
7: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
6: มี3แพ็กเกจคุณใด
7: โอ
6: ้ไปมื้อหนึ่งก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มื้อก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
7: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิทธิ์ต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแน
6: ่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
7: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นอู้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
8: อ้าวสบายเดียววังมารอซื้อเครื่องบ
9: ่โอ้อยู่บ้านละเมื่อยก็เลยออกมาเลาะลิ้นนี่แหละหลานเอ้ย
8: โดยแล้วเอาบ่ได้ไปเฮ็ดเวียกบ
9: ่บ่ได้ไปแล้วเด้ล่ะเอาออกรับบำนาญแล้วนี
8: ่บำนาญบ่เดี๋ยวนี้เอกชนก็มีบำนาญแล้วหว่าม
9: ีแล้วบ่หลานปัจจุบันบรรดาบริษัทเอกชนหลายแห่งเพิ่นได้เอาพนักงานของเพิ่นเข้าประกันสังคมหมดแล้วเด้เมื่ออายุฮอด60ปีครบเกษียณบำนาญแล้วออกเวียกมาพักผ่อนอยู่บ้านก็มีสิทธิ์ได้รับเงินอุดหนุนบำนาญ
8: โอ้แล้วต้องจ่ายประกันสังคมอีกจักปี
9: สำหรับผู้เฮ็ดเวียกอยู่ภาคเอกชนจะต้องจ่ายเงินสมทบ15ปีขึ้นไปจึงจะได้รับเงินอุดหนุนบำนาญ
8: ดีแท้สหลานก็จะมีสิทธิ์ได้รับคือกันกับอ่าวแม่นบ่พอหลานก็เฮ็ดเวียกอยู่เอกชนคือกัน
9: แม่นแล้วบ่ว่าจะเฮ็ดเวียกอยู่ภาครัฐหรือภาคเอกชนถ้าได้เข้าเป็นสมาชิกประกันสังคมก็จะได้อุดหนุนบำนาญเช่นกันนอกจากนั้นยังสามารถใช้บัตรเวลาไปปิ้นปั่วสุขภาพและรับเงินอุดหนุนอื่นๆนำอีกได้หลานเลย
8: โดยถ้าหลานอยากฮู้หยังเพิ่มเติมต้องเฮ็ดแนวใดเอาวัง
9: โทรไปเบอร์นี้เด้อหลาน1508
8: โดยขอบใจเด้อเอาสลานบ่รบกวนเอาแล้ว
9: เจ้าๆสุขดีเด้อหลานเด
10: ้อประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
6: เป็นจังได๋ลุงป้าพากันไปซอกอยู่หากินมื้อนี้มานบ
11: ่โอ้ยซอกอยู่หากินตามธรรมชาติในทุกมื้อนี้ยากหลายไปแต่เช้าเท่าค่ำก็เกือบบ่พอแรงพองายซ้ำอันตะกี้แต่ก่อนหั่นนะอยากกินปลาข้างหม้อเมียนไว้ท่าโลดไปวันแห่บึดเดียวก็พออยู่พอกินแล้ว
6: ก็ย้อนว่าในเมื่อก่อนธรรมชาติอยู่บ้านเฮายังมีความอุดมสมบูรณ์อยู่แต่เดี๋ยวนี้ทรัพยากรทางธรรมชาติเป็นต้นแมนสัตว์น้ำสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์นับมือนับลุดหน่อยถอยลงเฮ็ดให้การดำรงชีวิตของประชาชนเฮาในชนบทพบกับความยุ่งยากลำบากขึ้น
11: แมนละบ่ลานเพราะว่าแต่ใดๆมาประชาชนเฮาส่วนใหญ่แม่นดำรงชีวิตติดพันกับธรรมชาติเคยอาศัยเครื่องป่าของดงสัตว์น้ำสัตว์ป่าเข้าในการดำรงชีวิตประจำวันมาแต่ดนนานผ่านหลายยุคหลายสมัยจนเฮ็ดให้ทรัพยากรทางธรรมชาติบกแห้งลงในแต่ละปี แล้วต่อไปประชาชนชาวบ้านพวกเฮาจะเอาแรงอาหารมาแต่ไสเนาะ
6: ก็ต้องได้หันเปลี่ยนพฤติกรรมในการดำรงชีวิตด้วยการหันมาปลูกฝังและเลี้ยงสัตว์ให้หลายขึ้นสามารถคุ้มตนเองและพึ่งตนเองได้อย่าไปพึ่งธรรมชาติหลายเกินไปเพราะทรัพยากรทางธรรมชาติแม่นมีจำกัด
11: แม่นหลานเว้าถึกพร้อมนั้นพวกเฮาโม่ทุกคนก็จะต้องได้เอาใจใส่ในเวียกงานการอนุรักษ์ปกปักรักษาป่าไม้สัตว์น้ำสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ให้มีความอุดมสมบูรณ์และยืนยงขึ้นเพื่อทดแทนทรัพยากรที่ถูกสูญเสียไปซึ่งจะเห็นให้ชีวิตการเป็นอยู่ของพวกเขาดีขึ้น
0: ป่าไม้และสัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติจงช่วยกันปกปักรักษาเพื่อวันหน้าธรรมชาติจะสวยงามและอุดมสมบูรณ์

งินกีบมีขาล่นหากค้นห่วมแหงสูสวยทรงเสริมคันแข็งแข็งกันสมไส้ห่วมใจกันเพียงพ่อมถนอมแพงเงินกีบเฮาเนอหีบมาโฮมห่วมเต้าเป็นก้อนแกนกำลังยามัวหวังแต่ไส้ใบใหญ่เงินเขาเมาแต่นำความสบายว่าง่ายถือสมไส้เฮ็ดให้เงินลาวเฟอร์ย่อนเผอตัวแต่ความง่ายซื้อขายท้อนหอนซื้อยู่ทรงเสริมกีบไว้สมไส้สวยกัน

ตั้งหน้าพันขยายและจัดตั้งปฏิบัติมาที่กองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคให้ปรากฏผลจริงสุขสบายเดินทางฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการพันขยายมาที่กองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงที่นครหลวงเวียงจันทน์นครหลวงแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวซึ่งรายการนี้ออกอากาศธรรมดาท่านได้ติดตามรับฟังในเวลา 7:30 ถึงเวลา 8:00 ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์พบท่านมื้อนี้เป็นตอนเช้าของเดือน7ขึ้น11ค่ำปีพุทธศักราช2569ปีมะเมียจุลศักราช1388และมื้อนี้วันที่17ของเดือนพฤษภาคม2026ในท่ามกลางสภาพบินฟ้าอากาศอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์ท้องฟ้าสว่างสวยดีเห็นแสงแดดตั้งแต่เช้าเมื่อแรงวานนี้ก็คิดว่าจะมีฟ้าฝนสุรทาจะสื่อตกลงมาเท่าไฟกระดบเนื้อมีลมพัดผ่านท้องฟ้าเมียบเลื่อมคล้ายๆคือจะมีฝนตกแล้วก็มารับกลับหายไปอันนี้ว่าเฉพาะอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์แต่ว่าอยู่ทางตั้งแขวงอาจจะมีสภาพบินฟ้าอากาศอาจจะแตกต่างกันไปเนี่ยรายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคพบพ่อท่านมื้อนี้อยู่ในท่ามกลางบรรยากาศที่ทั่วปวงสาระของพวกเราทุกคงเขตเวียกงานสืบต่อนำเอาเนื้อในจิตใจมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคไปจัดตั้งไปพันขยายในแต่ละคงเขตเวียกงานเพื่อเฮ็ดให้แผนบุคทรุสีด้านเส้นว่าบุคทรุทางด้านจินตนาการบุคทรุทางด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์บุคทรุทางด้านระบบระเบียบกลไกบริหารและบุคทรุทางด้านการแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนให้ปรากฏผลเป็นจริงสู่ส่วนเฮ็ดเวียกงานสามสร้างคือการสร้างแขวงเป็นหัวหน่วยยุทธศาสตร์สร้างเมืองเป็นหัวหน่วยเข้มแข็งฮอบบ้านสร้างตาแสงและบ้านเป็นหัวหน่วยพัฒนาซึ่งอยู่ในระยะที่ทั่วปวงสำหรับของพวกเขาทุกคงเขตเวียกงานพร้อมสืบต่อสร้างผลงานต่างๆไว้กำลังพับตอนวันที่มีความหมายความสำคัญอยู่ในเดือนมิถุนาที่จะมาถึงนี้ต้นก็แม่นวันเด็กน้อยสากลครบรอบ102ปีวันปลูกต้นไม้แห่งชาติครบรอบ46ปีวันสิ่งแวดล้อมโลกครบรอบ54ปีวันต้านยาเสพติดครบรอบ39ปีวันแพทย์ลาวครบรอบ61ปีวันรัฐสภาโลกก็คือวันสร้างตั้งสหพันธ์รัฐสภาสากล IPU ครบรอบ137ปีและอื่นๆอีกทั้งประเทศกรอบเนาะฉะนั้นที่ใดๆเพื่อประเทศไทยการสร้างสาพัฒนาประเทศชาติสืบต่อดำเนินไปด้วยบาดเก้าที่นักแน่นพวกเฮาต้องได้ออกแห่งแข่งขันสร้างผลงานเร่งไส้เวียกงานเพิ่มพูนผลิตผลในเมื่อสร้างเวียกงานเพิ่มพูนผลิตผลแล้วการค้าขายดันต่างๆก็เส้นกันแต่ว่าสิ่งสำคัญการใส้กันจ่ายพวกเขาก็ต้องเบิ่งรายรับรายจ่ายไปเคียงคู่กันอันนี้ถือว่าเป็นอีกกระแสหนึ่งที่ฮ้อนแหงอยู่นครหลวงเวียงจันทน์ของพวกเขานั่นก็คือราคาสินค้าอยู่ตามตลาดถีบตัวสูงขึ้นซึ่งก่อนหน้านี้ก็อ้างว่าราคาหนิงติงปั้นป่วนของราคาน้ำมันแต่เดี๋ยวนี้ราคาน้ำมันมันก็ปกติแล้วกันหนิงติงก็บ่แหงปันใดแต่ว่าสินค้าบ่ยอมลงหมายความว่าผิดปกติขึ้นและบ่ลงผิดปกติหากว่าเข้าไปในตลาดผักนางอ่างยากก็มีตั้งแต่มัด 5,000 10,000 กีบอาหารสุกก็เนื่องละ20,000กีบข้าวเหนียวพอดีกินผู้นึงก็20,000กีบปิ้งซีนปิ้งปลาก็หนิงติงเส้นกันปิ้งนึงก็ประมาณ20,000กีบข้าวเปียกเฟือถ้วยละ 50,000 กีบข้าวคั่วจานละ 50,000 กีบเช่นกันว่าเรื่องอาหารว่าเรื่องการจัดตั้งเพิ่นก็ได้ออกแจ้งการเรียนติดมีการลงการกวดกาอยู่ตามตลาดกวดกาห้านอาหารการกินแต่พวกค้าขายเขาก็ว่าปฏิบัติยากเขาซื้อแพงเดี๋ยวนี้คนอยู่นครหลวงเวียงจันทน์ต้องได้จัดสรรรายรับรายจ่ายคันสันอยู่บ่รอดเดือนนอกจากรายรับเป็นรับเงินเดือนแล้วพนักงานทหารตำรวจก็ต้องได้สร้างรายรับเพิ่มหรือว่าเพิ่มพูนผลิตผลปลูกผักแนวจำเป็นเส้นว่าหมักเพชรผักหอมบัวสีไข่หัวข้าหมักเนาขี้หูดหมักหุ่งพอได้เจือจูนในแต่ละคาบเข้าหันมาสู้เรื่องการควบคุมราคาสินค้าก็ต้องยอมรับว่าการจัดตั้งปฏิบัติลำบากเพราะว่ามีสาวค้าขายบางคนบ่ค่อยให้การห้อมมือเท่าที่ควรถ้าเบื้องในแง่พฤติกรรมตัวจริงแล้วจะเห็นว่ามีขอดหนึ่งที่ต้องได้แก้ไขยังเต็ดตะขาดตามคำเห็นของหลายคนนั่นก็คือมอบความรับผิดชอบเด็ดขาดให้เจ้าของตลาดได้จัดสรรตลาดผู้จัดการห้างขายเครื่องทั้งใหญ่และน้อยทั้งหลายต้องมีการเซ็นสัญญาผูกพันว่าหากสาวค้าขายบ่ปฏิบัติตามแจ้งการเรื่องราคาสินค้าหากกดพบเห็นก็ต้องลงโทษทั้งสองฝ่ายพร้อมทั้งผู้ค้าขายและผู้คุ้มครองตลาดหรือห้างค้าเหตุในนี้จะเป็นการเพิ่มความรับผิดชอบในการคุ้มครองหัดกลุ่มขึ้นตื้มเพราะในพฤติกรรมตัวจริงแล้วสาวค้าขายขึ้นราคาก็บ่สามารถเฮ็ดให้ตามลำพังใจหากบ่มีตัวช่วยทำท่าเสยแบบลักษณะบ่ฮู้ฮอนเฮือนหนาวลักษณะกระลมพัดโพน
ถ้าว่าฟังเบิ่งคําคิดคําเห็นแต่ก็เบิ่งว่าซ่อนห้อยดอกผู้คุ้มครองเพิ่นก็มีมาตรการอยู่แต่พ่อค้าสาวขายเห็นแก้ได้อย่างเดียวมันก็เกิดมีการสวยโอกาสขึ้นราคาหรือว่าโกงหลักตาซิงในที่สุดหากผู้คุ้มครองบ่เข้มงวดเข้มแข็งผลที่สุดการสวยโอกาสก็หมดไปในที่สุดส่วนการลงกวดกาปรับหมายของเจ้าหน้าที่การค้าก็ดีแต่มันก็บ่เข้มงวดต่อผู้คุ้มครองต่อผู้ค้าขายฉะนั้นจึงเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่มั่นลงกวดกาเข้มงวดหากทดลองคือคำเห็นยังที่ทางรายการได้เสนอมานั้นก็อาจจะเป็นไปโดยดีแต่ก็ยอมรับว่าการลำบากหน่อยนึงในครั้งทำอิฐอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่พวกเขาได้นำเสนอให้บรรดาท่านได้ติดตามรับฟังในเบื้องต้นของรายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคในตอนเช้าของวันพุธวันที่27พฤษภาคม2026ให้ท่านได้ฟังข้อมูลความซื่นจากทางรายการท่านฟังได้รับให้บัวท้องสิทธิสมบัตินำมาเพียงประกอบในเบื้องต้นและหลังจากนั้นจึงมาติดตามในรายละเอียดจากรายการต่อไป

ขณะนี้เวลา 7:48 นาทีตามเวลาของสถานีท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการพันขยายมติกวางประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวอยู่ในระยะที่ทั่วปวงสนองของพวกเขาทุกคงเขตเวียกงานรวมกันเป็นทั่วประเทศว่าจะเป็นภาคเหนือภาคกลางและภาคใต้สุมใส่นำเอาเนื้อในจิตใจมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคไปจัดตั้งไปพันขยายในแต่ละของเขตเวียกงานว่าจะเป็นเวียกไห่เวียกนาเวียกหัวเวียกสวนหรือว่าเวียกงานเพิ่มพูนผลิตผลเวียกงานปลูกฝังเวียกงานการเลี้ยงสัตว์ทัตกรรมตำแพนเวียกข้าวเวียกไข่ดันต่างๆทั้งหมดนั้นก็เพื่อเป็นการยกสมรรถภาพชีวิตการเป็นอยู่ให้มีความอิ่มหนำสำราญหลุดพ้นออกจากความทุกข์ยากลำบากโดยไวเพื่อเกี่ยมเงินไข่ดันต่างๆเพื่อก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมฉะนั้นอยู่ในระยะที่พวกเขาสุมใส่จัดตั้งปฏิบัติมาที่กองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคถ้าพวกเขาหักหวนคืนเบิ่งในระยะ5ปีที่ผ่านมาที่พวกเขาสุมใส่จัดตั้งปฏิบัติปฏิกองประชุมใหญ่ครั้งที่11ของพรรคนั้นได้มีการโดยเฉพาะกระแม่นสภาพแวดล้อมของโลกได้มีการผันแปรไปอย่างซับสนเต็มไปด้วยความสลับซับซ้อนส่งผลกระทบต่อสันติภาพเสถียรภาพความมั่นคงอยู่ในโลกสภาพการสากลนาเก่านั้นกันแน่นอนย่อมส่งผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงบ่ได้ต่อพรรคและต่อสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนอกนั้นยังได้ประเสริฐหน้ากับสภาพความยุ่งยากด้านเศรษฐกิจการเงินอย่างนักหน่วงหอบด้านรวมทั้งการกระทบอย่างหายแห้งจากโควิด-19 กันนำเข้าอย่างต่อเนื่องเนียนนิดเรียนติดในเวลาเดียวกันนั้นความย่อท้อในสังคมก็เกิดขึ้นตามๆมาแต่ว่าพรรคก็ได้เด็ดเดี่ยวแก้ไขทุกๆความท้าทายสามารถเทให้ทิศทางคาดหมายสู่ส่วนที่วางออกได้รับการจัดตั้งปฏิบัติที่เป็นพื้นฐานเช่นว่าด้านดีประเทศชาติสืบต่อมีเสถียรภาพทางด้านการเมืองอันนักแน่นสังคมมีความสงบมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยเศรษฐกิจถึงว่ามีความยุ่งยากแต่ก็มีท่วงท่าขยายตัวอย่างต่อเนื่องประชาชนบรรดาเผ่ามีความสามัคคีเป็นปึกแผ่นทั้งมีความเชื่อมั่นต่อการนำพาของพรรคและการคุ้มครองบริหารของรัฐรวมยอดผลิตภัณฑ์ภายในก็คือ GDP ขยายตัวเฉลี่ยในระดับ 4.4% คาดหมายวางไว้ก็เป็น 4% ขึ้นไปนอกจากนั้นในเมื่อว่าถึง GDP ต้องหัวคนบรรลุได้ถึง $2,000ตามแผนการก็เป็น $2,880และ GNI ต่อคนบรรลุได้ถึง $1,985สหรัฐแผนการก็เป็น $2,280นอกจากนั้นอัตราเงินเฟ้อลดลงจาก 2.96 ส่วนร้อยในปี2022มาเป็น 8.3 ส่วนร้อยในปี2025ชีวิตการเป็นอยู่ด้านวัตถุจิตใจของประชาชนก็ได้รับการปรับปรุงยกระดับดีขึ้นเป็นเก่าอัตราความทุกข์ยากได้หลุดลงจาก 18.3% ในปี2019มาเป็น 15% ของประชากรทั้งหมดในปี2025องค์การจัดตั้งและระบบการเมืองได้รับการปรับปรุงสู่คุณภาพใหม่ซึ่งได้ตั้งหน้าเสริมขยายปฏิบัติพระบทบาทของตนได้อย่างเป็นเจ้าการได้ปรับปรุงกลไกการนำพาของพรรคและการคุ้มครองของรัฐตามขั้นท้องถิ่นต่างๆสหายเลขาธิการใหญ่หรือว่าสหายเลขาพรรคโดยเฉพาะก็ได้มีเอาใจใส่ในการคุ้มครองการบริหารประเทศชาติเหตุประเทศชาติมีความเจริญรุ่งเรืองศรีวิไลทวีกรบและนอกจากนั้นก็มีการปรับปรุงโครงการจัดตั้งในนั้นได้สร้างตั้งองค์การปกครองตาแสงเป็นขั้นการปกครองรุ่มสุดการเคลื่อนไหวคุ้มครองรัฐคุ้มครองเศรษฐกิจสังคมของบรรดาองค์การรัฐก็ได้รับการยกระดับให้มีประสิทธิภาพกว่าเก่าลดจำนวนกระทรวงจาก19ภาคส่วนยังเหลือ15ภาคส่วนลดขั้นกรมได้43กรมและลดขั้นแผนกขั้นแขวงได้13แผนกการพัฒนาร่วมมือกับประเทศเพื่อนมิตรสากลได้รับการยกระดับและขยายตัวสู่ลงเลือกนำเอาผลประโยชน์มาสู่ประชาชนและประเทศชาติที่ได้บทบาทอิทธิพลของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนับได้รับการเสิร์ชสูงสูงเด่นขึ้นในเวทีภาคพื้นและสากลประเทศชาติสืบต่อได้รับการปรับปรุงให้นักเรียนก้าวเพื่อก้าวขึ้นสู่จุดหมายที่วางไว้ส่วนว่าสาเหตุด้านดีย้อนการที่นำพาอย่างเข้มแข็งถูกต้องแท้ถึงและทันการของคณะบริหารศูนย์กลางพรรคคณะพรรคทุกขั้นบวกแทรกกับความบุกเบือนสู้สนของรัฐบาลในการบริหารคุ้มครองประเทศชาติไปตามทิศเด็ดขาดโปร่งใสและมืออาชีพการสุ่มใส่ปฏิบัติพระบทบาทติดตามกวดกาการสนับสนุนอย่างแข็งแรงของสภาแห่งชาติซึ่งได้ส่องแสงให้เห็นแบบแผนวิธีการนำพาที่นำย่างเข้มแข็งของพรรคและการคุ้มครองที่หัดกุมมีประสิทธิภาพของรัฐในสภาพเงื่อนไขใหม่ย้อนพรรคเขาปฏิบัติถูกต้องแนวทางป้องกันชาติป้องกันความสงบพัวปวงสนหอบด้านติดพันกับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมพัวพันกับต่างประเทศยังมีไหวพริบและคล่องแคล่วมีความเข้าใจยังลึกซึ้งเกี่ยวกับปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่มีความตัดสินใจสูง
ในการซอกหาทางออกและวางมาตรการอันจำเป็นในแต่ละระยะอย่างถูกต้องและสอดคล้องกับสภาพเงื่อนไขที่เกิดขึ้นจึงเฮ็ดให้ปัญหาต่างๆได้รับการแก้ไขดีขึ้นทันทีประเทศชาติเริ่มได้ประเทศชาติได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเวลาในรายการก็เหลือเพียงแต่6นาทีปลายเท่านั้นท่านฟังขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวอยู่ในระยะที่ทั่วปวงสลาของพวกเขาทุกคงเขตเวียกงานว่าจะเป็นพนักงานรัฐกรตลอดถึงปวงสลาของพวกเขาเกียมคิดเกียมใจก้าวเข้าสู่การปฏิบัติหน้าที่เวียกงานในมือที่3ของอาทิตย์ก็คือมื้อนี้วันพุธแล้วมื้ออื่นกับวันพฤหัสวันศุกร์และอาทิตย์นี้ก็ถือว่าเป็นอาทิตย์สุดท้ายของเดือนพฤษภาและวันปลูกต้นไม้แห่งชาติตกอาทิตย์หน้าก็9วันที่1มิถุนายนแล้วมีท่านผู้ฟังแจ้งผลการรับฟังไปยังวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติในตอนเศร้าของเมื่อนี้อันดับต้นๆก็จากทางการแก้วสุวรรณศรีพนักรับฟังอยู่ทางเมืองเวียงคำแขวงเวียงจันทร์ท้องฟ้าแจ่มใสดีพร้อมด้วยวงศิลป์วงอินคำสมเสือได้อาจารย์สอบแพ่งอำฮักจัดรายการได้ดีแล้วก็ขอบใจยังสูงวงศิลป์วงอินคำวันไซนี้พนักอากาศทางซ้ำเหนือหัวพันเสียงแดดตะเศร้าจากกองพัน163อันนี้จากบุญมีพิพัคขวงพนักรับฟังเป็นประจำจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติพร้อมด้วยอันนี้จากมอนบ่นี่มอนเพิ่นว่าสบายตอนเช้าท่านสอบแผงกำฮักจากบุญเลี้ยงหงเฮียนนายสิบเล่าฮบจากมอนเพื่อกำลังฟังรายการทุกๆมื้ออันนี้จากสมไซจากสอนไซเสียงสัดเจงดีรับฟังรายการอยู่ผมด้วยผมมาจันเพื่อว่ารับฟังรายการนี้มาโดยตลอดขอขอบใจยังสูงผมด้วยเปรตไพบูลติดตามมาโดยตลอดโดยอาจารย์สอบแผงกำฮักให้ท่านได้ฟังเพียงปิดท้ายรายการท่าแฟนกระดบและหลังจากนั้นบัวท้องสีสมบัติในสร้างควบคุมเสียงสวัสดีครับพักประเดิมเนินรายการขอนำรายการนี้จากท่านผู้ฟังไปพบๆกันใหม่มื้อเช้าเวลา 7:30 ขอความผาสุกโชคดีสุขสันต์สุขหวังจงเกิดมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านสบายดี

0: ห้างสะดวกซัก VN สุขเสริมพารวยห้างสะดวกซัก VN สุขเสริมพารวยสำหรับท่านใดอยากมีรายรับประจำ Passive Income ตลอด24ชั่วโมงโดยบ่ต้องลงมือเฮ็ดทางพวกเขาเป็นบริษัทหับติดตั้งห้างสะดวกซักที่ทันสมัยมีประสบการณ์หลายกว่า15ปีและเป็นเจ้าถิ่นในประเทศลาวรับประกันรังการขายตลอดอายุการใช้งานมีทั้งระบบจ่ายสดและจ่ายผ่อนโดยบ่มีค่าเฟรนช์ไฟรายเดือนและรายปีใดๆการตกแต่งสีสันห้างแม่นเลือกได้ตามใจสร้างแบรนด์เป็นแบรนด์ของท่านเลยพิเศษหับติดตั้งและตกแต่งบิวอินในทุกๆแขวงทั่วประเทศบริษัทสุขเสริมพารวยตั้งอยู่ทางขึ้นสีหอมถนน3แสนไทยใกล้กับหอวัฒนธรรมแห่งชาติบ้านมีไสเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์และวอทแอป020-2888-8803ย้ำ020-2888-8803
1: โอ้ยอินเทอร์เน็ตค้างอีกแล้ว
0: มันถึงเวลาแล้วที่จะเปลี่ยนไปใช้34ลิงอินเทอร์เน็ตสายใหญ่แก้วน้ำแสงความไวสูงสัญญาณถูกส่งโดยกรมไปหาเฮือนของทานห้องหับหลายอุปกรณ์ความไวในการดาวน์โหลดและอัปโหลดที่ไวเท่าเทียมกันบ่ว่าทานจะเบิ่งหนัง 4K เฮ็ดเวียกออนไลน์หรือเล่นเกมก็ลื่นไหลบ่มีสะดุดและบ่มีข้างอีกต่อไป
1: ว้าว
0: ติดตั้งง่ายโปรโมชั่นพิเศษและบริการตลอด24ชั่วโมงเลือกความไวที่เหมาะสมกับการใช้งานของทาน34ลิงอินเทอร์เน็ตสายใหญ่แก้วน้ำแสงความไวสูงมั่นคงและน่าเชื่อถือสำหรับทุกๆเฮือนสอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์โทรศัพท์020-7777-3399หรือ020-7734-8999
2: พนักงานรัฐกรจะได้รับการคุ้มครองอย่างแดจากประกันสังคม
3: พนักงานรัฐกรทุกคนมีพันธะสมทบเงินเข้ากองทุนประกันสังคม 8% ของเงินเดือนประกันตนนอกนั้นรัฐบาลสมทบเติม 8.5% รวมเป็น 16.5% พอเข้าประกันสังคมในแต่ละเดือนส่วนสิทธิผลประโยชน์ที่พนักงานรัฐกรจะได้รับมีทั้งหมด8อย่างคืออุดหนุนอุบัติเหตุแรงงานและพยาธิอาชีพการประกันสุขภาพออกลูกป่วยการเสียกำลังแรงงานบำนาญเสียชีวิตและอุดหนุนสมาชิกครอบครัวอย่าลืมก่อนที่จะได้รับการคุ้มครองดังกล่าวรัฐกรต้องได้ประกอบแบบฟอร์มขึ้นทะเบียนนำประกันสังคมก่อนเด้อ
4: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านท่องสองนางเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทร021-241-280-1 www.lsso.gov.laFacebook ประกันสังคมแห่งชาติสายด่วน1508ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
5: อ้าวเป็นจังได๋มาจังได๋เนาะคือพากันมาฮอดบ้านฮอดเมืองเฮาพี่มีเวียกงานหยังบ่
6: พวกเฮาคิดว่าจะมาทอดถอนบทเรียนเกี่ยวกับการสร้างวังสงวนเพื่ออนุรักษ์สัตว์น้ำนำอำนาจการปกครองบ้านเฮานี่แล้วได้ข่าวว่าประสบผลสำเร็จเฮ็ดให้ชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนภายในบ้านดีขึ้น
5: ก็แม่นล่ะบ่ภายหลังบ้านของพวกเฮาได้ประกาศสร้างตั้งให้มีวังสงวนขึ้นในระยะ253ปีมานี้ปรากฏว่าสัตว์น้ำทุกชนิดได้เพิ่มขึ้นอย่างหลวงหลายเฮ็ดให้แม่น้ำลำเซห้วยห้องคลองบึงต่างๆมีความอุดมสมบูรณ์ขึ้นย้อนมีบอนแพพันแล้วกระจายไปเขตอื่นประชาชนเฮาก็สามารถซอกอยู่หากินได
7: ้โอ้ดีเนาะการสร้างวังสงวนของบ้านนี้เฮ็ดให้ประชาชนมีอยู่มีกินคันสั้นทางบ้านพวกเฮามีการรักษาและคุ้มครองวังสงวนคือแนวใดล่ะ
5: ก็แม่นประชาชนมดทุกคนอยู่ภายในบ้านนี่แล้วเป็นเจ้าการปกปักรักษาด้วยการวางข้อกำหนดกฎระเบียบของบ้านขึ้นห้ามบ่ให้มีการหาปลาในขอบเขตวังสงวนถ้าผู้ใดฝ่าฝืนแม่นถูกปรับไหมและลงโทษ
6: คันสั้นพวกเฮาก็จะนำเอาบทเรียนเกี่ยวกับการสร้างวังสงวนนี้ไปจัดตั้งปฏิบัติอยู่ท่อง

0: ถิ่นของพวกเขาเพื่ออนุรักษ์พ่อพันธุ์แม่พันธุ์สัตว์น้ำทุกชนิดให้มีการเกิดแม่แพร่ลูกแล้วกระจายไปสู่บวกน้ำวังปลาในเขตอื่นให้หลายขึ้น
1: แม่นแล้วถ้าธรรมชาติสายน้ำลำเซมีความอุดมสมบูรณ์ก็จะเฮ็ดให้การดำรงชีวิตของประชาชนชาวบ้านพวกเขามีความอุดมสมบูรณ์ดีขึ้นได
2: ้สัตว์น้ำมีค่าสัตว์ป่ามีคุณอยากให้ธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์จงช่วยกันปกปักรักษา

0: 0
1: hmm?
0: คู่บ่ว่าตอนนี้เบอร์เล้าโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
1: ้ oh.
0: สะดวกสบายเวลาเขาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
2: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
0: แมนๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
2: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
0: มี3แพ็กเกจพุ่นใด
2: โอ
0: ้ไปมือหนึ่งก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มือก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นได
2: ้โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิติดต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแน
0: ่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
2: โอ้บัตรนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัตรใดเสียบัตรนั้นโอ้บ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
3: ทหาร
4: ตำรวจ
5: พนักงาน
6: นักเรียนนักศึกษาน
7: ักธุรกิจ
8: สาวนาก
9: รรมกร
10: พ่อค้าแม่ขาย
11: ปัญญาชน
12: พวกเขามาหัวแหงหัวใจพร้อมกันบริจาค

0: สวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพ
1: สบายดีท่านผู้ฟังทุกท่าน
0: เจ้านำพระท่านเข้าสู่เวลาของรายการขับขี่ปลอดภัยท่านทักฟังได้นะออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น. หา 9:00 น.ทักฟังได้เทียบ M103.7 เมกะเฮิรตซ์และส่งต่อเทียบ M94.3 เมกะเฮิรตซ์พร้อม
1: เจ้าสบายดีมีรายการท่านผู้ฟังทุกท่านนอตอนรับเข้าสู่รายการขับขี่ปลอดภัยเช้าวันพุธที่27เดือนพฤษภาคมปี2026เนาะอยู่กับพวกเราดำเนินรายการก็คือ1 ชั่วโมงเป็นประจำวันจันทร์และก็วันศุกร์เนาะกาสบายดีบ่ว่าจะเป็นทาง FM103 หรือว่าจะเป็นทาง FM94.3 นอกจากนี้ก็ทางออนไลน์ของพวกเราเนาะ Facebook พวกเราลาว National Radio ส่วนเว็บไซต์ก็คือwww.lnr.org.la เนาะก็คือหับฟังได้
0: เจ้าทานสะดวกหับฟังสองทางได้เลือกหับฟังได้เนาะหลายๆสองทางสำหรับท่านใดที่มีปัญหาติดเติมบ่ว่าจะติดพันกับเวียกงานจราจรเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุในมื้อที่ผ่านมาต่างๆหรือว่าเรื่องของถนนหนทางเรื่องของไฟเงียงทางแต่ละจุดแต่ละบอนก็คือในขอบเขตทั่วประเทศสามารถมีส่วนร่วมกับทีมงานรายการของเราได้พวกเขาพร้อมเป็นสื่อกลางให้
1: เจ้าเนาะกะสำหรับมื้อนี้กะพบพ้อกันอีกหนึ่งมื้อของการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานเนาะทุกท่านเนาะหลายท่านเนาะมงเวลานี้นี่กำลังเดินทางอยู่เนาะยานพาหนะในตัวเมืองหลายคนก็มุ่งหน้าเข้าสู่ตัวเมืองเนาะเฮ็ดเวียกแน่บางคนก็ค้าก็ขายซึ่งว่าเช้ามื้อนี้นี่ก็ท้องฟ้าก็แจ่มใสแต่เช้าเนาะอากาศก็รู้สึกว่าน่ะตอนเช้านี้ยังบ่ฮ้อนหลายปานใดเนาะแต่ว่าตอนเที่ยงตอนแลงอีหยังก็สิอาจจะอบเอาก็นี่หรือว่าบางท้องถิ่นอาจจะมีปริมาณฝนเพราะว่าบางบอนตกบางบอนบ่ตกเนาะในระยะนี้ก็ทุกท่านย้ำฝนแล้วเฮ็ดจังได๋ครับขี่ปลอดภัยก็อย่าลืมเนาะกวดกาสภาพเทคนิครถน้ำแดงเพราะว่าเรื่องของเทคนิคนี่ย้ำฝนนี่ก็ต้องรับประกันได้เน
0: า
1: ะเพราะว่าทางมื่นอย่างต่าง
0: ๆ
1: แม่น
0: เจ้าเฮ็ดรถใหญ่เน
1: า
0: ะ
1: แม่น
0: รถจักรก็ให้ก็เตรียมความพร้อมเรื่องของการการสะการเอาเพื่อได้อย่างเสื้อกันฝน
1: เจ้า
0: เสื้อกันฝนให้เอาใส่เบาะรถไว
1: ้
0: ใส่ตารถไว้เนาะท่านผู้ฟังเนาะเพราะว่าเขาบอกว่าฝนจะตกตอนใดมื้อใด
1: แม่น
0: การเก็บไว้ก็เป็นการดีที่สุดเน
1: า
0: ะ
1: เจ้า
0: และสำหรับท่านที่รับฟังทั้งต่างแขวงสำหรับมื้อนี้สภาพอากาศเป็นแนวใดท่านรับฟังอยู่ทางเมืองใดเขตใดท้องถิ่นใดเนาะหรือว่าสัญญาณโทรการรับฟังแจ้งหรือบอรายงานผลของการรับฟังมาได้ตื่นเนาะท่านผู้ฟัง
1: เจ้าแม่นแล้วเนาะทางออนไลน์เดแจ้งอยู่บ่มื้อนี้เสียงแจ้งชัดเจนบ่เนาะผู้ใดรับฟังอยู่รับชมอยู่ก็บอกได้เนาะส่วนว่าเนาะมีรายการต่างแขวงเนาะอยากจะโทรเข้ามาเนาะมีปัญหาใดโดยเฉพาะแล้วเรื่องของเส้นทางบ่อยากจะนำเสนอเนาะฝ่ายอำนาจหรือว่าจะเป็นเรื่องของการสัญจรเนาะอยากจะรายงานเข้ามานี่แขวงไขว่การสัญจรปัจจุบันนี้เช้ามื้อนี้เนาะเป็นแบบนี้เด้ออย่างซี่ก็อู้ยิ่งดีเลยเนาะตอนรับทุกทุกท่านเลยแหละ
0: แม่นแล้วเพราะว่าคือที่ฮู้กันเนาะก้าวเข้ามาอาทิตย์นี้ก็ถือว่าสังเกตเห็นได้เรื่องของเรื่องยานพาหนะ
1: เจ้า
0: จันก็ถือว่าเริ่มเบาบางเน
1: า
0: ะ
1: เจ้า
0: เขตใกล้โรงเรียนบางโรงเรียนนี่ก็ถือว่าบ่มีรถติดส
1: ุภาพ
0: แม่นๆโรงเรียนนี่ก็แม่นเพิ่นได้ปิดเทอมไปทีเรียบเรียบห้อยแล้วเน
1: า
0: ะ
1: เจ้า
0: โดยเฉพาะกับแม่น้องนักเรียนของพ่อฮาสั้นประถมโดยที่บ่แม่นสั้นป.5บ่แม่นป.5บ่แม่นม.4แล้วกับม.7เนี่ย
1: เจ้า
0: เพิ่นพักหมดแล้ว
1: เออ
0: ยังเหลือแต่3สั้น
1: เออ
0: ประถมตอนประถมแล้วก็มัธยมตอนต้นแล้วก็ตอนปลาย
1: เจ้า
0: ที่เพิ่นกะเกี่ยมกันยังเรียนอยู่เป็นการค้นคว้าค้นคว้าเน
1: า
0: ะเพื่อเดือนมิถุนา
1: เจ้าก
0: ลางเดือนหรือท้ายเดือนเน
1: า
0: ะ
1: เจ้า
0: จะมีการสอบเสียงภาคเรียน2ก็คือการเสียงเพื่อปิดพักเรียน
1: เจ้าประมาณนี้แหละเนาะทุกท่านเนาะแล้วก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนเด้อเนาะกาเกียมในการสอบเสียงเน
0: า
1: ะขอให้เสียงได้เสียงผ่านหมดทุกคนแล้วก็น้องๆเนาะที่อาจจะไปห้องเฮียนเองเนาะไปเสียงเองเนาะเดินทางใช้ยานพาหนะโดยเฉพาะน้องๆนี่ขับขี่รถจักรเนาะกะขอให้เนาะระมัดระวังขับขี่ออกทางใหญ่นะแนบขวาไว้หลายๆคอยไปคอยมาเด้อสังเกตให้ดีก่อนเนาะอันนี้ก็เพื่อความปลอดภัยเพราะว่าโบเมนต์มัธยมในปัจจุบันนี้ประถมประมาณป.4ป.5กะขี่รถไฟฟ้าไปโรงเรียนเองเน
0: า
1: ะเออก็เห็นอยู่เนาะเพราะฉะนั้นกะนะฝากเตือนเนาะระมัดระวังกันหรือพ่อแม่ผู้ปกครองที่ว่าได้ฟังอยู่ก็อย่าลืมเนาะให้ข้อมูลนี่แดเนาะแต่ตักเตือนแน่เนาะให้ระมัดระวังตื่มเนาะเพื่อหยังป้องกันอุบัติเหตุนี่แหละเนาะเพราะว่าถ้าเกิดมาแล้วมาแก้นี่ก็โอ๊ยเนาะกะป้องกันไว้ก่อนจะดีกว่า
0: เจ้าเฮาเบิ่งในมุมความสะดวกสบายมันก็สะดวกสบายมัน
1: ง่าย
0: เนาะ แต่ถ้าเฮาเบิ่งในเรื่องของความปลอดภัย
1: เจ้า
0: เบิ่งเรื่องของความปลอดภัยถือว่าบ่มีความปลอดภัยทุกจักด้านเลย
1: สุ
0: ภ
1: ลิน
0: ด้านที่1ก็คือเรื่องของหมวกกันกระทบนี่ก็บ่มีไผใส
1: ่เจ้า
0: แล้วก็ภัยที่ขี่รถรถไฟฟ้านี่ก็บ่มีแล้วก็เรื่องของระเบียบจราจรเรื่องของการสํานานฮู้ถึงผลให้ระเบียบจราจรต่างๆเชื่อว่าเด็กน้อยนี่เพิ่นบ่ฮู้ถึง
1: เจ้า
0: อาจจะฮู้ว่าเกิดอุบัติเหตุละเจ็บ
1: เจ้า
0: จะฮู้ว่าเจ็บซื่อๆแต่เพิ่นบ่ฮู้ว่าหุนแฮงถึงขั้นสาหัสหรือว่าเสียชีวิตแบบใดเน
1: า
0: ะ
1: เจ้า
0: ฉะนั้นขอฝากเตือนในเรื่องของผู้ปกครองที่ว่ามีเงื่อนไขในการซื้อรถให้ลูกไปโรงเรียนอาจจะบ่มีเงื่อนไขเวลาเพียงพอ
1: เจ้า
0: แต่ขอให้เบิ่งคืนเตือนเนาะเพื่อความปลอดภัยและก็ไม่อยากให้เฮามากินแหนงที่ลาว
1: เจ้าเนาะท่านผู้ฟังก็อย่าลืมเนาะผู้ใดที่ว่าติดตามรับฟังรายการอยู่เนาะมีข้อเสนอใดก็คือสามารถแจ้งกับคีย์ปลอดภัยได้เนาะให้พวกเขาเป็นขวาต่อให้ให้พวกเขาช่วยประชาสัมพันธ์ให้สำหรับอนาผู้ใดที่ติดตามทาง Facebook ลาว National Radio อยู่หรือว่าจะเป็นFacebook ของรายการขับขี่ปลอดภัยเนาะหลังจากนี้ก็ได้คือกันเด้อหรือว่ามีรายการสะดวกเนาะทั้งหน้าไมค์ก็แจ้งทั้งทีมงานได้เลยท่านผู้ฟังเนาะสำหรับผู้ใดที่ว่าอยากจะมีส่วนร่วมประกอบส่วนเข้าสู่รายการขับขี่ปลอดภัยเนาะอยากจะฝากเตือนทุกท่านเนาะโดยเฉพาะแล้วผู้ใดที่ขับขี่ทางเส้นทางสี่แยกไฟแดงดงนาโศกเนาะตั้งแต่ไฟแดงหนองด้วงหาไฟแดงดงนาโศกเนาะยามตอนแรงนี่รถจะติดจะแออัดยาวเหยียดเลยเนาะโดยเฉพาะแล้วก็คือเป็นโมงเวลาที่ประมาณ16โมงถึง18โมงเนาะแล้วถ้าเขาจะไปจากไฟแดงหนองด้วงไปหาไฟแดงหนองโศกเนาะทางเบื้องขวานะอยู่บนไฟแดงสี่แยกเลยเนาะฝ่าปิดท่อระบายน้ำนะตอนนี้ก็คือบ่เห็นแล้วเนาะมันเป็นขุ่มอยู่หันเพราะฉะนั้นเนาะรถจากรถใหญ่ระวังกันแน่และก่อนจะฮอดไฟแดงนะมันจะเป็นขุ่มลึกและมีน้ำนะเป็นน้ำเปื้อนได้คือเป็นคล้ายๆว่าน้ำที่แบบเขาไส้อะน
0: ะ
1: คือมันบ่ลงท่อระบายน้ำเน
0: า
1: ะ
0: เขตใกล้เฮือนประชาชนบ่
1: แมนตอนหน้าหันก็คือ2ฟากทางหันเนาะฟากนึงจะเป็นโรงแรมฟากนึงจะเป็นห้านอาหารเต็มเลยเนาะซึ่งว่าห้านค่าห้านอาหารหลายแต่บ่ฮู้ว่าน้ำเสียหันอาจจะออกมาจากแถวนั้นบ่หรือว่าจังได๋เนาะเพราะว่าน่าจะเป็นย้อนห้องระบายน้ำแถวนั้นหันอาจจะอัดตันแล้วบ่หรือจังได๋เพราะว่าขังมาดนแล้วเนาะแล้วก็เป็นบวกเป็นขุมเลิกอีกไดทั้งทรงกินเหม็นอีกเนาะหลายคนที่ว่าเที่ยวไปเที่ยวมาก็คงจะได้เห็นสภาพน้ำกันและกา 2-3 อาทิตย์ผ่านมารู้สึกว่าจะได้ยินรายการเฮานี่แหละเนาะได้ช่วยประชาสัมพันธ์ไปแล้วแต่ว่ามาตอนนี้ก็รู้สึกว่ายังบ่ทันได้รับการแก้ไขเทื
0: ่อพวกเฮาก็ฝากเตือนอีกเนาะถ้าว่าภาคส่วนที่เกี่ยวของเพิ่นได้รับฟังจากรายการพวกเฮาไปให้เพิ่นฮิปฮ้อนวิธีทางในการแก้ไขอาจจะเป็นการแก้ไขเฉพาะหน้าก่อนบ่
1: เจ้า
0: เนาะหากว่าเฮายังขึ้นงบประมาณแผนการบ่ได
1: ้
0: แก้ไขสุขส่วนเฉพาะหน้าก่อนเน
1: า
0: ะ
1: เจ้าแต่ว่าความจริงแล้วนะเส้นทางก็หากระปูอย่างไม่ได้บ่ดนได
0: ้
1: ก็ได้บ่ดนเนาะโดยเฉพาะแล้วนะมันทางกลางก็ยังดีอยู่แต่ว่าทางขอบหันก็เป็นขุมเลิกก็ได้เอาว่า
0: แล้
1: ว
0: ขุมห้อยตีนรถบรรทุกบ่
1: เจ้าบ่แน่ใจเนาะแล้วก็ถ้าเลิกแล้วยังบ่พอได้เนาะน้ำที่ขังอยู่หันมันเป็นน้ำเปื้อนน้ำดำๆเป็นน้ำเสียหันว่าซิซะเน
0: า
1: ะ
0: เห็นสภาพน้ำกันหันผู้ฟังเนาะฉะนั้นก็ฝากไว้เติมหรือว่าใครที่จะเดินทางเขตนี้ในเวลากลางคืนใครมีสติระมัดระวังเพราะว่าคันว่าเป็นขุมเลิกเป็นบวกน้ำนี่ขี่รถจักคันว่าเฮาบ่ฮู้ว่ามันมีจุดนี้มันมีบวกมีขุมอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้
1: เจ้าเนาะแม่นแล้วเนาะก็ฝากมิตรรายการแดเนาะก็คอยไปคอยมานำกันแหละท่านผู้ฟังแล้วก็สำหรับเส้นทางอนาสี่แยกไฟแดงดอนก้อยไปหาสี่แยกเสียงด่าเนาะปัจจุบันนี้เพิ่นก็เปิดให้นำไส้เป็นปกติแล้วเนาะเพิ่นซ่อมแปลงสำเร็จเรียบร้อยแล้วเด้แต่ว่าเรื่องของการนำไส้ความไวเนาะก็อยากให้บรรดาท่านทั้งรถจักรรถใหญ่หั่นนะไส้ความไวให้เหมาะสมเนาะดีแท้ก็คอยไปคอยมาแหละเนาะทุกท่านเนาะถึงว่าทางจะดีแล้วก็ตามเน
0: า
1: ะการนำไส้ความไวนี่หลายคันนี่ก็ยังไส้ความไวแบบเป็นตะย่านอยู่ก็ยังพบเห็นอยู
0: ่
1: ฉะนั้นก็อยากให้ทุกท่านผ่อนลงเนาะเพื่ออย่างเพื่อความปลอดภัยเนาะของท่านและก็เพื่อนร่วมทาง
0: แม่นแล้วแล้วก็อีกเส้นทางนึงเนาะที่พวกเราได้แจ้งเป็นรายการแต่ต้นอาทิตย์เน
1: า
0: ะ
1: เจ้า
0: ก็คือเส้นทางเริ่มแต่หลัก21หาหลัก26ที่ปัจจุบันนี้ภาคส่วนเกี่ยวของเพิ่นเริ่มปูยาง
1: เจ้า
0: ก็ฝากเตือนผู้ขับขี่ที่มีแผนจะผ่านเส้นทางนี้
1: เจ้า
0: เพิ่มสติระมัดระวังตามฮู้ภาพประสงค์มานี่ก็ได้หลายเติบแล้วเน
1: า
0: ะ
1: เจ้าแม่นๆ
0: จะมีเอาจ่วยไปตั้งไปขั้นไว้ตามแต่ละจุดแต่ละบอน เพราะว่าตัวนี้ก็ถือว่านอนในโครงการที่เพิ่นมีการเริ่มก่อสร้างตั้งแต่กิโลเมตรที่21หากิโลเมตรที่71เมืองคาพระบาทแขวงบุรีคำไ
1: ซ
0: แต่เพิ่นจะเฮ็ดเป็นแต่ละจุดแต่ละย่านไป
1: เจ้าเนาะละกะสำหรับท่านใดที่ว่าได้ใช้เส้นทางนั้นก็อยากจะให้เนาะก็คืออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่เพิ่นปฏิบัติเวียกงานแดโดยเฉพาะแล้วทางโครงการนะเพิ่นก็แน่นอนเลยอยากจะเร่งให้โครงการมีความคืบหน้าเนาะเพราะว่ากะจักน้อยนี่กับฝนสิตกมาหลายแล้วเนาะอิงใส่สภาพดินฟ้าอากาศก็อาจจะลาซาไปเพราะฉะนั้นแล้วเนาะอยากจะให้ทุกท่านนะได้สมใส่ด้วยความระมัดระวังกันก่อนระยะนี้เนาะครึ่งนึงเพิ่นปิดครึ่งนึงเพิ่นให้ไปเฮาต้องคอยไปคอยมาแล้วกับปัญหาการจอดรถแคมป์ทางเขตนั่นเขตที่กำลังมีการก่อสร้างก็ขอฝากไว้เด้อเนาะท่านผู้ฟังเนาะอันน่ะตามข้อมูลที่ทางโครงการเพิ่นว่ามาหนีหน้าทางนี่กว้างประมาณ11หา13เมตรเนาะลงมือ1มือ1ได้แต่200เมตรว่าซั่น
0: มือ1
1: มือ1เนาะได้ประมาณ200เมตรเพราะว่ารถหานะจอดแคมป์ทางหลายว่าซั่นเด้แถวกิโลเมตรที่21หา24รถจอดแคมป์ทางหลายเพราะฉะนั้นก็คือยุ่งยากในการปลูกอย่างอัสฟานฉะนั้นแล้วทางผู้ขับขี่หานาเนาะก็คือซวยๆกันแน่ในระยะที่เพิ่นกำลังเร่งอยู่ในตอนนี้เนาะหลีกเลี่ยงการจอดรถแคมป์ทางบริเวณนั้นเนาะอันนี้ก็บ่ควรแท้ๆ
0: แม่นแล้วเพราะว่ามันถ้าว่าเพิ่นบ่มีการก่อสร้างซ่อมแปลงนี่มันก็กว้างสามารถจอดได้เน
1: า
0: ะแต่ว่าในกรณีที่เพิ่นกำลังปฏิบัติหน้าที่เวียกงานม
1: ี
0: การเร่งในการก่อสร้างซ่อมแปลงแบบนี้
1: เจ้า
0: ให้หลีกเลี่ยงในการไปจอดก่อนซาท่านผู้ฟังเพื่อความสะดวกเรื่องของวิชาการภาคส่วนเกี่ยวของแดรวมถึงผู้ที่ใช้รถถนนไปมา
1: เจ้านอกาขอความร่วมมือนำบัตรทานทุกทานเนาะที่ว่าใช้รถใช้ถนนโดยเฉพาะแล้วเส้นทางนั่นกันแดดแล้วทุกทานเด้อและกาอานาอีกหนึ่งเส้นทางก็คือเส้นทางนาคูน้อยเนาะอันนี้มีรายการเพิ่นส่งข่าวเข้ามาเพิ่นว่าอานาภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีแผนบอในการอานาถมในการเกตเนาะหน้าทางนะเพราะว่าปัจจุบันนี้หันเป็นขุมเป็นบวกเลิกเนาะอันน่ะรถตามรถเก่งหั่นก็คือไปยากมายากเส้นทางนี้ตอนกลางคืนก็อยากให้ทุกคนระมัดระวังคอยไปคอยมาเพราะว่ามันมืดแดบวกกับบางบอนก็มีขุมเลิกค่ะนะนอกจากฉะนั้นแล้วไผใช้เส้นทางอันน่ะนาคูน้อยเจ้าคอยไปคอยมาระมัดระวังน้ํากันเด้อทุกท่านเด้อ
0: แม่นแล้วท่านผู้ฟังฝากไว้แล้วก็อีกเส้นทางนึงก็คือเส้นทางเขตบ้านดงสว่าทางบ้านสร้างเวยเนาะเพราะว่าภาคส่วนที่เกี่ยวของเพิ่นก็เอาเป็นหินคบหินน้อย
1: เอ
0: าไปทอกลงใส่ในยานหนึ่งแต่มันยังเหลือที่ยังบ่ทันได้รับการแก้ไขก็คือเริ่มแต่ดงสวัสดิ์เริ่มแต่สร้างไว้หาดอนนคุ้มเพราะว่าเขตดงสวัสดิ์หาสร้างไว้เพิ่นถมแล้ว
1: เอา
0: ไปแก้ไขสัวขาวให้สุขเสริมเฉพาะหน้าเนาะแต่เขตสร้างเวย3แยกสร้างเวยไปหาเส้นทางดอนนคุ้มยังเป็นขุมเลิกอยู่สุภาลินโดยเฉพาะแมนยูมองสามแยกยูมองทางโค้งเลย
1: เจ้าเขาสังเกตได้เขตนั้นนะส้นหลายรถแกดินเนาะ
0: รถบ
1: ร
0: รท
1: ุ
0: ก
1: นักเนาะเที่ยวเส้นทางนั่นเนาะเพราะว่ามันก
0: า
1: แบบ
0: ถมดิน
1: เขตนั้นจะมีการถมดินจะมีหลายโครงการที่ว่ากำลังก่อสร้างอยู่เนาะ
0: แ
1: ล้วจะมีรถแกดินไปเขตนั้นฐานะคือหลายเนาะทางกระเพไว้
0: เจ้าแล้วก็เบื้องจากขุมเลิกที่ว่าเป็นขุมเปเพเนี่ยแม่นขุมของหอยอย่างรถอย่างรถที่เป็นขุมเป็นอย่างรถบรรทุกขนาดใหญ่เนี่ยเพราะว่ามันจะลุบเด้สุภาลินมันจะลุบเบื้อลุบแล้วก็ทางกลางโน้นขึ้นโน้นขึ้นสูงเลยแล้วก็แบบเห็นแล้วก็เป็นห่วงผู้ที่ขับขี่รถจักร
1: เจ้า
0: เพราะว่าเขตนั้นไฟยังค้างกับ
1: บ่มีเน
0: า
1: ะ
0: สายเขตทั้งนั้นพ่อแม่ประชาชน
1: เฮือนประชาชนเจ้าแต่ว่ากับบ่ค่อยหลายเนาะเฮือนประชาชนเขตเส้นทางตัวนั้นเนาะอายุห่างๆกันแต่คันว่าไปตอนค่ำนี่ก็คันรู้จักนี่ก็บ่แนะนำได้อยากมืดอยากเปียวเนาะ
0: แม่แล้วแล้วก็อีกอย่างนี่มันใกล้ทางโค้งบางคนนี่บ่ได้คิดได้มันสิมีขุมใหญ่อยู่โค้งแบบนั้นเนาะท่านผู้ฟังฉะนั้นก็ฝากเตือนเลยไผทีมีแผนจะเดินทางผ่านเขตนี่แหละเริ่มมาแต่ดงสวัสดิ์สร้างเวยหรือไปตัดไปทางดอนนคุ้ม
1: เจ้า
0: ให้มีสติระมัดระวังและกันลดผ่อนความไวลงก็จะดี
1: เจ้าแม่นแล้วคันว่าเอาหินไปใส่แล้วเฮาบ่ได้ปลูกอย่างค่ะนะถ้าเป็นรถจักรนี่อยากว่าอยากเสี่ยงอยากเจือก
0: ได้แม่นแล้วเห็นท่านผู้ฟังเห็นสภาพเหมือนกันผู้ที่เพิ่นขับขี่รถจักรนี่ก็อยากยากแน
1: ่
0: มันจะได้ค่อยๆไปผู้ที่บ่ซ้ำนานทางนี่ก็แม่นได้จูงค
1: ุ
0: ณน้องเห็น
1: เจ้า
0: สองแม่ลูก
1: เจ้าม
0: ันได้จูง
1: ย่านล่มมันบอก
0: แต่ระยะทางกับประมาณ 2-300 เมตร
1: สอง
0: สามร้อยเมตรที่เพื่อนไปปู่ใส่
1: เจ้า
0: ประมาณ200เมตรนี่แหละ แต่ว่ากับเป็นห่วงแต่กับระยะตอนย้ำฝนนี่ก็เห็นสภาพว่ามันมืดและเป็นขุ่มลึกอยู่ในจุดนั้นเพราะว่าทางที่ขึ้นไปถึง
1: เจ้า
0: แต่คนมาถมกะก็ดีแต่ก็ต้องได้ระมัดระวัง
1: เน
0: า
1: ะ
0: ขับรถบนสำนานก็ต้องได้คอยจูงเอา
1: เจ้า
0: จะขับคืน
1: เจ้าอันนี้เพิ่นก็แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้ก่อนเนาะและก็คิดว่าเนาะในอนาคตเนาะหรือว่าเพิ่นอันใกล้ๆนี้เพิ่นจะมีแผนเพิ่นจะวางแผนไว้ในการลงไปปรับปรุงเฮ็ดให้มันดีไปมาสะดวกสบายขึ้นกว่านี้เน
0: า
1: ะ
0: แม่นแล้วแล้วก็หาว่าเรื่องของเส้นทาง
1: เจ้า
0: แจ้งเตือนเลยให้ผู้ฟัง
1: เจ้า
0: เฉพาะมันก็จะเพิ่นเอิ้นว่า19โครงการเน
1: า
0: ะ
1: เจ้า
0: 19โครงการรวมถึงโครงการบ่ว่าจะเป็นการก่อสร้างเส้นทางเปตงเสริมเล็ก
1: เจ้า
0: ก็จะมีทางเมืองจันทบุรีเมืองไซเศรษฐาเมืองไซธานีเมืองสีโคตรตะบองเมืองนาไซทองเมืองหาดไซฟองแล้วก็เมืองปากงืมนครหลวงแม่จันเน
1: า
0: ะ
1: เจ้าร
0: วมจำนวน15โครงการและในนั้นก็ยังมีอีก4โครงการก่อสร้างป้องกันตะฟังเจือนแคมป์ของเขตบ้านอ่างใหญ่เมืองสีโคตรตะบองนครหลวงเมืองจันทน์และเขตบ้านทินเพียบ้านทาแขกเมืองหาดไซฟองนครหลวงเมืองจันทน์เช่นเดียวกัน
1: เจ้า19โครงการเน
0: า
1: ะ
0: แม่นแล้วรวมโครงการเบตก่อสร้างเบตงเสริมเหล็ก15และก็โครงสั่นโครงการป้องกันตาฟังเจือนอีก4โครงการ
1: เจ้านอนละกาเบิงอันนะฟังผุ่นนองเว้ามานี่เมื่อกี้นี้เฮาเว้าไปเนาะเส้นทางนาคูนทางงอนหั่นนะกะนอนอยู่ในจำนวนอันนะหลายซื้อ19โครงการนี่ได้ที่เพิ่นอันนะกำลังจะตั้งปฏิบัติเนาะเพิ่นกำลังสิปู่เบตงว่าซั่น
0: เจ้าก็คือจากเส้นทางเลขที่13เหนือเนาะบ้านนาคูนน้อยหาเขตหาทางรถไฟเมืองนาไซทองซึ่งโรงยาเพิ่นแจ้งมากับแม่น4กิโลเมตร
1: เจ้าเนาะก็ได้ยินข่าวดีแล้วเนาะมีรายการเนาะขอบใจเด้อหลายๆท่านที่ว่าอนาแจ้งข้อมูลแจ้งข่าวแจ้งข่าวเรื่องของสภาพเส้นทางเข้ามาคือพวกเฮาก็ได้อนาเว้าว่าต่อเนาะเพื่อผู้ใดที่ฟังอยู่เนาะก็ได้นําใช้หรือว่าอาจจะโอ๊ยทางนั้นกําลังยุ่งยากอยู่ก็สร้างอยู่หลีกเลี่ยงบ่เนาะก็วางแผนในการเดินทาง
0: เจ้า
1: ก็ขอบใจหลายๆคนเนาะส่งข่าวเข้ามาหารายการขับขี่ปลอดภัยก็ทักทายสบายดีเนาะมีรายการที่ว่าหาก็เข้ามาติดตามรับชมรับฟังทาง Facebook เนาะและกาทางวิทยุของพวกเฮาอย่าลืมเด้อถ้าผู้ใดที่ว่าเข้ามาฟังตอนต้นบ่ทันหั่นนะเนาะอยากจะฟังคืนย้อนหลังก็คือหลังจากจบรายการแล้วสามารถไปฟังได้ทาง Facebook ของวิทยุตื่มเน
0: า
1: ะ
0: แม่นแล้วส่วนเรื่องของข้อมูลข่าวสารต่างๆพวกเฮาก็จะแจ้งให้มีรายการได้รับฟังเป็นแต่ละระยะไปเนาะถ้าว่าภาคส่วนที่เกี่ยวข้องบ่ว่าจะเป็นเรื่องของนิยธิการและขนส่งเนาะ
1: เจ้า
0: แผนกนิยธิการและขนส่งนครหลวงเมืองจันทน์หรือว่าทางต่างแขวงที่เพิ่นส่งข่าวมา
1: เจ้า
0: พวกเฮาจะรายงานเป็นแต่ละระยะไปเพื่อให้ทุกคนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง
1: เจ้าซึ่งว่ามื้อนี้นี่ทางทีมงานพวกเฮาก็ได้นัดสัมภาษณ์ทางเจ้าหน้าที่คือกันเนาะสําหรับมื้อนี้เนาะอันน่ะได้นัดไว้แม่นทางเมืองนาขออภัยหาดไซฟองเน
0: า
1: ะ
0: แล้วก็คือทางพันโทเด็กน้อยสีหาราชหัวหน้ากองร้อยจราจรเมืองหาดไซฟองก็คือดังแต่ละอาทิตย์เนาะที
1: ่
0: พวกเฮาได้สัมภาษณ์เพิ่นก็จะถามเรื่องของอุบัติเหตุได้เป็นแนวใดมีเหตุพ้นเด่นบ่ผู้เสียชีวิตเด้
1: เจ้าร
0: ายงานแต่ก็ภาวนาบ่ให้มีหลายบ่ให้มีตัวเลขเน
1: า
0: ะ
1: เจ้า
0: ตอนนี้ผู้เสียชีวิตทางผู้ฟัง
1: เจ้าเนาะตอนนี้เนาะเดี๋ยวจะติดต่อเนาะหาทางอันน่ะพันโทแดงน้อยน้ำกันเนาะท่านผู้ฟังเนาะก็คืออันน่ะหลายๆท่านเนาะที่ได้ใช้เส้นทางเนาะทางเมืองหาดทรายฟองเนาะมีปัญหาใดๆอยากจะนำเสนอทางเจ้าหน้าที่ก็คือสามารถที่จะฝากมาทางรายการขับขี่ปลอดภัยพวกเราได้เน
0: า
1: ะ
0: เจ้าสบายดีพันโทแดงน้อย
2: เจ้า
0: สบายดียินเสียงแจ้งดีบ่ทาน
2: เดี๋ยวแจ้งอยู่
0: เจ้าขอบใจหลายที่ทานสละเวลาเข้าหอมรายการก่อนอื่นขอให้พันโทแดงน้อยรายงานสภาพการสัญจรโดยรวมทางเมืองหาดไซฟองของเขาในเช้ามื้อนี้มีความสะดวกหรือว่ามีความยุ่งยากอยู่จุดใดบ่ทาน
2: เจ้าเนาะครับเจ้าทางกองห้อยจราจรเมืองหาดไซฟองเขาเนาะขอรายงานเกี่ยวกับสภาพการสัญจรดูครับเห็นน้องๆอะไรยังเช้ามื้อนี้เนาะเห็นว่าการสัญจรมีความโรงเรียนดีเนาะย้อนว่าพวกเราได้เอากำลังลงระบายการสัญจรแต่ละทุกแต่ละบอลที่มีความสับสนเป็นต้นเลยจุนามเห็นเนาะคือมื้อนี้เป็นมื้อที่ทางศึกษาเมืองเนาะเพิ่นก็ได้มีการสิ่งจบสั้นปหาเนาะสุดท้ายพวกเราก็ได้กำลังลงอยู่3จุดเนาะต้นละจุดโรงเรียนสารคำเนาะมศสารคำและมศ เคซี่แล้วก็มอสอสีทานอันนี้พวกเขาก็ได้เอากำลังลงเพื่อระบายการสัญจรให้น้องๆนักเรียนเขาเรียนเข้าสี่ยิงทันตามวงตามเวลาเนาะอันนี้มันมาให้กำลังลงส่วนการสัญจรอยู่เขาคิดเมืองพวกเขาเนาะก็เห็นว่าเป็นปกติดีมีการโรงเรียนรายงานแล้วนะเนาะเกี่ยวกับการสัญจร
1: เจ้าสำหรับมื้อนี้ก็ถือว่าโดยรวมแล้วการสัญจรภายในเมืองหาดไซฟองของพวกเฮาแต่ละเส้นทางเนาะแต่ละจุดก็ถือว่าลุงเรียนดีเนาะท่านเนาะ
2: เจ้า
1: ถ้าอาณาอยากถามทางพันโทแดงน้อยว่าสำหรับภายในเมืองหาดไซฟองพวกเฮานี่อาณาทั้งอันปัจจุบันนี้หรือว่าผ่านมาอยากให้ท่านว่าโดยรวมแล้วนี่ภายในเมืองของพวกเฮานี่มีบ่อาณาจุดใดที่ว่าจะเป็นเส้นทางที่ว่ารถจะหลายกว่าหมู่หรือว่ามีคนนำไส้หลายกว่าหมู่นี่จะเป็นเส้นทางใดเนาะท่าน
2: เกี่ยวกับสภาพการสัญจรรถที่อยู่เลนผ่านเมืองพวกเขาเนาะว่าเรื่องเส้นทางที่มีความสับสนมีมารถที่ไส้ผ้านะเลนตามเส้นทางหลายกว่าหมู่มันว่าหนึ่งเส้นทางท่าเรือเนาะ
1: เจ้า
2: ความมีสภาพหาวงเวียนของไทยเนาะ
1: เจ้า
2: เห็นว่าการเห็นว่าพานาที่เรียนตามเส้นทางหลายและเส้นทางที่สองคือเส้นทางดูความสร้างหาเส้นละ
1: เจ้า
2: อันนี้การเห็นว่าพานาที่เรียนนี่ก็เป็นว่าหลายเพราะว่ามันจะมีโรงเรียนเนาะมีโรงเรียนมีโรงเรียนเรื่องหลายอะไรอันสังคู่หรือการเงินเนาะอันนี้ก็พานาเรียนหลายเส้นทางที่สองคือเส้นทางเตซีกำแพงเมืองเนาะเพราะว่ามันจะเข้าในตัวเมืองนี่ก็ระหว่างไปเมืองสีหน้าเป็นการมีสองสามเส้นทางหนึ่งที่มีบ้านเรียนหลายกว่ามือเนาะอยู่ขอบคิดเมืองพวกเขา
1: เจ้า
2: เกี่ยวกับขับขี่มีสติเกี่ยวกับเส้นทางหนึ่งเก้านี้เนาะส่วนหลายก็มักเกิดอุบัติเหตุเนาะมีความเชื่อในการเกิดอุบัติเหตุก็คือเส้นทางเดือดเกี่ยวกับเส้นทางดวงความสร้างเนาะเพราะว่าบ้านเราที่เรียนหลายมันเกิดหลายกว่ามืออยู่ในสองเส้นทางนี้เนาะที่เกี่ยวกันนั่นเนาะ
1: เจ้าสำหรับเส้นทางท่าเรือเส้นทางดงคำสร้างนี้นอกจากอ่านย้อนยานพานาส่วนตัวแล้วส่วนหลายก็จะเป็นรถบรรทุกนอกแกดินอยู่เนาะท่านเนาะที่ว่ายังมีการใช้สองเส้นทางนี้อยู่เนาะ
2: เจ้าไม่นำเราสองเส้นทางมาเรื่องรถบรรทุกแกดินแกไซกับน้ำไซหลายเนาะเพราะว่ารถบ่อมดว่าการขุดค้นบ่อดินบ่อไซก็คือออกจากสีฐานเนาะมาถึงมาใช้เส้นทางท่าเรือนี้
1: เจ้าและเจ้าละเส้นทางที่ว่ามีรถแกดินแลนอยู่ในปัจจุบันนี้นี่เฮาได้มีอนาการวางกำลังลงไปตั้งจุดในการกวดความเป็นระเบียบเรียบห้อยบ่ทานว่าได้ปฏิบัติถูกตามกฎระเบียบจราจรบ่ปกผ้าบ่เฮ็ดดินเหี้ยซะซ้ายตามทางบ่จังซี่นะท่าน
2: เจ้าอันน
1: ี้
2: พวกเฮาก็ได้ลงประจำจุดประมูลกฎการตั้งจุดกฎการทุกมือเนาะระวังเส้นทางทะเลเนาะบ่อดินบ่อทรายจะออกจากสีฐานใต้เนาะมาจากเรือเชียงควนสิ่งนี้ก็จะผ่านเส้นทางนี้พวกเขาก็เลยตั้งจุดกดการนิดนึงอยู่จุดหน้าสวนวาทำแล้วตอนที่สองมันว่าอยู่หลัก14อันนี้พวกเขาจะเปลี่ยนมูลกันทุกมือเลยเน
1: า
2: ะ
1: เจ้า
2: ใช้เส้นทางเพื่อสกัดกั้นรถที่บ่ปูผ้าน้ำย่อยอันนี้นะ
1: เจ้า
2: ก็ได้ปฏิบัติตามนั้นเนาะหาผู้ขาวพบเห็นพวกเขาเป็นปฏิบัติตามระเบียบเป็นต้นละอันหนึ่งศึกษาผมอันที่สองก็เขียนใบสารภาพเนาะคือเขียนใบสั่งให้เพื่อมาเสียค่าปรับไม่ยอมการอันนี้พวกเขาก็ได้ปฏิบัติตลอดทางมีการพบเห็น
1: เจ้าท่านและสำหรับนอกจากนี้เนาะหลังจากที่พวกเราได้ลงจัดตั้งปฏิบัติตั้งจุดในการกวดการแล้วบ่เว้าเฉพาะแต่รถบรรทุกแกหินแกทรายรถส่วนตัวที่ว่าแล่นไปมาจากการปฏิบัติเวียกของเฮานี่ยังพบเห็นผู้ที่มีการละเมิดอยู่บ่ทานโดยเฉพาะแล้วส่วนหลายนี่ทั้งเมืองเฮานี่พบเห็นปัญหาใดเนาะท่าน
2: เนาะจะมีพบเห็นผู้ละเมิดอันหนึ่งแหละส่วนลายก็อยู่ขอบคิดเมืองพวกเขาจะมีพบเห็นผู้ละเมิดอันหนึ่งแล้วเพราะเรื่องโบเซมอกันกระทบเนาะขับขี่รถจากนั้น
1: จ้า
2: ส่วนลายแล้วโบเซมอกันกระทบเนาะอันที่สองก็เพราะเรื่องใบขับขี่เนาะอันนี้ใบขับขี่เพราะเรื่องงานพนักถูกประเภทเนาะเพราะว่า ดสองล้อหรือว่าสี่ล้อหดกินกับวันคิดตู้อันนี้ส่วนหลายกายังถือเบาเนาะเราเรื่องเงินใบขับขี่ก็ยังบุคคลนี
1: ้เจ้า
2: และที่สามเนาะก็เกี่ยวกับเราเรื่องการรักษาในภายในการกินปัญหาหนึ่งที่มีการตัวเถียงกันนั่นเนาะ
1: อืมเจ้า
2: ระหว่างผู้ขับขี่กับเจ้าหน้าที่เนาะส่วนหลายแล้วเป็นว่าบริษัท
1: เจ้า
2: ในภายในพอพวกเขาก็ได้แนะนำเมื่อพวกเห็นแล้วพวกเขาก็ได้นำศึกษา
1: เจ้า
2: ปัญหาสองสามปัญหานั้นเกี่ยวกับเรื่องการปกผิด
1: เจ้าคือดังทานวามาหนีหลายๆคนก็ยังเข้าใจผิดอยู่ได้เรื่องของการใส่สายหัดนิรภัยเนี่ยทานเพราะว่าบางคนเข้าใจว่าบ้านเฮาหนีบ่ใส่กับบ่เป็นหยังมีแต่ไปขับขี่ต่างประเทศบ่จำเป็นต้องใส่ได้เจ้าหน้าที่กับเจ้ากวดผิดกฎหมายแต่ว่าบ้านเฮาหนีผัดว่าส้นหลายแล้วนี้มันถือเบาแท้ๆเนาะเกี่ยวกับเรื่องการใส่สายหัดนี่นะท่านยังให้ท่านย้ำเตือนว่าใส่สายหัดนิรภัยหรือบ่ใส่นี่มันก็ผิดต่อกฎระเบียบจราจรคือกันบ่ทาน
2: เรื่องการหัดสายในไทยเนาะมันเป็นกฎหมายมันมีกฎหมายจราจรทั้งบกเนาะเอาเรื่องการหัดสายในไทยกันคือใส่หมวกกันกระทบกันเลยเนาะมันจะมีกฎหมายมีการใส่หมวกกันกระทบทั้งผู้ขับและผู้ซ้อนเนาะการหัดสายในไทยคือการ
1: เจ้า
2: เป็นกฎหมายหนึ่งเนาะเป็นดำรัสอันหนึ่งที่ว่านั้นระเบียบของจราจรทั้งบก
1: เจ้าคัน
2: ขี่รถทั้งรถสามรถล้อรถชี้ล้อเนาะก็ต้องได้หัดสายไปทั้งผู้ขับและผู้นั่งมาเนาะอันนี้เป็นกฎหมายหนึ่งเขาก็ต้องมือว่าที่ไปอยู่ไทยแล้วจังมันเขาออกจากต่างประเทศแล้วจังขี่ไซน์มันเมนเนาะแล้วเขาก็มีนั่นคือกันเนาะมีกฎหมายกันเป็นการบังคับเนาะนี่มันว่าบ่ใส่บ่ได้เนาะเพราะว่ามันเป็นหนึ่งเรื่องชุดที่เนาะ
1: ชุ
2: ดที่ของผู้ขับขี่และผู้โดยสารบ่ให้เกิดอุบัติเหตุแล้วเกิดอุบัติเหตุแล้วบ่ให้มีเรื่องทำบัตรเก็บปอยังบ่เนาะเป็นปัญหาหนึ่งเนาะนี่พวกเขาก็ได้แนะนำได้ศึกษาผมตลอดอันนี้บางคนก็วัดถือเบาเนาะคือทั้งไรก็การว่าคนเนี่ยถือเบาหน่อยนึงเนาะว่าไปทางเพจทางไซมาดูบ้านทางบ่ใส่ก็ได้มันโมเมนเนาะตรงในปฏิบัติตามกฎระเบียบการสัญจรที่กันเนาะอันนี้เนาะ
1: เจ้า
2: ระเบียบกฎหมายที่กัน
1: เจ้าแม่นแล้วเนาะหวังว่าหลายท่านหลายคนที่ว่าได้ฟังเนาะรายการขับขี่ปลอดภัยอยู่ในขณะนี้เนาะจะได้พากันมีสติหลายขึ้นเนาะขับขี่รถจักรเนาะก็ต้องได้ใส่หมวกกันกระทบและก็ขับขี่รถใหญ่เนาะก็ได้ใส่สายหัดนิรภัยเนาะทั้งผู้ขับผู้ไปนำก็ต้องได้ใส่น้ำกันเนาะถือว่าอันนี้นี่ทางเจ้าหน้าที่เพิ่นก็ได้มาย้ำมาเน้นนักเองแล้วเนาะหวังว่าทุกคนก็จะได้ร่วมกันปฏิบัติน้ำกันเพื่อว่าเฮ็ดให้มันถูกกฎระเบียบจราจรบ้านเฮาเนาะเจ้าแล้วพันโทแดงน้อยเป็นแล้วใดเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุภายในเมืองเฮา1อาทิตย์ผ่านมานี้น้อยหลายปานใดน้อยอยากทานเว้าสู่ฟังแน
2: ่เจ้ารายงานจุกคือนี้เนาะใน1อาทิตย์ผ่านมาที่เหตุเกิดขึ้นมีอยู่1รายเนาะก็คือว่ามีพระอนาคีพีสมควรกับ2คันเนาะคนได้ทําบาดเจ็บสมควรละ1คนเนาะมีทางแต่ว่าคนได้ครับสาชีเห็นบ่มีเนาะอยู่ภายในเมืองพวกเขาอาจจะว่าเป็นอันดีอันนึงที่มีในผิดพันมามีเหตุคือมีเพียงหนึ่งรายเนาะอยากให้มันลดลงต่อไปเนาะในที่ต่อไปก็เตือนสติผู้ขับขี่ที่ใช้รถใช้ถนนอยู่ตามเส้นทางเนาะอยากให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบการสัญจรได้ดีเราเป็นต้นแล้วในเวลาขับขี่รถเนาะอันถ้าดื่มสิ่งมึนเมาแล้วก็บ่อยากขับขี่แต่อันที่สองเกี่ยวกับเมื่อเขาจะออกจากเดินทางไปทางแข้งหรือว่าไปทางเมืองอันนี้เขาต้องได้กวดกาสภาพเทคนิคของรถให้ดีเพื่อพ่อให้มีการปีพีหรือว่าการเสียหายอยู่กลางทางหรือถ้ามีการขี่การอยู่ตามเส้นทางนั้นและอันที่สามเกี่ยวกับเรื่องหมวกกันกระทบกับบาอันขัดสายในนิรภัยนี่แหละก็เตือนผู้ขับขี่ที่ใช้รถใช้ถนนอยู่ตามคนหลวงจันทร์คือที่มาหาส่งพวกเขาเนาะกายอยากให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบการสัญจรขี่รถทัดกระเสริมใส่หมวกกันกระทบแล้วก็ขับขี่รถสามรถสี่ล้อก็ต้องได้อาศัยไปทั้งผู้ขับและผู้โดยสารนำกันเนาะเพื่อไม่ให้มีการเกิดอุบัติเหตุแล้วมีการเสียหายคนเสียหายมาหลายเนาะอันนี้ก็เตือนผู้ขับขี่ใส่รถใส่ส่วนนั้นเนาะ
1: เจ้าเมืองเฮาเนี่ยอาทิตย์ผ่านมาก็ถือว่าบ่หลายปานใดเนาะ สำหรับตัวเลขการเกิดอุบัติเหตุแต่ว่าดีแท้เนาะก็คือทานเว้ามากะอยากให้ลดหน่อยถอยลงเนาะตัวเลขเป็น0เนาะยิ่งจะสมเซยยิ่งจะเป็นการดีเลยเนาะยิ่งเป็นข่าวดีเลย
2: โฆษณาเขาเนาะอันนี้เดี๋ยวพวกเราจะได้ลงโฆษณาในหนึ่งที่ผ่านมามีพวกนี้การโฆษณาดูบ้านปักกิ่งเนาะอันนี้พวกเราได้ลงโฆษณาเห็นว่าปู่ครับที่ครับได้ครับฟังก็เห็นว่าได้เสนอและปฏิบัติตามกฎระเบียบการสัญจรเนาะพวกเราก็ได้สมทบรับโครงการอันนี้จะพันเอกนะครับพันเอกยาสิทธิ์เนาะเมื่อสฟองแล้วพันเอกยาสิทธิ์ของนครหลวงได้ส่งตรงกันเนาะลงโฆษณาแล้วก็ที่สองก็เกี่ยวครับลงโฆษณาอยู่สามเนี่ยที่มีความสับสนทิศหนึ่งสองเทือกเนาะ
1: เจ้าโอ้สมเซยเด้อท่านสมเซยบ่ว่าจะเป็นการจะตั้งปฏิบัติเนาะทางเรียกงานโฆษณาเด้เนาะการตั้งจุดกดกาเพื่อว่าให้บรรดาผู้ขับขี่เข้าสู่ความเป็นระเบียบเรียบร้อยอันนี้ก็ถือว่าสมเซยเนาะในการอนาปฏิบัติหน้าที่เรียกงานของทางเจ้าหน้าที่เฮาสำหรับเมืองเฮาปัจจุบันนี้นี่ก็ถือว่าเส้นทางนี่สะดวกสบายเนาะท่านเนาะหลายโครงการก็สำเร็จไปแล้วเนาะเป็นโครงการอนาทางเปต้งอู้ไปง่ายมาง่ายสะดวกสบายหลายๆคนนี่ก็อยากหันไปสมไส้เนาะเส้นทางทางเมืองหาดไซฟงหลายขึ้นได้ทานเพราะฉะนั้นเนาะอยากให้ท่านถือโอกาสนี้เนาะฝากเตือนสติบรรดานักขับขี่ทุกคนที่ว่าจะขับขี่สัญจรบ่เฉพาะแต่ทางเมืองหาดไซฟงหรือว่าเว้ารวมกับบ่ว่าจะไปใส่มาใส่แหละท่านเจ้าเสินท่าน
2: ขอฝากถึงผู้ขับขี่ที่ใช้รถใช้ถนนด้วยผ่านเมืองอาจจะฟังพวกเขาเนาะก็ให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบการสัญจรมันเป็นต้นเส้นทางการเดินนี้เนาะเมื่อจะมีเส้นทางดีเส้นทางงามเนาะส่วนหลายก็มักเกิดไปที่เกิดขึ้นเรื่อยๆก็เห็นให้มีผลเสียหายหลายการไอ้มีเพราะว่าเส้นทางดังกล่าวเป็นเส้นทางที่ไม่มาตรฐานเนาะนะครับส่วนหลายผู้ขับขี่ที่ใช้รถใช้ถนนแล้วมันใช้ความไวเกินกำหนดมันจะมีความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุเนาะมาถึงผู้ขับขี่เพราะว่ามันเส้นทางดังกล่าวนี้มันจะมีเส้นระหว่างประเทศเนาะเขาในระหว่างความสภาพเขาในตัวเมืองจะมีพาหนะเลื่อนตามเส้นทางที่มีระหว่างประเทศเด้แล้วก็ภายในเมืองเด้แล้วก็ภายในนครหลวงเด้เจอผ่านเส้นทางดังกล่าวนี้เป็นสนาม
1: เจ้าสำหรับมื้อนี้นี่ก็ต้องขอบใจท่านหลายๆได้ที่ว่าเที่ยงทีมงานประสานไปหาย้ำใดท่านก็ตอบรับเนาะเข้าร่วมรายการนำตลอดสละเวลาเข้าร่วมรายการขับขี่ปลอดภัยนำพวกเฮาเป็นประจำเลยก็ต้องขอบใจทางพันโทแดงน้อยสีหราชหัวหน้ากองฮ้อจราจรเมืองหาดไซฟองหลายๆมื้อนี้โอกาสหน้าเข้าร่วมรายการนำใหม่เนาะท่านเนาะ
0: เจ้าสวัสดีขอบใจหลายทางการทีาได้ครับก่อนไปเนาะ
1: เจ้า
0: แจ้งแต่ละจุดแต่ละบอนเส้นทางในขอบเขตเมืองหาดไซฟองบอกว่าจะเป็นเส้นถนนกำแพงเมืองแดงเส้นทางจุดนี้ก็หลายสุภาลินมีทั้งขาเข้าและก็ขาออกแดงแล
1: ้
0: วก็อยู่เขตเส้นทางกำแพงเมืองนี่ก็แม่นมีหลายโรงเรียน
1: แม่น
0: เขตใกล้โรงเรียนพงสวรรค์เน
1: า
0: ะ
1: เจ้า
0: พงสวรรค์ก็มีเจ้าหน้าที่ประจำสวยในการระบาย
1: เจ้า
0: แล้วก็จุดนี้หากว่าคันเฮาไปประมาณ8โมงยังแล้วก็ถือว่าอยากปิดด่วนแดงแต่ก็ฝากผู้ขับขี่หันแหละคันว่าเห็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามช่วยในการระบายก็ให้ปฏิบัติตามกฎสัญญาของเพิ่นก่อน
1: เจ้าเนาะเอาการเส้นทางที่ทางเจ้าหน้าที่เพิ่นได้ว่ามาลักๆเลยกะนอกจากอันเส้นทางกำแพงเมืองแล้วก็ยังมีถนนท่าเดือแล้วกะเส้นทางอันที่ว่าจะตัดไปหาโรงคำสร้างหั่นนะ3เส้นทางหลักนี้อยากให้ผู้ขับขี่เนาะระมัดระวังเป็นพิเศษเลยโดยเฉพาะแล้วเส้นทางที่จะตัดไปหาโรงคำสร้างหั่นนะเกิดอุบัติเหตุนะส่วนหลายแล้วหั่นนะแม่นผู้ขับขี่หั่นนะมักจะแซงบ่รับประกันหลักๆแล้วตามเส้นทางนั้นเพราะว่าอันน่ะเป็นเส้นทางดีเนาะแล้วบางครั้งหั่นนะรถบรรทุกหินบรรทุกดินน่ะเพิ่นจะสมไสเส้นทางนั้นแล้วเพิ่นจะบ่ได้ขับขี่ไวเพิ่นจะขับขี่ซ่าๆเพราะว่ามันจะเป็นทางโค้งนะแต่บางคนก็ส่วนหลายเป็นรถจักรบ่หรือว่ารถใหญ่บ่ที่ว่าขี่มาตามหลังอาจจะอุ้ยแบบซ่าแท้แบบบ่ทันใจอยากจะแซงไปก็ขอให้รับประกันความปลอดภัยก่อนจังค่อยแซงเพราะว่าแซงไปแล้วมันนี่มันเป็นทางโค้งได้วันนี้รถสวนมาย่านเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ
0: แม่นแล้วแต่ว่าเส้นทางเขตเริ่มแต่สารคำไปเนาะเขตสารคำไปหาเขตท่าเดือนี่ หลายคนใช้ฟอร์มไว
1: เจ้า
0: ใกล้โรงงานบริษัทหลายคน
1: เขียนสารคำเนาะ
0: แม่นแล้วใช้ความไวแล้วกับโดยเฉพาะแม่นเส้นทางนี่ค่ะจะสังเกตเห็นมันจะมีคลื่น
1: แม่นแล้ว
0: มันจะมีคลื่นอยู่บางจุดด้วยทานผู้ฟังเนาะไผที่ว่าใช้ความไวเกินดิโอ้คือรถสิปิ๋วนี่นะ
1: อือ
0: ทั้งที่ทั้งหลังมันบ่
1: เจ้า
0: เห็นสังเกตเนาะคือรถสิปิ๋วนี่แหละ
1: เจ้า
0: เห็นน่ะแล้วก็คันว่ากายสารคำไปเขตบ้านนาหายเขตบ้านนาหายนี่ก็ยังใช้ความไวแล้วก็ต้องให้ระวังเป็นประเภทรถบรรทุกที
1: ่
0: จะออกมาจากเขตบ้านสีฐาน
1: เจ้า
0: เขตสีฐานใต้เน
1: า
0: ะ
1: ยังมีรถบรรทุกอยู่
0: ยังมีรถบรรทุกที่ว่าเขาออกทางบุฟังจุดนี้นี่เป็นหลายคนยังใช้ความไว
1: เจ้าเนาะกะฝากกระมินเลขการเพราะว่าทั้งเขตสีฐานที่ว่าเขาเข้าหอมดาวเทียมไปเป็นโครงการที่ปัญหาก็เฮ็ดแล้วเนาะเปตงค่ะเน
0: า
1: ะยังมีแบบบ่อดินบ่อทรายอยู่เขตนั้นเด้แน่นอนมันต้องมีรถบรรทุกเข้าออกเนาะเพราะฉะนั้นกะฝากทุกท่านระมัดระวังกันแดคอยไปคอยมากันแดเน
0: า
1: ะ
0: แม่แล้วตอนนี้เขาเปลี่ยนบรรยากาศให้ทานได้พักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการ
3: สิห่างหากะเกียมตัวเองไปใส่เนาะ
4: ว่าสิไปสถาบันเลือดแห่งชาติ
3: อ้าวไปเฮ็ดหยังมีไผเป็นหยังบ
4: ่บ่เขาสิไปบริจาคเลือดซื่อๆนี่ล่ะทุกๆ3เดือนเขาไปบริจาคเลือดเทื่อนึงมันดีต่อสุขภาพเขาได
3: ้ดีแนวใดเนาะว่าสู่ฟังเบิ่งดู
4: ก่อนอื่นก็ได้สุขภาพแข็งแรงโดยเฉพาะแม่นลดพรความเสี่ยงพยาธิหัวใจลดพรความเสี่ยงพยาธิมะเร็งลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดเสริมสร้างการสร้างจุลังใหม่และก็ได้กระตุ้นการเฮ็ดเวียกของแอกระดูกน้ำอีกได
3: ้โอ
4: ้นอกนี้ยังได้กวดสุขภาพได้ฮู้หมวดเลือดตนเองได้รับการสรรเสริญจากสังคมและก็ได้บุญกุศลน้ำอีก
3: โอ้ได้ประโยชน์หลายเนาะสันเฮาก็สิไปบริจาคเลือดน้ำโตซะนะ
5: การบริจาคเลือดทุกๆ3หรือ4เดือนเฮ็ดให้สุขภาพแข็งแรง

0: เป็นจังได๋ลุงป้าพากันไปซอกอยู่หากินมื้อนี้มานบ
1: ่โอ้ยซอกอยู่หากินตามธรรมชาติในทุกมื้อนี้ยากหลายไปแต่เช้าเท่าค่ําก็เกือบบ่พอแรงพองายซ้ําอันตะกี้แต่ก่อนหั่นนะอยากกินปลาข้างหม้อเมียนไว้ท่าโลดไปวันแห่เบิดเดียวก็พออยู่พอกินแล้ว
0: ก็ย้อนว่าในเมื่อก่อนธรรมชาติอยู่บ้านเฮายังมีความอุดมสมบูรณ์อยู่แต่เดี๋ยวนี้ทรัพยากรทางธรรมชาติเป็นต้นแมนสัตว์น้ําสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์นับมือนับลุดหน่อยถอยลงเฮ็ดให้การดํารงชีวิตของประชาชนเฮาในชนบทพบกับความยุ่งยากลําบากขึ้น
1: แม่นละบ่ลานเพราะว่าแต่ใดๆมาประชาชนเฮาส่วนใหญ่แม่นดํารงชีวิตติดพันกับธรรมชาติเคยอาศัยเครื่องปลาของดงสัตว์น้ําสัตว์ป่าเข้าในการดํารงชีวิตประจําวันมาแต่ดนนานผ่านหลายยุคหลายสมัยจนเฮ็ดให้ทรัพยากรทางธรรมชาติบกแห้งลงในแต่ละปีแล้วต่อไปประชาชนชาวบ้านพวกเฮาจะเอาแรงอาหารมาแต่ไสเนาะ
0: ก็ต้องได้หันเปลี่ยนพฤติกรรมในการดํารงชีวิตด้วยการหันมาปลูกฝังและเลี้ยงสัตว์ให้หลายขึ้นสามารถคุ้มตนเองและเพิ่งตนเองได้อย่าไปพึ่งธรรมชาติหลายเกินไปเพราะทรัพยากรทางธรรมชาติแมนมีจำกัด
1: แมนหลานเว้าถึกพร้อมนั้นพวกเฮาโม่ทุกคนก็จะต้องได้เอาใจใส่ในเวียกงานการอนุรักษ์ปกปักรักษาป่าไม้สัตว์น้ำสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ให้มีความอุดมสมบูรณ์และยืนยงขึ้นเพื่อทดแทนทรัพยากรที่ถูกสูญเสียไปซึ่งจะเห็นให้ชีวิตการเป็นอยู่ของพวกเฮาดีขึ้น
2: ป่าไม้และสัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติจงช่วยกันปกปักรักษาเพื่อวันหน้าธรรมชาติจะสวยงามและอุดมสมบูรณ
0: ์เอ้อนี่ตุน
3: หึ
0: คู่บ่ว่าตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำใช้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
3: ้โอ
0: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
3: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จําเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
0: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สําหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
3: มีจักแพ็คเกจให้เลือก
0: มี3แพ็คเกจพุ่นใด
3: โอ
0: ้ไปมื้อนึงก็สมัครแพ็คเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มื้อก็สมัครแพ็คเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์นึงก็มีแพ็คเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
3: โอ้สะดวกสบายแบบนี้สามสิทธิ์ต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแ
0: น่ง่ายๆเพียงแต่จือรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
3: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัตรใดเสียบัตรนั้นอู้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
4: กลับเข้ามาในรายการขับขี่ปลอดภัยอีกครั้งนึงเน
5: า
4: ะกับ
5: สา
4: วและบุตรน้องดำเนินรายการท่านใดที่อยากจะมีส่วนร่วมโดยเฉพาะแม่นอยากจะแชร์ประสบการณ์ในการเดินทางเมื่อที่ผ่านมา
5: เจ้า
4: บางท่านอาจจะเดินทางไปทางต่างแขวงภาคเหนือบ่ภาคกลางภาคใต
5: ้
4: รายงานมาได้สภาพเส้นทางเป็นอย่างไรที่ท่านพบเห็นไปมาสะดวกบ่หรือว่าปัจจุบันนี้มีหลายเส้นทางที่มีการปรับปรุงก่อสร้างซ่อมแปลงไปมายากท่านอยากเตือนผู้ที่เห็นจะเดินทางกะส่งข่าวมาได้ท่านผู้ฟังที่0305787052
5: เจ้าเนาะกะขอบใจเด้อมีรายการเนาะที่ว่าติดตามอยู่บางคนติดตามมาตั้งแต่ตอนต้นเนาะบางคนก็หาก็เข้ามาติดตามก็ขอบใจทุกท่านที่ให้การสนใจในรายการขับขี่ปลอดภัยเนาะลามาฮอนมื้อนี้บ่ฮู้ว่ามีไผบ่เนาะที่ว่าดินของตัวเองอะนะถึกแล้วทางรถไฟเนาะเพราะว่าทางภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในปัจจุบันนี้เนาะเพิ่นก็อยากจะให้ผู้ที่ยังบ่ทันได้ไปรับค่าทดแทนหั่นนะฮีฟ้าวฮีฮ้อนไปรับแดเพราะว่าเดือนหน้าก็คือเดือนมิถุนายนนี่นะเนาะ18เนาะก็คือจะหมดกำหนดละได้ท่านผู้ฟังเพิ่นจะสรุปปิดโครงการแล้วจะได้เป็นทรัพย์สินของรัฐละได้ทุกท่าน
4: แม่นแล้วเพราะว่าเพิ่นแจ้งมาตั้งแต่13มีนา
5: เจ้า
4: 13มีนาก็ถึง18มิถุนายนก็ถือว่าขออภัย18มีนา
5: เจ้า
4: 18มีนาถึง18มิถุนาระยะเวลา3เดือน
5: เจ้า
4: ซึ่งก็มีหลายๆบ้านหลายๆเมืองบุญน้องจะแจ้งของเมืองหาดไซฟองก่อน
5: เจ้า
4: ของเมืองหาดไซของเมืองหาดไซฟองประกอบมี2บ้านเน
5: า
4: ะ
5: เจ้า
4: ก็จะมีบ้านดงโพนแฮแล้วก็บ้านดงโพสี
5: 2
4: บ้าน ส่วนเมืองไซเศรษฐามี9บ้านก็จะมีทั้งบ้านซกใหญ่บ้านซกน้อยบ้านนาเบียนบ้านโพนทองบ้านดุงบ้านนาไห่บ้านไห่คำบ้านนาควยบ้านบ้านกลางแล้วก็บ้านนาควยบ้านนาควยกลางแล้วก็บ้านนาควยใต้
5: เจ้า
4: แล้วก็ทางเมืองไซธานีมีอีก8บ้าน
5: เจ้า
4: เมืองไซธานีมีบ้านหนองพญาบ้านนาทมบ้านสะพังขนงบ้านหนองเวียงคำบ้านดอนโหนนบ้านใสและกับบ้านดงสร้างหินและบ้านโคกใหญ่และเมืองนาไซทองนี่มีหลายบ้าน
5: เจ้าเศร้าสี่บ้านเรียนบอก
4: แล้วเศร้าสี่บ้านของเมืองนาไซทองประกอบมีบ้านดงเสียงดีบ้านดงบ้านโพนแก้วบ้านหนองยาวบ้านนาคูนบ้านนาซับบ้านน้ำเกี้ยงบ้านอีไลใต้บ้านอีไลเหนือบ้านสองขวากลางแสนบ้านแจ้งสว่างบ้านห้วยน้ำเย็นบ้านส่งเปื่อยส่งเปื่อยเหนือและก็ส่งเปื่อยใต้ท่านผู้ฟังและก็ทางบ้านโพนคำพร้อมเนาะบ้านโพนม่วงบ้านนาคาบ้านนางาบ้านบัวบ้านหนองสะบ้านศรีวิไลบ้านโพนใสบ้านโพนทองบ้านโพสีและก็บ้านนาดี
5: เจ้าอันนี้ก็คือเซาซีบ้านเนาะของทางเมืองนาไซทองเนาะกับฝากทุกๆท่านเนาะได้ยินแล้วเนาะการประชาสัมพันธ์ของพวกเฮาก็คือประชาสัมพันธ์กันมาตั้งแต่เดือนมีนาก็อยากให้ทุกท่านฮิปฟังฮิปฮอนแดแต่ได้ยินทางพรรคส่วนเกี่ยวของเพิ่นว่ามาว่าก็เหลือจำนวนนึงเนาะส่วนหน่อยเท่านั้นส่วนหลายก็แม่นเพิ่นไปฮับเอาแล้วก่อนที่จะสรุปขาดตัวได้ก่อนที่จะได้เข้าเป็นทรัพย์สินของรัฐก็บ่อยากให้ทุกท่านเสียสิทธิ์ของตัวเองนะ
4: เจ้าพวกเราจะสืบต่อแจ้งจนถึง18มิถุนาเนาะจนถึง18มิถุนาเพื่อให้ผู้ที่ยังบ่ทันได้ไปรับเอาค่าทดแทนนี่นะให้ไปเอาหรือใครที่ได้รับฟังไปอาจจะถึงบ้านครอบครัวญาติพี่น้องของท่าน
5: เจ้า
4: ให้แนะนำกันบางคนอาจจะลืมบ่หรือว่าจะได้เนาะ
5: เจ้า
4: ให้มีการฮีพอนับฟัง
5: เจ้า
4: จะได้รับเอาค่าทดแทนโดยเฉพาะกับแมนถือตอนบินของทานตามแนวทางรถไฟลาวจีนนี้
5: เจ้าเนาะละกาสำหรับตอนนี้เนาะจะแจ้งอุบัติเหตุทั่วประเทศสู่ฟังท่านผู้ฟังเพราะว่าอันน่ะภาคส่วนเกี่ยวข้องโดยเฉพาะแนวทางแผนกสืบสวนสอบสวนคดีอุบัติเหตุเพิ่นก็ได้ส่งข้อมูลมาให้เป็นข้อมูลประจำวันที่25พฤษภาคม2026อุบัติเหตุทั่วประเทศแม่นเกิดขึ้นทั้งหมด17รายพาหนะเปเพ34คันในนี้มีเปเพเล็กหน่อย19คันเปเพสมควร13คันและกะมีไส้การบ่ได้หัน2คันในนี่แมนมีคนได้รับบาดเจ็บ22คนบาดเจ็บเล็กหน่อย8บาดเจ็บสมควร8สาหัสหัน6คนและกะกรณีเสียชีวิต2คนกรณีเสียชีวิตนะท่านผู้ฟังเนาะแมนอยู่แขวงหลวงน้ำทานี่เด้ออานาขออภัยเนาะเพิ่นบ่ได้แจ้งมามีแต่ว่าอานาแขวงวลีคำไซเกิดอุบัติเหตุ2รายสมณเขต2รายหลวงน้ำทา1รายเสียงขวาง1ไซสมบูรณ์1แขวงเวียงจันทน์1คำมวนจำปาสักอัตตปือแขวงละ1ส่วนนครเวียงจันทน์หลายกโมก็คือ6ราย
4: เจ้าอันนั้นแม่นสรุปอุบัติเหตุประจำวันที่25
5: เจ้า
4: สภาทบุฝังคงกับวันอาทิตย์เนาะ
5: เจ้า
4: ในขอบเขตทั่วประเทศยังมีรายงานการเกิดอุบัติเหตุแต่ละเมืองแต่ละแขวง
5: อือ
4: เนาะและก็ทางเมืองไซเศรษฐา
5: เจ้า
4: เป็นจันทร์ของเฮาก็ต้องขอบใจพันธุอมพรคำอุ่นทองที่เพิ่นได้รายงานมาเพิ่นสรุปอุบัติเหตุประจำวันสุภาลิน
5: เจ้า
4: ประจำวันที่26พฤษภาคมก็คือเมื่อวานนี้เน
5: า
4: ะ
5: เจ้าม
4: ีอุบัติเหตุเกิดขึ้น2รายซึ่งกรณีที่1เหตุเกิดเวลา 16:00 นเป็นรถกระบะต่ำกับรถจิบที่ว่าจอดอยู่แคมทางเนาะเขตบ้านหัวขัวพหนะเปเพสมควร2คันแต่บ่มีคนได้รับบาดเจ็บเน
5: า
4: ะ
5: เจ้า
4: แล้วก็กรณีที่2เป็นเหตุเกิดเวลา 23:50 นาทีรถจักรต่ำกับรถตู้ที่ว่าจอดอยู่แคมทางเส้นเดียวกัน
5: เจ้า
4: เขตบ้านคำสวาสพหนะเปเพสมควร2คันคนบาดเจ็บ1คนคู่กรณีสามารถตกลงกันเองได
5: ้เจ้าอันนี้ก็คือเฉพาะวันที่26เนาะที่ว่าเพิ่นส่งมาให้ทางเมืองไซเสถาก็ต้องขอขอบใจเนาะข้อมูลจากทางพันธุอัมพรและก็มื้อนี้ก็ต้องขอบใจเนาะบ่ว่าจะเป็นทางเจ้าหน้าที่ของทางเมืองหาดไซฟองพันธุแดงน้อยเนาะที่ว่าสละเวลาเข้าร่วมรายการครับขี่ปลอดภัยนําพวกเฮาในมื้อนี้มื้ออื่นนี่แม่นพวกเฮาได้นัดสัมภาษณ์ทางเมืองสีโคตตะบองไว้เนาะซึ่งพันโทสลองโสมายาเพิ่นก็ได้ตอบรับมาทีพอแล้วเนาะว่ามื้ออื่นจะเข้าร่วมรายการนําเนาะอันนี้ก็แจ้งให้มิตรรายการได้รับทราบกันเนาะล่วงหน้าเนาะมื้ออื่นก็มาฟังการสัมภาษณ์ของเพิ่นนํากันกับทีมงานรายการขับขี่ปลอดภัยพวกเฮา
4: เจ้า สำหรับเวลาจ้างรายการของเฮามื้อนี้
5: 1
4: ชั่วโมงก็ถือว่ามาฮอดระยะท้ายของทางรายการขอบใจมีรายการอีกเทื่อนึงบ่ว่าทางจะรับฟังที่วิทยุออนไลน์ก็คือเพจของเรา National Radio หรือว่าทางที่รับฟังผ่านทางวิทยุทั่วไป
5: เจ้า
4: คือ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์และ 94.3 เมกะเฮิรตซ์พ่อ
5: เจ้า
4: ขอบใจประธานที่มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นส่งข้อมูลข่าวสารผ่านทางรายการพวกเฮาข้อมูลข่าวสารใดที่ว่าได้รับการแก้ไขไปแล้วก็สามารถรายงานแจ้งมาได้คืน
5: เจ้า
4: หรือว่าจุดใดที่ว่ายังบ่ทันได้รับการแก้ไขเทื่อก็ให้มีรายการส่งข่าวมาคืนอีกเทื่อนึงเนาะแต่ว่าทุกๆความคิดเห็นทุกๆข้อความที่มีรายการส่งมาพวกเขาแมนได้ประสานหาภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้แล้ว
5: เจ้าเนาะก็ขอบใจมีรายการหลายๆเด้อที่ว่าอยู่น้ำกันมาฮอดตอนท้ายรายการนี้พวกเขาสองคนพร้อมด้วยทีมงานขอลาท่านผู้ฟังไปพบกันใหม่มื้ออื่นสำหรับมื้อนี้สบายดี
4: สบายดี

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจันทร์หลวงเวียงจันทร์ต่อไปเสริญฐานฟังข่าว
2: ภายหลังสภาแห่งสัตว์ได้ออกมาตีหับห้องเอาทิศทางเวียกงานขององค์การกวดกาแห่งลาด5ปี2065-2030องค์การกวดกาแห่งลาดจะออกคำแนะนำเกี่ยวกับการพันขยายและจะตั้งปฏิบัติเพื่อให้กรมกวดกาของกระทรวงองค์

0: ขาคณะผักนครหลวงจันทแขวงเลขาคณะผักกระทรวงองค์การเชื่อเวียกงานกวดกาเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบโดยกงเป็นเจ้าการนำพาซี่น้ำบรรซาอย่างใกล้ชิดต่อเวียกงานกวดกาขันของตนให้เคลื่อนไหวอย่างแข็งแรงและมีประสิทธิผลสูงเพื่อป้องกันสกัดกั้นปรากฏการย่อท่อและการกระทำที่เป็นการละเมิดระเบียบกฎหมายอยู่ในกงจักการจัดตั้งของผักหลัดและสังคมปัญหาเกิดขึ้นอยู่บนใดคณะผักคณะกรรมการปกครองขันนั้นต้องเป็นเจ้าการนำพาคนคั่วแก้ไขอย่างทันการ
1: มาตรการเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติของเวียกงานกฎกาในตนาภายหลังสภาแห่งชาติได้ออกมติรับรองเอาทิศทางเวียกงานขององค์การกฎกาแห่งรัฐ5ปี 2026-2030 แล้วองค์การกฎกาแห่งรัฐจะออกคำแนะนำเกี่ยวกับการพันขยายและจัดตั้งปฏิบัติเพื่อให้กรมกฎกาของมรดกกระทรวงองค์การและองค์การกฎกาลัดคันท้องถิ่นเป็นบนอิงในการจัดตั้งปฏิบัติองค์การกฎกาลัดแต่ละคันต้องเป็นเจ้าการหันเปลี่ยนแผนงานโครงการละเอียดของตนประจำ3เดือน6เดือน1ปีเพื่อจัดตั้งปฏิบัติเลขาคณะกรรมการพรรคนครหลวงเวียงจันทน์แขวงเลขาคณะพรรคกระทรวงองค์การถือเวียงงานกฎกาเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบโดยกงเป็นเจ้าการนำพาซี่นำบรรซาอย่างกระชิดต่อเวียงงานกฎกาขั้นของตนให้เคลื่อนไหวอย่างแข็งแรงและให้มีประสิทธิผลสูงเพื่อเป็นการป้องกันสกัดกั้นปรากฏการย่อท่อและการกระทำที่เป็นการละเมิดระเบียบกฎหมายอยู่ในกงจักรการตั้งของพรรคของแรดและอยู่ในสังคม
0: ท่านวันไซพงสวรรค์ให้ฮู้ตื่นว่าองค์การกวดกาได้แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างจัดแจ้งระหว่างองค์การกวดกาแห่งรัฐและคณะพรรคคณะกรรมการปกครององค์การกวดกาลัดขันท้องถิ่นและกรมกวดกาของกระทรวงองค์การในการดำเนินการกวดกาและการค้นคว้าเสนอแก้ไขปัญหาตัวจริงเพื่อยกสูงระบบความรับผิดชอบของผู้เป็นหัวหน้าอยู่แต่ละบอนต่อเวียกงานกวดกาให้มีความโปร่งใสถูกต้องยุติธรรมและแท้ตัวจริง
2: จบข่าวบันทึกท้องเกียงคำส่วนนี้อ่าน
3: ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Long Reach Long Life

แม่นอวัยวะที่สำคัญในการเบิ่งเห็นจึงจำเป็นและต้องดูแลบำรุงรักษาดวงตาให้อยู่กับเฮาไปดนๆคอลลารินสามคุณประโยชน์ในหนึ่งเดียวบำรุงสายตาสมองและระบบประสาทคอลลารินประกอบด้วยสารอาหารจากธรรมชาติได้แก่แอลอาร์จินินช่วยขยายหลอดเลือดลดความดันในตาช่วยให้เลือดไหลเวียนดีดูแลระบบประสาทกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนอินซูลินเพื่อป้องกันเบาหวานขึ้นตาสารสกัดจากหอยนางรมช่วยลดความเสี่ยงตาบอดกลางคืนตามัวต้อกระจกสารสกัดจากโสมช่วยต้านอนุมูลอิสระป้องกันตาเสื่อมในผู้สูงอายุซิงอะมิโนแอซิดเคเลสเสริมสร้างการเฮ็ดเวียกของระบบประสาทป้องกันเรติน่าที่ถูกทำลายจากแสงแดดที่หุนแหงทางเช่ามีสรรพคุณช่วยลดอาการอักเสบช่วยป้องกันไขมันบดีบำรุงเลือดบำรุงกำลังแก้ปวดเมื่อยช่วยขับลมผิดช่วยรักษาพยาธิภูมิแพ้และกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดผงกระซายดำแก้อาการหอบหืดช่วยรักษาอาการใจสั่นและดูแลรักษาพยาธิเกี่ยวกับดวงตาได้ดีคอลลารินเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการคันตามัวตาแห้งน้ำตาไหลแพ้

0: ข็งมีขีดตาลายผิดปกติต้อกระจกต้อเนื้อวุ้นในตาเสื่อมเบิ่งเห็นภาพซ้อนมีเส้นดำๆคือยายแมงมุมมีแสงในตาคือสายฟ้าแม่ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลาจินตอบโจทย์ทุกปัญหาสุขภาพดวงตาด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองลิสกรดฮอร์โมนแม่นหยังเป็นหยังจึงจำเป็นต่อร่างกายมนุษย์กรดฮอร์โมนแม่นฮอร์โมนแห่งการเจริญเติบโตที่หลั่งออกจากต่อมใต้สมองจะหลั่งหลายขึ้นในเวลาที่เฮาออกกำลังกายเวลาที่เฮาได้รับบาดเจ็บและจะหลั่งหลายที่สุดในระยะเวลาที่เฮานอนหลับเลิกกรดฮอร์โมนมีประโยชน์หลายอย่างมีหน้าที่เสริมสร้างกระดูกในเด็กและกระดูกอ่อนจึงมีส่วนสำคัญในการเจริญเติบโตส่วนผู้ใหญ่และคนถูกอายุแล้วกรดฮอร์โมนยังมีหน้าที่หลักในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อและนำเอาไขมันไปสร้างเป็นพลังงานกรดฮอร์โมนช่วยส่งเสริมจุลังที่เสื่อมสภาพตามระยะเวลามื้อนี้บริษัทลองลิสจึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจีโกลที่มีส่วนประกอบสำคัญในการเสริมสร้างต่อมใต้สมองให้หลั่งกรดฮอร์โมนออกมาโดยธรรมชาติซึ่งร่างกายของมนุษย์นั้นสามารถสร้างได้เองถ้าหากร่างกายได้รับสารอาหารที่เหมาะสมและเพียงพอจีโกลนวัตกรรมใหม่จากบริษัทลองลิสช่วยในการนอนหลับเลิกตื่นและรู้สึกสดชื่นช่วยขยายหลอดเลือดเฮ็ดให้หลอดเลือดบ่แข็งตัวซึ่งเป็นสาเหตุของอาการหลอดเลือดในสมองแตกจีโกลช่วยให้หลอดเลือดอ่อนนุ่มมีความหดยืดได้ดีเลือดไหลเวียนทั่วร่างกายได้สะดวกช่วยปรับระดับความดันเลือดให้อยู่ในกินปกติบรรเทาอาการเบาหวานซึ่งช่วยลดปริมาณน้ำตาลในเลือดบำรุงตับให้มีประสิทธิภาพในการขับของเสียออกจากร่างกายและบำรุงตับอ่อนให้มีประสิทธิภาพในการสร้างฮอร์โมนอินซูลินบำรุงข้อกระดูกบรรเทาอาการกระดูกทับเส้นบรรเทาอาการกระเพาะอักเสบและกรดไหลย้อนดูแลรักษาผู้ป่วยโรคทารัสซีเมียช่วยให้เม็ดเลือดแข็งแห้งบ่แตกง่ายและช่วยฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตทุกปัญหาสุขภาพให้จีโกลเป็นอีกทางเลือกนึงในการดูแลสุขภาพของทานและคนที่ทานหักด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองริช
1: ผักขาวทองเป็นผักสมุนไพรพื้นบ้านของลาวที่นิยมกินเป็นอาหารป้องกันพยาธิหลายชนิดซึ่งสรรพคุณจัดว่าเป็นยาพื้นเมืองผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโมติน่าผักขาวทองช่วยในการเสริมสร้างภูมิต้านทานให้ร่างกายช่วยยับยั้งไวรัสทุกชนิดป้องกันไวรัสลงปอดป้องกันไวรัสเข้าสู่เซลล์บรรเทาอาการไข้หวัดใหญ่ภูมิต้านทานที่แข็งแรงจะช่วยให้เฮาบ่เป็นพยาธิเพื่อคนที่ทานหักให้โมติน่าผักขาวทองเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้ทุกคนมีสุขภาพดีด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองวิช
2: แก้วเนาะอยู่บ้านหอมนะลูกในบ้านหอมเด
3: ้อนาอีแม่กินได้จักเม็ดแม่รู้สึกว่าตาแจ้งขึ้นบ่
2: เจ้าตาแจ้งขึ้นเริ่มต้นกินกินทําอิฐเนาะลูกเนาะแต่ว่ารู้สึกแม่นี่เบาหัวหลายได้หันใจกะลงตานิสัยออกหลายกว่าเก่ากินเบิดชิบปลายแม่แล้วแม่กินนี่นานแต่ว่ารู้สึกนี่แม่เบาหัวแล้วสายตานี่แม่อาจจะบ่ปวดขึ้นอันน่ะจะกินแม่ปวดได้ลูกปวดตามของตาของหยังนี่นะเดี๋ยวนี้มารู้สึกดีขึ้นแล้วแล้วรวมหัวใจกับแบบที่ว่าหันใจอยากลงออกลงนิดเนาะลูกเนาะดีหลายเด้อ
3: โดย
2: เอิ้นมาซอยที่ว่าให้อันมาฟื้นฟูแบบชีวิตใหม่ขึ้นนะลูกแม่รู้สึกดีใจหลายที่ญาติมาปิ่นปัวให้แม่มีหุ่นแก้งตาใสขึ้นเนาะลูกเนาะแม่ขอบอกขอบใจลูกหลายๆเด้อที่มาซอยให้แม่หันมีชีวิตที่ว่าดีขึ้นให้เนาะลูกเนาะ
3: หลายๆแม่ที่สมใส่ผลิตภัณฑ์ของลองลิสพวกเฮาเนาะ

จันแต่กุ้งชิกุมกินปลาหมึกใหญ่เนาะอีแม่เนาะอาจจะจันแต่ไม่แกนหล่อนสังสิไม่ปีนปองใบพอเอ้ยคันเจ้านุ่งผ้าลายมามันก็เห่าคันเจ้าเล่าความเก่ามันก็หาเต็มได้ผิดกันเป็นว่านะทุกสบายดีเพิ่นมิตรแฟนและการสบายดีประตูเมตตาพ่อเฒ่าแม่เฒ่าพ่อปู่แม่ย่าโอ้ยสบายดีหนุ่มรอสาวสวยเพื่อนมิตรแฟนและการทุกเพศทุกวัยเข้าสู่ช่วงบรรยากาศแห่งความเบิกบานมวลซื่นสาระดีๆสรรพคุณอาหารเสริมที่ดีต่อสุขภาพเข้าสู่ในแบบสไตล์ของโคสุกเบาไทยจัดรายการ2ชั่วโมงในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์อยู่กับทานสมสะอาดคนเก่าคนเดิมเคียงข้างอยู่ทำกันเหตุปฏิบัติหน้าที่คือเก่าสบายดีพ่อแม่เฮาเด้อพี่รายการทางบ้านที่ติดตามด้วยเสียงนะบ่ได้เห็นการไล่สดกะยาเถาะได้ยินแต่เสียงก็ดีใจแล้วบางท่านก็ได้คิดฮอดรายการลองลิดคิดฮอดลูกชายอุทัยก็โทรมาเด้อแม่เฮาเด้ออันนี้ก็ถือว่ายินดีต้อนรับนะกดคำมาทีหน้าไหมก็มีโทรศัพท์ตั้งโต๊ะเป็นประจำดอกมีเบอร์ให้นะบางท่านก็สิบ่จื้อบางท่านก็ฟังแล้วก็ลืมไปก็มีอันเบอร์โทรศัพท์พันก็ได้ก็จดเอาไว้ใหม่อีเมลอันเบอร์ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เด้อที่030 5787052เด้อ5787052อันนี้แหละมันเบอร์ทั้งห้องส่งของเฮาในปัจจุบันนี้นะรายการสดๆเหมือนรายการเกี่ยวกับเรื่องของเพื่อสุขภาพและกับบันเทิงไปนำโดยได้รับการอุปถัมภ์จากทางบริษัทลองลิสต์การค้าจำกัดแต่เพียงผู้เดียวเป็นผู้อุปถัมภ์หลักนะแล้วก็ตามมาก็คือทั้งศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งขอบใจโรงงานตัดงิบ SMKM เสือกีฬาพิมพ์ลายขอบใจห้านปิงแบร์แซ่บแซ่บปิงแบร์ซอยดิยมนะขอบใจแบรนด์เทียนพึ่งนำสู้ความสุขโชคดีจงบังเกิดแก่ทานผู้สมใสขอบใจแบรนด์กระเปียกแซ่บ2ไอ้น้องแซ่บแซ่บมีรายการนี่ลองเบิ่งเด้อขอบใจพุ่นขึ้นไปทั้งอุดมไซได้ขอบใจทั้งน้องสาวพิมพ์หรือว่าน้องสาวโมนะห้านขายเครื่องทรงหรือเครื่องย่อยทั้งต่างแขวงทั้งเมืองไซแขวงอุดมไซตลาดหนองแมงดาเพิ่นก็เข้ามาอุปถัมภ์รายการต่อไปก็แม่นห้านเท่าพันโมบายโฟนหนุ่มหล่ออารมณ์ดีมากด้วยอาศีไม้ลายมือในการซ่อมแปลงโทรศัพท์บ่ต้องห่วงดอกพี่น้องทั้งเมืองไซแขกรวมไซโอ้ยโทรศัพท์เพเมื่อวานนี่ไปตกน้ำหรือว่าโทรลำโพงมันเบิ่งบ่แจ้งจอเสื่อมจอแตกหรือว่าต้องการจะเปลี่ยนจากเทินหน่วยใหม่ก็ไปหาเพิ่นนะทางน้องสายพันยินดีเด้อบริการให้นะอันนี้ก็คือห้านจำหน่ายโทรศัพท์ไปหาเพิ่นมักรุ่นใดยี่ห้อใดก็มีหมดละนะมีรายการเฮาคันมันบ่คักก็ซื้อหน่วยใหม่เก่าแล้วก็ทิ่มไปนะมันเบิดคุณภาพการใช้งานมันก็บ่ดีมันซ้อเด้ไปแปลงอยู่10เทื่อละเนาะห่วยรวมเงินไปแปลงนี่ก็ได้หน่วยนึงแล้วก็ทิ่มเลยซะบัดนี้ขอบใจตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมพ่อเฮานำเดในปัจจุบันนี้ก็ได้เพิ่มมาอีก1ห้านว่าซะไปเนาะแต่ว่าเป็นแขวงเสียงขวงก็คือห้านอีเมกูดห้านแม่กูดบ่แม่นแม่หยองเด้แม่กูดนะห้านแม่กูดโอ้เพิ่นขายเครื่องทรงหรือเครื่องย่อยซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายเฉพาะยามองลองลิสแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นอยู่ที่ตลาดน้ำงำเมืองแปดแขวงเสียงขวางเด้อไปหาเพิ่นได้ต้องการโอ้อยากได้ยามองลองลิสไปท้าถูได้ใส่ดีสูดเย็นขึ้นฮอดสมองว่าสันโอ้คักอีหลีได้ว่าก็ดีอกดีใจที่บางท่านก็สมใส่ใส่แล้วดีใส่แล้วคักแล้วก็บอกต่อๆกันไปเด้อกับยามองพอมี2สูตรมีทั้งสูตรฮ้อนแล้วก็สูตรหนาวซะได้สูตรเย็นมาซั่นดอกนะใส่ดิโอ้เย็นดีหอมสดชื่นเข้าหูดังเมารถเมาเฮือไปหั่นไปนี่ก็พกพาง่ายไปง่ายกับกับบ่ได้ใหญ่พอประมาณดอกตัวใหญ่สุดก็ซ้ำกับปั้นนี่แหละมีรายการเฮาตัวกลางๆได้ก็ลดลงมาราคาก็ต่างกันตัวน้อยๆสุดก็ซ้ำหัวปมมือนี่แหละไปว่ากล่องก็ได้พกพาง่ายสบายสบายอันนี้ก็เถือเป็นยาสามัญประจำเฮือนประจำบ้านเอาไว้นะยามเกิดถือหมดแมงมันกัดมันต่อยไปหานอหาแน่ถือแตนขี้มาตอดตาลุกปุกเอามาทาคักปันยังมีรายการเฮาเด้อไปหาเพิ่นรถมีเบอร์โทรศัพท์อีเมกูดเพิ่นไว้แจกเบอร์โทรให้อีเมฮั่นแด่ว่าเสร็จคันลูกชายอุทัยฮั่นมาแล้วล่ะไปหาอีเมอยู่อัน
ห้อมที่2ทางเข้าน้ำงำมาเด้อว่าเส้นตลาดน้ำงำให้ว่าเสร็จกดไปหาเพิ่นเด้อมีรายการที่เบอร์020เลข5นี่มัน5ตู่เลยเด้เบอร์นี่ปู้โคตรงามมีรายการเบอร์555495ป๊าดเลข5เริ่มต้นด้วยเลข55ตู่สักก่อนเด้อมีรายการเฮาเด้อ5นี่5ตู่495อีกเติมนะเบอร์งามคนกะงามอีได้เมกูดนี่บ่ธรรมดานะอันนี้ก็ถือว่าเป็นคนรักษาสุขภาพนะเป็นคนทั้งแขวงเสียงขวงเฮานี่งามน้องงามงามตลอดกาลแล้วแหละสาวเสียงขวงทั้งงามทั้งเก่งเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมพวกเฮาเกี่ยวกับในเรื่องของเครื่องไส้ยามองลองลิตรเป็นสาขาใหม่เด้อมีรายการเฮาเด้อสาขาใหม่เฉพาะยามองอย่างเดียวเลยไปหาเพิ่นโลดอีเมลกูดใจได้ดีเว้านี่ยิ้มตลอดเลยอีเมลเพิ่นเด้อแล้วก็ขอบใจอีก2แบรนด์ก็อีก2ทานเนาะก็คือห้านไข่ยาเมยกอยู่ทั้งอนาทาราชเด้อพี่น้องทั้งบ้านทาราชเมืองแก้วดมแข็งเวียงจันทน์เฮาอยากได้อาหารเสริมโอ้ยไปเอารถบริการเฮายืนห้านแม่ยกหั่นน่ะไปโทรหาเพิ่นไปสอบถามข้อมูลว่าห้านตู้ยกหั่นอยู่แจใดว่าซั่นก็ว่ากันไปหั่นเด้เฮือนเราหลัง2ชั้นกระเบื้องสีแดงๆหั่นได้ว่าซั่นก็ไปหาเพิ่นโลดเด้ออันนั้นก็สิเป็นตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมของลองลิตรของเฮากะห้านแม่ยกบ้านทาราชเมืองแก้วอุดมแล้วก็สุดท้ายแล้วแม่นห้านไข่ยาใหญ่เนาะตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมใหญ่อยู่ทั้งภาคเหนือเฮาก็ถือว่าเจาะจงไปที่แขวงหลวงบางก็คือห้านไข่ยานางเอ็งห้านไข่ยานางเอ็งตลาดดาราเมืองหลวงบางแขวงหลวงพระบางเนาะเป็นสาขาจำหน่ายอาหารเสริมใหญ่ครบทุกเรื่องเครื่องของลองลิตรบำรุงสุขภาพทั้งภายในและภายนอกไปพัวพันและสอบถามหาเพิ่นได้เด้ออยากได้ก็ไปเอาน้ำห้านขายยานางเอ็งหั่นก็สบายง่ายนะบ่ต้องไปรอท่าว่าคนทรงมันที่2 3มือเพิ่นก็เบาไทยอันนั้นฮอดแม่นบ่ลูกชายว่าซั่นก็แม่นนั่นแล้วเนาะคันว่าไปเอาอยู่สาขาแล้วปึ๊บปั๊บขี่รถสกายแล็บบั้นไปฮอดตึกจักแล้วเอายาบำรุงสายตาให้พ่อได้ว่าซั่น1กับนี่ของลองลิตรเด้อนี่ก็จัดตาไปรถสบายอันนั้นก็ถือว่าตัวแทนจำหน่ายแต่ละแขวงพอเฮามีถ้าหากว่าท่านใดแขวงใดต้องการอาหารเสริมของลองลิตรเฮาละโทรมาว่าอยู่อันนั้นสารวัตรมีบ่อยู่เสกองมีบ่อยู่จำปาสักมีบ่โทรขึ้นมาโลดที่020-9829-4228เด้อ9829-4228และพนักงานพวกเฮาจะแนะนำเบอร์ให้ท่านไปเอาอยู่หั่นสาขาพวกเฮาทั่วทุกเขตทุกแขวงง่ายสบายนะอันนั้นก็คือตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมพวกเฮาในปัจจุบันนี้หลักการแนะนำกันไปเติมเนาะมีรายการเฮาบางท่านก็สิซื้ออาหารเสริมนำรายการโฆษกเบาไทยนี่ราคาพิเศษบ่ราคาพิเศษแน่นอนในเวลาที่โฆษกจัดจะได้สิทธิพิเศษในการราคาเดิมๆจะลดลงไปอีกน้อยนึงให้พ่อแม่เฮาเด้อและบวกกับของต้นของฝากอีกจำนวนนึงถ้าหากว่ากดสั่งซื้อในสมองที่ครูสกจัดคันว่าวิทย์สมองไปแล้วอะไรมันบ่ได้ปู่นั่นได้บ่ได้สิทธิ์นั่นเนาะทั้ง2ระบบโดยทางโทรภาพปกสน้ำแดทั้ง FM 103ทั้งแห่งชาติลาวพวกเฮานี่แหละในเวลานี้เป็นรายการสดๆนะกดเข้ามาได้จักหน่อยที่ออนไลน์หน้าใหม่เฮาโทรศัพท์ไปปาเถอะคือบ่มีเสียงนะแต่เดี๋ยวอาจารย์สมสะอาดเอามาให้เนาะเดี๋ยวไปฟังเพลงกันสักก่อนมีรายการเฮาสตาร์ทกันอยู่ที่เพลงนี้เป็นสไตล์วัยรุ่นจักหน่อยคนมีความหักในบางท่านก็ผิดหวังบางท่านก็สมหวังในยามนี้บางท่านก็ถูกบางท่านก็บ่ถูก แต่ว่าเพลงนี้คิดทอดของทั้งเบาเตศินขันแก้วเพิ่นอ้าวมวนๆกันจ้ะ

0: ดีข่าวดี
1: เพื่อตอบสนองความห่วงต้องการของคนเจ็บศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งได้จัดกิจกรรมปวดตาและผ่าตัดต้อกระจกตาฟรีแต่ทานจะได้จ่ายค่ายาและเลนส์แก้วตาเท่านั้นซึ่งพวกเขามีเซลล์สารมาจากปักกิ่งประเทศจีนที่มีความสำนิสำนานและเบิ่งแยงคนเจ็บเป็นอย่างดีถ้าท่านใดมีอาการเจ็บตาตาแดงแพ้แสงน้ำตาไหลสิ้นปุงในตาต้อหีดต้อลมตาต้ออักเสบตาอักเสบตามัวเบิ่งบ่เห็นแจ้งให้เข้ามาที่ศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งเพียงจะทานมาเถื่อเดียวก็สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้สนใจสอบถาม WhatsApp ที่เบอร์020-5755-4111สถานที่ตั้งอยู่บ้านหนองบัวทองเหนือเมืองสีขวดตะบองนครหลวงเวียงจันทน์
2: ก็พากันไปเนาะศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งโอ้ยเพิ่นมีนโยบายพิเศษอีพ่ออีแม่เอ้ยหาเวลานี่โอกาสทองๆอย่าลืมอย่าพลาดหาโอกาสมาเสกมากวดมาบึ้งมาปิ่นมาปั่วเด้อดวงตาก็ได้บ่แม่นว่าสินั่งฟังละล่าบ่มาจักเทื่อว่าสิมาก็บ่มาจักเทื่อสุดท้ายมาเพิ่นปิดแล้วนโยบายเพิ่นได้มายามเพิ่นมีนโยบายนี้เพิ่นพาตัดให้ฟรีๆบ่ได้เสียเงินจักกิบศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งน่ะซื้อแต่เลนแก้วตากับยาเท่านั้นดอกอันสิเสียเงินนั่นก็ได้แล้วก็ซื้อแนวอยู่แนวกินค่ารถค่ารางหั่นถือมานับเงินคำกำแก้วก็ได้บางท่านว่าพาตัดแล้วละพายแม่นี่ไปเที่ยวอันนครหลวงเด้อว่าเสร็จเด้ไปเที่ยวแคมป์คองได้ด้วยอยากเห็นนะว่าเสร็จนี่ก็พาเพิ่นไปน่ะไปเบิ่งหั่นเบิ่งนี่ล่ะเด้ดวงตาก็ถือว่าได้รับการดูแลปิ่นปัวแล้วก็ไปได้มีรายการเฮาศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งเพิ่นมีนโยบายพิเศษให้ผ่าตัดฟรีบ่ได้เสียเงินจักกิบจะมีผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับพยาธิทางตาทางดวงตาทางเด็กน้อยและผู้ใหญ่ก็คือท่านดร.เสียเทียนโป้เป็นแพทย์อาวุโสโอ้ยเพิ่นมีคติว่าและประสบการณ์โศกโศนเนาะผ่าตัดผู้ป่วยทางดวงตานี่หลายกว่า 20,000 คนมาแล้วเนาะอยากเดินทางมาหาดร.เสียเทียนปู่เนาะพร้อมด้วยทีมงานกวดเสร็จละเอียดในหน่วยตาเฮามันมีอีหยังอยู่ในหั่นเนาะฮู้แล้วแล้วก็มันเริ่มปฏิบัติการแล้วเด้เพิ่นเฮ็ดให้เรียบร้อยอีพ่ออีแม่เฮาเด้อหลังจากผ่าตัดแล้วว่าก็ซื้อยุกซื้อยาซื้อเลนแก้วตาใส่ก็พากันมาเฮือนมาศาลบัดไอ้มาเด้เขียวมาในช่วงระยะเวลาเพิ่นมีนโยบายแบบนี้ก็โอกาสทองแล้วเนาะมาได้เด้อบ่ได้ไกลดอกมีรายการเฮานครหลวงจันทน์นี่ก็มาฮอดนครหลวงมาใจกลางเมืองนี่มาฮอดตลาดเช้าสมมุติว่าเออมาตลาดเช้าได้ก่อนมานี่ล่ะเอาจ้างรถไปต่อไปหนองบ่อทองเหนือรถตุ๊กๆสกายแลบแท็กซอกแท็กซี่ครบไวว่องไวทันใจเดินทางมาบ้านหนองบ่อทองเหนือเมืองสีโคตะบอกนครหลวงเวียงจันทน์โดเดอร์ศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งเพิ่นยินดีต้อนรับมีเครื่องมือที่ทันสมัยเข้าสู่ขบวนการปิ่นปั่วโอ้คักมีรายการเฮาเด้อกดไปที่เบอร์020-5755-4111 5755-4111ดูคักเบอร์ก็จดไว้มีปอดแอปโทรไปเด้อมีรายการเฮาแล้วก็สบายดีเพื่อ FC แฟนรายการทั้ง Facebook กับน้ำแน่เนาะเข้ามาเบิ่งหลายท่านอยู่ในตอนนี้สบายทั้งเพจแห่งชาติลาวสบายดีท่านคำใหม่วงพระจันทร์สบายดีอีตาโคศกว่าซั่นเพิ่นบ่อยากฟังเพลงอันน่ะขอเพลงฟังแดอยากให้มิตรรายการได้ฟังนำกันกำลังติดตามอยู่ในขณะนี้แต่ว่าเพลงอย่างเนาะบัดนี้ขอเพลงแดฟังได้ก็ได้ฟังบ่ได้ก็บ่เป็นเอาเพลงอย่างก็ว่ากันเนาะส่งเข้ามาโลดเด้อท่านคําใหม่ฟังอยู่ตอนนี้เพิ่นว่าเอาได้จัดเพลงให้คอมเมนต์เข้ามาเพลงอย่างเนาะก็จดเข้ามาโลดแล้วก็ขอบใจทั้งอนาน้องสาวน้องนางพิมพ์สอนอินทรีย์เสียงใหม่อันนี้มันผู้อุปถัมภ์รายการพวกเฮาอยู่ที่ตลาดหนองแมงดาเมืองไสแข่งอุดมไสห่านน้องสาวพิมพ์มาสอนห่านนางพิมพ์มาสอนที่ได้ ขึ้นหัวรายการให้เป็นผู้อุปถัมภ์รายการโอ้สบายดีเด้อทั้งน้องสาวเนาะที่อยู่เคียงข้างรายการลองเล็ดพวกเฮามาดลนะพิมพ์มาสอนอินสีเสียงใหม่ติดตามรายการและก็เบิ่งการไลฟ์สดทางเพจซึ่งเป็นผู้อุปถัมภ์รายการในตอนนี้เนาะขอให้สุขมันเด้อน้องสาวเด้อซื้อได้ขายดีนะอย่าเจ็บอย่าจนสุขภาพแข็งแรงงามตลอดไปรวยตลอดกาลบัดนี้เฮามาว่ากันเกี่ยวกับเรื่องของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมกันน้ำแดงในยุคสมัยใหม่เนาะไผก็บ่อยากเจ็บอยากป่วยไผก็อยากสวยอยากงามไผก็อยากให้มีสุขภาพแข็งแรงเบิดทันมีทุกอย่างมีเงินมีคำแล้วสุขภาพก็ต้องดีไปนําบางท่านก็มีปัญหาเรื่องของสุขภาพออดๆแอดๆมาโดนซ้ําเหือมาโดนบ่ควยจะสวงจะเซาบ่มีมือสิสวงบ่มีสุดสร้างบ่มีสิทสวงย่ําใดก็ป่วยอยู่ตลอดเวลามื้อนี้เป็นไข้มื้ออื่นน่ะเป็นหวัดมื้อหือแล้วว่าเจ็บแอวมื้อเนื้อแล้วว่าเจ็บแขวไปจะสักหน่อลายอันพันแนวสุขภาพซึ่งมันคือบ่แข็งแกร่งคือหมู่แท้บึงผู้อื่นนะบึงบันลกกล้าดําให้ดําหน้าตากหมอกตากแดดก็บ่เจ็บบ่ป่วยบัดเจ้าของอยู่เฮือนซื่อๆก็เป็นหวัดว่าซั่นโอ้สุขภาพคือเป็นจังซั่นแสดงว่าภูมิคุ้มกันของท่านนี่มันอ่อนเพลียแห้งแล้วเด้เนาะพยาธิมันมักขนาดในภาคส่วนที่อ่อนเพียนี่เด้อมันอ่อนเพียย้อนอย่างนอนหลายบ่หรือว่าบ่กินข้าวกินน้ำหรือว่าคิดหลายบ่หรือว่ามีสภาพแนวคิดที่แหวกแนวคิดไปล้านพันแนวเสียใจย้อนอย่างการจากไปแบบบ่ครอบบ่ลาการจากเป็นจากตายบ่ถูกผลกระทบจากปัญหาอ้อมข้างเฮ็ดให้ผู้เกี่ยวคึดหลายบ่ที่ค่อยว่าบ่แข็งแรงผลเนื่องไปก็บ่อยากกินข้าวบ่อยากกินน้ำบ่อยากกินอีหยังเนาะก็มีหลายแนวได้อันว่าบ่แข็งแรงอันเจ็บป่วยอยู่ตลอดเวลานี่ก็ได้หรือว่ามันเป็นน้ำบอลนอนเฮาบ่ไปซักบ่ฮะมันเป็นได้มันว่ามันเป็นภูมิแพ้ขึ้นมานี่มันเป็นคันเป็นตุ่มเป็นขี้หิดขี้กากนี่มันเกิดขึ้นย้อนหยังมันต้องได้ไปเซ็กไปกวดเบิ่งเด้อมีรายการเด้อคันว่าโอ้มันไปปึ้งไปกวดแล้วบ่มีหยังมันน่ะเกิดขึ้นมาเองดอกมื้อนั้นเป็นอันนี้เป็นนี้แบบบ่อนอยู่บ่อนนอนก็ต้องได้สะอาดเป็นมุ้งเพื่อผ้าอาภรณ์เครื่องนุ่งหอกนึ่งห่มเด้อยู่เฮือนอยู่ศาลเฮามีผู้ป่วยโรคผิวหนังบ่หรือว่ามันติดกันมาแนวใดมันเอามาแต่ใส่บางท่านก็ไปตลาดตะลีก็ไปเอาวัดมาบางท่านก็ไปพักไปเฮ็ดรายเหตุการณ์เนาะนําขบวนการต่างๆไปแล้วก็ไปอาบน้ําอาบหยังใส่ผ้าแพร่ร่วมกันบ่รู้ว่าติดขี้หิดขี้กากมาบ่หรือว่าจังได๋หรือว่าอาการเจ็บท้องนะหลายๆแนวเกิดขึ้นโอ้มันบ่แข็งแรงร่างกายนี่หรือว่าบ่มักออกกําลังกายบ่ผู้เกี่ยวนี่นอนตื่นสวยเกินไปบ่เรียกว่าตื่นดึกโพดบ่รู้ว่าจังได๋เฮาก็ต้องได้เบิ่งนะในการดูแลสุขภาพโอ้หรือว่าเฮาบ่กินข้าวกินน้ํานี่ย้อนว่าเฮาเบื่ออาหารบ่หรือว่าอาหารบ่แซ่บหรือว่าคัดคัดอยากกินปลาแซลมอนหมดก็แล้วแต่เนาะเฮาบ่กินข้าวกินน้ําแสดงว่าร่างกายเฮานี่มันเจ็บป่วยจังซี่นี่เฮาก็ต้องได้เบิ่งอาการที่บ่เคยเป็นก็เป็นนี่แสดงว่าภูมิคุ้มกันของท่านนี่มันบ่แข็งแรงแล้วเนาะร่างกายเฮาบ่มีระบบภูมิคุ้มกันโอ้เจ็บป่วยได้ง่ายเฮามาเริ่มต้นดูแลสุขภาพกินอาหารเสริมโมติน่าผักขาวทองลองเบิ่งเนาะโมติน่าผักขาวทองมีจำหน่ายแล้วในปัจจุบันนี้นะทางในมี50เม็ดก็ที่ว่า50แคปซูลนี่มีตู้กับบุ้งภาษาอังกฤษมีหยังแคปซูลเพราะว่าเอา50เม็ดซะเนาะอย่างนี้หนึ่งกับนี่รายการเฮาลองเบิ่งหับประทานเบิ่ง50เม็ดเดือนทำอิดก่อนว่ามันสิมีการเปลี่ยนแปลงบ่วิวัฒนาการเข้าไปสู่ในโหมดของอาหารเสริมมันจะค่อยปรับสภาพร่างกายเข้าสู่รายละเอียดของอาหารเสริมสรรพคุณอาหารเสริมต่างๆที่เพิ่นผลิตเข้าอยู่ในแคปซูลให้เข้าไปในร่างกายเข้าไปในเส้นเลือดจะมีการค่อยๆปรับสภาพให้มันลึ่งกับอาหารเสริมดังกล่าวนี่หลังจากนั้นฤทธิ์หรือว่าสรรพคุณอาหารเสริมอยู่ในแคปซูลจะคอยไปดูแลสร้างภูมิคุ้มกันให้แต่ละอวัยวะในร่างกายนี่แข็งแรงขึ้นไปในตัวบัดนี้เนาะแข็งแรงขึ้นแข็งแรงขึ้นแล้วก็เกิดว่าที่เคยเป็นวัดก็บ่ค่อยเป็นไข้ก็บ่ค่อยเป็นย้อนว่ากินอาหารเสริมกับนี่ก็คือโมติน่าผักขาวทองเข้ามีการเปลี่ยนแปลงร่างกายรู้สึกว่าดีขึ้นถูกแล้วมีรายการแม่นเลยเด้อแม่นแล้วจับจุดพิเศษของร่างกายตัวเองให้มันได้เนาะบ่ได้หมายความว่ากินอาหารเสริมแล้วจะ จะให้ตัวเองนี่เป็นนะเขาเอิ้นว่าเป็นอมตะบ่แม่นเฮาต้องบวกกับการกินข้าวเด้นะกินข้าวออกกำลังกายกินน้ำนอนสภาพแนวคิดต้องได้หลุดพรบ่ให้คิดบ่ให้เบิ่งบ่ให้ไปซีเรียสกับปัญหาหลายๆล่ะปุ่งได้ก็ดีเออท่านเว้าว่านักกระปุ่งเนาะบ่ต้องไปแบกหลายมันหนักอึกหนักสมองหนักแนวคิดเฮ็ดให้เฮาป่วยเด้ออีพ่อยแม่เฮาเด้อเฮามาปล่อยวางเบิ่งจักบาทนึงมาปล่อยวางจักเดือนนึงซะเนาะเออการลำไรกับปัญหาหลายเกินไปนี่มันก็เฮ็ดให้เฮานี่บ่ดีต่อสุขภาพปล่อยวางลองเบิ่งแล้วเฮาจะมาเข้าสู่ขบวนการดูแลสุขภาพด้วยอาหารเสริมโมตินาผักขาวทอง1กับซะก่อนว่ามันสิมีการเปลี่ยนแปลงบ่จากที่เคยเจ็บเคยป่วยแล้วเฮามาเริ่มสตาร์ทกันเบิ่งเด้อแม่เด้อบ่ได้แพงเนาะอาหารเสริมประเภทโมตินาผักขาวทองนี่บ่ได้แพงจับต้องได้สบายเพราะเฮาจัดส่งให้ฟรีๆทั่วประเทศเพราะว่าคนที่มันอ่อนแอนี่น่ะพยาธิมักขนาดเนาะมักขนาดเลยแห้งนอนมันแห้งมาจ่อเบิ่งเนาะบางแท้ก็สิมาเข้าทั้งผิวหนังมันเข้าทั้งปากทั้งท้องเจ็บป่วยเข้าห้องน้ำกินหยังก็พิษก็แพงไปหมดห่างกายบ่สมบูรณ์ย้อนว่าภูมิคุ้มกันของท่านมันต่ำนี่โมกินาผักขาวทองเฮามีคำตอบให้เด้อการดูแลสุขภาพด้วยอาหารเสริมก็คือการเติมเต็มสารวิตามินจากอาหารที่เฮาบ่ค่อยได้กินท่านไปเพิ่มเติมไปช่วยเพื่อเป็นตัวช่วยเป็นกำลังหนุนว่าซั่นไปเนาะเป็นกองหลังกำลังหนุนให้ห่างกายเฮามีพลังงานแข็งแรงขึ้นจะปรับไปในโหมดของอาหารเสริมบางท่านกินอาหารเสริมจีโก้ถ้ากินอาหารเสริมผักข้าวท้องก็มีหลายประเภทนะอันนี้ว่าแต่ละพยาธิคือกันแต่ว่าอันนี้มันสร้างภูมิคุ้มกันในห่างกายแข็งแรงมาลองเบิ่งอีพ่ออีแม่หนุ่มรอสาวสวยพนักงานราชการวัยทำงานคือเฮาเจ้าข่อยนี่ฮับประทานไว้ละดีที่สุดเนาะบ่ต้องท่าให้มันป่วยบ่ต้องท่าให้มันมีพยาธิเข้ามาจึงมากินบ่อันนี้ก็ฝากไว้เนาะกับการดูแลสุขภาพด้วยอาหารเสริมโมตินาผักข้าวทองเป็นสินค้าดีๆมีคุณภาพนะมีรายการเขาจัดส่งฟรีทั่วประเทศเด้อเป็นของลองลิศโดยโกงเลยลองลิศจับจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นกับโมจิผักข้าวทองนะอะสายหน้าไม้เข้ามาแล้วนะมาหับสายก่อนสบายดีเจ้าเออสบายดีอันนั้นเมตู้ภัยนาตาลวะเนี่ยอยากได้ผัวอีกละนี่คือว่าโอ้อยากได้ผัวนี่บ่ยากได้แม่เฮาหาให้ก็ได้แม่แม่นบ่ยากดอกได้เอาเพลงหยังแม่เพลงหยังเบาปากเสหักสาวสวรรค์เจ้าโดยขน่อยขอบใจอันนั้นเมตู้ไผนะเมตู้ไผกับตู้เผยนี่เป็นเสี่ยวกันแต่ว่ามันยังมีอีกเสี้ยวเพื่อนนั้นมันเมตูวอนเนาะเมตูวอนนี่ก็3แม่นาตาลก็จะว่าสิเด้ถือว่าเป็น3แม่เป้งใหญ่เนาะประจําบ้านนาตาลอาศัยต่อไปสบายดี
3: สบายดีจังใด
2: เจ้าเอาเพลงหยังเนาะสาเพลงบ้านนนแก้วเจ้าสดตบหัวตายเนาะเดี๋ยวจัดให้เด้อมอบเลยเจ้ามอบเลย
3: ได้ได้เป็นคนนี้หลวงปู่คำ
2: เจ้า
3: เรียน
2: เจ้า
3: แม่จันทราแม่เรียนเพิ่น
2: เจ้าเจ้า
3: เ
2: จ้าเจ้าเจ้า
3: เจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้า
2: เจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้า
3: เจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้า
2: เจ้าขอบใจเจ้าเจ้าขอบใจเจ้าเข้ามาแล้วมีรายการก็ได้ทางภาคส่วนก็อยู่เฮือนอยู่ศาลแล้วจากการปรุงแต่งอาหารเข้าไว้ในตู้เย็นทาผัวเลิกการยามสวยกันแล้วแล้วก็มานั่งฟังวิทยุนี่เจ้าสบายดีโอ้สบายดีท่านใส่สนอจิซายแท้บ่มีขี้หินแฮแก้ม
4: สบายดี
2: นางสาวอําท่านเจ้าเพลงยังไ
4: ง
2: อยากได้ผัวน้องอยากได้ผัว ว่าเอาไอ้เอาไอ้สายสนบออีเมไผเจ้าขอบใจ IP ไอ้สายสนกับคนตลกแค่ฮะนะเพิ่นมักหยอกกันดอกอันทีมงานเพิ่นยินดีอันนั้นการไลฟ์ออนไลน์ก็ได้ก็กดเข้ามาเนาะมีรายการนี้เบอร์ตั้งตัวให้ที่03057870052เด้อนี่เป็นเบอร์ประจำห้องส่งสนใจต้องการจะได้อาหารเสริมก็กดเข้ามาในเบอร์นี้ก็ได้นะเดี๋ยวโคชกจะส่งข้อมูลให้บริษัทเพิ่นนะนำส่งให้อาหารเสริมก็บ่ได้ยากจักดีเลยเด้อขอบใจทั้งบ่าวจ้อยเจริญสินในทีมงานจากลองลิดพะเฮาเนาะเข้ามาเบิ่งพร้อมส่งเพิ่นบอกว่าจัดออเดอร์มาเลยเด้ไอ้ไทยบ่ทันน้องสิพร้อมส่งให้แล้วธนาคารหลวงก็ได้เพิ่นน่ะพนักงานพร้อมส่งเครื่องให้เด้แต่ละมื้อจะมีลูกค้าสั่งพนักงานพะเฮาจะแล่นเอารถไปส่งให้อย่างว่องไวทันใจเด้อบทเพลงต่อไปเนาะตามคำขอจากเพื่อนมิตรแฟนรายการมักผู้บ่าวตำรวจผู้เด้อบ่ธรรมดาเด้อนี่เด้ออ่าหักเบาตำรวจเด็กอย่าสิลืมอย่าสิเฮ็ดให้เบาทหารอกหักเด้อสาวเด้อเอ้ยหักเบาตำรวจแล้วเฮ็ดให้เบาทหารอกหักเพราะว่าเอ้ยบ่ได้ต้องหักนำกันทั้ง2ฝ่ายหักเบาตำรวจได้หักเบาทหารเด้หักเบาธนาคารก็ได้ตัวอ้ายว่าซั่นได้เลยจัดไปเพลงนี้หักเบาตำรวจม่วนๆกันจ้ะ

ศิลปินฝ้าทวีพรเนาะศิลปินสาวสวยคนงามทั้งเสียงดีคนก็งามหน้าตาดีศิลปินฝ้าทวีพรนับเป็นขวัญใจมหาชน FC แฟนรายการเพิ่นหลายเด้อแฟนเพลงเพิ่นก็ได้เอ้าฮักบ่าวตำรวจเพลงนี้ตามผมขออารมณ์กลางใจให้แก่สาวๆที่มีแฟนเป็นตำรวจหรือมีผัวเป็นตำรวจเด้อบ่ทุกคนเลยเจ้า

0: ้อนรับเดินเวเดินซิมลิ้มรสความแซ่บนัวของเมนูแม่ที่บ่คือไผและบ่มีไผคืออาหารที่สะอาดรสชาติดีนอกจากนั้นยังมีอาหารตามสั่งไว้คอยบริการเฉพาะแขกที่บ่มักกินแม่อีกหลากหลายเมนูมีเครื่องดื่มเย็นๆไว้จิบชมวิวในยามค่ำคืนประสากับเสียงเพลงมวลๆจากศิลปินนักร้องแบบสไตล์ฟกซองและเสกวงใหญ่ทางห้างพวกเฮายังรับจัดงานเลี้ยงงานสังสรรค์ปัจจุบันห้างพวกเฮาได้ขยายสาขาไปในหลายตัวเมืองในนครหลวงเวียงจันทน์ถึง5สาขาสาขาที่1เส้นทางแม่นาเด็กหรือว่าบ้านห้วยหงเมืองจันทบุรีสาขาที่2บ้านจันทสว่างเขตบ้านหนองแตงเมืองสีโกนตะบอกสาขาที่3บ้านเสียงดาเมืองไสเสถาสาขาที่5บ้านโคกศิวิไลลักษ์3ห้างปิ้งแบ้สรยมยินดีต้อนรับแขกทุกๆท่านติดต่อพัวพันหาผู้บริหารงานใหญ่ได้ที่เบอร์020-7734-8824 020-7734-8824ทานอนุรักษ์สุริยเดชเปิดบริการตั้งแต่ 15:30 จนถึง 11:30 กลางคืนทุกมื
1: ้อก็ถือว่ายาวให้โอ้ยเบาหักเบาตำรวจขอให้สมหวังขอให้เป็นผัวแก้วเมทิพย์ผัวหยิบเมียแซวเอ้ยเป็นผัวหังเมียมีได้อีหล่าเด้อว่าสัตว์ได้สู้ได้แฟนเป็นตำรวจได้เป็นครอบเป็นครัวหลายๆท่านก็มีครอบครัวเป็นพนักงานราชการบางท่านก็ได้ผัวเป็นทหารบางท่านก็ได้ผัวเป็นตำรวจบางท่านก็ได้ผัวเป็นนักวิศวกรรมนักวิศการต่างๆบางท่านก็ได้ผัวเป็นนักธุรกิจโอ้บางท่านก็ได้เมียนักธุรกิจโหดหลายครอบครัวก็ถือว่าบางคนก็ได้ผัวเป็นเสาให้เสานะนี่มันก็แบ่งกลุ่มแบ่งพวกกันไปนะบางท่านก็ได้ผัวเป็นกรรมกรบางท่านก็ได้ผัวเป็นซุปเปอร์รถนะบอกซุปเปอร์รถ10ล้อซุปเปอร์รถสกายล็อกสกายแล็บนะบางท่านก็ได้ผัวเป็นซุปเปอร์รถจักรเอาก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกายสบายใจเด้บางท่านก็ได้เมียว่าเรื่องเมียกับบางท่านก็ได้เมียใจดีบ่ให้นี่บางท่านก็ได้เมียนี่โพเก่งโพดเมียก็ได้บางท่านก็เป็นแม่ค้าได้เมียเป็นแม่ค้าแม่ขายบางท่านก็ได้เมียเป็นคนที่แบบว่าใจบุญสุนทานเนาะอันนี้ก็ถือว่าโชคดีไผมันก็ที่เว้าอันอีกหนึ่งก็เว้าเรื่องพญาผู้เฒ่าผู้แก่เพิ่นเว้าว่าโอ้เอาเมียผิดคิดจนฮอดมือตายแต่ผู้หญิงก็ว่าคันเอาบัวผิดนี่ก็คิดกันฮอดมือตายคือกันสู่คนก็สู่มีเหตุและผลที่แตกต่างกันอ้าวจังได๋ก็อย่าตกรายการลงที่พวกเฮามีแต่ความสามัคคีสมานรสันกันเนาะบ่อยากให้เลิกให้ลาบ่อยากให้มีปัญหากันให้มีแต่ความดีต่อกันมิตรภาพนะเป็นสิ่งที่สำคัญถึงว่าเฮาจะบ่เป็นสู้เป็นแฟนบ่ได้เป็นครอบเป็นครัวกันบ่ได้เป็นผัวเป็นเมียก็ให้เป็นเสี่ยวกันนะเป็นหมู่คู่กันก็ได้บ่เป็นหยังในเมื่อว่ามันสายแน่นดึงบ่ถึงจองโน้มโคมเข้าไปหากันบ่ได้ก็แยกทางกันไป อ่ะรายการจัดไปตามคำขอเด้อบทเพลงแต่ละเพลงก็ถือว่าเป็นเนื้อหาที่แตกต่างกันไปฟังให้มีความสุขฟังให้แล้วมันเป็นเขาเอิ้นว่าให้มันมีภูมินะสู้ต่อกับปัญหาของชีวิตนะคิดฟังแล้วคิดฟังแล้วได้บทเรียนฟังแล้วเฮ็ดให้เฮามีกำลังใจบางภาคส่วนนี่ฟังแล้วให้ก็มีเนาะอันนั้นก็แล้วแต่ให้ก็ให้นะคิดฮอดผู้เบาเด้มาว่ากันเติมอีกมีรายการเฮาเกี่ยวกับอาหารเสริมนะเมื่อกี้นี่ได้ฟังอันสปอร์ตปิงแบ้ไปผู้เล่าท้ายๆรายการสมองที่2เฮาจึงยกมาว่ากันหาอาหารสนิยมเนาะเวลายังหลายแต่ว่าสิแจ้งมีรายการไปละเด้อมีรายการเฮาในท้ายเดือนนี้เนาะและเริ่มสตาร์ทกันอยู่ที่เดือน6เนาะเดือน6นี่แม่นรายการลองฤทธิ์ของเบาไทยนี่จะได้ย้ายไปจัดอยู่ที่10:00-11:00เด้อเฉพาะ9:50นี่จะเป็นรายการของทางสถานีเพิ่นเนาะจะเข้ามาจัดนะและรายการลองฤทธิ์จะย้ายยับขึ้นไปอยู่ที่10:00-11:00พุ่นยังเหลือแต่1ชั่วโมงแล้วเด้อมีรายการเฮาเด้อเพราะว่าเพิ่นได้แบ่งเวลาไปทางรายการสถานีเพิ่นนําเนาะเฉพาะรายการลองฤทธิ์พวกเฮาก็เหลือแต่1ชั่วโมงเท่านั้น แต่ว่าก็ยังบ่แน่ใจว่าจะมีอีกช่วงใดอีกบ่แล้วก็จะแจ้งมิตรรายการเติมเนาะที่ติดตามรายการอัดฟังเพลงได้น้อยลงก็สิเว้ากันเอาหลายนิดนึงหรือว่ามื้อใดก็สิเว้าหลายแด่ฟังเพลงน้อยก็บ่เป็นหยังฟังเพลงหลายก็ได้แล้วแต่ตามสเต็ปแล้วแต่มื้อใดที่ยกมาเป็นปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพหลายเรือว่าหน่อยนี่แต่ละบรรยากาศแต่ละระยะกับโคสุกกับยกเอาพวกคนมาทำรายการมาเว้ามาว่ากันนะส่วนอาหารเสริมอีกประเภทหนึ่งนี่หลายๆท่านก็ถามหาเนาะก็คือสุภาพสตรีเฮานี่แหละเฮามีเด้อรายการโรงเรียนของเฮาก็ถือว่าจัดจำหน่ายประเภทอาหารเสริมสุภาพสตรีเป็นอาหารเสริมของท่านหญิงโดยกลุ่มเลยนะเป็นแม่เก่าแม่ใหม่สาวขึ้นใหม่หรือว่าปัญหาเรื่องของวัยทองห้อนๆหนาวๆใจให้ง่ายงุดกิดง่ายวือวือวาวานะเอาดีบ่ได้เอาคักบ่เป็นผักส่วนนี้แล้วแต่อารมณ์งุดงิดง่ายยามดีก็หวานหวานยามห้ายนี่ก็โทปานมีแถเนาะจวดจาดจวดจาดอันนี้เพิ่นว่าจับจุดบ่ได้เพราะว่าช่วงระยะนี้มันฮอร์โมนเพิ่นเริ่มเบิดแล้วดิความเป็นสาวความหนุ่มความสดก็เริ่มลดน้อยลงสาบสาวก็เริ่มลดน้อยลงเนาะอันนี้เหตุให้เกิดปฏิกิริยาต้องสู้ไปถึงสภาพจิตใจของเพิ่นแต่ว่าอาหารเสริมดับเบิ้ลคลิกไปดูแลทั้งภายในสุภาพสตรีเลือดลมนี่แล่นสะดวกปู้คักเนาะเลือดลมประจำเดือนมาปกติเด้มันมีจุดดีหลายๆอย่างมดลูกบ่เข้าอูบ่เพิ่นก็ไปช่วยให้เข้าอูภาคส่วนบ่มีลูกมีลูกยากดับเบิ้ลคลิกก็มีส่วนเฮ็ดให้ติดง่ายคือกันอันนี้มันมีสรรพคุณอยู่ในกล่องมีแผ่นสลิปไว้ให้อ่านเออสินค้าของเฮาไปอ่านเบิ่งเนาะว่าสรรพคุณเพิ่นมีหยังแด่ยกกระซับเนาะให้แก่สุภาพสตรีนี่เป่งปึงเนาะกระปี้กระเป๋าผิวพรรณมีออร่าเบิ่งแล้วสวยงามนะเบิ่งแล้วมีความเป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวดีพอเพิ่นรับประทานอาหารเสริมน่าจะแดงมีออร่าอมชมพูเลือดฝาดแดงงามๆโอ้ยคักอันนี้แต่ทั้งภายในเวลามีกิจกรรมแล้วก็ถือว่าบ่มีปัญหาหยังแต่ภาคส่วนหนึ่งเพิ่นว่ามีปัญหาเจ็บแดภาคส่วนหนึ่งก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของมีกินนี่ตกขาวโอ้หลายแนวกันเล่าเรื่องของท่านยิงฮอกกระไดทั้งภายในอย่าไปถือเบาเด้อพ่อแม่ลุงแม่ป้าไอ้เอ้ยทั้งหลายผู้ที่ได้ฟังรายการแล้วอยากได้ดับเบิลคลิกนี่ซื้อไปให้เมียซื้อไปให้ลูกสาวซื้อไปให้คนที่เฮาหักเอาไปโลดนะปรึกษาข้อมูลก่อนก็ได้นะล้มกันก่อนบางท่านก็สิบ่ฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมก็โทรไปที่เบอร์020-9829-4228ฮั่นเป็นอาหารเสริมประเภทดับเบิลคลิกอย่าลืมในรายการเฮาเด้อกับอาหารเสริมประเภทดีๆต่อสุขภาพเนาะวันนี้ไปฟังเพลงกันต่อมีรายการเฮาเพลงนี่แหละแมนสัญญาหักกองฟางเพลงนี้ม่วนๆกันเลยเจ้า

หลังจากจบเพลงนี้แล้วไปฟังข่าวต้นชั่วโมงจากทางสถานี5 นาทีและจะค่อยเข้ามาสู่ชั่วโมงที่2ของรายการ

พอมีเวลาอยู่เนาะได้เปิดเพลงอีกหนึ่งเพลงให้หักบอกกาบอกเพลงนี้ทางศิลปินวันนาน้อยเอาเก่าๆจักหน่อยเอาให้ทานสมมิตรพี่น้องทั้งแขวงบอกแก้วมวนๆกันเพลงนี้

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงวิจันทร์ต่อไปเส้นทันฟังข่าว
2: แขวงจำปาสักสำเร็จการสั่งตั้งตาแสงเป็นแขวงที่3ในทั่วประเทศท่านอรุณไซสุนราชกรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาคณะบริหารงานพรรคแขวงประธานสภาประสนแขวงจำปาสักให้ฮู้ว่าแขวงจำปาสักได้เริ่มประกาศสั่งตั้งตาแสงในวันที่13กุมภาพันธ์ปีนี้ตาแสงที่สั่งตั้งทำอิฐแม่นตาแสงสนามไซนครปักเซและสำเร็จการสั่งตั้งตาแสงในทั่วแขวงในครั้งวันที่30มีนาปีนี้ทันตามกำหนดเวลาเป็นแขวงที่3

0: นับจากการเก็บกำข้อมูลมาแขวงเขาจะมีจักรแสงแต่ละตาแสงจะใส่ซื่ออีสังก็ได้เปิดขบวนการเผยแพร่มติคำสั่งต่างๆของส่วนกลางพรรคของรัฐบาลก็คือคำแนะนำของคะแนนการเกี่ยวข้องอย่างละเอียดนับจากคณะประจำพรรคแขวงกรรมการพรรคแขวงจนไปฮอดว่าห้องหน่วยงานอยู่ในขั้นแขวงและก็เป็นฮอดขั้นเมืองขั้นบ้านเพื่อให้ทั้งหมดการจัดตั้งพ่อแม่ประชาชนนี่เข้าใจก่อนว่าเป็นหยังจึงสร้างตั้งกระแสจากนั้นความเข้าใจยังลึกซึ้งกำแน่นพวกเราก็ได้วางแผนแต่งตั้งคณะผู้สอบเนาะแล้วก็มีคำแนะนำละเอียดเพื่อให้จัดตั้งปฏิบัติตามแผนผ่านการเฮ็ดคือแนวนั้นเฮ็ดแท้เฮ็ดว่านี่นะพวกเราจึงสามารถมาฮอดวันที่13เดือนมีนาพอจะได้เริ่มจัดตั้งประกาศตะแสงทับอิฐของแขวงจำปาสักในปี2006แม่นตะแสงสนามใสขึ้นกับนครปักเสซึ่งเป็นตะแสงทับอิฐจากนั้นก็กำหนดคาดหมายในมติของประชุมที่เป็นเอกภาพทั่วพรรคแม่นบ่ให้กายอาทิตย์ทับอิฐของเดือนเมษาต้องสามารถประกาศตะแสงให้สำเร็จร้อยส่วนร้อยโดยแบ่งให้คณะประจำพรรคลงสีนำแต่ละเมืองผ่านการปฏิบัตินั้นมาฮอดอาทิตย์ทับอิฐของเดือนเมษา2026พวกเราจึงได้สำเร็จในการประกาศตะแสงทั้งหมด46ตะแสงสำเร็จร้อยส่วนร้อย
1: ท่านอรุณไซสุนทราชในฮู้ตื่มว่าสำหรับแขวงจำปาสักได้กำหนดสร้างตั้งตะแสง46ตะแสงภายหลังสร้างตั้งตะแสงสำเร็จคณะพรรคองค์การปกครองแขวงได้เอาใจใส่ยกระดับความเข้มแข็งด้านอุปกรณ์หับไส้งบประมาณและบุคลากรการสร้างตั้งกลไกต้องไปเคียงคู่กับการสร้างเงื่อนไขให้เคลื่อนไหวได้อย่างจริงจังย้อนเหล่านั้นคณะพรรคองค์การปกครองแขวงได้สุ่มใส่ประกอบอุปกรณ์โดยมอบรถจักร1คันคอมพิวเตอร์1ชุดให้แต่ละตะแสงพร้อมด้วยเงินสด50ล้านกีบต่อตะแสงรวมมูลค่า3ตื้อ200ล้านกว่ากีบและงบประมาณบริหาร91ล้านกีบต่อปี
2: สมภวันมวงไซอ่าน
3: ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Long Reach Long Life
4: ดวงตาเป็นอวัยวะที่สำคัญในการเบิ่งเห็นจึงจำเป็นและต้องดูแลบำรุงรักษาดวงตาให้อยู่กับเฮาไปดนๆคอลาลิน3คุณประโยชน์ใน1เดียวบำรุงสายตาสมองและระบบประสาทคอลาลินประกอบด้วยสารอาหารจากธรรมชาติได้แก่แอลอาร์จินินช่วยขยายหลอดเลือดลดความดันในตาช่วยให้เลือดไหลเวียนดีดูแลระบบประสาทกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนอินซูลินเพื่อป้องกันเบาหวานขึ้นตาสารสกัดจากหอยนางรมช่วยลดความเสี่ยงตาบอดกลางคืนตามัวต้อกระจกสารสกัดจากโสมช่วยต้านอนุมูลอิสระป้องกันตาเสื่อมในผู้สูงอายุซิงอะมิโนแอซิดเคเลสเสริมสร้างการเฮ็ดเวียกของระบบประสาทป้องกันเรติน่าที่ถูกทำลายจากแสงแดดที่หุนแหงทางเช้ามีสรรพคุณช่วยลดอาการอักเสบช่วยป้องกันไขมันบดีบำรุงเลือดบำรุงกำลังแก้ปวดเมื่อยช่วยขับลมพิษช่วยรักษาพยาธิภูมิแพ้และกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดผงกระซายดำแก้อาการหอบหืดช่วยรักษาอาการใจสั่นและดูแลรักษาพยาธิเกี่ยวกับดวงตาได้ดีคอลาลินเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการคั้นตาตามัวตาแห้งน้ำตาไหลแพ้แสงมีขีดตาลายผิดปกติต้อกระจกต้อเนื้อวุ่นในตาเสื่อมเบิ่งเห็นภาพซ่อนมีเส้นดำๆคือใยแมงมุมมีแสงในตาคือสายฟ้าแม่ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลาลินตอบโจทย์ทุกปัญหาสุขภาพดวงตาด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองลิสกรดฮอร์โมนแมนหยังเป็นหยังจึงจำเป็นต่อร่างกายมนุษย์กรดฮอร์โมนแมนฮอร์โมนแห่งการเจริญเติบโตที่หลั่งออกจากต่อมใต้สมองจะหลั่งหลายขึ้นในเวลาที่เฮาออกกำลังกายเวลาที่เฮาได้รับบาดเจ็บและจะหลั่งหลายที่สุดในระยะเวลาที่เฮานอนหลับเลิกกรดฮอร์โมนมีประโยชน์หลายอย่างมีหน้าที่เสริมสร้างกระดูกในเด็กและกระดูกอ่อนจึงมีส่วนสำคัญในการเจริญเติบโตส่วนผู้ใหญ่และคนถูกอายุแล้วกรดฮอร์โมนยังมีหน้าที่หลักในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อและนำเอาไขมันไปสร้างเป็นพลังงานกรดฮอร์โมนช่วยส่งเสริมจุลังที่เสื่อมสภาพตามระยะเวลามื้อนี้บริษัทลองลิสจึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจีโกลที่มีส่วนประกอบสำคัญในการเสริมสร้างต่อมใต้สมองให้หลั่งกรดฮอร์โมนออกมาโดยธรรมชาติซึ่งร่างกายของมนุษย์นั้นสามารถสร้างได้เองถ้าหากร่างกายได้รับสารอาหารที่เหมาะสมและเพียงพอจีโกลนวัตกรรมใหม่จากบริษัทลองลิสช่วยในการนอนหลับเลิกตื่นและรู้สึกสดชื่นช่วยขยายหลอดเลือดเฮ็ดให้หลอดเลือดบ่แข็งโตซึ่งเป็นสาเหตุของอาการหลอดเลือดในสมองแตกจีโกลช่วยให้หลอดเลือดอ่อนนุ่มมีความหดยืดได้ดีเลือดไหลเวียนทั่วร่างกายได้สะดวกช่วยปรับระดับความดันเลือดให้อยู่ในกินปกติบรรเทาอาการเบาหวานซึ่งช่วยลดปริมาณน้ำตาลในเลือดบำรุงตับให้มีประสิทธิภาพในการ

0: ของเสียออกจากร่างกายและบำรุงตับอ่อนให้มีประสิทธิภาพในการสร้างฮอร์โมนอินซูลินบำรุงคอกระดูกบรรเทาอาการกระดูกทับเส้นบรรเทาอาการกระเพาะอักเสบและกรดไหลย้อนดูแลรักษาผู้ป่วยโรคทาลัสซีเมียช่วยให้เม็ดเลือดแข็งแรงบ่แตกง่ายและช่วยฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตทุกปัญหาสุขภาพให้จีโกลเป็นอีกทางเลือกนึงในการดูแลสุขภาพของทานและคนที่ทานหักด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองริช
1: ผักขาวทองเป็นผักสมุนไพรพื้นบ้านของลาวที่นิยมกินเป็นอาหารป้องกันพยาธิหลายชนิดซึ่งสรรพคุณจัดว่าเป็นยาพื้นเมืองผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโมติน่าผักขาวทองช่วยในการเสริมสร้างภูมิต้านทานให้ร่างกายช่วยยับยั้งไวรัสทุกชนิดป้องกันไวรัสลงปอดป้องกันไวรัสเข้าสู่เซลล์บรรเทาอาการไข้หวัดใหญ่ภูมิต้านทานที่แข็งแรงจะช่วยให้เฮาบ่เป็นพยาธิเพื่อคนที่ทานหักให้โมติน่าผักขาวทองเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้ทุกคนมีสุขภาพดีด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองริช
2: ข้าพเจ้าชื่อว่าบุญไสศิวรวงศ์อายุ78ปีอยู่บ้านดันคำเมืองสีโคตรตะวองนครหลวงเวียงจันทน์ผ่านมาข้าพเจ้าเป็นพยาธิไขมันอกหัวใจเลือดดันสูงจนได้ล้มลงสลบไปเลยอาการของมันจุนักเลยมันเจ็บหัวแบบว่าอยู่บ่สบายน่ะนอนก็บ่อยากดีกินก็บ่ค่อยแซ่บแล้วไปเฮ็ดเวียนงานก็เมื่อยไ
0: ว้แล้วหลังจากอีพอกินจิกโลแล้วเป็นเท่าใดแน่พ่อ
2: นี่แก้ปัญหาการเจ็บหัวก็หมดไปมักเมื่อยไว้หั่นก็ลดลงจนถึงขั้นปัจจุบันก็ถือว่าสุขภาพปกติอันนี้ก็แม่นย้อนยาตัวนี้แหละก็เห็นว่าดีไปมาก็เบาตนเบาโตท่านเมื่อกินเห็นว่าถือก็เชื่อมันว่ายานี้มีประสิทธิภาพแท้จริงพ่อก็ห้ำห้องนําว่าตามการโฆษณาแท้ราคาซํานี้ก็ถือว่าธรรมดาเพราะว่าถ้าเฮาเป็นแฮงอาจจะแม่นแพงกว่านี้ใช้จ่ายหลายกว่านี้งั้นเฮากินก็รู้สึกว่าฟื้นฟูสุขภาพเฮาได้ขอขอบใจนางทางบริษัทที่จริงใจเอาวัตถุยาที่มีคุณภาพมาจำหน่ายขอให้ชงเชิญต่อไปรับประกันทางด้านคุณภาพ

อย่าได้ตีแถลงว่าเอาเรามาเป็นต่อจักบ่ถือข้อย่อบ่ถือป้องมันสิเสี่ยวใส่มือเด้ออันผู้สาวเอ้ยอย่ามาตีแถลงล่มตมบ่มีพลาดหมื่นซะเด้ตัวให้กืนกินแต่ก้านให้ข้างไว้แต่ขอโอ้ยมีรายการเฮาก็ได้อ่ะมาฟังเสียงเพลงม่วนๆจะตายขับเงิมนะมอบให้แก่เพื่อนมิตรแฟนรายการในสมงที่2สมงนี้ก็ยังอยู่กับผู้อุปถัมภ์รายการคือเก่ามีรายการเฮาซึ่งเป็นผู้อุปถัมภ์หลักก็คือบริษัทลองเล็ดการค้าซึ่งเป็นผู้สรรสร้างรายการและอุปถัมภ์รายการเป็นอันดับ1เลยขอบใจทั้งศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งซึ่งเข้ามาอุปถัมภ์รายการพวกเราในปัจจุบันนี้ข้อมูลต่างๆมีรายการก็คงจะได้ฟังเนาะได้เข้าใจแล้วแหละนะเพราะว่าเพิ่นมีนโยบายผ่าตัดให้ฟรีๆบ่ได้เสียเงินจักกีบก็พากันไปมีรายการเฮาเด้อเพื่อสุขภาพทั้งภายในและก็ภายนอกของดวงตาแหละโดยเฉพาะแล้วเพิ่นก็เจาะจงไปที่ดวงตาเฮานี่แหละเนาะสายตาเบิ่งบ่แจ้งบ่คมบ่สัดต่อเนื้อต่อกระจกอุ่นในตามันเสื่อมก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการดูแลและปิ่นปัวก็คือไททางวิทยาศาสตร์การแพทย์เข้าช่วยก็เดินทางไปโลดมีรายการเพิ่นยินดีต้อนรับเด้อศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งกดไปที่เบอร์020 5755 4111 5755 4111นะจดไว้แล้วก็เดินทางมาโลดนะก็ไปทั้งโรงงานตัดยิบ SMKM เสื้อกีฬาพิมพ์ลายในภาคส่วนนี้แหละแม่นเว้าเรื่องการตัดเครื่องบ่แม่นตัดผมนี่แหละกันตัดเครื่องเนาะเฮ็ดสุดนักกีฬาโอ้ในยามนี้ก็ฤดูกาลปีสิมานี่มื้ออื่นมื้อฮือนี่ก็แม่นเว้าเรื่องกีฬายอดฮิตยอดนิยมก็คือกีฬาเตะบาสเนาะกีฬาเตะบาสระดับโลกมีรายการเฮาเพิ่นว่า FIFA World Cup โอ้ยอ่อนซอนกันจังว่ะนะคนก็ติดตามอย่างมหาศาลเนาะติดตามหลายเป็นรายการสิงคันระดับโลกเลยนะ FIFA World Cup เรียกว่าเตะบาสโลกหลายทวีปหลายทีมเนาะซึ่งได้ผ่านการคัดจอนมาเรียบร้อยแล้วสิสตาร์ทกันวันที่10ปลายนี่แหละมีรายการเฮาเด้อติดตามแต่ว่ากีฬาเตะบาสโลกในปีนี้นี่จะไปเตะกันผู้ใดบ่แม่นว่าเตะประมาณ10โมง11โมงเด้พูนใกล้ๆสิแจ้งผู้ใดมีรายการเฮา3 4 5 6 7ถือว่าเกือบมื้อเช้าพุ่นแล้วอันสมองผลทายทอดสดโอ้ได้เบิ่งกันแต่บางท่านก็สิหิวหลับหิวนอนบางท่านก็สิเฝ้ากันอยู่ซั่นๆแหละแต่ว่าก็นอนได้ตื่นนึงแหละไปไว้ก็สิได้เบิ่งก็ได้เนาะพุ่นละเที่ยงคืนไปฟังนำผู้เด้อทายทอดสดเตะบาสโลกปีนี้ก็ได้ภาคส่วนนี่แฟนพันธุ์แท้ FC ทีมชาติแต่ละประเทศก็เป็นขวัญใจเนาะดาราดังๆก็ถือว่าได้ลงสนามก็ถือภาคภูมิใจเด้อบัดนี้ทางภาคส่วนเฮาก็เป็นแฟนรายการนะมักเตะบาสเป็นชีวิตจิตใจก็พาไปซื้อเกือบดุ๋มซื้อรองเท้าซื้อสุดนักกีฬาอยากได้เสื้อนักกีฬาเบอร์นั่นเบอร์นี่ก็มาอยากได้เป็นทีมนะมีโลโก้ของบริษัทตัวเองมีโลโก้ของแบรนด์สินค้าตัวเองสิพิมพ์ซื้อใส่พิมพ์ซื้อใส่นักเตะดังๆหรือว่านีโอเมสซี่บ่หรือว่าโรนัลโด้บ่ซื่อหรือว่าโอ้หลายนักเตะก็ได้นะพิมพ์ใส่นะเบอร์นั้นเบอร์นี้เดินทางไปรถที่โรงงานตัดหยิบ SMKM เสื้อกีฬาพิมพ์ลายเพิ่นยินดีต้อนรับมักคอแหลมบ่หรือมักคอกลมหรือว่ามักเสื้อบ่มีคอก็ได้แล้วแต่มักกระลอกมักกระแลงเสื้อยอกเสื้อยืดแขนกินแขนยาวตัดทรงให้พร้อมละเอียดสีสันสดใสสวยงามสกรีนลายใสโรงงานตะหยิบ SMKM เสื้อกีฬาพิมพ์ลายลวดลายสวยงามประณีตเนาะซักนี่บ่มีย่วยบ่มียืดบ่มีว่าอันซักแล้วละคอตอนเล็กๆๆก็ซื้อมาละคอหุบดีดูบ่ไปปั่นละคอตึงครึ่งบ่ได้เพราะว่าแพ้เพิ่นนี่มาตรฐาน
นะมาตรฐานดีมีหลายไส้ให้เลือกนะหลายเกรด A เกรด B เกรด C มักเกรดใดราคาดีๆกับสิเกรดแพงได้จักหน่อยราคาพอเป็นกลางกับสิว่าธรรมดาคันว่าราคาถูกๆได้ก็ต้องได้ยอมรับสภาพได้ไปหาเพิ่นตัดประเภทใดเสื้อสีใดเอาจักสุดจักโตโรงงานตัดหยิบ SMKM สถานที่เพิ่นอยู่บ้านสีไข่นี่นะบ่ได้ไกลปานใดกายสนามบินวัดไตไปน้อยนึงไปหาเพิ่นอยู่หั่นล่ะเพิ่นมีโรงงานไปหานั่นหัวหน้าใหญ่เพิ่นรถเนาะเพิ่นบอกว่าอยากได้เสื้อกีฬาสิมีการแข่งขันกีฬาในเวลาโอกาสวันสำคัญบ่นี่ก็แม่นเด้มื้ออื่นมื้อฮือนี่ก็วันที่1เดือน6เนาะวันเด็กน้อยเดวันปลูกต้นไม้ก็มีกิจกรรมก็อยากได้เครื่องมันสิทันผลิตบ่คือว่าไวใกล้สิฮอดแล้วยังบ่ทันเนาะต้องได้ออกออเดอร์จักทิศ1 2ทิศบ่ก็ว่าก็ได้หรือว่าเฮ็ดจัก10 20ตัวก็สิทันอยู่ดอกเนาะเล็งๆให้เด้ออาจารย์ว่าซั่นพิมพ์ให้เราเด้นะเหลือภาคส่วนหนึ่งก็สิพูดวันที่7ตุลาบ่วันที่เขาเอิ้นว่าที่7เดือน10เป็นเขาเอิ้นว่าเป็นวันที่10ตุลาเนาะวันครูวันครูแห่งชาติลืมไป7ตุลาเด็กก็ถือเป็นวันครูก็มีนะสิตัดเครื่องให้ไปแข่งขันเตะบาสจังซี่เด้บ่ก็พิมพ์ไปใส่ส่งข้อมูลไปเพื่อว่าไปแข่งขันวันครูอันนี้เดือนต่อไปนี่ก็ดีแล้วเนาะสร้างกิจกรรมร่วมกันในจากโรงเรียนนั้นโรงเรียนนี้ไปเตะบาสแข่งขันกันอยากได้เสื้อกีฬางามๆไปแล้วได้มีรายการเฮาเด้อโรงงานตันหยิบ SMKM เสื้อกีฬาพิมพ์ลายเพิ่นบริการนะถ้าว่าได้ข้อมูลจากรายการลองได้ข้อมูลน้ำนาบ่าวโคศกอุทัยเด้อเพิ่นบ่แจ้งไปหาเพิ่นก็บอกเพิ่นว่าได้ติดตามรายการลองได้ยินข่าวเพิ่นโฆษณาประสาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องของโรงงานไฮเดได้ยินแล้วได้เบอร์โทรศัพท์พร้อมก็ดีแล้วมีรายการเฮาเด้อก็แจ้งเพิ่นก็สิลดราคาให้พิเศษอยู่เกี่ยวกับเรื่องของการผลิตให้อันนี้ก็แจ้งอันนี้เป็นผู้อุปถัมภ์รายการพวกเฮาก็ยกมาเว้ามาว่ากันเพราะว่าในแต่ละเทื่อนี่ก็บ่ค่อยได้ยกมาเว้ามาว่ากันต่อผู้อุปถัมภ์รายการก็ได้แต่ว่ามื้อนี้ก็มีเวลาหลายนะก็เลยได้ยกขึ้นมาโอลมกันนะแจ้งข้อมูลให้บรรดาลูกค้าที่สนใจต้องการอยากได้ก็เถื่อไปเอาโลดเด้อไปหาเพิ่นโลดสร้างผลิตโลดนะอันนั้นก็คือโรงงานตัดหยิบ SMKM เสื้อกีฬาพิมพ์ลายแล้วก็ตามไปตึมหั่นแหละแม่นทั้งภาคส่วนทั้งห้านปิงแบ้หรือว่าห้านอาหารซอยนิยมนะอันนี้ก็เถื่อเป็นผู้อุปถัมภ์รายการพวกเฮาเช่นเดียวกันก็ได้ยกมาเว้ามาว่ากันในแต่ละมื้อนะในแต่ละระยะก็มาว่ากันเพราะว่าเป็นห้านอาหารเกี่ยวกับเรื่องของเมนูแบ้โดยเฉพาะเลยนอกจากนั้นก็ยังมีอาหารตามสั่งอีกนะก็บ่ได้หมายความว่ามีแต่ปิ้งแบ้ดอกก็มีหลายแนวมีตำมีอาหารทะลอกทะเลได้ปุ่นไปเพราะว่าบางท่านนี่ผู้แซ่ผู้สาวเพิ่นก็บ่กินเนาะพาแฟนไปแฟนก็บ่มักแดก็เลยสั่งเอาปิ้งแนวอื่นมากินก็มีเด้อบ่ต้องห่วงดอกว่าเอ้ยมีอันกินนะมาท่านค่อยบ่มักนะมีแนวอื่นอยู่ดอกก็ไปนั่งไปกำลังใจให้ผู้บ่าวเพิ่นนำแดก็ไปนั่งเบิ่งให้กำลังใจซึ่งกันและกันเป็นสู้เป็นแฟนก็ได้ไปได้บุกน้ำลุยตุ่มสะเทินน้ำสะเทินบุกผู้บ่าวกินอย่างก็ได้ไปได้กินได้เบิ่งเนี่ยอันต้องได้เอาใจกันแดเนาะอันผู้สาวส่วนหลายเพิ่นก็บ่ค่อยปานใดดอกเพศนี่ก็ได้แต่ว่าบางท่านก็กินคือกันห้านปิ้งแบ้ซอยนิยมปิ้งแซ่บๆมีละการเฮาเด้อไปเวเบิ่งทั้ง6สาขาพุ่นเดี๋ยวท้ายๆรายการเดี๋ยวก้อยสิยกมาเว้าให้แต่ละสาขาอยู่ไสอยู่ไสมีเบอร์โทรศัพท์ให้พร้อมบางท่านก็สินัดพบกันมื้อแลงนัดพบกันที่ห้านปิงแบ้สันตัวนะอันนี้ก็คือห้านปิงแบ้สวัสดีนิยมปิงแซ่บๆเนาะแล้วก็ยังมีภาคส่วนอุปถัมภ์เฮาอีกก็แม่นเทียนเพิ่งนำสู้นี่มื้ออื่นมื้อฮือนี่ก็เข้าพรรษาละก็เลยยกมาเว้ามาว่ากันหน่อยนึงเกี่ยวกับเรื่องของเทียนผึ่งน้ำสุกนี่บางท่านก็ได้ยินโคสุกเบ้าตลอดแต่ว่ามันเป็นกันจะได้มากันจังใดว่าสันมันมีสรรพคุณแนวใดมันมีคุณภาพแบบใดโอ้มีแน่นอนนะมันจะแตกต่างจากเทียนธรรมดามันแตกต่างจากเทียนธรรมดาบ่อนใดอันที่หนึ่งมามันจะซุ่งกินหอมขี้ผึ่งเด้อหอมขี้ผึ่งคือจะกินน้ำผึ้งในบางท่านก็โอ้น้ำผึ้งเดือน4เดือน5นี่ก็
ยามนี่มันก็บ่ปานใดแล้วเนาะมันฝนตกแล้วพุ่นละเดือน4น้ำผึ้งเดือน5นี่หวานบ่ให้เว้าน้ำผึ้งนี่เป็นยาได้มีรายการเฮาน้ำผึ้งสดๆผึ้งแท้ๆนี่โอ้เป็นยาเอาบ่ใส่กับใส่กองไว้เอาไว้ป่นใส่น้ำเอาไว้ป่นใส่นั่นเป็นยุคเป็นยาเป็นยาพื้นเมืองเนาะก็สิเว้าแล้วก็ได้ผู้เฒ่าผู้แก่เพิ่นนี่ได้เก็บรักษาไว้อย่างดีเพราะว่าบ่แม่นของหาได้ง่ายๆเด้เนาะน้ำผึ้งมันอยู่สูงเด้เนาะโอ้สัวสิได้หังผึ้งหังนึงก็รอดล้มรอดตายไปเสี่ยงเสี่ยงต่อโอกาสเกิดอุบัติเหตุตกต้นไม้สองมาเสี่ยงต่อการถูกตอดนี่อันสามมาก็เสี่ยงต่อการขึ้นไปแล้วบ่ได้น้ำผึ้งได้แต่หางเป่า ดีเนาะอันนี้ก็ถือว่าแต่ว่าเอามาเฮ็ดเทียนนี่เป็นขี้มันนี่ก็เฮาเด้อมาหลอมอันนี้เอามาล้อมาต้มไปเปื่อยเนาะแล้วก็เอาใส่เทียนนั่นเพิ่นทํามีกรรมวิธีในการผลิตดอกแต่ว่าเพิ่นจะมีแม่พิมพ์เฮ็ดนะเป็นใหญ่เทียนพรรษาใหญ่มีหลายประเพณีหลายอาบุญร้อยกระทงบ่ก็มีเป็นถ้วยเป็นซ้ำมีใส่เทียนจูดแล้วก็ลอยไปตามแม่น้ําเด้สายนาทีแล้วก็อธิษฐานกราบคารวะโอ้ให้โชคให้มารให้ลองลอยสันใดไปผูกหัวตัวเมียกันไปลอยกระทงให้ได้เป็นคู่เป็นเคียงกันลอยไปกลางเดินไปไกลเพิ่นก็มีคำอธิษฐานเพิ่นมีเป็นถ้วยเป็นสามเป็นจวยบ่คักๆบรรยากาศเฮาเด้อแล้วก็เฉพาะอันน่ะจุดพิเศษที่2มาก็คือเวลาเฮาจูดแล้วมันสิส่งกลิ่นหอมเนาะอันที่2มาก็คือกลิ่นของเพิ่นนั่นน่ะมันบ่ไปทำลายสุขภาพควันมันน่ะขึ้นมาเนี่ยบ่ทำลายสุขภาพเพราะว่าบ่มีสารเคมีเจือปนเป็นเกี่ยวกับเรื่องของน้ำผึ้งสดขี้ผึ้งสดๆเลยเดี๋ยวหอมนะแล้วก็ชุดพิเศษอันที่3ก็คือเหนียวโอ้เหนียวปานกาวไม่รายการเลยบ่ได้สิมาต่อยกับไฟจุดสิก้นคือเทียนธรรมดาดอกนะธรรมดาธรรมดานี่มันเอาไฟลนๆนิดหน่อยมันไปเปื่อยจ้ําปึ๊บแต่ว่าผูกเกี่ยวนี่บ่มีรายการเฮาแน่ซะดอกจ้ําปั๊บหลุดปึ๊บหลุดปูความเหนียวบีบใส่หม่องใดก็อยู่หม่องนั้นแล้วเด้น่ะแต่ใส่กับอันนั้นท่านบอนทีสัมมาคารวะเจ้าถิ่นเจ้าฐานบนศาลพระภูมิปั๊บปั๊บสินี่โอ้ยอยู่ดีมีรายการในคักพิเศษพันเดอร์นานเบิดอีกเนาะอันนี้ก็คือจุดพิเศษเอกลักษณ์ของเพิ่นมันจะมีความแตกต่างกันใส่จิตติดง่ายดนทนนานหอมบ่มีสารพิษเจือปนเป็นเทียนผึ่งดีๆปัจจุบันนี่แล้วแม่นเพิ่นได้จำหน่ายแล้วเด้อมีรายการรับตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศนะจะใส่กับงามๆให้เฉพาะเทียนพรรษาใหญ่นะและแม่นเพิ่นจะเฮ็ดโอบด้วยผ้าอย่างที่มีความสวยสดงดงามแบบหรูหราสไตล์แบบคนผู้ดีใส่ผู้ใดมีรายการเฮาเด้ออันนี้ก็ถือว่าเป็นเทียนผึ้งประเภทที่มีคุณภาพสูงแต่ว่าอีพ่ออีแม่ทางบ้านอยากได้เป็นเทียนน้อยก็มีรายการเฮาเทียนน้อยเทียนใหญ่เทียนยังครบทุกเรื่องนะนะว่าแต่สั่งเอาเด้ออันนี้มันให้มีรายการนี่กดไปที่เบอร์ของทั้งห้องการพวกเฮาเลยนะและพนักงานเพิ่นจะไปส่งให้เฉพาะเทียนผึ้งน้ำโซกที่020-9829-4228 9829-4228โทรไปเลยเด้อมีรายการเฮาเด้อรับตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศอีกว่าแต่หมักสั่งเอาโลดใหญ่หรือว่าน้อยสั่นหรือว่าประเภทใดๆมีหลายสไตล์ไว้ให้เลือกอันนี้ก็คือผู้อุปถัมภ์รายการพวกเราในปัจจุบันนี้คือเทียนผึ่งนำโชคเทียนผึ่งแท้ 100% จากธรรมชาติก็ถือว่าอยู่ในเครือของลองเล็ดพวกเราเช่นเดียวกันก็ยกมาเว้ามาว่ากันในสมุดที่2ตามมาอีกก็แม่นแบรนด์ข้าวเปียกแซ่บ2ไอ้น้องอันนี้ก็ดนๆจึงยกมาว่า1ข้าวเปียกแซ่บ2ไอ้น้องนี่เป็นเฮือนว่าเป็นแบรนด์ส่วนตัวเนาะเฮ็ดธุรกิจส่วนตัวเป็นธุรกิจครอบครัวนะซึ่งอยู่ในเครือของลองเล็ดพวกเฮาเช่นเดียวกันแต่ว่าเฮาจะแบ่งออกไปหลายแง่ว่าทั่วไปเนาะแต่ละท่านนี่ก็ได้แบรนด์เป็นของตัวเองได้ลิขสิทธิ์เป็นของตัวเองเนาะก็ถือว่าบ่ได้ลอกเลียนแบบไผว่าทั่วไปนะเป็นสินค้าของตัวเองจัดจำหน่ายนะเพิ่นใส่ชื่อว่าแบรนด์ข้าวเปียกแซ่บ2ไอ้น้องนะเพิ่นจะมีการพันขยายหลายม่องขึ้นไปเพราะว่าจะเปิดห้านน้ำนะจะเป็นห้านข้าวเปียกแซ่บ2ไอ้น้องหั่นเนาะแต่ว่า
ประเภทเป็นซองที่โคซกเอามาว่านี่เป็นซองนะแพ็คกินเนสันอา20ยากาศคล้ายๆกับเฮามีเฮากินปัจจุบันนี่แหละแต่ว่าเพิ่นเป็นข้าวเปียกนะเป็นข้าวเปียกแล้วก็มีส่วนผสมเครื่องปรุงนะครบทุกเครื่องมีทั้งสูตรหมูกรอบสูตรงัวสูตรไก่สูตรเป็ดมีหลายสูตรเด้อก็เปียกแซ่บสองไอ้น้องเพิ่นนี่เด้อแพ็คใน20ยากาศรับประกันบ่บูดบ่เน่าบ่มีเสื้อลอกเสื้อลายหยังอัดแน่นปิ้งคักมีรายการเฮาเด้อรับประกันได้เอาไปใส่ก็ได้นะไปป่าไปดงไปเที่ยวไปลิ้นกินข้าวป่าข้าวดอยคือพ่ออยากกินข้าวเปียกมาคือว่าจับมาอยู่2ว่าซั่น2ถุงกระดังไฟขึ้นต้มน้ําร้อนๆจีกข้าวเปียกกันลงไปต้มกะว่ามันสุกอ่ะจีกเครื่องปรุงใส่มักเผ็ดเกลือแป้งนัวหยังมันมีหมดอยู่ในหั่นสบายหอมคือกับกินข้าวเปียกอยู่ห้านเลยเนาะต่างแต่ว่าเครื่องปรุงเพิ่นจะเป็นเครื่องปรุงแห้งครับมันเป็นอย่างสันได้มีรายการเกี่ยวกับเรื่องของแบรนด์ข้าวเปียกแซ่บ2ไอ้น้องหลายๆท่านก็สนใจเพราะบางท่านนี่ก็เดินทางไปป่าไปดงนี่ไปกินข้าวปลาอยู่หัวไห่ไปนะอันนี้ก็เป็นการพกพาข้าวเปียกที่สามารถที่จะเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ได้สบายนะพกบ่ได้ยากดอกมันบ่ได้ใหญ่มันสิเป็นกระเป๋าแบกบักใหญ่บ่แม่นได้เป็นถุง2ซัมมีจิตามท้องตลาดเฮานี่แต่ว่าเพิ่นเอาไว้ในสวงสุญญากาศเรียบร้อยก็คือผู้อุปถัมภ์รายการพวกเรานะเป็นแบรนด์ข้าวเปียกแซ่บ2ไอ้น้องนะสนใจก็จดเบอร์โทรศัพท์แล้วก็ให้เพิ่นส่งไปให้เด้ออยากรับประทานเบิ่งอยากลองกินเบิ่งบ่หรือว่ามันเป็นจะได้ส่งไปทั้งต่างแขงได้บ่ส่งไปทั้งใดก็ว่ากันไปเดี๋ยวจัดส่งให้นะผ่านคนส่งก็ได้เด้อครับตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศอีกอันนี้ก็คือแบรนด์ข้าวเปียกแซ่บ2ไอ้น้องเป็นผู้อุปถัมภ์รายการของเฮานะก็ถือว่าทักทายสบายดี FC แฟนรายการพ่อฮอน้ำแดงเนาะสบายดีทั้งพิมพ์สอนอินทรีย์เชียงใหม่ยังเบิ่งอยู่นางสาวกุมภานางข้าวจอยนางอาทานนางอาจารย์สมอนจันทลานไซเจ้าแล้วก็ขอบใจทั้งทานคำไม้ทั้งเพจแห่งซาลาวที่ติดตามรายการอยู่ในปัจจุบันนี้ชั่วโมงที่2ไปฟังเพลงกันมีรายการเฮาบาดนี้หลังจากล้มกันแดละก็ได้น้องอยากได้ผัวเอาให้แกพี่น้องทางหน้าตัดอีเมภัยเพิ่นขอมากับตู้เผยตู้วอนเด้อพากันเด้อผู้บ่าวผู้แพรวทั้งใดอยากได้ก็ไปเอาเพิ่นแดมีรายการเพิ่นอยากได้ผัวแฮงงามนี่ก็ได้ม้วนๆกันศิลปินน้อยจันสุดาปทุมมาวงศ์ม้วนๆกันจ้ะ

พื่อตอบสนองความมีห้องต้องการของคนเจ็บศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งได้จัดกิจกรรมกวดตาและผ่าตัดต้อกระจกตาฟรีแต่ทานจะได้จ่ายค่ายาและเลนแก้วตาเท่านั้นซึ่งพวกเขามีเซลซานมาจากปักกิ่งประเทศจีนที่มีความสำนิสำนานและเบิ่งแยงคนเจ็บเป็นอย่างดีถ้าท่านใดมีอาการเจ็บตาตาแดงแพ้แสงน้ำตาไหลสิ้นปงในตาต้อหีดต้อลมตาต้ออักเสบตาอักเสบตามัวเบิ่งบ่เห็นแจ้งให้เข้ามาที่ศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งเพียงแต่ทานมาเทื่อเดียวก็สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้สนใจสอบถามวอทแอปที่เบอร์020-5755-4111สถานที่ตั้งอยู่บ้านหนองบัวทองเหนือเมืองสีโคตรตะบองนครหลวงเวียงจันทน์

0: ไอ้คิดฮอดอันเมทัลนี่เนาะคิดฮอดประตูบวกคำบ้านซอยนาฟ้าเด้ว่าสินะอายุดีมีแหงเนอะบินรายการทางเมืองแปลกแข่งเสียงขวางเฮาเมิดสุภุสุคนเนาะให้อยู่ดีมีแหงนะคนทางเมืองพวนคนทางแขวงเสียงขวางเฮานะสัตว์สำเนียงเสียงขวางกับมาแล้วยามนี้ก็ได้เนอโอ้คันว่าจะกินนกแอ่นตุ้งแล้วเมือเสียงขวางพุ่นละเนอเออคันตูบตุ้งฮะเลยแม่น300ต่อโตคันแม่นตัวตุ้งฮะเลยแม่น3ตัวต่อ100บ่เออก็ว่ากันไปเนาะแต่ว่าตัวตุ้งคันสิแพงกว่าตัวบตุ้งเด้นี่รายการเฮาเด้อกระโดดละบ่ได้กินนี่โอ้ก็หากินยากเนาะฮอยลกเอ็นนกแอ่นก็ได้เออมันบ่แม่นสิไปหาได้คือปู่คือป่าเด้มันถึงอากาศมีวิธีเอาของเพิ่นดอกนาวิสาการเพิ่นก็ได้อ่ะก็เอกลักษณ์นะเอกลักษณ์ของนะเสาเสียงขวางเมืองแปลกแข่งเสียงขวางทั้งทุกเมืองนั่นแหละและทั้งแขวงเสียงขวางเฮาเป็นต้นตำรับแล้วก็ยังมีบทเพลงสาวเสียงขวางทั้งงามทั้งเก่งอีกเด้นะเวลาโอ้เพลงดังเพลงนี้ฮิตติดปากเป็นแต่ว่าบัตรลบผู้ใดนะคณะไปงานดอกงานดอกงานสู่ขวัญขึ้นเฮือนใหม่เอาบัตรลบให้ได้สาวเสียงขวางให้แน่เนอสังกัดจัดให้เพิ่นรู้เด้อันนี้ก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ประจำสาวเสียงขวางทั้งงามทั้งเก่งนะเพราะว่าเมื่อเก่านี่สมัยเหตุการณ์ปฏิวัติเนาะเก่ามาถึงปัจจุบันนี่ก็จะเว้าเรื่องว่าเป็นอย่างที่ว่าสาวเสียงขวางทั้งงามทั้งเก่งต้องพันโดดจ้องเด้นะสาวเสียงขวางโดดจ้องโอ้ใจกล้าใจเด็ดเนาะท้อบ่ธรรมดาเจ้าขึ้นถึงยนโดดลงมาโอ้ผลึกว่าความหัวจิตหัวใจโอ้บกาลมเพิ่นแล้วว่าใจเจ้าโหดเพิ่นว่าซั่นอันนั้นก็คือเพิ่นว่าอาชีพเพิ่นนะเป็นกองทัพอากาศเด้นะอยู่พูดเพิ่นว่า702เนาะฉะนั้นทางภาคส่วนของกองทัพเพิ่นอันนั้นแม่นเกี่ยวกับเรื่องของโดดจ้องทั้งเป็นกำลังพลทั้งเพศหญิงเพิ่นโอ้ยเพิ่นมีการแสดงต่างๆก็ถือว่าสวยสดงดงามนะอันนี้ก็เป็นเอกลักษณ์ของทั้งแขวงเสียงขวางโอ้สมัยแต่เก่าแต่พ่อแต่แม่นี่ก็เก่งกาจสามารถนะเป็นดินแดนแห่งวีรชนเป็นดินแดนแห่งนักปฏิวัติแขวงเสียงขวางสายต่อไปจะสบายดีเพียงอย่างเนาะได้เดี๋ยวจัดให้จ้าได้
1: เออเด้อครับขอบบ่แพ้อ่ะชอบคําเล็กที่ประวงแม่เด้อ
0: เจ้า
1: เมืองแม่มณีลาเบวอนปวอน
0: เจ้า
1: ติดบ้านของพันนา
0: เจ้า
1: บ้านลงเตเนาะ
0: เจ้า
1: ตามบ่ผู้ใดบ่ว่ากินเนี่ยเรื่องสาวกองทัพเดินอากาศนี่โอ้สนใจเด็ดแท้เด้อ
0: เจ้า
1: สิว่าโดดจ้องมาเนี่ยกว่ามันใจเด็ดที่สุดแล้วล่ะหั่นน่ะ
0: แม่นแล้วแม่แล้วจ้า
1: แต่ว่าคุณจะเรียกว่าเป็นกาหารแล้วเป็นเด็ดเดียว
0: โดย
1: กาหารเนี่ยไม่บอกคุณคุณมีประเด็นเลยนะ
0: อยากได้ไปเป็นเมียบ่
1: จ
0: ัง
1: ว่าจ
0: ะ
1: ให้ค
0: ุ
1: ณจ
0: ัง
1: สบาย
0: บ่จ้าขอบใ
1: จเบ
0: าเล่เด้อ
1: ต้องดี
0: จ้าเพิ่นเป็นหลงมักสาวโดดจ้องมาโอ้ก็จะสิไปหาลมทางใดเนาะเพิ่นก็ดนๆเพิ่นก็จังมีจิตการก็จังก็สิไปนําหาเพิ่นได้เด้มันบ่เพิ่นสิมาเห็นง่ายๆเด้อยามมีบุญมีงานมีวันสําคัญของประเทศเพิ่นก็จังได้มีการแสดงเนาะเจ้าสบายดี
2: เจ้าสบายดี
0: เจ้า
2: อุทัย
0: อันเล
2: ออ
0: ัน
2: จะขอฟังเพลงอันอยากได้ผัวดีเอาดีคืออ้ายยังอยู่นั่น
0: หั่นอยากได้ผัวดีโอ้อยากได้ผัวดีและเฮ็ดให้ดีคือมันเพลงอันนั้น10ตีติเพลงนั้นน่ะเพลง10ตีเพลงอันนั้นจาตรีจาตรีจาตรีเพลงนั้นเจ้าของทั้งอันน่ะอาจารย์นั้นสุกันเจ้าแม่นล่ะเจ้าๆโดยได้เปิดให้ฟังเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าโดย
2: ล
0: ุ
2: งคูมีลุงคูคำเสียงสนิทโลโลหน้าใหม่เด้อ
0: ขอบใจเด้อผู้สาวเวียงสอน
2: เจ้า
0: โดยโดยโดยโดย
2: ใจสบายดี
0: เจ้าอันนี้มันสาวสำเหนือนะอันนี้สาวแข็งหัวพันเบิ่งสำเนียงเสียงเว้ากะมีเสียงหัวเสียงมวนมานำรถกันได้เข้าหน้าใหม่ยังได้อารมณ์ดีนะทั้งสาวเวียงสอดเพิ่นก็ได้อายุทำตาอันที่จริงแล้วเราบ่ได้เกดอกมีรายการเป็นเอาแม่เวียงสอดแล้วเอาเป็นสเต็ปเราซื่อๆแต่ว่าตัวจริงกันประมาณอยู่40ปลายปีเท่านั้นนะยังงามอยู่นะก็ถือว่ารักษาสุขภาพดีๆหลังจากได้เว้าได้ว่ากันไปแล้วเนาะก็ถือว่าหลายๆภาคส่วนเข้ามาติดตามรายการในสมงที่2ของรายการของเฮาก็ถือว่ายินดีต้อนรับเด้อให้ข้อมูลอาหารเสริมไปโทรไปที่เบอร์020-9829-4228อยากได้ฟังอยากฟังเพลงก็มาหน้าไมค์ที่030-5787052นะจากน้อยเบรกต่อไปจะเปิดเพลงอ่ะนะวันเด็กให้นะวันเด็กเด็กน้อยสากลในมืออื่นมือหือนี่แหละนะวันที่1เดือน6มีทั้งปลูกต้นไม้แน่แล้วก็เป็นวันเด็กสากลแดนะก็ขอสาเหตุพรในแก่บรรดาลูกๆหลานๆนักเรียนฮู้นักศึกษาจงเป็นน้อแหน่งของประเทศชาติเนาะถืออยู่ห้องหำโรงเรียนนะอยู่กับครูบาอาจารย์ซึ่งเป็นแม่พิมพ์ของชาติเป็นพ่อแม่คนที่2ที่สอนลูกเต้าให้เป็นคนฮู้ผู้ดีมีความฮู้ความสามารถนี่เป็นวันเด็กครอบครัวแต่ละท่านก็ถือว่าพักนะปลูกต้นไม้สร้างกิจกรรมคืนผืนป่าให้ผืนแผ่นดินบ่อนใดที่มันเป็นแห้งแล้งก็พากันไปปลูกเฮ็ดกิจกรรมต่างๆซื้อต้นไม้ต้นหยังนะเป็นต้นไม้กินมากต้นไม้ที่สร้างเศรษฐกิจกับปลูกนะปลูกให้มันเฮ็ดให้แก่ลูกเต้าเฮามันมีจิตใจนะที่เอิ้นว่าฮักผืนป่าให้มันอุดมสมบูรณ์ขึ้นแต่ละปีเพิ่นจะจัดดอกปลูกต้นไม้เฮ็ดโครงการต่างๆมันก็ซื้อเป็นพันๆต้นพุ่นเด้เนาะโรงหำโรงเฮียนเฮ็ดกิจกรรมขี่รถบัสรถทัวร์ไปไปปลูกต้นไม้แต่ละบอนแต่ละทีเพิ่นก็มีกิจกรรมนะแล้วก็ยังเป็นวันเด็กพาลูกพาเต้าไปเที่ยวนี่เที่ยวหั่นเที่ยวนี่ก็ให้มีสติในการไปการมาก็ได้ให้มีแต่ความปลอดภัยนะลูกเต้าเล่าก็ก็ยังไวเฮียนฮู้แด่บางท่านก็พาลูกพาหยังไปเที่ยวก็ให้เบิ่งเด้เป็นหูเป็นตานะอันนี้ก็ถือว่าในช่วงวันบุญวันที่1เดือน6วันเด็กน้อยสากลใกล้สมุนเวียนมอฮอดแล้วนะก็ขออวยพรให้แก่ลูกเต้าทุกคนแข็งแรงใหญ่สูงเนาะไปฟังเพลงกันต่อในรายการฮาเพลงนี่ล่ะแม่นฮักแล้วบ่ได้ศูนย์เอกพลโสภาแล้วก็ตามอีก1บทเพลงเพลงของ10ตีอัญจาตรีนะจาตรีของอาจารย์สุกันต่อไปเด้อ

0: ยินดีต้อนรับเดินแวเสิร์นซิมลิ้มรสความแซ่บนัวของเมนูแม่ที่บ่คือไผและบ่มีไผคืออาหารที่สะอาดรสชาติดีนอกจากนั้นยังมีอาหารตามสั่งไว้คอยบริการเฉพาะแขกที่บ่มักกินแม่อีกหลากหลายเมนูมีเครื่องดื่มเย็นๆไว้จิบชมวิวในยามค่ำคืนประสากับเสียงเพลงมวลๆจากศิลปินนักร้องแบบสไตล์ฟกซองและเสกวงใหญ่ทางห้านพวกเฮายังรับจัดงานเลี้ยงงานสังสรรค์ปัจจุบันห้านพวกเฮาได้ขยายสาขาไปในหลายตัวเมืองในนครหลวงเวียงจันทน์ถึง5สาขาสาขาที่1เส้นทางแม่ระเด็กหรือว่าบ้านห้วยหงเมืองจันทบุรีสาขาที่2บ้านจันสว่างเขตบ้านหนองแตงเมืองสีโกตบสาขาที่3บ้านเสียงดาเมืองไสเสถาสาขาที่5บ้านโคกศิวิไลลักษ์3ห้านปิงแว่สรยมยินดีต้อนรับแขกทุกๆท่านติดต่อพัวพันหาผู้บริหารงานใหญ่ได้ที่เบอร์020-7734-8824 020-7734-8824ทานอนุรักษ์สุริยเดชเปิดบริการตั้งแต่ 15.30 จนถึง 11.30 กลางคืนทุกมื้อ
1: ก็ถือว่าจัดให้ตามคำขอจาตรีสัมพันธ์บอกให้เกทั้งแม่ยังสอนเด้อขอมาแล้วก็ได้ฟังเนาะสุขภาพดีคือต้นทุนชีวิตที่ดีนะอันนี้ก็คือสุขภาพที่ดีก็คือการเริ่มต้นชีวิตที่ดีในวันใหม่นะทุกเวียกทุกงานมันต้องขับเคลื่อนด้วยเหงื่อแห้งนะสติปัญญาห่างกายต้องสมบูรณ์นะก่อนจะประสบผลสำเร็จเวียกงานใดๆก็ตามนะทุกปัญหาของสุขภาพเด้อโคสุกแนะนำไปที่อาหารเสริมจีโก้พลัสนะจีโก้พลัสเป็นตัวเลือกอีกประเภทหนึ่งในการดำเนินชีวิตที่สมบูรณ์และตลอดไปมอบให้กับจีโก้พลัสปัญหาเรื่องของไขมันธาตุน้ำตาลเรื่องของกระดูกเรื่องของระบบเส้นประสาทความดันโลหิตต่างๆนอนบ่หลับจีโก้พลัสมีคำตอบให้เด้อพอพันทั้งหลังไม่นะรายละเอียดข้อมูลต่างๆกดไปที่เบอร์020-9829-4228นะเพื่อประหยัดเวลามีรายการเฮาไปฟังเพลงสาวเสียงควงกันต่อเนาะตามคำขอเด้อมีรายการเฮา

ลุกหยับย่อยใส่สวยกันแดมาในแนวสไตล์ปัสลุกสาวเสียงกวงตามคำขอในช่วงท้ายๆของรายการแล้วเนาะหน้าดีถามหาเขาปลูกพี่เลี้ยงเอ้ยให้ลูกดีถามหาพ่อแม่นะก็ถือว่าอาศัยพรให้แก่ผลมิตรแฟนรายการทุกภาคส่วนทั้งอีพ่ออีแม่เฮาทั้งภาคส่วนที่ติดตามทั้งเสียงนะทั้งระบบความถี่ 103.7 เมกะเฮิรตซ์ทั้งคลื่นฟังได้เขตใดบ้านใดแขวงใดฟังแจ้งดีคมสัตว์หรือว่าบ่ได้ยินก็แจ้งเข้ามาได้เด้อมีรายการเฮาขอบใจเพื่อนมิตรแฟนรายการทางเพจแห่งชาติลาวที่ลาว National Radio ขอบใจทาง Facebook ส่วนตัวของโฆษกนำแดด TPU Thai Music ซึ่งไลฟ์สดเป็นประจำนะสนใจอาหารเสริมฝากเบอร์โทรในกล่องคอมเมนต์ละกาผักสวนอยู่ทางบ้านอาจจะได้อาหารเสริมก็กดไปได้ไหมเด้อที่ให้เบอร์โทรศัพท์ก่อนเนาะที่020-9829-4228 9829-4228 030-544-6644544-6655 ในแมเดอร์และส่วนเบอร์โคซกนอสนใจสอบถามข้อมูลอาหารเสริมก็ได้ที่เบอร์020-583-9850 5888-9850เนาะอันนี้ก็คือช่องทางที่ให้มีรายการพวกเราได้พอพันสอบถามและสั่งซื้ออาหารเสริมเครื่องดื่มเครื่องใส่ต่างๆของลองลิตรพวกเรานะมื้อนี้จะปิดท้ายอีก1บทเพลงเนาะปิดท้ายอีก1บทเพลงนะเสียดายไอ้เอาเมียก่อนบ่แม่นแหละจะเป็นเพลงของฮานปิงแบ้นะปิดท้ายให้เด้อมื้อนี้ต้องขอบใจผู้อุปถัมภ์รายการทั้ง8ภาคส่วนนะเข้ามาอุปถัมภ์รายการยังยินดีรับโฆษณาประชาสัมพันธ์กันต่ออยู่ทั้งลองเฮาเนาะมื้อนี้ต้องได้ขอบใจทานสมสะอาดคุมเครื่องเสียงและปล่อยเพลงขอบใจ FC แฟนรายการทุกภาคส่วนและขอบใจลูกค้าที่สั่งซื้ออาหารเสริมในมื้อนี้ขอให้ความสุขโชคดีจงบังเกิดแก่ท่านผู้ชมท่านฟังทุกท่านมื้อนี้เบาไทยต้องขอกล่าวคำว่าสบายดี

0: องเป็นพักสมุนไพรพื้นบ้านของลาวที่นิยมกินเป็นอาหารป้องกันพยาธิหลายชนิดซึ่งสรรพคุณจัดว่าเป็นยาพื้นเมืองผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโมติน่าพะคาวทองช่วยในการเสริมสร้างภูมิต้านทานให้ห่างกายช่วยยับยั้งไวรัสทุกชนิดป้องกันไวรัสลงปอดป้องกันไวรัสเข้าสู่เซลล์บรรเทาอาการไข้หวัดใหญ่ภูมิต้านทานที่แข็งแรงจะช่วยให้เฮาบ่เป็นพยาธิเพื่อคนที่ทานหักให้โมติน่าพะคาวทองเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้ทุกคนมีสุขภาพดีด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองริช
1: ดวงตาแม่นอวัยวะที่สำคัญในการเบิ่งเห็นจึงจำเป็นและต้องดูแลบำรุงรักษาดวงตาให้อยู่กับเฮาไปดนๆคอลาลิน3คุณประโยชน์ในหนึ่งเดียวบำรุงสายตาสมองและระบบประสาทคอลาลินประกอบด้วยสารอาหารจากธรรมชาติได้แก่แอลอาร์จินินช่วยขยายหลอดเลือดลดความดันในตาช่วยให้เลือดไหลเวียนดีดูแลระบบประสาทกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนอินซูลินเพื่อป้องกันเบาหวานขึ้นตาสารสกัดจากหอยนางรมช่วยลดความเสี่ยงตาบอดกลางคืนตามัวต้อกระจกสารสกัดจากโสมช่วยต้านอนุมูลอิสระป้องกันตาเสื่อมในผู้สูงอายุซิงค์อะมิโนแอซิดเคเลสเสริมสร้างการเฮ็ดเวียกของระบบประสาทป้องกันเรติน่าที่ถูกทำลายจากแสงแดดที่หุนแหงทางเช้ามีสรรพคุณช่วยลดอาการอักเสบช่วยป้องกันไขมันบ่ดีบำรุงเลือดบำรุงกำลังแก้ปวดเมื่อยช่วยขับลมผิดช่วยรักษาพยาธิภูมิแพ้และกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดผงกระซายดำแก้อาการหอบหืดช่วยรักษาอาการใจสั่นและดูแลรักษาพยาธิเกี่ยวกับดวงตาได้ดีคอลาลินเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการคั้นตาตามัวตาแห้งน้ำตาไหลแพ้แสงมีขีดตาลายผิดปกติต้อกระจกต้อเนื้อวุ้นในตาเสื่อมเบิ่งเห็นภาพซ้อนมีเส้นดำๆคือใยแมงมุมมีแสงในตาคือสายฟ้าแม่ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลาลินตอบโจทย์ทุกปัญหาสุขภาพดวงตาด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองลิส

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงวิจันทร์ต่อไปเส้นทันฟังข่าว
2: เมื่อบดลมานี่ทานเวียงไซสิงคำหัวหน้ากรมการบินพลเรือนกระทรวงโยธาธิการและขนส่งในนามหับหน้าทีแทนหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่อาวุโสขนส่งอาเซียนของลาวได้นำพาคณะผู้แทนเข้าร่วมกองประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสขนส่งอาเซียนครั้งที่61และกองประชุมปิ่นอ้อมร่วมกับบรรดาประเทศคู่ร่วมเจรจาผ่านระบบวิดีโอทางไกลจัดขึ้นโดยการเป็นเจ้าภาพของกระทรวงคมนาคมฟิลิปปินส์ในกองประชุมครั้งนี้กระทรวงโยธาธิการและขนส่งได้รายงานความคืบหน้าอันพ้นเด่นในหลายแขนงการขนส่งของลาวโดยเฉพาะการยกระดับทางหลวง AH131 นับแต่ทาแคกหานาเผาหรือ NR12 ที่คืบหน้าแล้ว20%คาดว่าจะสำเร็จในปี2028พร้อมทางความคืบหน้าของโครงการทั้งรถไฟเสื่อมจอดเบียงจันทาแคกนาเผาตอนที่1 นับแต่ทาแขกฮามูยาไซแดนลาวเวียดนามเคียงคู่กันนั้นพร้อมเร่งรัดขบวนการภายในเพื่อกระเกียมให้สัตยาบันอนุสัญญาที่5ว่าด้วยสิทธิ์ในการลงจอดพักคาดว่าจะสำเร็จในท้ายปีนี้สืบต่อสุขยูการพัฒนาการขนส่งทางน้ำภายในประเทศเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการเสื่อมจอดกับเครือข่ายทางเรืออาเซียนและแสดงความยินดีที่ได้เข้าร่วมโครงการทดลองนำใช้ระบบภาษีผ่านแดนอาเซียนสำหรับทางรถไฟร่วมกับมาเลเซียและไทยการเข้าร่วมกองประชุมครั้งนี้เป็นการยืนยันถึงความพยายามและบทบาทอย่างตั้งหน้าของกระทรวงโยธาธิการและขนส่งในการประกอบส่วนและสุขโยกการเสื่อมจอดเสื่อมโยมพื้นฐานโครงรางและการบริการเพื่อหันลาวจากประเทศที่บ่มีสายแดนติดจอดกับทะเลให้กลายเป็นประเทศเสื่อมจอดเสื่อมโยงจะตั้งปฏิบัติวิสัยทัศน์พัฒนาโยธาธิการและขนส่งเป็นปลายแหลมมีจุดสุมทนทานทันสมัยปลอดภัยเสื่อมจอดเสื่อมโยงและเยินยง
1: สมภวันมวงไซอ่าน
3: รายการออกคอ MOIC สื่อสาร
4: รายการออกคอ MOIC สื่อสาร
3: ติดตามมาฟังข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและชัดเจนผ่านรายการ

0: สบายดีท่านผู้ฟังมิตรรายการทุกๆท่าน
1: แก้วสบายดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังต้อนรับมิตรหักแฟนเพลงรายการทุกท่านเข้าสู่รายการอค MOIC สื่อสารหรือว่าอุตสาหกรรมการค้าสื่อสาร
0: เจ้ามื้อนี้อนุรักษ์ครับนาทีดําเนินรายการร่วมกับเอื้อยพันงานในรายการของพวกเฮาพบกันทุกๆเอิ้นว่าต้นอาทิตย์
1: ต้นอาทิตย
0: ์มื้อนี้อนุรักษ์มาแล้วเด้อ
1: ต้นหากลางเนาะทุกๆวันจันทร์วันอังคารและวันพุธเวลา 11:00 นหาเวลา 12:00 นผ่านทางคลื่นวิทยุ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์
0: เจ้ามื้อนี้พวกเฮามาพร้อมกับแขกรับเชิญที่จะมาร่วมสนทนาในรายการของพวกเฮาในหัวข้อที่เอิ้นว่าหลายคนก็ให้ความสนใจโดยเฉพาะผู้ที่ว่าติดตามข่าวๆนี่ก็อยากรู้ว่าแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือได้มีช่องทางใดแดงหนังสือพิมพ์วิทยุโทรภาพซึ่งรายการของพวกเราก็เป็นอีกหนึ่งรายการที่จะเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า
1: เจ้าซึ่งเมื่อวานนี้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมท่านใดที่ได้รับชมรับฟังรายการเมื่อวานนี้ก็โอ้ได้ห้องว่าได้คำตอบไปหลายพอสมควรเนาะมาเว้าเกี่ยวกับเรื่องของทางเบื้องของราคาสินค้าเป็นต้นก็แม่นราคาสินค้าควบคุมมีอันใดแดงแล้วอันใดเดที่มันติดพันกับชีวิตประจำวันของพวกเราซึ่งเมื่อวานนี้ก็เป็นทางท่านหัวหน้ากรมการค้าภายในเพิ่นมาร่วมสนทนาแล้วเพิ่นก็มาให้ข้อมูลดีๆหลายอย่างเลยเมื่อวานนี้เอิ้นว่าไขข้อข้องใจกันเลยแต่ว่าในอาทิตย์ต่อไปเพิ่นจะมาอีกครั้งหนึ่งส่วนว่าจะมาในหัวข้อไหนนั้นจะบอกท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเติมอีกเพื่อให้กล้าเก็บข้อมูลไว้แล้วมื้อนี้ก็เป็นอีกมื้อนึงที่เป็นมื้อที่หลายท่านที่เข้ามารับชมรับฟังอยู่ตอนนี้แล้วก็คิดว่าผู้ใดที่มีความสนใจเป็นต้นแมนผู้ประกอบการใหม
0: ่
1: ถามว่าโอ้ยสนใจอยากจะสร้างตั้งบริษัทเฮ็ดแนวใดไม่มีการมีขั้นตอนยุ่งยากบ่การจดทะเบียนนี่จักมือจักวันจังสิได้จังสิออกหลังจากได้ทะเบียนไปแล้วเฮาจะเฮ็ดแนวใดแดหรือว่าช่องทางอื่นๆจะเฮ็ดแนวใดเนาะมื้อนี้จะได้คำตอบอย่างแน่นอนมื้อนี้เฮาได้รับเกียรติจากทางท่านนางวงประดิษฐ์วงสวัสดิ์ห้องหัวหน้ากรมวิสาหกิจห้องหัวหน้ากรมคุ้มครองวิสาหกิจจากทางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ามาร่วมสนทนาภายใต้หัวข้อการออกใบทะเบียนและระเบียบการที่ผู้ประกอบการควรฮู
0: ้ในวงเล็บว่าควรฮู
1: ้ควรฮู้สบายดีสบายดี
2: สบายดีสบายดีท่านผู้ชมทางบ้านและกับผู้ประกอบการธุรกิจทุกท่าน
1: เจ้าท่านใดที่เข้ามารับฟังรับชมรายการผ่านทางเพจ Facebookของทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรวมไปถึงเพจ Facebook ของทางรายการอคสื่อสารก็เห็นมื้อนี้เอิ้นว่าเป็น3สาวก็ว่าได้เนาะมื้อนี้3สาวจะมาให้ข้อมูลแบบครบถ้วนเลย
0: เจ้าก็อิงใช้เวลาพวกเฮาที่จะได้สนทนากันในระหว่างนี้เนาะถ้าท่านเข้ามาทางเพจรายการอยู่แล้วมีคำถามบางเดี๋ยวพวกเข้าใจได้เนาะในทางปฏิบัติตัวจริงมันต้องซับซ้อนบ่ต้องไปหาภาคส่วนใดหน่วยงานใดกระทรวงคำถามมาเดี๋ยวเฮาก็สิหอมๆแล้วก็ถามทางท่านหัวหน้ากลุ่มเลย
1: เจ้าท่านหัวหน้ากลุ่มเพิ่นพร้อมที่จะตอบพิมพ์เป็นข้อความเข้ามาก็ได้เนาะหรือว่าท่านใดที่โอ๊ยบ่ได้เข้ามาฟังตอนที่เฮาออกอากาศสดอยู่นี่แต่ว่ามีคำถามคาใจยังอยากจะถามทางท่านห้องหัวหน้ากลุ่มหรือว่าทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องท่านก็สามารถพิมพ์เป็นข้อความเข้ามาผ่านทางรายการพวกเฮาได้แล้วรายการพวกเฮาก็จะรวบรวมเอาคำถามหรือว่าอันข้อคิดเห็นที่ท่านสนใจนั้นจะมาถามเติมอีกเน
0: า
1: ะ
0: ท่านเฮาเข้าสู่การสนทนาเลยเน
1: า
0: ะ
1: เจ้าเป็นการประหยัดเวลา
0: หลายคนที่อาจจะถามฟังอยู่มันมีภาระวุฒิบัตรกันแล้วใดกรมทะเบียนหรือว่าเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนนี้ยุ่งยากหรือบ่เนาะถ้าเทียบใส่หลายปีผ่านมาท่านขออนุญาตถามทั้งท่านนางวงประดิษฐ์เนาะว่าในปัจจุบันภาระวุฒิบัตรและก็หน้าที่จุดสุมของทั้งกลุ่มเฮาก็คือกลุ่มคุ้มครองวิสาหกิจนี่ในการซุกยู่หรือว่าระเบียบการของการดำเนินธุรกิจของบรรดาวิสาหกิจทั้งภายในทั้งต่างประเทศอยู่แล้วนี่มีคืนแล้วไหนอยากให้ท่านได้เว้าโดยย่อภาพรวมสู่กันฟัง
2: สบายดีเนาะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทางบ้านและกับผู้ประกอบการธุรกิจทุกท่านเมื่อนี้ก็รู้สึกดีใจเนาะและกับเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ว่าได้รับการเชื้อเชิญให้มาเข้าร่วมสนทนาในรายการวิทยุเนาะก็คือรายการอุตสาหกรรมและการค้าสื่อสารเนาะก็ถือว่าภาระบทบาทของกรมคุ้มครองวิสาหกิจของพวกเฮานี่ก็มีหน้าที่ภาระบทบาทก็คือคุ้มครองวิสาหกิจเนาะคุ้มครองบรรดาหัวหน่วยวิสาหกิจฮะอันที่2แม่นธุรกิจการลงทุนเฉพาะของวิสาหกิจไฟฟ้าแล้วก็สายส่งไฟฟ้า
0: จ
2: ้านอกจากนั้นก็ยังได้คุ้มครองบรรดารัฐวิสาหกิจที่ขึ้นกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเนาะอันนี้ก็คือภาระบทบาทรวมของกรมคุ้มครองวิสาหกิจของพวกเฮาเนาะแต่ว่าลงเลิกเฉพาะติดพันกับหัวข้อที่เฮาจะสนทนาในมื้อนี้ฮะและแม่นเรื่องเวียกงานทะเบียนวิสาหกิจกรมเฮาและแม่นมีภาระบุตรบาทคุ้มครองเวียกงานวิสาหกิจนี
0: ่
2: แต่คอร์ดการสร้างตั้งจนฮอดคอร์ดการยุบเลิก
0: โอ้แต่ต้นจนจบ
2: แม่แหละ คือทางขั้นตอนการขึ้นแจ้งคืนทะเบียนวิสาหกิจการเปลี่ยนแปลงเนื้อในทะเบียนวิสาหกิจรวมถึงขอดการยุบเลิกวิสาหกิจและก็การติดตามกวดกาคุ้มครองหัวหน่วยวิสาหกิจภายหลังขึ้นทะเบียนวิสาหกิจแล้วนะ
1: อ
2: ันนี้ก็คือภาระบทบาทของกรมเฮาที่เป็นหลัก
1: อันนี้เป็นภาพรวม
2: อันเด่นๆเนาะก็คือเฮาหั่นเป็นผู้ก่อตั้งหรือว่าเป็นผู้ให้กำเนิดประชากรธุรกิจอยู่ในสปป.ลาว
0: ผู้ก่อตั้งและให้กำเนิดประชากรธุรกิจ
2: ก็คือว่าผู้ใดที่มีจุดประสงค์ที่จะลงทุนหรือดำเนินธุรกิจ
0: เจ้า
2: ต้องได้แจ้งขึ้นทะเบียนวิสาหกิจหร
1: ือ
2: ว่าเป็นการแจ้งเกิด
0: เจ้าน
2: ำคะแนนอุตสาหกรรมและการค้าของพวกเฮานี่ก่อนเนาะอันนี้ก็คือภาระบทบาทล่ะนอกจากนี้หั่นเฮายังได้เป็นเจ้ากลางในการประสานสมทบ
0: เจ้าก
2: ับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องหั่นในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมการเริ่มต้นธุรกิจเนาะและการออกใบอนุญาตดำเนินธุรกิจหั่นการเริ่มต้นธุรกิจหั่นก็ถือว่าในระยะผ่านมาหั่นก็ยังมีหลายขั้นหลายข้อเน
0: า
2: ะตามการประเมินของทางองค์การจัดตั้งสากลก็คือทางธนาคารโลกนี้เฮาอยู่ในปี2018หั่นก็แม่นเฮาตกอยู่ในอันดับที่181ของบรรดา190ประเทศ
1: ตัวนี้แม่น2018แม่นบ่
2: แม่นในระยะผ่านมาหั่น
0: เจ้า
2: ฉะนั้นหั่นก็จึงว่าเห็นแบบนั้นหั่นเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกหรือว่าดึงดูดการลงทุนหั่นรัฐบาลเฮาจึงได้เอาใจใส่และก็จึงได้ออกคำสั่ง02ว่าด้วยการปรับปรุงกลไกระเบียบการว่าด้วยการปรับปรุงขั้นตอนการเริ่มต้นธุรกิจโดยว่ามอบให้กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้านี่โดยเฉพาะแม่นกรมคุ้มครองวิสาหกิจเฮานี่
1: เจ้า
2: เป็นเจ้าการเป็นใจกลางประสานสมทบกับคะแนนการเกี่ยวข้องในการแก้ไขขั้นข้อต่างๆฮะจนเฮ็ดให้ปัจจุบันนี้ก็ถือว่าสามารถปรับปรุงขั้นตอนการเริ่มต้นธุรกิจจาก9ขั้นตอนเนาะ
1: จากเก้า
2: อยู่ขั้นตอนเดียว
1: ก
2: ็คือขั้นตอนการขึ้นทะเบียนวิสาหกิจท่าน
0: ยกจาก9เหลือ1
2: เจ้าระยะเวลาท่านจาก173วันก็มาเลือกเพียงอยู่3วันรัฐการเนาะ
1: โอ้ยุบปลายสุดเลย
2: เจ้าอันนี้ก็แม่นเป็นการปรับปรุงขั้นตอนการเริ่มต้นหรือว่าการอำนวยความ
1: 3วัน
2: เจ้า
1: เหลือ3วันเท่านั้น
2: แม่นเหลือ3วันเท่านั้นแม่นตามกฎหมาย
1: ตามกฎหมาย
2: เจ้า
1: และ
2: ก็นอกจากการเริ่มต้นแล้วเนาะเฮาก็ยังได้เป็นใจกลางประสานสมทบกับบรรดาคะแนนการเกี่ยวข้องหั่นในการปรับปรุงขั้นตอนการออกใบอนุญาตดำเนินธุรกิจ
1: เจ้า
2: ของบรรดาคะแนนการหั่นเนาะก็อันนี้หั่นก็แม่นเฮาเป็นผู้สั่งรวมบรรดาข้อมูลหรือว่าบรรหาขอคงค้างที่ว่าผู้ลงทุนเนาะหรือว่าผู้ประกอบการพบเพ็ญในเวลาการขออนุญาตดำเนินธุรกิจท่าน
1: เจ้า
2: ตัวนี้เฮาก็จะเป็นผู้สั่งรว
0: ม
2: แล้วก็เป็นการอันเป็นผู้รายงานข้อที่ที่นำนำการนำกระทรวงเพื่อสอบหาวิธีแก้ไขร่วมกับคะแนนการเกี่ยวข้องท่านซึ่งว่ากับปัจจุบันนี้กับขั้นตอนการออกใบอนุญาตดำเนินธุรกิจเฮาก็เห็นว่าหลายคะแนนการท่านได้มีการปรับปรุงให้สะดวกง่ายดายขึ้นหลายคะแนนการท่านเนาะแล้วก็นอกจากนั้นท่านเฮาก็ยังมีเรื่องการซุกยูส่งเสริมให้การเรียกงานทะเบียนนี่หันเป็นทันสมัย
1: การ
2: เป็นทันสมัยก็คือ
0: แบบใด
2: เฮามีการเชื่อมโยงระบบการขึ้นทะเบียนนี่แต่ศูนย์กลางฮอดท้องถิ่นเนาะหมายความว่าทั่วประเทศเฮานี่จะนําใช้ระบบการขึ้นทะเบียนวิสาหกิจ
0: อันเดียว
2: อันเดียว
1: ปัจจุบันนี้ใช้แล้วแม่นบ
2: ่ใช้แล้ว
1: ใช้มา
2: ใช้มาตัวนี้เฮาใช้มาแต่2008
1: 2008
2: เริ่มเฮานําใช้ระบบนี้มาแต่2008หมายความว่าขึ้นทะเบียนวิสาหกิจอยู่จุดใดหั่นจะมารวมศูนย์อยู่ในฐานข้อมูลวิสาหกิจแห่งชาติจุดเดียวเนาะข้อมูลสถิติการขึ้นทะเบียนวิสาหกิจท่าน
0: เจ้า
2: ซึ่งว่าปัจจุบันนี้หัวหน่วยวิสาหกิจที่ได้ขึ้นทะเบียนนําเฮาก็มีประมาณในครอบเขตทั่วประเทศก็ประมาณ 200,000 ปลายหัวหน่วย
0: 200,000 ปลายหัวหน่วย
2: เจ้า
0: อ
2: ันนี้แม่นอันตัวเฮาภาระบทบาทเนาะในการคุ้มครองหรือว่าซุกยูส่งเสริมหัวหน่วยวิสาหกิจของพวกเฮาท่าน
1: บริ
2: การอำนวยความสะดวกด้านการลงทุนระหว่างผู้ลงทุนภายในหรือว่าต่างประเทศหันตัวนี้แม่นเฮาหันจะบ่ได้มีนิติกรรมแยกระหว่างผู้ลงทุนภายในหรือต่างประเทศอย่างเนาะทุกผู้ลงทุนท่านแม่นเฮามีนโยบายและอำนวยความสะดวกอันเดียวกันบ่ได้จำแนกว่าผู้ลงทุนภายในหรือว่าผู้ลงทุนต่างประเทศหัน
1: เจ้า
2: อันนี้ก็คือภาระบทบาทหลักๆของกรมเฮาในการคุ้มครองติดตามดูแลหัวหน่วยวิสาหกิจท่านเนาะแต่ขอดการสร้างตั้งจุนฮอด กฎการยุบเลิกคือข้อข้าพเจ้าว่าหั่นแหละ
1: เจ้าเจ้า
2: แล้วก็อีกอันนึงก็เกิดแล้วเนาะเกิดไปแล้วแล้วก็ยังมีขั้นตอนการติดตามดูแลพระบุตรบ้านเนาะดูแลให้จังใดเกิดมาแล้วให้ข้าเจ้าสุกยูให้ข้าเจ้าเคลื่อนไหวให้ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบการที่กำหนดไว้
0: เจ้า
1: ด้วย
2: ให้ข้าเจ้าดำเนินธุรกิจเติบโตเข้มแข็งฮะแหละเพื่อว่าประกอบส่วนเข้าในการสร้างเศรษฐกิจของบ้านเฮานี่เนาะ
1: เจ้า
2: เจ้า
1: ก็คือเฮาฮู้เนาะว่าบ้านเฮานี่ประเทศลาวของเฮานี่ส่วนใหญ่แล้วภาคธุรกิจขนาดน้อยเนาะนับตั้งแต่จุลวิสาหกิจที่ขึ้นไปนี่จุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยวิสาหกิจขนาดกลางนี่มีจำนวนหลาย
2: เจ้า
1: ถ้าว่าไปเทียบไปเปรียบเทียบกับขนาดใหญ่นี่แม่นเฮาเฮายังมีจำนวนน้อยเนาะฉะนั้นในจุดนี้จึงอยากฮู้ว่าผู้ประกอบการขนาดใดที่จำเป็นต้องได้จดทะเบียน
2: เจ้าสำหรับตัวนี้หันแล้วแม่นธุรกิจใดก็ตามเนาะที่ว่ามุ่งหาผลกำไรเฮ็ดธุรกิจที่มุ่งหาผลกำไรต้องได้ขึ้นทะเบียนวิสาหกิจ
1: ต้องขึ้นทะเบียนวิสาหกิจ
2: เจ้าสร้างเพื่อสร้างตั้งเป็นวิสาหกิจส่วนบุคคลหรือว่านิติบุคคลตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายเนาะเว้นเสียแต่ว่าเป็นธุรกิจที่บ่จำเป็นขึ้นทะเบียนวิสาหกิจหัน
1: เซ็น
2: ซึ่งจะมีระเบียบการกำหนดไว้เฉพาะเนาะกะนี่แหละอันนั้นธุรกิจครอบครัวเนาะที่ว่ามีรายรับบ่เกิน 100,000 กีบต่อวันหรือว่าการปลูกฝังเลี้ยงสัตว์ของพ่อแม่ประชาชนตามหัวตามหาวที่ว่าเฮามาจำหน่ายอยู่ในท้องตลาดที่บ่เป็นธุรกิจประจำที่ว่าบ่ได้มีรายรับ
1: เฮาปลูกภายในเฮือนสมมุติว่าเนาะปลูกอยู่เฮือนเฮาพอกุ้มอยู่กุ้มกินสมมุติว่าละเหลือแล้วก็ขายเป็นสินค้าเล็กๆน้อยๆอันนี้บ่จำเป็นเนาะ
2: ธุรกิจครอบครัวเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่มีผักมีหญ้าตามฤดูกาลเพื่อมาจำหน่ายตัวนี้ฮันบ่จำเป็นขึ้นทะเบียนวิสาหกิจธ
1: ุ
2: รกิจตามฤดูกาลเนาะหรือว่าการผลิตหรือว่าการเฮ็ดอันวิสี่มือแห่งงานขนาดน้อยที่มีอาศัยแต่คนอยู่ในครอบครัว1คน2คนตัวนี้ฮันกับแม่นบ่ได้ขึ้นทะเบียนวิสาหกิจ
1: บ่ขึ้นก็ได้เนาะ
2: ทุกหัวหน่วยหรือว่าทุกผู้ลงทุนที่มีจุดประสงค์เคลื่อนไหวที่มุ่งหาผลกำไรและต้องได้ขึ้นทะเบียนวิสาหกิจ
0: จึงเอิ้นว่าถูกต้องตามกฎหมาย
2: แม่นเจ้าลักก็ขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยวิสาหกิจ
0: เจ
1: ้
0: า
2: แม่นกฎหมายอื่นเจ้า
1: อ้าวแน่นอนคันเว้ามาฮอดจุดนี้แล้วก็คันถ้าสิบ่ถามนี่ก็บอกว่าอดบ่ได้อดบ่ได้จะถามเนาะเฮาฮู้แล้วว่าขนาดธุรกิจนี่แม่นซ้ําได้ขึ้นเมื่อจึงจดทะเบียนแต่ว่าในปัจจุบันนี่โลกมันเปลี่ยนไปเมื่อก่อนนี่เฮาขายนี่คันถ้าว่าขายเครื่องก็ขายอยู่หน้าเฮือนอยู่หน้าห้านขายตามตลาดแต่ว่าปัจจุบันนี่บ่แม่นโลกมันเปลี่ยนไปก็คือนอกจากจะมีอยู่หน้าห้านแล้วอีกอันนึงก็คือเฮาเห็นตลาดออนไลน์ทุกมื้อนี่นับมื้อนับหลายขึ้นซึ่งก็มีคําคําคิดเห็นหรือว่ามุมมองที่เบิ่งก็มีหลายคําคิดเห็นคือกันเนาะเช่นว่าผู้ประกอบการที่มีการขึ้นทะเบียนคักแน่ยกตัวอย่างเนาะถึงแม้นว่าสิเป็นขนาดน้อยก็ตามแต่ว่าเฮาเสียภาษีเสียอากรทุกอย่างถูกต้องเบิดตามระเบียบการเบิดแต่ว่าในขณะที่ออนไลน
0: ์
1: ออนไลน์นี่เพียงแต่เอามีโทรศัพท์มามีอินเทอร์เน็ตมาไล่สดขายแล้วก็ขายไปแต่ว่าบ่ฮู้ว่าได้เสียอากรหรือบ่ถูกต้องหรือบ่และในจำพวกนี้นี่เขาจำเป็นต้องได้จดทะเบียนบ่ลักษณะว่าจดทะเบียนนี่มันจะมีขั้นตอนใดๆท่าน
2: เจ้าตัวนี้ก็คือการเนาะตัวธุรกิจอันออนไลน์นี่มันก็เป็นรูปแบบนึงของการดำเนินธุรกิจเน
1: า
2: ะซึ่งอยู่นอนอยู่ในอันนึงของการค้าการขายนี
1: ่
2: แต่เป็นรูปแบบซ่องทางผ่านออนไลน์ที่บ่มีหน้าห้านั้น
0: เจ้า
2: ตัวนี้ก็คือการต้องได้ขึ้นทะเบียนวิสาหกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมายเนาะเพราะว่าคันสมมติว่าเพิ่นไปขายเลยไปโพสต์ออนไลน์เลยคันตามกฎหมายเฮาก็ถือว่าผู้ลงทุนผู้นั้นหรือว่าผู้ประกอบการผู้นั้นเคลื่อนไหวโดยบ่ได้รับอนุญาตหรือว่าบ่ได้ขึ้นทะเบียนวิสาหกิจซึ่งก็ผิดตามกฎหมายว่าด้วยวิสาหกิจของเฮาก็คือเคลื่อนไหวดำเนินธุรกิจโดยบ่มีใบทะเบียนวิสาหกิจและก็บ่ได้รับอนุญาต
1: เจ้า
2: ก็คือข้าพเจ้าเว้าหั่นแหละ
1: อันนั้นเป็นในรูปแบบของเบื้องของอันน่ะทางการเน
2: า
1: ะแต่ว่าในความเป็นจริงนี่เฮาได้มีการกวดสอบกันบ่หรือว่าได้มีการลงมาตรการกันบ่ว่ามีมาตรการมาห้องรับบ่ในจุดนี้ว่าแน่นอนล่ะเพราะส่วนใหญ่แล้วออนไลน์เฮาก็บ่ฮู้ว่าเจ้าอยู่ไสเนาะแล้วบัดนี้สิไปนําอยู่ไสแล้วเจ้าจะเฮาจะบังคับให้เจ้าต้องหันเข้าสู่ระเบียบการคือใดตัวนี้
2: หันแม่นอันเบื้องนโยบายของภาครัฐบาลของพวกเฮาในการคุ้มครองหัวหน่วยวิสาหกิจเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกเวียกงานนึงที่ว่าเฮาให้ความสำคัญ
0: เจ้า
2: ก็คือข้าพเจ้าเว้ากล่าวจุดประสงค์ไปเบื้องต้นฮั่นคันแม่นคืนแล้วเนาะเกิดมามีตัวตนแล้วเฮาต้องคุ้มครองและก็ซุกยู่ให้วิสาหกิจดังกล่าวหั่นเคลื่อนไหวถูกต้องตามกฎหมายฮั่นก็คือปัจจุบันหั่นกรมคุ้มครองวิสาหกิจของพวกเฮาก็ได้ออกนิติกรรมเนาะเป็นต้นแม่นขอตกลงว่าด้วยระเบียบการต่อผู้ละเมิดกฎหมายว่าด้วยวิสาหกิจฮั่นเน
0: า
2: ะก็หากก็ออกใหม่ๆหมาดๆเนาะ
0: หากก็ออกใหม่
2: สร้างขึ้นใหม่เลย
0: อันนี้มัน
2: สร้างขึ้นผ่านขยายกฎหมายบริวิสาหกิจนี่หากก็ออกวาง2อาทิตย์หลังเนาะวันที่10ฉบับเลขที่1338เนาะลงวันที่13เดือน5 2026นี่ถือว่ายังไม่ใหม่มากๆเนาะ
0: ถือว่าแล้วก็ต้องแบบว่าต้องได้มาอีกได้นี่ต้องได้ซื้อมาอีกเพื่อให้ได้มาเผยแพร่ในจุดนั้นตื่
2: นอันนี้ก็คือนิติกรรมที่ออกแต่ว่าในความเป็นจริงหั่นเฮาก็ยังได้ประสานสมทบกับบรรดาข้าแหน่งการเกี่ยวข้องหั่นในการช่วยกันติดตามควดกาบรรดาหัวหน่วยดังกล่าวตามภาระบทบาทติดพันกับภาคส่วนใดก็ให้เป็นเจ้าการเนาะคันสมมุติว่าในเบื้องของภาคส่วนทะเบียนเฮาก็เบิ่งว่าเพิ่นไปค่ายออนไลน์เพิ่นได้คืนทะเบียนวิสาหกิจแล้วบ
1: ่
2: ในภาคส่วนของกรมการค้าภายในก็คือท่านสันติสุขเพิ่นมาว่าเมื่อวานนี้ก็หัวหน่วยดังกล่าวได้ไปขออนุญาตดำเนินธุรกิจทางออนไลน์นําเพิ่นแล้วบ่
1: เจ้า
2: ทางด้านอันกระทรวงการเงินภาคส่วนสุขาอากรก็ได้เบิ่งว่าเพิ่นได้เสียพันธะตามระเบียบแล้วบ
1: ่
2: เฮาจะได้ช่วยกันแบบนั้นทางกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารก็จะได้เบิ่งเบื้องว่าเพิ่นได้ไปลงทะเบียนลงเว็บไซต
0: ์
2: อย่างถูกต้องแล้วบ่เนาะฉะนั้นทุกภาคส่วนหั่นเฮาจะเป็นเจ้าการร่วมกันเนาะอันนี้ก็คือกลไกการคุ้มครอง
1: เจ้า
2: หัวหน่วยวิสาหกิจของเฮาร่วมกับคะแนนการเกี่ยวข้อง
1: เจ้าคือเฮาฮู้แล้วว่าอันนั้นเป็นเวียกที่มันเกี่ยวพันกันเนาะว่าแต่ละภาคส่วนมีความเกี่ยวพันกันขึ้นเท่าใดแล้วในการปฏิบัติตัวจริงเด้แม่นพวกเฮาได้มีการร่วมมือกันจัดตั้งปฏิบัติที่เข้มงวดแล้วบ่เนาะระหว่างภาคส่วนต่างๆนี่
2: อันตัวนี้ค่ะพระเจ้าจะเว้าแยกเป็น2อันเนาะอันนึงผู้ที่ได้มาขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายแล้วเนาะก็คือปัจจุบันนี้นิติกรรมที่เป็นบ่อนเองในการเรียกงานทะเบียนวิสาหกิจเฮานี่ก็แม่นกฎหมายว่าโดยวิสาหกิจเนาะ
0: เจ้า
2: ก็ฉบับเลขที่33เนาะลงวันที่29ธันวาคม2022นี
0: ้
2: ซึ่งว่ากฎหมายฉบับดังกล่าวนี่ก็ได้มีการปรับปรุงให้สอดคล้องแทดเหมาะกับการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานทะเบียนวิสาหกิจในแต่ละระยะหั่นเนาะแล้วก็การปรับปรุงกฎหมายดังกล่าวนี่ก็แม่นเพื่อเป็นการรองรับแล้วก็เอื้ออำนวยให้แก่การลงทุนเนาะปรับปรุงกลไกการสร้างตั้งวิสาหกิจหั่นให้มีขั้นขอดเดียวกันเนาะก่อนที่ข้าพเจ้าจะตอบคำถามของท่านถามข้าพเจ้าจะเล่าความเป็นมาของกฎหมายก
1: ่อน
2: เฮาปรับปรุงกฎหมายดังกล่าวนี้จุดประสงค์แม่นเพื่อตัวใดๆฮั่นก็คือแต่ก่อนหั่นขั้นตอนการสร้างตั้งวิสาหกิจอยู่ในสปป.ลาวนี้ถือว่าจะมีขั้นตอนบ่คือกันเนาะตัวอย่างว่ากิจการใดที่นอนอยู่ในบัญชีประเภทบัญชีครอบคลุมหรือสัมปทานฮั่นก่อนจะขึ้นทะเบียนได้ต้องไปขออนุญาตลงทุนนำคะแนนแผนการและการลงทุนก่อน
1: เจ้า
2: จึงได้มาแจ้งขึ้นทะเบียนวิสาหกิจนำคะแนนอุตสาหกรรมและการค้าเฮาและกิจการที่นอกบัญชีครอบคลุมแต่เป็นกิจการที่ต้องขออนุญาตก็ต้องได้ไปขอคำเห็นนำคะแนนการเกี่ยวข้องก่อนและจึงมาขึ้นทะเบียนและกับการลงทุนอยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษหรือเขตเศรษฐกิจเฉพาะก็มีนิติกรรมและระเบียบการตั้งห้าง
0: อ
2: ันนี้จึงเฮ็ดให้ว่ากลไกการสร้างตั้งวิสาหกิจนี่อยู่สปป.ลาวนี่บ่มีขั้นตอนบ่คือกันฉะนั้นจึงว่ามีการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยวิสาหกิจดังกล่าวนี้เพื่อไว้เฮ็ดให้การสร้างตั้งวิสาหกิจอยู่สปป.ลาวนี่มีขั้นตอนเดียวก็คือข้าพเจ้าว่าเบื้องต้นหั่นทุกวิสาหกิจ ที่มีจุดประสงค์ลงทุนหรือว่าเคลื่อนไหวอยู่สปป.ลาวต้องขึ้นทะเบียนวิสาหกิจนำเจ้าหน้าที่นี่ก่อนทะเบียนวิสาหกิจเป็นอันดับสำคัญก่อน
0: แล้วจึงไปหา
2: แม่นภายหลังได้ทะเบียนวิสาหกิจ
1: ต้องมาหากรมเฮานี่ก่อนเนาะแม่นบ่
2: แม่นมันจะมีจุดบริการขึ้นทะเบียนวิสาหกิจอยู่ในครอบเขตทั่วประเทศแล้วข้าพเจ้าจะเว้าต่อไป
0: เจ้า
2: และก็ภายหลังได้ทะเบียนแล้วผู้ลงทุนสามารถเคลื่อนไหวดำเนินธุรกิจได้เลยบ่ๆตัวนี้เน
1: าะหลังจากจดทะเบียนแล้ว
2: เจ้า
1: สมมุติว่ามื้อนี้เฮามายื่นเอกสารละยังจักมือบัดนี้จังซี่ได้เคลื่อนไหว
2: ตัวนี้หั่นแม่นภายหลังมายื่นทะเบียนถ้ากันเอกสารครบถ้วนถูกต้องนี่เจ้าหน้าที่เฮาจะออกใบทะเบียนวิสาหกิจให้ภายใน3วันเน
1: า
2: ะ
1: ภายใน3วัน
2: แต่ภายหลังได้รับทะเบียนและวิสาหกิจแล้วก่อนจะดำเนินธุรกิจใดนึงหั่นต้องไปขออนุญาตดำเนินธุรกิจนำคะแนนการเกี่ยวข้องที่เพิ่นคุ้มครองแล้วก็ออกอนุญาตหั่น
1: บ่หมายความว่าอันนั้นได้ทะเบียนจากเฮาปึ๊บแล้วลงมือเลย
2: บ
1: ่ได้เนาะ
2: ภายหลังได้อนุญาตแล้วก็จึงเคลื่อนไหวได
1: ้ถือจังถือว่าถูกต้อง
2: คะแนนการเกี่ยวของคุ้มของและเกี่ยวมา5ตัวเวียกงานคุ้มของเฮานี่ว่าเฮามีการคุ้มของร่วมกับคะแนนการเกี่ยวของอย่างไรเน
0: า
2: ะก็คือเฮามีบรรดากลไกนิติกรรมและก็กฎหมายระเบียบการคือข้าพเจ้าเว้าหั่น
0: อ
2: ีกอันนึงก็ได้ร่วมกับบรรดาคะแนนการหั่นปัจจุบันนี้เวียกงานทะเบียนเฮานี่ละแม่นได้ร่วมกับคะแนนการลักและแม่นคะแนนสุขาอากร
1: โอ้สุขาอากร
2: ในการติดตามกวดกาหัวหน่วยวิสาหกิจหั่นก็คือภายหลังเฮาขึ้นทะเบียนวิสาหกิจแล้วเนาะป ัจจุบันนี้ระบบทะเบียนวิสาหกิจกับระบบสวยสาอากรท่านจะเสื่อมหากันเน
0: า
2: ะขึ้นทะเบียนปั๊บนี่จะได้เลขรหัสประจำตัวผู้เสีย
1: อ
2: ากรเลขทะเบียนท่านเป็นตัวเลขเดียวแล้วอยู่นำกันไปทะเบียนเดียวระบบจะเสื่อมกันเวลาเจ้าหน้าที่หาพิมพ์ทะเบียนยูพีหันหุ้นหน่วยดังกล่าวมันก็จะไปขึ้นอยู่ระบบสวยสาอากร
1: คิดว่าแล้วมันจะโชว์ละ
2: เจ้า
0: พอเมื่อก่อนอนุรักษ์ยังถือว่าต้องมีสองใบเน
2: า
0: ะต้องมีใบทะเบียนเสียอากรตั้งห้าแมนวอลแล้วก็ใบทะเบียนวิสาหกิจตั้งห้าคือเดี๋ยวนี้รวมกันเลย
2: แม่
1: เพื่อมีบัตรประจำตัวให้ในตู้ว่าสัตว์ตัวเลข
2: มันก็จะเป็นการหลุดขั้นตอนการเริ่มต้นธุรกิจคือข้าพเจ้าว่าจะ
1: ไวขึ้น
2: ต้องได้ไปข้อเลขรหัสประจำตัวผู้เสียอากรตั้งห้าแต่เดี๋ยวนี้มันจะรวมอยู่ในใบทะเบียนวิสาหกิจเวลาเจ้าหน้าที่เขาอนุมัติใบทะเบียนท่าน
1: แล้วเจ
2: ้ามาต่อตัวคุ้มครองท่านเวลาเขาขึ้นจากหัวหน่วยเนาะวิสาหกิจท่านอากรก็จะได้รับข้อมูลเท่านั้นหัวหน่วยวิสาหกิจแต่กลไกการคุ้มครองก็คือเขาจะติดตามการทอกพันธะของหัวหน่วยวิสาหกิจภายหลังขึ้นทะเบียนแล้วก็คือเจ้าหน้าที่สวยสาอากรท่านเพิ่นจะปฏิบัติตามกฎหมายสวยสาอากรก็คือภายในระยะเวลาเท่าใดถ้าผู้ประกอบการหรือผู้ลงทุนท่านบ่ไปเสียพันธะอากร
1: เจ้า
2: เพิ่นก็จะส่งบัญชีรายชื่อหัวหน่วยวิสาหกิจที่บ่ไปทอกอากรให้ทางผู้ขึ้นทะเบียนวิสาหกิจนี
0: ่
2: เพื่อใช้มาตรการ
1: ซ
2: ึ่งเพิ่นก็จะ
1: บอกว่าเพิ่นมีหนี้ข้างจ่ายเด้อบ่มาจ่ายเด้อสมมุติว่าพันธะเด้เน
2: า
1: ะ
2: ทางเจ้าหน้าที่ทะเบียนวิสาหกิจเฮานี่ก็จะจุการนําใช้ใบทะเบียนวิสาหกิจให้
1: อันนี้จะภายในดนปานใดถ้าว่าหลังจากได้รับแจ้งมาแล้วแล้วสิสั่งโจนี
2: ่บ่มีเวลาเจ้าหน้าที่สุสากรเฮากระจุทันทีแล้วแหละเพิ่นแจ้งมาเฮากระจุเพราะว่าส่วนลายเฮาเบิ่งอยู่ในระบบกระจุอยู่ในระบบ
1: กวดกวดสอบได้สะดวก
0: จ้า
2: โอ้ภายหลังจุแล้วเนาะถ้าเพิ่นสิเคลื่อนไหวสืบต่อเคลื่อนไหวดำเนินธุรกิจเพิ่นต้องได้ไปเคลียร์กับอากรเรื่องพันธะที่เพิ่นค้างก่อน
1: ไปจ่ายพันธะก่อน
2: แม่ถ้าว่าบุเคลียร์สิก็ยังจะจุการนำใส่ใบทะเบียนวิสาหกิจ
1: ความหมายคำว่าจุนี่มันมีกำหนดบ่ว่าจุภายในจักเดือนจักปีเราบ่สามารถใส่ได้เลยหรือว่ายังสามารถ
2: กลับ
1: ม
2: า
1: ใ
2: ส่ได้เวลาออกแจ้งการท่านเฮาก็จะใส่กำหนดเวลาเนาะกำหนดเวลาก็ตามที่สวยสาอากรเพิ่นแจ้งเฮามาว่าเฮาสิให้เวลาเพิ่นอยู่ในขอบเขต
1: ได้
2: เนาะ
1: เพื่อให้เพิ่นเคลียร์ตัวนั้น
2: ดุลบ่หรือว่าระยะสั้น
0: เจ้า
2: เฮาก็ใส่แจ้งการตามนั้นอาจจะเป็น1เดือนบ่2เดือน3เดือนก็ตามแต่ละกรณีเน
1: า
2: ะ
1: เจ้าเจ้าอันนั้นเป็นกรณีของการโจ๊ะบัดนี้มาฮอดจุดที่ว่าโอ้ยสมมุติว่าเฮาดำเนินธุรกิจไปได้ละมื้อนี้ระยะหนึ่งเกิดสภาพยุ่งยากหรือว่าอันใดก็แล้วแต่แล้วมีจุดประสงค์อยากจะยุบเลิกหรือว่าอยากจะหยุดการดำเนินธุรกิจอันนี้เฮาจำเป็นบ่ว่าต้องได้ไปแจ้งทางเบื้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือว่าบ่เคลื่อนไหวไปเลยได้บ่
2: เจ้าตัวนี้ท่านก็ต้องมาแจ้งเกิดระบาดสิยุบเลิกก็ต้องได้มาแจ้งคือกันเพราะว่าคันว่าบ่มาแจ้งท่านก็ถือว่าตามกฎหมายท่านเจ้ายังมีตัวตน
1: ยังมีการเคลื่อนไหวอยู่ยังมีตัวตนอยู
2: ่ผ่านทะต่อรัฐบาลและก็ความรับผิดชอบต่อสังคม
1: เจ้าเป็นยังจึงอยากย้ำในจุดนี้เพราะบางคนอาจจะเข้าใจง่ายๆว่าโอเคคนบ่ได้คนบ่ได้อันน่ะบ่ได้เคลื่อนไหวแล้วก็บ่เป็นอย่างกระปะไปเลยแล้วก็ไปเลยอันนี้มันมีโอกาสบ่ว่ากลับคืนมาห้องมาเป็นหนี้ขึ้นหลังในวันนี้เนาะจะเป็นพันธะที่ท่านต้องค้างจ่ายสมมุติว่าเฮาอาจจะยุดบ่ได้มีการเคลื่อนไหวไปภายในเวลา2ปี3ปีแต่เฮาบ่ฮู้ว่าเพิ่นยังนับอยู่สมมุติว่าแม่นบ่คันถ้าว่าเฮาบ่มีเอกสารยุบเลิก
2: เฮาบ่ไปแจ้งเนาะ
1: อ
2: ันที่1ที่เจ้าต้องสําระคืนก็คือพันธะอากรเพราะว่าคันว่าบ่ไปแจ้งเนาะอากรก็จะมีระบบที่คิดไล่ตามปกติ
0: เพราะว่าย ัง
2: ถือไ
1: ว้ยังถือว่าเฮายังมีตัวตนอยู่ได้เน
2: า
1: ะ
2: แล้วก็ทางท่านข้อมูลวิสาหกิจของพวกเฮาเนาะระบบพวกเฮาก็ยังจะจื่ออยู่ว่าเจ้ายังดำเนินธุรกิจอย
1: ู่เอาฉะนั้น
2: จะบ่มาแจ้ง
1: ผู้ประกอบการต้องควรฮู้แท้ๆเนาะว่าก่อนที่เฮาจะดำเนินธุรกิจนี่เฮาต้องเฮ็ดแนวใดแดแล้วจนฮอดว่าไปสิ้นสุดขั้นตอนที่ว่าเฮาบ่อยากดำเนินธุรกิจแล้วเฮาจะมีการยุดสั่วคราวจะมีการโจ๊ะสั่วคราวหรือว่าจะมีการยุบเลิกนี่มีขั้นตอนของการประกอบเอกสารหรือว่ามีขั้นตอนของการแจ้งต่อทางเจ้าหน้าที่คือใดเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อมูลที่ดีหลายเนาะกับมื้อนี้ก็คิดว่านะหลายๆท่านที่เข้ามาหาซุ้มมาฟังโดยเฉพาะก็เป็นผู้ประกอบการใหม่หรือผู้ประกอบการที่กำลังดำเนินธุรกิจอยู่นี่ก็จะได้ฮู้แล้วก็จะได้เกี่ยมข้อมูลไว้เนาะเกี่ยมข้อมูลไว้คันสมมุติว่าเฮาต้องการอยากจะยุบเลิกต้องเฮ็ดเอาใดแดเนาะตอนนี้เฮาจะพักฟังเสียงเพลงก่อนจักหนึ่งเสียงเพลงแล้วจักน้อยกลับมาหับฟังการสนทนาเติมอีกหรือว่ายังเข้มข้นยังหลายข้อมูลที่จะมาเผยแพร่ต่อประธาน
0: หรือว่าท่านไหนที่กำลังหับฟังอยู่ผ่านทางออนไลน์เนาะอยากจะฝากคำถามไหนพวกเรายังมีเวลาสนทนากันไปเติมอีกก็สามารถส่งกันเข้ามาได้เรื่อยๆเลยตอนนี้มอบเสียงเพลงก่อนเที่ยงให้ท่านหนึ่งเสียงเพลงก่อน

0: หลายการออกคอ MOIC สื่อสารท่านกำลังติดตามหาฟังหลายการออกคอสื่อสารออกอากาศทุกๆวันจันทร์หาวันพุธเวลา 11:00 น. ถึง 12:00 น.ทางคลื่น FM 103.7 MHz วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
1: กลับมาฮับซุ่มฮับฟังการห่วมสนทนาตื่มอีกเมืองวังกี้นี่ระยะที่หนึ่งก็ถือว่าเข้มข้นพอสมควรโดยเฉพาะก็เป็นผู้ที่มีความสนใจเรื่องของการสั่งตั้งบริษัทเรื่องของการเปิดดำเนินธุรกิจเนาะว่ามีขึ้นในใดแดผู้ที่มีหน้าห้านและผู้ที่บ่มีหน้าห้านว่าง่ายๆซะเนาะสองทางออนไลน์นี่เฮ็ดจังได๋เนาะหรือว่าผู้ที่เฮ็ดธุรกิจออนไลน์ควรมีการสั่งตั้งคักแน่บ่เป็นบริษัทจดทะเบียนอย่างคักแน่บ่เนาะอันนี้ก็ได้รับรู้แล้วแต่ว่าหนึ่งในนี้มันก็ยังติดพันเกี่ยวกับอ้าวอันนั้นแม่นเว้าเรื่องผู้ที่ว่าอยากจะเริ่มต้นบัดนี้ผู้ที่ว่าอยากจะหยุดเลิกผู้ที่ว่าอยากจะหยุดเลิกนี่บ่หมายความว่าหยุดไปซื่อๆบ่ได้เนาะแม่นบ่เนาะในจุดนี้อยากถามท่านตื่มอีกเด้นะสำหรับวิสาหกิจที่บ่เคลื่อนไหวหรือว่าต้องการหยุดเลิกกิจการนี่ทั้งกลุ่มนี่ได้มีการปรับปรุงขั้นตอนในการเสนอการหยุดเลิกให้มีความสะดวกรัดกุมแล้วก็วงไวแนวใดๆท่าน
2: เจ้าสำหรับการยุบเลิกวิสาหกิจของเฮานี่ก็มีอยู่2สาเหตุเนาะ
1: อ
2: ันนึงสาเหตุที่1ก็สาเหตุความสมัครใจก็คือผู้ลงทุนหรือผู้ประกอบการท่านเฮ็ดไปเฮ็ดมาแล้วบ่อยากเฮ็ด
1: สมมุติว่า
2: อาจจะได้กำไรไล่แล้วเมื่อยและหรือว่าบ่อยากดำเนินธุรกิจท่านก็ถือว่ามาแจ้งยุบเลิกเนาะนําเจ้าหน้าที่เฮาท่านโดยว่าสาเหตุการยุบเลิกด้วยความสมัครใจนี่เอกสารประกอบอีหยังท่านก็ถือว่าเฮาได้มีการปรับปรุงก็คือข้าพเจ้าว่าแต่เบื้องต้นการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยวิสาหกิจผู้ใดก็รวมถึงปรับปรุงคอดการสร้างตั้งนี่จนฮอดคอดการยุบเลิกให้มีขั้นตอนสะดวกง่ายดายเนาะแล้วก็ว่องไวเอกสารประกอบก็ถือว่าบ่มีความยุ่งยากหยังเน
3: า
2: ะ
3: เจ้า
2: อันหลักๆของการสมัครใจนี่แม่นเอกสารประกอบหลักนี่แม่นใบยั่งยืนหยุดเซาท่าวอนจากสวยสาอากร
1: โอ้จากสวยสาอากรต้องมีใบยั่งยืนตัวนี้
2: แม่นว่าเพิ่นหันบ่มีข้างนี้บ่ข้างต่อภาครัฐ
1: อือ
2: แล้วก็ต่อสาธารณชนท่านก็คือเพิ่นได้เคลียร์นี่เคลียร์สิ้นแล้วก็ประกาศแจ้งออกสื่อมวลชนแล้ว
1: จ
2: นเพิ่นได้มีบ่มีหนี้หรือบ่มีพันธะต่อภาคส่วนใดแล้วเพิ่นก็มาประกอบฟอร์มคำฮ้องอยู่นำเจ้าหน้าที่ทะเบียนเฮานี่แล้วก็เสนอแจ้งยุบเลิก
1: หมายความว่าขั้นตอนที่1
2: อันนี้ขั้นตอนที่1
1: ขั้นตอนที่1ต้องไปขอใบยั่งยืนจากสวยสาก่อนก่อนเนาะจึงจะสามารถมาขอยุบเลิกได
2: ้
1: คันถ้าบ่มีใบตัวนี้แม่นบ่ได้แม่นยังบ่สามารถยุบเลิกได้เนาะ
2: ก็ถือว่าเอกสารประกอบหันยังบ่หันครบ
1: บ่หันสมบูรณ์อันนี้ที่
2: หนึ่งบ่หันได้เคลียร์ตัวเอง
1: สมมุติว่าเดี๋ยวนี้เพิ่นได้ใบยั่งยืนแล้วเนาะเพิ่นเคลียร์กับทางเบื้องของอากรแล้วอันนี้ขั้นตอนที่1ขั้นตอนต่อไปนี
2: ่ตัวที่2หันแล้วแม่นสาเหตุยุบเลิกย้อนคำตัดสินของศาลเนาะอาจจะมีปัญหาต่างๆเนาะธุรกิจอัน
1: บ่สามารถดำเนินได้เน
2: าะสามารถดำเนินธุรกิจได้หรือมีปัญหาคดีห้องฟ้องอย่างต่างๆและมีความจำเป็นต้องหยุดเสาธุรกิจท่านศาลก็จะออกใบยั่งยืนการปิดสำนวนมาให้เฮาก่อน
1: อันนั้นเป็นกรณีแบบนั้น
2: สำนวนแม่นแหละการดำเนินสิ้นสุดการดำเนินคดีท่านก่อนมาให้เฮาเพื่อว่าเป็นเอกสารประกอบในแบบฟอร์มท่านส่วนว่าแบบฟอร์มของเฮาท่านก็จะมีแบบฟอร์มปกติทั่วไปเนาะซึ่งว่ามันก็จะมีแบบฟอร์มการยุบเลิกนี่มันก็จะมีอันนั้นแบบฟอร์มยุบเลิกวิสาหกิจส่วนบุคคลแล้วก็วิสาหกิจหุ้นส่วนแล้วก็บริษัทซึ่งว่ามันก็จะแยกเป็นแบบฟอร์มให
1: ้
2: การผู้ลงทุนขึ้นทะเบียนวิสาหกิจในรูปแบบใดเวลามายุบเลิกก็ใช้แบบฟอร์มนั้น
1: เจ้า
2: ขั้นตอนการยื่นอยู่บ่อนใดออกทะเบียนอยู่บ่อนใดก็ไปยื่นยุบเลิกนำเจ้าหน้าที่อยู่บ่อนนั้น
1: โ
2: อ้สมมติว่าออกอยู่กระทรวงเนาะกรมคุ้มครองวิสาหกิจก็มายื่นอยู่นำเจ้าหน้าที
1: ่
2: ท
1: ะเบียนวิสาหกิ
2: จขั้นออกอยู่หองการอุตสาหกรรมและการค้าเมือง
1: ก็ต้องไป
2: ยื่นอยู่บนของการอุตสาหกรรมและการค้าเมืองภายหลังยื่นแล้วเจ้าหน้าที่เขาก็จะกวดเอกสารครบถ้วนถูกต้องแล้วเพื่อนก็จะพิจารณาแล้วก็ออกใบรับนัดเพื่อว่าจับมือค่อยสี่ออกใบยังยืนการ
1: ยื่น
2: ว
1: ิสาหกิจให้เลิกได
2: ้แล้วเขาก็จะภายหลังดำเนินการแล้วแล้วก็จะออกใบยังยืนการยุบเลิกวิสาหกิจให
1: ้เจ้า
2: ทางผู้ลงทุนท่านเจ้าว่าเป็นบ่อนเองเนาะ
1: แล้วในกรณีจุดนี้เนาะท่านเนาะคือท่านได้เว้าแล้วว่าขั้นตอนที่1แม่นต้องไปหาทางเบื้องของสื่อสารก่อนก็เนาะมีใบยังยืนตัวนี้ก่อนแล้วขั้นตอนที่2ต้องมาเบื้องของศาลเนาะสมมุติว่าคันเฮาบ่ได้มีอันน่ะข้ออันใดเกี่ยวกับศาลสมมุติว่าแต่ว่าต้องการอยากยกเลิกคือสื่อนี้ได้บ
2: ่ก็คือข้าพเจ้าว่ามันจะมี2อันเนาะ อันที่หนึ่งหันกันสมัครใจสิกับ
1: ห้องว่าต้องในกรณีสมัครใจ
2: สมัครใจในกรณีสมัครใจกับอันที่สองฮัลเลมัน
3: ค
2: ำมีคำตัดสินของศาลแต่ว่าอันนี้บูแมนย้อนความสมัครใจบ่หันยัง
1: จำเป็นเน
2: า
1: ะ
2: อาจจะมีบัญหาบ่หรือมีคดีว่าล่มละลายบ่สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้แล้ว
3: เจ้าถึกฟ้อง
2: เนาะแม่นศาลจะออกตัดสิน
1: ให้ชัดเจน
2: อันนี้แม่นสองสาเหตุเนาะของการยุบเลิกเจ้า
3: วันนี้ขอถามตัวตื่มอีกเนาะเมื่อกี้นี้เขาก็ล้มกันว่าเรื่องขั้นตอน
1: ขั้นตอน
3: ของการขึ้นทะเบียนอาจจะล้มกันอยู่แต่ว่าก็มีหลังไมค์เพิ่นก็โทรมาตื่มว่าอยากให้ทั้งท่านห้องหัวหน้ากลุ่มนี้ได้ย้ำตื่มอีกแน่ว่าคำว่าง่ายเดี๋ยวนี้ถ้าเทียบเสียเมื่อก่อนที่ขั้นตอนลดลงนี่ต้องเฮ็ดยังไงได้และระวังทางเรื่องของความเข้าใจผิดขอผิดพลาดในอันเอิ้นมาผูกอันประกอบกิจการนี้ในการเข้าไปหาข้อมูลแล้วรู้สึกว่ามันเข้าใจผิดมันมีเกิดอย่างขึ้นในความเป็นจริงของในการปฏิบัติอย่างเงี้ยอ
2: ัน
3: ได้เราจุดนี้ให้ฟัง
2: ตัวนี้อันสำหรับตัวขั้นตอนการขึ้นทะเบียนนี่ครับพระเจ้าจะเว้าอันขออนุญาตเว้าสู่ทางบ้านและกับผู้ประกอบการให้ฟังก่อนเนาะก็คือเดี๋ยวนี้หันแม่นเฮามีจุดบริการขึ้นทะเบียนวิสาหกิจหันอยู่ในครอบเขตทั่วประเทศก็คือ18แขงเนาะ148เมืองและก็7เขตเศรษฐกิจพิเศษ1นิคมอุตสาหกรรมและก็1กลุ่มเนาะรวมทั้งเมื่อจุดบริการขึ้นทะเบียนวิสาหกิจของเฮานี่มีอยู่175จุดในครอบเขตทั่วประเทศ
3: เจ้า
2: อันนี้ก็รวมอยู่ในนโยบายที่จะเป็นคำถามข้อ2ของทางโฆษกที่ได้ถามเนาะว่าเฮามีนโยบายตัวใดๆ
1: เจ้า
2: อันนี้ก็ถือว่าเป็นการนโยบายหั่นเวียกงานการบริการลงสู่ท้องถิ่นในครอบเขตทั่วประเทศเนาะ
3: เจ้า
2: ก็คือเฮาจะมีการแบ่งคันพิจารณาในการออกทะเบียนวิสาหกิจก็ตามที่ตั้งสำนักงานวิสาหกิจมีที่ตั้งสำนักงานอยู่แข่งใดเมืองใดแล้วแม่นให้ยื่นอยู่จุดนั้นและแต่ละจุดหันจะมีเจ้าหน้าที่ทะเบียนวิสาหกิจบริการให้คำปรึกษาและก็แนะนำเกี่ยวกับการประกอบฟอร์มคำห้องหรือว่าการดำเนินธุรกิจต่างๆหันอยู่แต่ละจุดหันพร้อม
3: เจ้า
2: ซึ่งว่าอยู่ในครอบเขตทั่วประเทศของเฮานี่ก็รวมเจ้าหน้าที่ทะเบียนทางเมืองนี่ก็ตามการสร้างรวมของกรมนี่ก็ประมาณ700กว่าท่าน
1: หลายเลยเน
3: า
1: ะ
3: ยกตัวอย่างให้เห็นภาพสมมุติว่าอนุรักษ์อยากให้ท่านไข่เฟือ สิขึ้นทะเบียนว่าห้างไข่เฟือแซ่บเขาต้องไปสมมุติว่าอยู่บ้านสำเคเนาะขึ้นกับเมืองไซเซถาที่เขาก็ต้องไปหาโครงการเงินค่าเมืองแบบนี้บ
2: ่สำหรับอันคืออยู่นครหลวงนี่จะสามารถยื่นได้อยู่3จุดเลยเนาะนึงกับจิมาขึ้นทะเบียนวิสาหกิจยุคกรมคุ้มครองวิสาหกิจ
1: มาก็ได้
3: เลยอ
1: ัน
3: น
1: ี้
2: จะเป็นรูปแบบรูปการใดกระยาเนาะถ้าว่า
1: ขนาดน้อยๆก็ได้บ
2: ่ขนาดน้อยๆก็ได้ถ้าว่ามีที่ตั้งอยู่นครหลวงเนาะหรือจะไปแผนกอุตสาหกรรมการค้านครหลวงก็ได้
3: แผนกอุตสาหกรรมการค้านครหลวง
2: แต่จะมีพิเศษอันน้อยนึงก็คือการอุตสาหกรรมการค้าเมืองท่านจะออกเฉพาะได้แต่รูปแบบวิสาหกิจส่วนบุคคล
3: อ๋ออันนี้นะขอหลวงเลี้ยงจันเด้ออนุรักษ์เป็นตัวแทนถามเผื่อเพราะว่าบางเทื่อแขวงอื่นๆมันก็คือเมื่อกี้เขาล้มกันหลังไม้คืออาจจะพอพันคันเมืองได้เนาะแต่ว่าอันนี้คือนครหลวงเลี้ยงจันแมนพอพันแผนกอุตสาหกรรมและการค้านครหลวงเป็นบอททั้งกรม
2: กรมคุ้มครองวิสาหกิจและการอุตสาหกรรมการค้าเมือง
3: เจ้าอันนี้ก็เป็นข้อที่กระจ่างแจ้งให้ทั้งตัวเองพร้อมแล้วบางเทื่อว่าหลายคนจริง
2: เป็นยังจึงว่าอยู่นครหลวงมีซ่องจุดเพราะว่าหัวหน่วยวิสาหกิจอยู่นครหลวงมันมีจำนวนหลาย
1: จะหลายกว่า
2: ฉะนั้นเพื่อรองรับการบริการ
1: ให้
2: ทั่วทันประกอบการ
1: สะดวก
2: จึงว่ามีการกระจายจุดบริการหลายขึ้นตัวนี้ฮันแมนเฉพาะออกทะเบียนอยู่นครหลวงเนาะแต่สำหรับยุคแข็งก็คือข้าพเจ้าว่าอยู่แผนกอุตสาหกรรมการค้าแข็งและก็ห้องการอุตสาหกรรมและการค้าเมืองฉะนั้นท่านกับผู้ประกอบการก็สามารถเลือกได้ว่าเจ้าจะไปใช้บริการอยู่จุดใด
1: อยู่จุดใดเอาสะดวกจุดใด
2: ก็คือสะดวกจุดใดก็ไปจุดนั้น
3: แต่เราขึ้นอยู่เมืองนี้อาจจะสะดวกใกล้เมืองนี้เลยสิเน
1: า
3: ะ
1: เอาสมมติว่าโบสะดวกเข้าไปตัวจริงออนไลน์มีบ
2: ่ปัจจุบันนี้ระบบการขึ้นทะเบียนวิสาหกิจเฮาได้รับการช่วยเหลือจากธนาคารโลกเนาะองค์การจัดตั้งสากลท่านในการสร้างและก็พัฒนาระบบดังกล่าวนี่ถือว่าการพัฒนาระบบดังกล่าวนี้ก็แม้นสำเร็จหลายกว่า 90% แล้ว
3: โอ้ใจท่า
2: แต่ แต่ว่ายังอยู่ในช่วงการทดลองนำไส้ของเจ้าหน้าที่ทะเบียนวิสาหกิจ
1: อ๋อเริ่มทดลอง
2: เจ้าแม่นซึ่งว่าเจ้าหน้าที่เฮาก็เริ่มทดลองนำไส้ท้ายปี20242022เนาะ
1: อ้าวผ่านมา
2: เดี๋ยวนี้หันยังมีบัญหาเรื่องระบบยังบ่เสถียรหน่อยนึงจึงว่าบ่ทันได้สามารถเปิดให
3: ้
2: ผู้ประกอบการนำไซต์ออนไลน์ได้แต่ก็คิดว่าอีกจะบ่โดนดอกหลังภายหลังผู้พัฒนาหรือว่าผู้สร้างระบบหันเพิ่นปรับปรุงแล้วก็จะเปิดให้ ผู้ลงทุนนำไส้ยื่นแบบออนไลน์
1: จ้าถ้าสมมติว่าสามารถเปิดการนำไส้ได้แล้วตัวนี้นี่มันจะซวยข้อดีในการซวยบรรดาผู้ประกอบการนี้ขึ้นได้ไหมท่าน
2: ก็จะซวยดีไล่อะไรแล้วเนาะก็อันที่นึ่งกับบทได้เข้ามาผัวพันนำเจ้าหน้าที่ทำนี่แหละอยู่เฮือนก็จับโทรศัพท์ขึ้นมาก็สามารถขึ้นทะเบียนวิสาหกิจได้เลยได้รับข้อมูลทางออนไลน์เลยอันนี้ก็สะดวก
3: ข้อมูลแล้วส่ง
2: แล้วว่าอาจจะผู้ลงทุนอยู่ต่างประเทศพุ่นบ
3: ่
2: ก็จะเป็นการประหยัดงบประมาณเนาะค่าสินเปลืองในการเดินทางไปมาในการแจ้งขึ้นทะเบียนท่าน
1: เ
3: จ้า
2: แล้วก็บ่ได้เสียเวลา
1: ประหยัดเวลา
2: ประหยัดงบประมาณในการใช้จ่ายเดินทาง
1: ย้ำเติมอีกเนาะถามทานเติมอีกเนี่ยว่าเกี่ยวกับความเข้าใจผิดหรือว่าข้อผิดพลาดใดที่ผู้ประกอบการใหม่ที่มักจะพบพ่อหลายที่สุดในขบวนการของการยื่นเอกสารและกระทั่งกลุ่มเฮานี่มีคำแนะนำเพื่อแก้ไขปัญหาตัวนี้ขึ้นได้ท่าน
2: เจ้า โดยรวมแล้วเนาะเอกสารคือข้าพเจ้าว่าเอกสารและก็แบบฟอร์มในการประกอบขึ้นทะเบียนวิสาหกิจเฮาท่านก็ถือว่าเฮาได้มีการปรับปรุงเนาะปรับปรุงให้ง่ายได้ให้แหละเฮาตัดเอกสารที่บ่จําเป็นท่านออกหลายอันอันใดที่เป็นข้อมูลที่บ่จําเป็นเรื่องเฮาก็จะตัดสั้นหอนลงให้เข้าใจง่ายที่สุดเนาะแต่ว่าถึงจังใดก็ตามเนาะถึงว่าแบบฟอร์มจะง่ายได้ปานใดก็ตามแต่ว่ายังมีบางผู้ลงทุนท่านที่ว่าบัดเวลาเพิ่นมายื่นบางเทื่อครั้งก็ยังมีการผิดพลาดเนาะการผิดพลาดนี้อันมั่นพบเห็นก็แม่น
3: ส่วนใหญ่เกี่ยวกับ
2: การกำหนดวัตถุประสงค
3: ์
2: ของการดำเนินธุรกิจหรือของการลงทุนนี่แหละโดยเฉพาะแม่นผู้ลงทุนต่างประเทศเพราะว่าบางเทื่อหันเพื่อนกะจะบ่หันได้รับข้อมูลหรือบ่หันได้ศึกษาข้อมูล
3: เจ้า
2: เพราะเขาจะมีบัญชีเงื่อนไขสำหรับผู้ลงทุนต่างประเทศท่านว่ากิจการใดที่เป็นกิจการที่สงวนสำหรับพลเมืองลาวกิจการใดที่ว่าผู้ลงทุนต่างประเทศเฮ็ดได้แต่มีเงื่อนไขเงื่อนไขนี่ก็จะมีเงื่อนไขเรื่องทุนจดทะเบียนเงื่อนไขเรื่องสัดส่วนการถือหุ้นบางเทื่อมาเพิ่นบ่ทันได้รับข้อมูลตัวนี้เพิ่นก็มาใส่ธุรกิจบางเทื่อก็เป็นธุรกิจที่สงวนสำหรับพลเมืองลาวบางเทื่อเพิ่นก็เฮากำหนดเงื่อนไขสัดส่วนว่าเพิ่นต้องร่วมกับคนลาวเพิ่นกับเพื่อนจะใส่เพื่อนลงถือ 100% ม
3: า
2: เป
3: ็
2: นไทยกับมีข้อผิดพลาดทางด้านการประกอบเอกสารเบื้องต้นแต่ภายล่างเพื่อนมารับข้อมูลการแนะนำก็ทางเจ้าหน้าที่เฮาแล้วเพื่อนกับปรับปรุงหรือว่าเจ้าหน้าที่เฮาก็จะปรับปรุงให้อยู่ทางนี้เนา
1: ะหมายความว่าคันแน่นอนล่ะธุรกิจแต่ละประเภทมันจะแตกต่างกันเนาะเรื่องฉะนั้นเรื่องการขออนุญาตในการดำเนินธุรกิจก็จะมีข้อที่แตกต่างกันเนาะเช่นว่าคันถ้าเว้าถึงว่าประเภทธุรกิจสงวนเนาะเช่นว่าธุรกิจเสริมความงามจังซี่เนาะเพิ่นก็ว่าเป็นฮ้องว่าเป็นธุรกิจสงวนเด้ให้แก่คนลาวเฮาเนาะในจุดนี้สมมุติว่าถ้ามาเฮาสมมติว่าเป็นคนต่างประเทศแต่ว่าอยากมาดำเนินธุรกิจทางด้านนี้ก็เจ้าจะสามารถขออนุญาตได้บ่หรือว่าต้องถ้าว่าเป็นการร่วมมือกันสมมติว่าระหว่างคนลาวกับคนต่างประเทศได้บ่ท่าน
2: คันว่าคําว่าบัญชีสงวนสําหรับพลเมืองลาวนี่แล้วแม่นเฮ็ดบ่ได้เลยเนาะ
1: บ่ได้เลย
2: ลงทุนบ่ได้เลยถ้าเป็นคน
1: ต้องเป็นคนลาวอย่างเดียว
2: แม่นต้องเป็นคนลาวคันว่าอันธุรกิจร่วมได้หั่นเฮาเอิ้นธุรกิจที่มีเงื่อนไขเงื่อนไขของผู้ลงทุนต่างประเทศว่าเจ้าถือหุ้นหรือว่าอันนั้นร่วมทุนได้จากเปอร์เซ็นต
3: ์
2: ตัวนี้มันจะเป็นเงื่อนไขมันประเภทบัญชีนี่จะมีประเภทบัญชีธุรกิจที่เกือบห้ามบัญชีประเภทธุรกิจที่เกือบห้ามนี่ก็คือทางผู้ลงทุนภายในและก็ต่างประเทศจะบ่สามารถเคลื่อนไหวดำเนินธุรกิจนี้ได้เลยยกเว้นแต่เพิ่นจะมอบให้รัฐบาลบางแขนงการเกี่ยวข้องนั้นเป็นผู้รับผิดชอบตัวนี้นะเน
3: า
2: ะแล้วก็จะมีธุรกิจที่สงวนสำหรับพลเมืองลาวก็คือธุรกิจนี้ถ้าเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศหรือการร่วมทุนต่างประเทศก็จะลงทุนบ่ได้เนาะแต่ว่าธุรกิจที่มีเงื่อนไขนี่ก็คือเฮ็ดได
3: ้
2: แต่ว่าแขนงการจะเปิดเรื่องทุนจดทะเบียนเนาะตัวอย่างเนาะคือธุรกิจนำเข้าและก็จำหน่ายพาหนะนี่เพิ่นจะกำหนดทุนจดทะเบียนต่ำสุด50ตื้อกีบตัวอย่างถ้าผู้ลงทุนผู้ใดอยากลงทุนด้านนี้เนาะตัวอย่างหรือธุรกิจการค้าไข่ยกไข่ย่อยที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศต้องมีทุนจดทะเบียนต่ำสุดสาวตื้อกีบตัวอย่างเนาะอันนี้มันบางแขนงการที่เพิ่นกำหนดไว้เราแม่นก็ต้องได้ปฏิบัติตามนั้นตรงเงื่อนไขเจ้า
1: เจ้าเอาเบิ่งจากเวลาแล้วอนุรักษ์รู้สึกว่าโอ้ไล่หลังพอสมควรเนาะแต่ว่าเอาเบิ่งจากเวลาค่อนข้างจะจำกัดแล้วแต่ว่าในสุดท้ายสุดนี้ท่านมีอย่างอยากจะฝากถึงบรรดาผู้ประกอบการเติมอีกเรื่องของการดำเนินธุรกิจนี่ท่าน
2: เจ้าก็อันอยากฝากเนาะก็อยากฝากให้ผู้ประกอบการฮู้เนาะอันนี้อยากให้ฮู้แท้ๆก็คือเดี๋ยวนี้การขึ้นทะเบียนวิสาหกิจหั่น มีขั้นตอนง่ายดายเนาะถ้าท่านบ่ต้องคิดยากหานะว่าอุ้ยสิมาขึ้นทะเบียนและสิแล่นเอกสารนี่แม่นยากหลายเสียเวลาเลย
3: ต้อง
2: ได้ไปหานายหน้าหรือว่าผู้นั้นผู้นี้เพื่อมาแล่นให้นั่นเดียวนี่ถือว่าง่ายดายถ้าว่าท่านอยากฮู้ข้อมูลเนาะที่บ่อยากเข้ามาปรึกษาเจ้าหน้าที่ทะเบียนเฮาก็สามารถเข้าเบิ่งข้อมูลอยู่ในเว็บไซต์
1: เนาะเว็บไซต์
2: ซึ่งเว็บไซต์เฮาฮันจะแม่นเว็บไซต์ NED เน
3: า
2: ะ
3: NED
2: เจ้า .MOIC .GOV แล้วก็ .LA เน
3: า
2: ะ
3: เจ้า
2: ซึ่งว่าฐานข้อมูลดังกล่าวนี้จะบรรจุบรรดากฎหมายนิติกรรมระเบียบการแบบฟอร์ม
3: เจ้า
2: ขั้นตอนต่างๆที่ติดผ่านเกี่ยวกับเรื่องงานทะเบียนวิสาหกิจท่านอยู่ในเว็บไซต์ดังกล
1: ่
2: าว
1: อยู่ในเว็บไซต์ดังกล่าว
2: อันนี้แม่นเว็บไซต์อันที่1เนาะที่ติดผ่านกับการขึ้นทะเบียนแต่ตัวที่2หันแม่นเว็บไซต์ข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบการข้ออนุญาตดำเนินธุรกิจหั่นซึ่งว่าเว็บไซต์นี่ก็ชื่อว่า BNED เนาะ
3: BNED
2: BNED
3: .MOIC.GOV
2: แล้วก็ .LA เน
3: า
2: ะซึ่งว่าตัวเว็บไซต์ดังกล่าวนี้ได้บรรจุบรรดาระเบียบการนิติกรรมขั้นตอนข้องขะแนงการเกี่ยวข้องรวมทั้งเอกสารประกอบว่าคือสิไปขออนุญาตนำคะแนนตัวอย่างคะแนนโยธาธิการและขนส่งในเวียกงานก่อสร้างต้องมีเอกสารประกอบอย่างแดงก็สามารถเข้าไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้อยู่ในเว็บไซต์ดังกล่าวนี้ได้เน
1: า
2: ะคืออยากฝาก2เว็บไซต์นี้ไว
1: ้เนา
2: ะว่าทางผู้ลงทุนสามารถเข้าไป
1: นำไซต์เข้าไปนำไซต์ได้
2: แล้วว่าถ้าจุดใดเข้าไปอ่านแล้วถ้าว่ายังบ่เข้าใจหรือว่าอยากสอบถามเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ทะเบียนวิสาหกิจเฮาแต่ละจุดท่านเพิ่นจะลงอยู่ในเว็บไซต์ดอกว
1: ่
2: าอยู่ในเว็บไซต์ทางการ
1: ทางเว็บไซต์ได้เลย
2: คือเจ้าหน้าที่นครหลวงนี่แม่นเบอร์ใดท่านใดจะมีบรรจุอยู่ในเว็บไซต
3: ์
2: ท่านสามารถโทรสอบถามได
3: ้ข้อมูลได
2: ้รวมทั้งที่ขึ้นทะเบียนก็สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มอยู่ในท่านมาประกอบคือเลยเจ้า
1: เจ้าโอ้ขอขอบใจท่านทางวงประดิษฐ์วงสวัสดิ์ห้องหัวหน้ากรมคุ้มครองวิสาหกิจจากทางกระทรวงสกรรมและการค้าที่มาร่วมสนทนาในมื้อนี้ได้มาแบ่งปันความรู้ดีๆให้แก่บรรดาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังก็คือบรรดาผู้ประกอบการทั้งผู้ที่คิดจะเริ่มต้นและผู้ที่กำลังดำเนินธุรกิจอยู่รวมไปถึงผู้ที่ต้องการอยากจะหยุดเลิกธุรกิจหรือว่าโจ๊ะสัวข่าวต่างๆก็ได้ฮู้ข้อมูลแบบครบถ้วนเลยในมื้อนี้เน
3: า
1: ะหวังว่าโอกาสหน้าจะได้รับเกียรติจากท่านมาร่วมสนทนาเติมอีกว่าฮู้มาว่าเอ้ยเพิ่นยังมีข้อมูลหลายอย่างที่เพิ่นอยากจะมาแบ่งปันเติมอีก
3: เพิ่นมาเวลานึงนี่บ่พอต้องมาเทื่อละ1ชั่วโมงแล้วหลายครั้ง
1: เจ้า
3: วันนี้ขอบใจหลายๆที่ใช้เวลาเข้ามาฮอมส
1: ดๆ
3: การข้อมูลในรายการกับพวกเฮาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ฮักแพงเบิ่งจากเวลาทางรายการก็ถือว่ามาฮอดตอนท้ายแล้วตอนนี้ก่อนจะจากกันขอขอบใจทางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าที่ให้พวกเฮาได้มีข้อมูลมาโอ้มาล้มกันในมื้อนี้และก็ขอบใจท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านที่ให้เกียรติเข้ามาติดตามรับฟังและก็รับชมก่อนจากกันก็ขอให้ทุกท่านกินข้าวเที่ยงอาหารเที่ยงแซ่บๆเด้อมื้อนี้พวกเราทั้ง3คนสิได้ถือโอกาสลาก่อน
1: เจ้าแล้วพบกันใหม่ในอาทิตย์หน้าเพราะว่ามื้ออาทิตย์นี้มันหมดเวลาสำหรับรายการอค MOIC สื่อสารเน
3: า
1: ะ
3: เจ้าพวกเราทั้ง3ท่านขอลาไปก่อน
1: สบายดี
3: สบายดี

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปสถานฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญเป็นอย่างนี้กองประชุมสัมมนาเกี่ยวกับการคุ้มครองไฟป่าข้ามแดนและคุณภาพอากาศปีพันมาแขวงสวรรณเขตมีนักท่องเที่ยวภายในและต่างประเทศเข้าไปเที่ยวหลายกว่า1ล้านคนปีนี้แขวงอุดมไซเกี่ยมเนื้อที่ปลูกไม้ 1,000 กว่าเฮกตาร์จีนได้รับใบสั่งจองซื้อกำปั้นบรรทุกน้ำมันขนาดใหญ่พิเศษหลายกว่า90ส่วนห้อยในทั่วโลกอินเดียประเสริฐกับคลื่นความร้อนอย่างหุนแหงต่อไปแม่นรายละเอียดของข่าว
1: ระหว่างวันที่22หาวันที่24พฤษภาคมนี้ท่านนางสุนทรสัญญจักรคณะเลขาธิการศูนย์กลางภาคของประธานสภาแห่งชาติพร้อมด้วยคณะได้เคลื่อนไปเยี่ยมยามและเฮ็ดเวียกอยู่แขวงเสกงโดยได้รับฟังการรายงานเกี่ยวกับการซี้นำนำพาของคณะพรรคแขวงและองค์การปกครองแขวงจากเลขาพรรคแขวงรองเลขาพรรคแขวงและบรรดาคณะประจำพรรคแขวงโดยเฉพาะสภาพการจัดตั้งพันขยายมติกองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่12ของพรรคก็คือมติกองประชุมใหญ่องค์คณะพรรคแขวงครั้งที่11และสภาพการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของแขวงรองประธานสภาแห่งชาติได้เน้นหนักให้

0: ทคนิคการปลูกการเลี้ยงอาจสมทบกับผู้ประกอบการในการสร้างตัวแบบด้านการผลิตกสิกรรมหรือสินค้าโอดบของแขวงสมทบแน่นและมีความกลมเกี่ยวระหว่างการเผยแพร่เสื่อมซึมเอกสารของพรรคกับบรรดามติกองประชุมใหญ่ครั้งที่11ขององค์คณะพรรคแขวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของแขวงโดยนำไส้ทางแห่งปงซ่อนของแขวงให้มีประสิทธิผลในโอกาสลงเคลื่อนไหวเวียกงานครั้งนี้รองประธานสภาแห่งชาติยังได้เยี่ยมยามเมืองดักจึงพบปะเหตุเวียกกับคณะนำของกลุ่มบริษัทเวียดเฟืองเพื่อติดตามความคืบหน้าของโครงการผลิตอลูมิเนียมในตอนหน้านอกจากนี้ยังได้เยี่ยมยามโรงงานผลิตจากโสมดักจึงและพื้นฐานการผลิตการปลูกโสมภายในเมืองตื่มอีก
1: ตอนบ่ายเมื่อวานนี้อยู่กระทรวงการต่างประเทศทานทองสวรรค์พรหมวิหารรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศได้ต้อนรับการเข้าเยี่ยมอำลาและประดับเหรียญการมิตรภาพให้ทานซาอาดีซามาราเอกอัครราชทูตปาเลสไตน์ประจำลาวที่สำนักงานตั้งอยู่นครหลวงฮานอยของเวียดนามในโอกาสสำเร็จการปฏิบัติหน้าที่ทางการทูตอยู่ลาวทานท้องสวรรค์พรหมวิหารได้แสดงความสมเชยและตีราคาสูงต่อผลสำเร็จการปฏิบัติหน้าที่การทูตของทานซาอาดีซารามาอยู่ลาวตลอดระยะ16ปีผ่านมาอย่างจบงามได้ประกอบส่วนสำคัญเขาในการเสริมขยายสายพันธุ์มิตรภาพและการร่วมมืออันดีงามระหว่างลาวและปาเลสไตน์ให้ได้รับการพัฒนายิ่งขึ้นพร้อมทั้งแสดงความเชื่อมั่นว่าทานทูตจะสืบต่อสุขยู่การส่งเสริมการพัวพันร่วมมือสองฝ่ายลาวปาเลสไตน์ให้มีผลสำเร็จใหม่ในต้นหน้าย้อนเห็นได้ผลงานอันใหญ่หลวงดังกล่าวรัฐบาลลาวจึงตกลงประดับเหรียญการมิตรภาพให้ทานซาอาดีซารามาเอกอัครราชทูตปาเลสไตน์ประจำลาวเพื่อแสดงความย่องยอชมเชยและจารึกคุณงามความดีที่ทานทูตได้อุทิศเหงื่อแห้งและสติปัญญาเขาในการเสริมขยายสายพันธุ์มิตรภาพและการร่วมมือที่ดีระหว่างสองประเทศลาวและปาเลสไตน์ให้มีบาดก้าวขยายตัวและแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในตลอดการปฏิบัติหน้าที่การทูตของทานอยู่ลาวและปาเลสไตน์ได้สร้างตั้งสายพันธุ์การทูตน้ำกันในวันที่15พฤษภาคม1989ตลอดระยะ37ปีผ่านมาสายพันธุ์และการร่วมมือระหว่าง2ประเทศได้รับการฮัดแน่นและเสริมขยายอย่างต่อเนื่องโดยได้สนับสนุนซึ่งกันและกันในเวทีภาคพื้นและสากลในโอกาสเดียวกันนี้ท่านซาอาดีซารามาได้แสดงความขอบใจอย่างจริงใจมายังรัฐบาลและประชาชนลาวโดยเฉพาะกระทรวงการต่างประเทศที่ได้อำนวยความสะดวกให้แก่การเคลื่อนไหวปฏิบัติหน้าที่การทูตของตนประจำลาวจนมีผลสำเร็จอย่างจบงามพร้อมทั้งยืนยันจะสืบต่อเป็นขั้วต่อประกอบส่วนเข้าในการหัดแน่นและเสริมขยายสายพันธุ์มิตรภาพและการร่วมมือที่ดีระหว่างปาเลสไตน์และลาวให้มีบาดก้าวขยายตัวและแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
0: กองประชุมสัมมนาเกี่ยวกับการคุ้มครองไฟไหม้ป่าข้ามแดนและคุณภาพอากาศจัดขึ้นในตอนบ่ายเมื่อวานนี้ที่นครหลวงจันทน์มีท่านสมหวังพิมพ์มวงหัวหน้ากรมป่าไม้กระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยผู้ต่างหน้าจากสถาบันข้อมูลข่าวสารอุทกศาสตร์มหาวิทยาลัยคิงคอริสลอนดอนของอังกฤษมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวพร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญเข้าร่วมท่านสมวังพิมพ์มวงหัวหน้ากรมป่าไม้กระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมมีคำเห็นว่า
2: So forest fire and transboundary
0: ไฟไหม้ป่าและมลพิษหมอกควันข้ามแดนได้กลายเป็นสิ่งท้าทายที่นับมือนับมีความซับซ้อนส่งผลกระทบต่อป่าไม้ชีวะนานาพันธุ์สุขภาพของมวลชนชีวิตการเป็นอยู่และความทนทานต่อสภาพอากาศในทั่วภาคพื้นของพวกเขาสิ่งท้าทายเหล่านี้บ่สามารถแก้ไขได้โดยประเทศใดประเทศหนึ่งเพียงลำพังการหัวมือที่เข้มแข็งการแบ่งปันข้อมูลอย่างทันการการติดตามด้านวิทยาศาสตร์ระบบเตือนภัยล่วงหน้าและกลไกการตอบโต้ที่ประสานงานกันอย่างเป็นระบบมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับประเทศลาวการปกป้องรักษาป่าไม้ยังคงเป็นบุริมสิทธิ์ระดับชาติและเป็นการลงทุนยุทธศาสตร์ระยะยาวเพื่อการพัฒนาแบบยืนยงภายใต้ขอบนโยบายป่าไม้แห่งชาติของลาวประเทศลาวได้จัดสรรเนื้อที่ประมาณ70ส่วนห้อยของเนื้อที่ดินทั้งหมดในทั่วประเทศให้เป็นดินป่าไม้กองประชุมครั้งนี้ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการติดตามจุดความร้อนผ่านดาวเทียมการวิเคราะห์สภาพอากาศล่วงหน้าและความเสี่ยงของไฟไหม้ป่าระบบติดตามคุณภาพอากาศเทคโนโลยีและการตีความหมายข้อมูลในภาคสนามการปรึกษาลือด้านเทคนิคเหล่านี้แม้นมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ระบบเตือนภัยล่วงหน้าการปรับปรุงขีดความสามารถในการตอบโต้อย่างว่องไวและการสนับสนุนการตัดสินใจโดยอิงใส่หลักฐานตัวจริง สำหรับการคุ้มครองไฟไหม้ป่าในภาคพื้น

0: ของพวกเขากองประชุมครั้งนี้ยังได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อเวียกงานการคุ้มครองการหันการคุ้มครองลงสู่ท้องถิ่นการมีส่วนร่วมของชุมชนและการร่วมมือข้ามแดนการปรึกษาหารือเกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็งให้ท้องถิ่นขอบการคุ้มครองระดับสากลเครือข่ายอาสาสมัครชุมชนและกลไกการร่วมมือระหว่างไทยลาวจะช่วยหัดแน่นการพัฒนาร่วมมือระดับภาคพื้นระยะยาวและสร้างระบบการคุ้มครองภูมิสันฐานให้มีความทนทานหลายขึ้น
1: ปีผ่านมามีนักท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศเข้าไปเที่ยวแขวงสวรรณเขตหลายกว่า1ล้านคนสามารถเก็บรายรับเข้าอุปมาณได้หลายกว่า10ตื้อกีบเทียบใส่ระยะเดียวกันแมนเพิ่มขึ้นหลายสมควรท่านลำพูนวรวงศ์หัวหน้าแผนกวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแขวงสวรรณเขตให้ฮู้ว่าสาเหตุที่เฮ็ดให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไปท่องเที่ยวแขวงสวรรณเขตหลายขึ้นย้อนพื้นฐานโครงสร้างได้รับการปรับปรุงการบริการมีความสะดวกสบายที่ตั้งยุทธศาสตร์ของแขวงเป็นทางผ่านระหว่างภาคกลางหาภาคใต้มีแสดงติดจอดกับเวียดนามไทยนอกจากนั้นการนำของแขวงได้ถือเอาเวียกงานท่องเที่ยวเป็นบุริมสิทธิ์สำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของแขวงเนื่องจากว่ามีแหล่งท่องเที่ยวเป็นจำนวนหลาย
2: อยู่ในนี้ได้เป็นเอกภาพกันจัดสรรอยู่แขวงสวรรณเขตให้เป็นบ่อนจุดท่องเที่ยวเป็นการเสริมยงเสริมจอดระหว่างภาคเหนือภาคใต้ก็คือบรรดาอยู่เวียดนามและราชอาณาจักรไทยอันนี้จุดนึงที่มีลักษณะโดดเด่นดังนั้นการนำของแขวงจะมีการตกลงให้วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวได้พร้อมกันจัดซุ้มใส่จัดเก็บรายหักว่าถึงการท่องเที่ยวให้มีกองทุนสูงขึ้นซึ่งปี2015นี่อันเด่นที่สุดเลยเป็นการเก็บรายหักนักท่องเที่ยวเข้ามา1ล้านปลายคน1ล้านปลายคนเราสามารถจัดเก็บรายหักอยู่ในทัดเทียบเบื้องแล้วเนี่ยพวกเราได้อยู่10ตื้ออันนี้แม่นลักษณะพ้นเด่นที่บ่เคยมีมาก่อนพอมีการจัดเก็บแบบทันสมัยอีซีพาสได้เข้ามาอยู่ใน2ด่านขัวมิตรภาพจะได้หลายทั้งภายในและต่างประเทศนี่ได้เข้ามามีหลายข้าเจ้าจะไปคำนวณกันมาผ่านอยู่สวรรณเขตนี่ก็มีผ่านลงภาคใต้มาผ่านสวรรณเขตนี่ก็มีจากสั้นจะไปเที่ยวเวียดนามทั้งไทยและสันนิจไทยก็ไปผ่านอยู่นี่ดังนั้นจะเห็นมีอะไรพ้นดิน
1: ท่านลำพูนวรวงศ์ให้ฮู้ตื่มว่าสำหรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เดินทางเข้าไปเที่ยวแขวงสวรรณเขตแม่นนักท่องเที่ยวเวียดนามและไทยรวมถึงยุโรปจำนวนหนึ่งส่วนใหญ่แม่นนิยมการไปท่องเที่ยวธรรมชาติประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมโดยเฉพาะไปกราบไหว้พระธาตุยิ่งฮังอยู่นครไก่สอนพรหมวิหารกราบไหว้พระธาตุพลอยู่เมืองไซภูทองและอื่น
0: ๆในโอกาสวันปลูกต้นไม้แห่งชาติวันที่1มิถุนาที่จะมาถึงนี่แผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงอุดมไซได้สมทบกับหองการกสิกรรมและสิ่งแวดล้อม7เมืองกักเกียมเบี้ยไม้ไว้ปลูกในเนื้อที่ประมาณ 1,750 กว่าเฮกตาร์พร้อมทั้งกักเกียมฟื้นฟูป่าไม้ธรรมชาติในเนื้อที่ 2,000 กว่าเฮกตาร์เติมอีกท่านศรีวิไซบุญสวัสดิ์ห้องหัวหน้าแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงอุดมไซให้ฮู้ว่าการทางหากระเกียมปลูกไม้ในโอกาสวันปลูกต้นไม้แห่งชาติวันที่1มิถุนาปีนี้แขวงอุดมไซจะจัดพิธีปลูกไม้อยู่เทศบาลแขวงและอยู่7เมืองในเนื้อที่ประมาณ20เฮกตาร์โดยจะปลูกไม้ประดับเป็นต้นไม้คูนไม้กาสะเลาไม้ฟางแดงในเทศบาลแขวงและเมืองส่วนการปลูกต้นไม้เพื่อฟื้นฟูป่าจะเน้นใส่ปลูกไม้อุตสาหกรรมเป็นต้นไม้ดูไม้แต้คาไม้ขยุงและไม้ประเภทอื่นๆ
3: ทางแขวงรบไซก็มีแผนในห่างหากระเกียมในการปลูกไม้พอปีนี้ทั้งแขวงรบไซที่จัดวิธีปลูกไม้แล้วก็ปล่อยปลาแล้วก็วันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมพร้อมกันเลยแผนกกิจกรรมสิ่งแวดล้อมได้สร้างแผนดำเนินงานแล้วก็ออกขอตกลงแต่งตั้งคณะสอบเรียนเข้าห่างหากระเกียมมาก็ว่าดุลพอสมควรถือว่ามีความพร้อมสูงปัจจุบันนี้ถือว่าทั้ง7เมืองเขาจะมีแผนปลูกไม้ปีนี้ก็ถือว่าหลายพันเฮกตาร์แหละพอเขาปลูกนี้นาทีปลูกแผนเขาปลูกนี่มีอยู่1,750เฮกตาร์แล้วก็เขามีแผนเรื่องฟื้นฟูป่าแบบธรรมชาตินี้ก็มีอยู่2,000กว่าเฮกตาร์ที่เขามีแผนปลูกใหม่ในปีนี้แล้วก็เฉพาะเมื่อเขาจัดพิธีปลูกนี้เขาจะปลูกมา20เฮกตาร์ที่จัดมาที่1เดือน6ใน7เมืองนี่และแต่ละเมืองก็มีกระเจ้ากระหางหากระเกียมเขามีแจ้งการให้แต่ละเมืองหางหากระเกียมเรื่องการปลูกใหม่ในวันที่1เดือน6นี้แล้วก็แผนกกิจกรรมสิ่งแวดล้อมเขาที่จัดอยู่ในแขวงก็สิจัดอยู่เทศบาลนี้เขาก็เลยลิงใส่3วันนี้ให้จัดพร้อมเดียวเลยวันปลูกต้นไม้แห่งชาติวันปล่อยปลาแห่งชาติ13กรกฎาคมนั้นแล้วก็วันที่5วันสิ่งแวดล้อมเฮาจัดบ่อนเดียวจับทีบ่อนเดียวเลยอยู่แขวงนี้เฉพาะเทศบาลแต่ละเมืองให้จัดพร้อมเดียวในแต่ละเมืองนั้นทั้ง3วันเฮ็ดบ่อนเดียวเลย
0: ห้องหัวหน้าแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงอุดมไซแจ้งให้ฮู้ตื่มว่านอกจากกากเกียมเบี้ยไม้ไว้ปลูกแล้วแขวงอุดมไซยังได้ห่างหากากเกียมจัดพิธีปล่อยป่าลงสู่แหล่งน้ําธรรมชาติอยู่7เมืองในจํานวนเกือบ2ล้านโตโดยป่าน้อยที่จะนําไปปล่อยในครั้งนี้แม่นประเภทป่านิลป่าไนป่าอินเดียป่าปากและอื่นๆเพื่อเฮ็ดให้แหล่งน้ําธรรมชาติกลับคืนมาอุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าประเภทต่างๆเพื่อรับประกันด้านเสบียงอาหารให้เพียงพอกับความเฮียห้องต้องการเฮ็ดให้ชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนนับมือนับดีขึ้นกว่าเก่า
1: ต่อไปเชิญท่านรายงานข่าวจากท้องถิ่น
0: ต้นเดือนพฤษภาคมนี้ท่านนางจันทคอนบัวละพันธ์รองรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยคณะได้ลงติดตามโครงการก่อสร้างชลประทานเสน้ำน้อยและยะสองอยู่บ้านละวีเมืองละมามแขวงเสกอง
4: คณะผู้สอบโครงการและงานว่าโครงการชลประทานฝ่ายน้ำดุลเสน้ำน้อย1เมืองละมามแขวงเสกองเป็นโครงการบุริมสิทธิ์ของแขวงก็คือของรัฐบาลหัวงานเป็นฝ่ายน้ำดุลตามการออกแบบในเบื้องต้นแม่นสามารถหดนำได้ 2,000 เฮกตาร์แต่มาหดปัจจุบันนี้สนองนำได้เพียง 1,600 เฮกตาร์และดูแลง210เฮกตาร์โครงการดังกล่าวแม่นสภาแห่งชาติได้รับรองเข้าแผนการลงทุนของรัฐแต่ปี2009ซึ่งมีมูลค่าโครงการทั้งหมด217ตื้อ897ล้านกว่ากีบได้แบ่งการจัดตั้งปฏิบัติออกเป็น2ระยะคือระยะ1เริ่มจัดตั้งปฏิบัติมาแต่ปี2009หาปี2012มีมูลค่าการลงทุนทั้งหมด118ตื้อโดยแม่นกรมชลประทานเป็นเจ้าของโครงการและได้มอบให้บริษัทหงคำก่อสร้างส่งแปลงชลประทานภาคใต้เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างตามสัญญาฉบับซึ่งปัจจุบันปฏิบัติสำเร็จ100%ส่วนระยะ2แม่นเริ่มจัดตั้งปฏิบัติแต่ปี2013หาปี2016มูลค่าโครงการลงทุน99ตื้อ714ล้านกว่ากีบแม่นได้จัดตั้งปฏิบัติสำเร็จแล้วเป็นส่วนใหญ่ยังขางเพียงแต่4จุดกว่าส่วนห้อยซึ่งปัจจุบันแม่นความสืบต่อก่อสร้างคาดว่าจะให้สำเร็จถ่ายเดือนมิถุนาปี2016นี้สมัยบุรพานักข่าววิทยุกระจายเสียงแขวงเสกองรายงาน
0: วันที่20พฤษภาคมนี้แขวงเสสมบูรณ์จัดปาฐกถาหวนคืนวันประวัติศาสตร์ที่สำคัญของชาติของภาคก็คือวันพาวงปิดล้อมของกองพันที่2วีรชนที่ทงไหหินแขวงเสียงขวางครบรอบ67ปีวีรกรรมตนคุกอย่างมหัศจรรย์ของบรรดาผู้นำพรรคและแนวร้าวหักชาติครบรอบ66ปีวันไซสนะปลดปล่อยมาตุภูมิของรัสเซียครบรอบ81ปีวันเกิดทานกักมาครบรอบ208ปีวันไซสนะเดียนเป็นฟูครบรอบ72ปีและวันเกิดประธานโฮจิมินห์ครบรอบ136ปีมีพลจัตวาบัวพันธ์อินทปัญญารองเลขาพรรคแขวงประธานคณะกรรมการปกครองแขวงพร้อมด้วยพรรคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม
5: จุดประสงค์ของการจัดพิธีปาฐกถาในครั้งนี้มีความสำคัญลึกซึ้งเพื่อศึกษาอบรมการเมืองนำพาแนวคิดปลูกฝังให้พนักงานสมาชิกพรรคนักฮบและคนหุ่นหลังได้รับรู้เข้าใจและจดจำเหตุการณ์ประวัติศาสตร์อันองอาจกล้าหาญแบบอย่างการเสียสละชีวิตเพื่อชาติและคุณงามความดีของบรรดาผู้นำปฏิวัติพร้อมกันเชิดชูน้ำใจหักศาสตร์และความสามัคคีสร้างจิตสำนึกให้มีความตื่นตัวมีสติระวังตัวต่อกลอุบายของศัตรูเสริมขยายน้ำใจเพิ่งตนเองกุมตนเองสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเองเหมือนดังสภาพการพาวงปิดล้อมของกองพันที่2และการตุ่นคุกของบรรดาผู้นำทางนี้ยังเป็นการแสดงความรู้บุญคุณและสรรเสริญจดจำไสยศาสตร์อันยิ่งใหญ่ของมวลมนุษย์ไสยศาสตร์เหนือฟาสซิสต์และไสยศาสตร์เดียนเบียนฝูพร้อมทางยกสูงทฤษฎีมาร์กเลนินแนวคิดโฮจิมินห์ที่เป็นเข็มซีทิศให้แก้ภารกิจปฏิวัติสร้างแห่งจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่หันเอาจิตใจและเนื้อในของวันสำคัญเหล่านี้มากลายเป็นแห่งพักดันเป็นบทเรียนในการเคลื่อนไหวและตั้งหน้าปฏิบัติเวียงงานวิชาเฉพาะของตนให้มีผลสำเร็จอันใหม่ใหญ่หลวงกว่าเก่าคำมั่นเพียงพิลานักข่าวแขวงสิสมบุญรายงาน
0: วันที่20พฤษภาคมนี้อยู่ด่านสากลน้ำพาวพันเอกจันนีศรีสุขหัวหน้าการเมืองกองบัญชาการทหารแขวงบุรีคำไซพร้อมด้วยคณะได้ต้อนรับท่านนางเงียนถือเวียดรองประธานคณะกรรมการประชาชนหัวหน้าคณะปฏิบัติงานพิเศษแขวงหาติ่งพร้อมด้วยคณะได้เดินทางมารับเอาอัฐิทหารอาสาสมัครและเซลซานเวียดนามกลับคืนประเทศตามแผนการฮ่มมือของ2ภาค2รัฐลาวและเวียดนาม
6: ท่านพันเอกจันนีสีสุขได้แสดงความยินดีต่อคณะปฏิบัติงานพิเศษสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามที่ได้เดินทางมาปฏิบัติหน้าที่มีความหมายความสำคัญในการค้นหาเก็บกู้และรับเอาอัฐิของบรรดาทหารอาสาสมัครและเซียวซานเวียดนามที่ได้เสียสละเลือดเนื้อเพื่อภารกิจปลดปล่อยซาดและการปกป้องรักษาประเทศชาติของทรงซาดลาวเวียดนามในระยะผ่านมาและยังได้ยืนยันว่าจะสืบต่อประสานงานอำนวยความสะดวกให้แก่คณะปฏิบัติงานพิเศษสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เวียกงานค้นหาและรับเอาอัฐิบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้อันเป็นการสืบสานความสัมพันธ์มิตรภาพอันยิ่งใหญ่ความสามัคคีพิเศษและการหัวมือหอบด้านลาวเวียดนามให้นับมือนับแน่นแฟนจากนั้นคณะผู้แทนก็ได้เข้าวางพวงมาลาจุดธูปอยู่ที่หอบูชาอัฐิทหารอาสาสมัครและเซียวซานเวียดนามที่เสียสละชีวิตในปางสงครามอยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวการวางพวงมาลาและจุดธูปในครั้งนี้แม้นเพื่อแสดงความเคารพฮักและความกตัญญูฮู้บุญคุณอย่างล้นเหลือต่อคุณงามความดีและน้ำใจต่อสู้อย่างพิลาธารของบรรดานักรบปฏิวัติส่งชาติลาวเวียดนามที่ได้เสียสละชีวิตและเลือดเนื้อเพื่อภารกิจปลดปล่อยชาตินักรบส่งชาติลาวเวียดนามได้เคียงบ่าเคียงไล่ตามศัตรูตัวเดียวกันอย่างองอาจกล้าหาญภายใต้การนำพาของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวและพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามจนสามารถยาได้เอกราชและสถาปนาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวให้มีความมั่นคงมาฮอดปัจจุบันสุขสาครปัญญานุวงศ์รายงานจากวิทยุแขวงบุรีรัมย์ไซ
0: วันที่21พฤษภาคมนี้เมืองเพียงแขวงเสียงบุรีได้ประกาศสั่งตั้งตาแสงอาสยะภูมิอย่างเป็นทางการมีทานอเมซุงเยเล็งรองประธานคณะกรรมการปกครองแขวงทานเซนพันหลักเลขาคณะบริหารงานผักเมืองพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม
7: พิธีทานคำพันธ์คำภูบัวประธานคณะกรรมการปกครองเมืองเพียงได้รายงานการสั่งตั้งตาแสงอาสยะภูมิซึ่งมีสำนักงานตั้งอยู่บ้านพลสะอาดประกอบมี12บ้านคือบ้านคุณพรบ้านนามอบ้านนำพรบ้านห้วยฮานบ้านนาเล่บ้านวังคำบ้านพลสะอาดบ้านสมสวัสดิ์บ้านนาอุ้มบ้านพลทองบ้านนากองและบ้านพลซักมีพลเมืองทั้งหมด 13,000 กว่าคนยิง 6,000 กว่าคนซึ่งการประกาศสร้างตั้งตาแสงอัศยภูมิในครั้งนี้ก็เพื่อเปิดกว้างให้ประชาชนบรรดาเผ่าได้เข้าถึงการบริการของภาครัฐที่ได้รวมศูนย์บรรดานาเวียกจากแขนงการต่างๆอยู่ภายในเมืองลงสู่ตาแสงและทางเป็นการยกสูงทางด้านการเฮ็ดเวียกให้ได้รับคุณภาพมีความเชื่อมั่นสะดวกว่องไวโปร่งใสยุติธรรมรับประกันให้ครอบเขตพื้นที่ดังกล่าวได้รับการพัฒนาพื้นฐานโครงสร้างการค้าการบริการและเวียกงานกสิกรรมเพื่อเป็นการรองรับการขยายตัวของพลเมืองในอนาคตวงสวรรค์สุธีวหันรายงานข่าวจากเมืองเพียงแขวงสยามบุรี
1: ต่อไปเส้นทางฟังรายงานข่าวอากาศประจำวันจากวิชาการกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร
8: ์ความกดดันต่ำของอากาศร้อนที่มีกำลังปานกลางยังปกคลุมอยู่ทุกภาคของประเทศลาวสมทบกับกระแสลมตะวันตกเฉียงใต้ผัดปกคลุมซึ่งกระทำให้อากาศร้อนอยู่ทั่วไปและอากาศร้อนเอาอยู่บางท้องถิ่นพร้อมจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยและมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสอยู่ในแต่ละภาคภาคเหนือด้านตะวันออกอากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ30ส่วนห้อยอุณหภูมิในระหว่าง16หา34องศาภาคเหนือด้านตะวันตกอากาศร้อนหนาร้อนเอาจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง29หา38องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์อากาศร้อนหนาร้อนเอาพร้อมจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยและมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ30ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง26หา37องศาภาคกลางอากาศร้อนหนาร้อนเอาจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพร้อมมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง31หา37องศาสลับแกว้งไซสมบูรณ์อากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยพร้อมมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ25ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง28หา34องศาภาคใต้อากาศร้อนเอาจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพร้อมมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเน นื้อที่การปกคลุมของฝนกับ40ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง31ถึง38องศาสำหรับเขตผู้เพียงบ่อละเวนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่บางบริเวณและมีลมพัดแฮงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง25ถึง30องศาแก้วนิกรมหาเจริญรายงานจากกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร์
1: ต่อไปสถานฟังข่าวกีฬาน
0: างเพวามิซาโตพิลาพันเดชนักกีฬายิมนาสติกทีมชาติลาวได้สร้างผลงานได้อย่างโดดเด่นในเวทีระดับสากลโดยสามารถบรรลุเป้าหมายญาติโคต้าเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่จะจัดขึ้นอยู่นครนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นการแข่งขันยิมนาสติกกีฬาซิงแซมอาซีประจำปี2026ได้จัดขึ้นอยู่นครบัสเคกประเทศเกียร์กิสถานในรอบชิงชนะเลิศประเภทบุคคลรวมอุปกรณ์ขั้นสูงนางแพวามิซาโตพิลาพันเดชได้แสดงความสามารถเหตุผลงานได้อย่างเต็มกำลังจบในอันดับที่17ของทวีปอาเซียนหากนับเฉพาะผลงานในภาคพื้นอาเซียนนางแพวาแมนได้คะแนนเป็นรองเพียงแต่นักกีฬาจากสิงคโปร์ฟิลิปปินส์และมาเลเซียเท่านั้นสำหรับผลการแข่งขันอันดับ1หาอันดับ3ของอาเซียนในประเภทยิมนาสติกกีฬาอันดับ1นางตักมินาเอียกโรวาจากอุซเบกิสถานอันดับ2นางไอโอตาเยอไทอิซีจากคาซัคสถานและอันดับ3นางคาตาเลียอุโซวาจากอุซเบกิสถานผลสำเร็จในครั้งนี้เกิดขึ้นจากความมหัศจรรย์อดทนและการรักษามาตรฐานการแข่งขันได้อย่างดีเด่นของนางแพวาโดยสามารถยัดได้คะแนนดีในการแข่งขันระดับสากลอย่างต่อเนื่องเป็นต้นงานซิงแซมโลกงานซิงแซมอาซีและงานเวิร์สคัพพร้อมกันนั้นยังได้รับการนำพาและวางแผนอย่างใกล้ชิดจากท่านเจียนเคอโจครูฝึกระดับเซียวซานที่มายกระดับเทคนิคให้นางแพวาจนประสบผลสำเร็จและญาติโคต้าไปร่วมมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมปี2026ที่ประเทศญี่ปุ่นได้ตามคาดหมาย
1: ท่านผู้ฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต่างประเทศ
0: ตามข่าวจากต่างประเทศรายงานในวันที่25พฤษภาคมนี้ว่านับตั้งแต่ต้นปีนี้มาอุตสาหกรรมต่อเหือของจีนได้หับใบสั่งจองซื้อใหม่อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะกำปั้นบรรทุกน้ำมันขนาดใหญ่พิเศษกว่าเอาลายกว่า90ส่วนห้อยของใบสั่งจองซื้อใหม่ในทั่วโลกรายงานข่าวระบุว่าปัจจุบันเคียงคู่กับประสิทธิภาพด้านการผลิตของวิสาหกิจต่อเหือสืบโตยกสูงขึ้นแล้วจีนยังใช้เวลาเพียงแต่1ปีเท่านั้นสามารถผลิตกำปั้นบรรทุกน้ำมันขนาดใหญ่พิเศษได้1ลำนับตั้งแต่เริ่มต้นการผลิตมาจนฮอดการส่งมอบปัจจุบันเทคโนโลยีสำคัญต้นต่อในการผลิตกำปั้นบรรทุกน้ำมันของจีนได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและจีนได้ครอบครองเทคโนโลยีพลังงานแห่งส่งเสื้อไฟเป็นต้นแมนเมกาโนนและแอมโมเนียแล้ววิศวกรรมโตเฮือของจีนได้ครอบครองเทคโนโลยีก้าวหน้าและมีการวิเคราะห์ตลาดที่ถูกต้องได้หับไปสั่งจองซื้อกำปั้นบรรทุกน้ำมันอย่างหลงหลายอิงตามตัวเลขสถิติล่าสุดแสดงเห็นว่าไตรมาสทำอิฐของปีนี้จีนได้หับใบสั่งจองซื้อกำปั้นบรรทุกน้ำมันขนาดใหญ่พิเศษ67ลำกว่าเอา92ส่วนห้อยของตลาดทั่วโลกเวลาการผลิตของโรงงานโตเฮือที่เกี่ยวข้องได้ถูกกำหนดไว้จนถึงปี2030
1: ตามข่าวต่างประเทศรายงานในวันที่25พฤษภาคมนี้ว่าอินเดียกำลังเผชิญกับคลื่นความร้อนหุนแฮงโดยมีรายงานผู้เสียชีวิตอย่างน้อย16คนจากสภาพอากาศร้อนอบอ้าวในขณะที่หลายเมืองในทั่วประเทศอินเดียอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นเกิน45องศาท่ามกลางคำเตือนด้านสุขภาพเจ้าหน้าที่อินเดียแจ้งให้ฮู้ว่าผู้เสียชีวิตทั้งหมดจากอากาศร้อนเกิดขึ้นอยู่รัฐเตลังกานาทางภาคใต้ของอินเดียท่านปงกุเรตีสรินิวัสเรดีหัวหน้าแผนกงบประมาณของรัฐเตลังกานาได้เรียกร้องให้องค์การต่างๆในทั่วรัฐเฝ้าระวังเพื่อป้องกันประชาชนจากอันตรายของคลื่นความร้อนเนื่องจากความหุนแฮงของสภาพอากาศร้อนได้เพิ่มขึ้นถึงระดับที่บ่เคยมีมาก่อนและสั่งให้เจ้าหน้าที่ออกคำเตือนประชาชนล่วงหน้าเกี่ยวกับวิธีการป้องกันตัวเองในระยะเกิดขึ้นความร้อนผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพเตือนว่า อุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้นหลายสามารถเฮ็ดให้ร่างกายขาดน้ำเลือดเข้มข้นและในกรณีให้แห้งอวัยวะภายในสามารถล่มเหลวได้
0: ตามข่าวจากต่างประเทศอิงตามข้อมูลจากสหภาพแอฟริกาและศูนย์ควบคุมพยาธิแอฟริกาให้รู้ว่ากองประชุมสุขเสริมระดับสูงของรัฐมนตรีศูนย์ควบคุมพยาธิแอฟริกาจัดขึ้นอยู่นครหลวงกัมบาลาประเทศอูกันดาโดยได้บรรลุความเห็นเป็นเอกภาพกันเกี่ยวกับการป้องกันและรับมือกับการแพร่ระบาดของพยาธิอีโบลาระหว่างเดือนมิถุนาหาเดือนพฤศจิกปีนี้อยู่แอฟริกาพร้อมทั้งจัดสรรงบประมาณรวมทั้งหมดประมาณ319ล้านดอลลาร์เพื่อสุ่มใส่สนับสนุนประเทศที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของพยาธิและเสริมสร้างความสามารถด้านการป้องกันพยาธิให้แก่ประเทศสมาชิกที่มีความเสี่ยงสูงอย่างน้อย10ประเทศภายหลังองค์การอนามัยโลกยืนยันว่าเกิดการแพร่ระบาดของพยาธิอีโบลารอบใหม่หลังจากกงโกรายงานว่ามีผู้ถูกสงสัยติดเชื้อพยาธินี้แล้วหลายกว่า900กรณีและมีผู้เสียชีวิตเกือบ200คนก่อนหน้านี้องค์การอนามัยโลกได้ประกาศว่าการแพร่ระบาดของพยาธิอีโบลารอบนี้เป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขที่สากลควรเอาใจใส
1: ่ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้ไพมณีธรรมวงศาและเดชอรุณแก้ววิไลอ่าน
9: ท่านฮู้แล้วบ่ว่าตอนนี้ติดตั้งบริการ Wi-Fi ของลาวโทรคมเข้าเฮือนหรือสำนักงานแม่นบ่ได้เสียค่าติดตั้งพร้อมทั้งรับฟรีเบอร์งามพร้อม Data น้ำอีกบริการ Wi-Fi FTTH ของลาวโทรคมสัญญาณดีควบคุมทุกพื้นที่ภายในบ้านติดตั้งไวติดต่อง่ายคุณภาพอินเทอร์เน็ตมีความไวสูงราคาเริ่มต้น 165,000 กีบต่อเดือนเท่านั้นคุ้มค่าใส่กับทุกครัวเรือนใส่แอคเคาท์เดียวจบพิเศษถ้าลูกค้าจ่ายล่วงหน้า3เดือนนำใส่ฟรี1เดือนจ่ายล่วงหน้า6เดือนนำใส่ฟรี2เดือนจ่ายล่วงหน้า1ปีได้4เดือนนำใส่ฟรีพิเศษมีทีมงานแก้ไขปัญหาตลอด24ชั่วโมงสนใจติดตั้งโทร021-219-385หรือเข้าไปเบิ่งทางเพจลาวโทรคม FTTH บริการอินเทอร์เน็ตคุณภาพความไวได้ใจเกินคุ้มใส่แอคเคาท์เดียวจบลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
10: น้ำประปาไฟฟ้าให้ประโยชน์จะให้โทษหากนำใส่บ่เป็นผลแต่ละคนจงช่วยกันประหยัดเพื่อสวยหลัดสวยชาติพัฒนา
11: จงช่วยกันประหยัดแต่วันนี้เพื่อเศรษฐกิจที่ดีในวันหน้า
12: หยุดซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราสะสายก่อนจะซื้อสินค้าทุกๆครั้งต้องนำเงินไปแลกเปลี่ยนที่ธนาคารหรือบ่อนแลกเปลี่ยนเงินที่ทางการกำหนดให้
13: ใส่เงินกีบมีค่าล้นสังคมลาวสิเหืองหงเศรษฐกิจพุ่งพ้นเจริญก้าววัฒนาชอบแล้ว
12: ด้วยความห่วงใยจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวธนาคารแห่งสปป.ลาวเสนอรายการเพื่อนธนาคาร
14: เงินกีบเงิน
15: เกิดเมืองนอนใส่ใจทอนเป็นเงินกีบสุขสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพในขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการเพื่อนธนาคารรายการนี้มีท่านได้รับฟังเป็นประจำทุกๆวันจันทร์หาวันเสาร์ออกอากาศเวลา 12:30 หาเวลา 13:00 นกระจายเสียงที่นครหลวงเวียงจันทน์ด้วยระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์พบกับมิตรรายการในมื้อนี้ท่ามกลางบรรยากาศในเวลาพักเที่ยงท่านใดที่รับประทานอาหารเที่ยงกันแล้วกำลังรับฟังรายการพวกเราอยู่หรือว่าท่านที่กำลังเดินทางไปรับประทานอาหารเที่ยงเนาะหรือว่าบางคนนี่กำลังพักผ่อนอยู่ในตอนนี้รับฟังในพื้นที่ใดขอบเขตใดก็ขอให้ทุกคนมีความสุขและประสบผลสำเร็จในนาทีทุกเวียกงาน พบกับมิตรรายการในมื้อนี้ท่านผู้ฟัง30นาทีนี้ก็ได้นำเอาข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบรรดานิติกรรมต่างๆที่ปิ่นอ้อมเรียกงานลักษาบมานำเสนอให้บรรดาท่านได้หับฟังเคียงคู่กันนั้นก็มีสารานาฮู้สิ่งดีๆพร้อมด้วยสลับสเปียนเสียงเพลงจากทางรายการพวกเขามาฟังมาต้อนให้เป็นความสุขกายสบายใจกับท่านผู้ฟังทุกท่านและสำหรับท่านใดที่มีความสนใจอยากโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับเรียกงานลักษาบติดต่อสอบถามได้นอกเปิดสายด่วน1602เป็นเบอร์สายด่วนของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์เลยว่าท่านใดที่มีความสนใจอยากโทรเข้ามาสอบถามเกี่ยวกับคะแนนการตลาดทุนติดต่อสอบถามได้เบอร์โทรแมน021-217-770และผัวพันเรียกงานการธนาคารเบอร์โทรก็แมน021-260-283นอกจากนี้พวกเขาก็ยังได้อัปเดตข้อมูลข่าวสารต่างๆลงที่เว็บไซต์สามารถติดตามได้เนาะ www.lac.gov.la เอาละท่านผู้ฟังตอนต้นรายการนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้หับฟังสิ่งดีๆจากทางรายการก่อน
14: ไอ้เมื่อนี้น้องไปธนาคารมาน้องเห็นคนติดใบยั่งยืนการเป็นสมาชิกของสำนักงานปกป้องเงินฝากอยู่สถานที่ให้บริการลูกค้าไอ้พอฮู้บ่ว่าสำนักงานปกป้องเงินฝากหมายถึงภาคส่วนใด
16: โอ้ยน้องไปอยู่ใส่มาสำนักงานปกป้องเงินฝากหรือสปง.แม่นการจัดตั้งการเงินของรัฐมีฐานะเชื่อมเข้ากลมเป็นนิติบุคคลที่เคลื่อนไหวโดยบ่แสวงหาผลกำไรมีความเป็นเอกราชทางด้านการเงินอยู่ภายใต้การคุ้มครองของธนาคารแห่งสปป.ลาวซึ่งเพิ่นได้สั่งตั้งมาได้20กว่าปีแล้วได้น้อง
14: อ๋อว่าแต่หน้าที่ของสปง.เป็นอย่างนะไอ
16: ้สปง.เฮ็ดหน้าที่ในการปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์อันชอบธรรมของผู้ฝากเงินที่ฝากไว้นำสมาชิกของสปง.กรณีสมาชิกของสปง.อยู่ในภาวะล่มละลายสปง.จะจ่ายเงินปกป้องให้ผู้ฝากเงินในวงเงินสูงสุด50ล้านกีบต่อผู้ฝากเงิน1รายต่อสมาชิก1แห่ง
14: อ๋อแม่นหว่าแต่ยังอีกจุดนึงที่น้องยังบ่ทันเข้าใจกับคำว่าสมาชิกของสปง.หมายถึงอย่างนะไอ
16: ้สมาชิกของสปง.ประกอบด้วยธนาคารธุรกิจและสถาบันการเงินจุลภาคที่รับเงินฝาก
14: อ๋อแสดงว่าธนาคารที่น้องไปใช้บริการบางเซานี้เป็นสมาชิกของสปง.แม่นบ
16: ่น้องเข้าใจถูกต้องแล้วละเอียดสามารถศึกษาข้อมูลได้จากเว็บไซต์ของเพิ่นที่ www.dpo.gov.la อีกครั้งหนึ่ง www.dpo.gov.la และยังสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์หมายเลข021-330-005อีกครั้งหนึ่ง021-330-005หรือสามารถเข้าไปพบพันธุ์ที่ห้องการของเพิ่นก็ได้ซึ่งห้องการสปง.ตั้งอยู่ชั้น4ตึกสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ถนนไก่สอนพรหมวิหารบ้านพลสะอาดเมืองไซสถานนครหลวงวิจันทร์
17: แลกเปลี่ยนเงินตาสะสายอาจจะได้หับเงินปลอมหรือเงินบ่ครบตามจำนวนทั้งผิดกฎหมายอีกด้วยด้วยความห่วงใยจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
15: ยินดีต้อนรับท่านกลับขึ้นเข้าสู่บรรยากาศในรายการเพื่อนธนาคารได้หับฟังสิ่งดีๆจากทางรายการพวกเฮาผ่านไปฟังไว้เติมเนาะสำหรับท่านใดที่มีความสนใจอยากโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับคะแนนการตลาดทุนติดต่อสอบถามได้เบอร์โทรแมน021-217-770และผัวพันเวียกงานการธนาคารก็สามารถติดต่อสอบถามได้เบอร์โทรแมน021-260-283และนอกจากนี้ก็มีเบอร์สายด่วนหมายเลข1602เป็นสายด่วนของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์อันดับต่อไปนี้ทางรายการก็ได้นำเอากฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์มานำเสนอให้บรรดาท่านได้รับฟังเมื่อนี้สืบต่อในมาตราที่156เว้าถึงสาเหตุที่พาให้เปิดการสืบสวนสอบสวนท่านผู้ฟังสาเหตุที่พาให้เปิดการสืบสวนสอบสวนเกี่ยวกับเวียกงานหลักทรัพย์มีคือ1มีคำฮ้องฟ้องหรือการแจ้งความของบุคคลนิติบุคคลหรือการจะตั้งเกี่ยวกับการกระทำผิดทั้งอาญาในขุมเขตเวียกงานลักทรัพย์ 2. มีการเข้ามอบตัวของผู้กระทำผิด 3. พบเห็นห้องห้อยของการกระทำผิดโดยองค์การสืบสวนสอบสวนสอบสวนเกี่ยวกับเวียกงานลักทรัพย์หรือองค์การอัยการประชาชนและในมาตราที่157ท่านผู้ฟังว่าถึงขั้นตอนการสืบสวนสอบสวนสำหรับขั้นตอนการสืบสวนสอบสวนนี้เกี่ยวกับเวียกงานลักทรัพย์มีคือดังนี้1. ออกคำสั่งเปิดการสืบสวนสอบสวน 2. ดำเนินการสืบสวนสอบสวน 3. สิ้นสุดการสืบสวนสอบสวนและสืบต่อในมาตราที่158เว้าถึงการออกคำสั่งเปิดการสืบสวนสอบสวนหัวหน้าองค์การสืบสวนสอบสวนเกี่ยวกับเวียกงานลักทรัพย์หรือหัวหน้าองค์การอัยการประชาชน ป็นผู้ออกคำสั่งเปิดการสืบสวนสอบสวนในขอบเขตสิทธิ์และหน้าที่ของตนถ้าเห็นว่ามีสาเหตุที่พาให้เปิดการสืบสวนสอบสวนตามที่ได้กำหนดไว้ในมาตรา156ของกฎหมายฉบับนี้และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องเนื้อในของคำสั่งนั้นต้องบอกวันเวลาและสถานที่ออกคำสั่งชื่อและนามสกุลหน้าที่ตำแหน่งของผู้ออกคำสั่งเหตุผลและพื้นฐานที่พาให้เปิดการสืบสวนสอบสวนสถานการกระทำผิดและมาตราที่เกี่ยวข้องตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการดำเนินคดีอาญามาตราที่เกี่ยวข้องของประมวลกฎหมายอาญากฎหมายนี้และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องนำเสนอให้ท่านได้รับฟังผ่านไปแล้วนั้นกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ตอนนี้เป็นบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการกันก่อน

0: เออเสี่ยวเขาทำตัวนี่ดู
1: มีอย่างน้
0: อได้ยินมาว่ากระทรวงการเงินขายพันธบัตรอยู่ตลาดหลักทรัพย์ลาวอะตัวน่าสนใจป
1: ่ะโอ้น่าสนใจแท้แนวพันธบัตรรัฐบาลนี่นะมันบ่มีความเสี่ยงเลยถ้าเทียบใส่การลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทอื่นๆในตลาดทุนลาวใด
0: อ้าวเป็นอย่างมันคือบ่มีความเสี่ยงซะนะ
1: โอ้ยพันธบัตรรัฐบาลนั่นนะแม่รัฐบาลเขาเป็นผู้ค้ำประกันและก็พร้อมใจคืนต้นทุนเมื่อครบอายุและก็บ่ได้ขี้ไล่ได้หั่นน่ะ
0: แม่นวะฉันน่าจะไปซื้อก่อนแต่เดี๋ยวแล้วสิซื้อได้อยู่ใส่ล่ะ
1: เอาฉันแหละเฝ้าหลายคิดว่าตู่สิบ่ถามซั่นดอกตู่ก็ไปติดต่อพอพันกับบริษัทหลักทรัพย์ใดก็ได้เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมอยู่ตึกตลาดหลักทรัพย์ลาวเด้อบริษัทหลักทรัพย์ลาวจีนจำกัดโทร021419222บริษัทหลักทรัพย์โทรคอตอลอกอทอจำกัดโทร021265483และบริษัทหลักทรัพย์ลานสร้างมหาชนโทร021265461
2: เงินกีบมีค่าล้นทุกคนจงหวนคิดเศรษฐกิจจะยืนยงให้คู่ควรรักษาไว้ใส่ใจเวลาใส่เวลาขายพร้อมเลขเปลี่ยนเขียนก่อนม้าเพื่อยู่สู่เงินกีบแล้วให้สูงค่าแท้ใด
3: ด้วยความปรารถนาดีจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
4: ขณะนี้ท่านผู้พับฟังรายการเพื่อนธนาคารผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวฟังไว้เติมถ้าว่าท่านใดที่มีความสนใจอยากติดตามการอัปเดตข้อมูลข่าวสารสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ติดตามได้เนาะผ่านทางเพจ Facebook เสิร์ชเข้าไปเขียนเป็นภาษาลาวสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์นอกจากนี้ก็มีเว็บไซต์ www.lac.gov.la ท่านสามารถติดตามการอัปเดตข้อมูลข่าวสารต่างๆเพิ่มเติมได้อันดับต่อไปนี้สืบต่อนำเสนอให้บรรดาท่านได้รับฟังกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์มื้อนี้สืบต่อในมาตรา159ท่านผู้ฟังเว้าถึงการออกคำสั่งบ่เปิดการสืบสวนสอบสวนท่านผู้ฟังในกรณีที่บ่มีข้อมูลหนักแน่นให้แก่การเปิดการสืบสวนสอบสวนหรือสาเหตุที่บ่พาให้เปิดการสืบสวนสอบสวนตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายฉบับนี้และกฎหมายว่าด้วยการดำเนินคดีอาญาหัวหน้าองค์การสืบสวนสอบสวนหรือองค์การอัยการประชาชนต้องออกคำสั่งบ่เปิดการสืบสวนสอบสวนพร้อมทั้งแจ้งคำสั่งดังกล่าวให้บุคคลนิติบุคคลหรือการจัดตั้งที่ห้องฟ้องหรือแจ้งความนั้นทราบถ้าคู่ความหากบ่พอใจต่อคำสั่งบ่เปิดการสืบสวนสอบสวนของหัวหน้าองค์การสืบสวนสอบสวนต้องขออุทธรณ์ต่อหัวหน้าองค์การอัยการประชาชนคันเดียวกันและคู่ความมีสิทธิ์ขออุทธรณ์คำสั่งบ่เปิดการสืบสวนสอบสวนของหัวหน้าองค์การอัยการต่อหัวหน้าองค์การอัยการคันถึงทัดนั้นได้ภายในเวลา7วันรัฐกาลนับแต่วันรับทราบคำสั่งนั้นเป็นต้นไปหัวหน้าองค์การอัยการขันนั้นต้องพิจารณาคำห้องขออุทธรณ์คำสั่งบ่เปิดการสืบสวนสอบสวนภายในเวลา5วันรัฐกาลและสืบต่อในมาตรา160การดำเนินการสืบสวนสอบสวนท่านผู้ฟังเมื่อเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนเกี่ยวกับเวียกงานลักทรัพย์ได้รับคำสั่งเปิดการสืบสวนสอบสวนแล้วต้องดำเนินการสืบสวนสอบสวนตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการดำเนินคดีอาญาที่ท่านได้รับฟังผ่านไปแล้วนั้นนำเสนอกฎหมายว่าด้วยลักทรัพย์ตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการก่อน

0: เซียลเดี๋ยวนี้เขาเริ่มหันมาลงทุนซื้อขายหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลาวแล้ว
1: เด้อวะเป็นได้เลยล่ะ
0: แต่ยังตัดสินอย่างบ่ได้เชื่อเพราะเขาก็ยังเพิ่นหุ้นอย่างหลายซ้ำนะ
1: ตามเชื่อหุ้นแม่นเขาต้องได้ติดตามราคาหุ้นและข้อมูลทางการเงินเป็นประจำได้เพื่อหักประกันผลตอบแทนจากการลงทุนของเขา
0: เอาแล้วเขาจะติดตามได้แบบนี้
1: รายละเอียดทั้งหมดก็สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ลาวที่ www.lsx.com.lao หรือติดต่อสอบถามกับบริษัทหลักทรัพย์ทั้ง3แห่งที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์เอารับประกันว่าตัวได้ข้อมูลที่เป๊ะแน่นอน
0: ปาถูกต้องจำเป็นได้ซ่อคู่เบิ่งข้อมูลหลายปานนี้คุณว่าแต่ก็ยังดีเนาะที่ว่ามีภาคส่วนเกี่ยวข้องที่พร้อมให้ความช่วยเหลือพวกเฮาเนาะ
1: แม่นแล้วถ้าตัวอยากรับประกันผลตอบแทนและลดความเสี่ยงในการลงทุนในหุ้น
0: ข้อมูลเพิ่มเติมโทร021-21770
2: เงินกีบมีค่าล้นทุกคนจงหวนคิดเศรษฐกิจจะยืนยงให้คู่ควรรักษาไว้ใส่ใจเวลาใส้เวลาขายพร้อมเลขเปลี่ยนเขียนก่อนม้าเพื่อยู่สู่เงินกีบแล้วให้สูงค่าแท้ใด
3: ด้วยความปรารถนาดีจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
4: หากเมืองลาวใช้เงินกีบลาวขณะนี้ท่านผู้ชมรับฟังรายการเพื่อนธนาคารผ่านทางวิทยุ FM 103.7 MHz ฝากไว้เติมท่านผู้ฟังมิตรรายการท่านใดที่สนใจในการลงทุนหรือว่ามีบริษัทที่สักส่วนให้เข้าไประดมทุนอย่าลืมท่านผู้ฟังต้องศึกษาข้อมูลให้ดีเนาะที่ไปที่มาน่าเชื่อถือได้หรือบ่ถ้าว่าท่านใดที่มีความสนใจหรือว่าบ่มั่นใจก็ให้โทรปรึกษาและสอบถามทางสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ได้เนาะที่เบอร์สายด่วน1602นอกจากนี้การติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆก็มีหลายช่องทางบ่ว่าจะเป็นผ่านทั้งเพจและก็ผ่านทางเว็บไซต์เว็บไซต์นี่แม่น www.lac.gov.la และผ่านทางเพจ Facebook ก็คือเสิร์ชเข้าไปเขียนเป็นภาษาลาวสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์มีรายการทานใดที่กำลังเดินทางนำไส้ยานพาหนะอยู่ในตอนนี้เนาะเดินทางนำไส้เส้นทางใดจุดใดก็ขอให้ทุกคนคอยไปคอยมาเพื่อความปลอดภัยเอาละท่านผู้ฟังอันดับต่อไปนี้ทางรายการพวกเขาก็มีสารานาหู้นำมาฝากบรรดาทานซึ่งเวลานี้ก็เป็นประจำเนาะระยะสุดท้ายของทางรายการเพื่อนธนาคารก็นอกจากจะมีสารานาหู้ข้อมูลข่าวสารสิ่งดีๆนำมาฝากบรรดาทานแล้วเคียงคู่กันนั้นก็มีเสียงเพลงแนมาสลับสเปียนมาฟังมาต้อนให้เป็นความสุขกับบรรดาทานที่กำลังหับฟังในรายการเพื่อนธนาคารบรรยากาศในตอนเที่ยงแบบนี้และสำหรับมื้อนี้ท่านผู้ฟังอยากแนะนำให้ท่านได้รู้จักคุณประโยชน์ดีๆจากการดื่มนมก่อนนอนนี่ท่านผู้ฟังให้คุณประโยชน์ดีๆต่อกับทางกายคือแนวไถมาหับฟังน้ำกันเนาะซึ่งหลายคนที่มีปัญหาเรื่องการนอนบางคนนี่การนอนบ่หลับอย่าลืมมิตรรายการการที่เฮารักษาสุขภาพนั่นก็คือการดื่มนมอุ่นๆจากจอกนี่ก็จะเฮ็ดให้นอนหลับสบายและยังส่งผลดีต่อสุขภาพทางกายน้ำอีกท่านผู้ฟังเพราะว่าการดื่มนมก่อนนอนนี่ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับกระดูกช่วยลดความเสี่ยงหรือว่าการเป็นพยาธิปะดงคอหรือว่าพยาธิกระดูกต่างๆเพราะว่านมนี้มีธาตุกันเสียมหลายจึงดีต่อกระดูกคอต่อและนอกจากนั้นท่านผู้ฟังการดื่มนมก่อนนอนก็จะเฮ็ดให้นอนหลับสบายขึ้นและการดื่มนมจะช่วยลดพรอาการเจ็บหัวเพราะว่านมมีแมกนีเซียมในปริมาณหลายสามารถให้สารอาหารช่วยลดพรการเจ็บหัวไม่เกร็งลงได้และยังช่วยแก้อาการเจ็บหัวต่างๆน้ำอีกท่านผู้ฟังเนื่องจากว่าสารอาหารในนมจะช่วยเฮ็ดให้ระบบประสาทเกิดความผ่อนคลายดังนั้นการดื่มนมอุ่นๆก่อนนอนนี่จะเฮ็ดให้เฮานั้นรู้สึกเบาสบายตื่นตูและการดื่มนมก่อนนอนนี่ท่านผู้ฟังจะช่วยแก้อาการปวดประจำเดือนโดยเฉพาะเอ้ยน้องแม่หญิงของพวกเฮาเนาะทานใดที่ว่าเป็นประจำเดือนแล้วมักเจ็บท้องก็อย่าลืมเด้อมิตรรายการดื่มนมอุ่นๆก่อนนอนนี่ก็จะช่วยเฮ็ดให้ผ่อนคลายความเจ็บปวดลงได้ดังนั้นท่านผู้ฟังนี่คือคุณประโยชน์เมื่อทานใดที่ได้รับฟังผ่านไปแล้วก็อย่าลืมเด้อสามารถนำไปปฏิบัติเบิ่งเพราะว่านมนี้ก็มีคุณประโยชน์หลายอย่าง และยังสวยป้องกันอาการที่หลายคนพบพ่อเป็นประจำบางครั้งนี้อาจจะเห็นให้หู้สึกขาจังหรือว่าขาปั้นย่อนว่าห่างกายขาดธาตุอาหารสำคัญบ่ว่าจะเป็นวิตามินบีแมกนีเซียมและโพแทสเซียมหากท่านใดมีอาการปวดขาปั้นขาหรือว่าเจ็บขาแน่ท่านผู้ฟังขาจังเนาะเวลานอนนี่มักเป็นตลอดอย่าลืมท่านผู้ฟังการดื่มนมหลังจากที่เฮากินข้าวแลงแล้วดื่มเป็นประจำเนาะกะจะช่วยป้องกันการเกิดอาการขาจังหรือว่าขาปั้นได้นี่คือคุณประโยชน์ดีๆจากการดื่มนมก่อนนอนท่านผู้ฟังทางรายการเพื่อนธนาคารนำมาฝากบรรทานก็เป็นความรู้อีกสิ่งหนึ่งเนาะถ้าว่าท่านใดที่ได้รับฟังผ่านไปแล้วก็สามารถนำไปปฏิบัติเบิ่งแต่ว่าการกินก็ขอให้กินในปริมาณที่เหมาะสมก็แล้วกันเอาละท่านผู้ฟังเบิ่งเวลานาทีจากทางรายการมื้อนี้ก็เดินทางมาฮอดระยะสุดท้ายกันแล้วขอบใจอีกเทื่อนึงกับผู้ให้การสนับสนุนรายการธนาคารแห่งสปป.ลาวและสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ปิดท้ายรายการนี้ให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการหลังจากนั้นอวยพรให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขกายสบายใจมื้อนี้ลาไปก่อนสบายดี

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรัฐกระจายเสียงจากนครหลวงวิจันทร์ต่อไปเส้นทันฟังข่าวเนื่องในโอกาสวันเด็กน้อยสากลวันที่1มิถุนาที่จะมาถึงนี้แผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงพงศาลีจะจัดหลายกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองวันเด็กน้อยสากลเพื่อปลูกจิตสำนึกให้แก่นักเรียนเยาวชนได้รับรู้ความหมายความสำคัญอย่างลึกซึ้งขึ้นเติมท่านคำเพชรจิตปัญญาหัวหน้าแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงพงศาลีฮู้ว่าแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงได้ห่างหากาเกียมจัดหลายกิจกรรมในนั้นมันกิจกรรมเฉลิมฉลองเราคืนมูลเสื้อประวัติความเป็นมาของวันเด็กน้อยสากลนอกจากนั้นแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงยังได้สมทบกับห้องการศึกษาธิการและกีฬาเมืองจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาหลายประเภทแข่งขันศิลปะวรรณคดีเพื่อสร้างความเบิกบานมวลซืนเต็มไปด้วยเนื้อในและความหมายเพราะกีฬาแม่นเพื่อสุขภาพมิตรภาพและการพัฒนา
2: ในนามแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงพงศาลีจะได้จัดการปฏิบัติเรื่องงานเฉลิมฉลองวันเด็กน้อยสากลแต่ละปีตอนนี้อยู่ทางแขวงพวกเขาก็ได้กาเกียมแจ้งไปยังบรรดาโรงเรียนสถาบันการศึกษาต่างๆภายในขอบเขตทั่วแขวงพวกเขาเพื่อกาเกียมเฉลิมฉลองวันเด็กน้อยสากลในแต่ละปีพวกเขาก็เฮ็ดเป็นปกติและก็ถือเอาวันดังกล่าวก็เป็นวันหนึ่งที่สำคัญเพื่อปลูกจิตสำนึกให้แก่ลูกหลานของพวกเขาในปีนี้พวกเขาก็ได้กาเกียมแจ้งไปยังบรรดาโรงเรียนการศึกษาอยู่ในทั่วแขวงของพวกเขาจะนับทางภาครัฐและเอกชนเพื่อตั้งเริ่มฉลองวันเด็กน้อยสากลละวันปลูกต้นไม้แห่งชาติที่จะมาถึงอันที่หนึ่งละมันจัดการเริ่มฉลองเรามูลเสื้ออยู่ในโรงเรียนเพื่อปลูกจิตสำนึกให้แก่นักเรียนเยาวชนเด็กน้อยพวกเขาได้รับรู้ความหมายสำคัญของการเริ่มฉลองวันเด็กน้อยสากลดังกล่าวต่อมานี้จะคิดจะทำแม่นเพื่อสร้างให้ได้ติดพันกับเรื่องงานการศึกษาของห้าลงมูลประกาศศึกษานี้ให้มีการแลกเปลี่ยนทางด้านกีฬาศิลปะวรรณคดีภายในโรงเรียนของตนและติดพันตอนนั้นนี้การช่วงระยะนี้ก็เป็นการกระเกียมการทอดเสียงเลื่อนสั้นทบสั้นต่างๆฉะนั้นนี่ก็พวกเขาจะได้ปลุกจิตสำนึกและก็ให้พระเจ้าเอาใจใส่ในการค้นคว้าทำเฮียนเพื่อกระเกียมของพร้อมด้านต่างๆในการทอดเสียงทบสั้นเลื่อนสั้นดังกล่าวฉะนั้นนี่ทั้งหมดกิจกรรมเหล่านั้นนี้ก็เป็นการประกอบส่วนในการเฉลิมฉลองวันเด็กน้อยสากลในปีนี้
1: หัวหน้าแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงพงศาลีฮู้อีกว่าแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงจะลงสุกโยหงเฮียนแห่งต่างๆทางภาครัฐเอกชนเฮ็ดอนามัยทำความสะอาดออกให้งานปลูกต้นไม้ใส่ตามขอบเขตโรงเฮียนเพื่อเฮ็ดให้มีสภาพแวดล้อมที่เขียวงามที่ดีเป็นบอนให้โฮมเย็นซุ่มซื่นและอากาศสดชื่นพร้อมนั้นแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงจะเน้นให้โรงเฮียนกาเกียมสอบสิ่งในสั้นปฐมศึกษาในท้ายเดือนนี้สั้นมัธยมตอนต้นและตอนปลายในท้ายเดือนมิถุนายนนี้เพื่อให้การสอบเสียงได้รับผลสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้สมพ

0: ข่าวดีข่าวดีข่าวดี
1: เพื่อตอบสนองความต้องการของคนเจ็บศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งได้จัดกิจกรรมกวดตาและผ่าตัดต้อกระจกตาฟรีแต่ทานจะได้จ่ายค่ายาและเลนแก้วตาเท่านั้นซึ่งพวกเขามีเซลล์สารมาจากปักกิ่งประเทศจีนที่มีความสำนิสำนานและเบิ่งแยงคนเจ็บเป็นอย่างดีถ้าท่านใดมีอาการเจ็บตาตาแดงแพ้แสงน้ำตาไหลสิ้นโป่งในตาต้อหีดต้อลมตาต้ออักเสบตาอักเสบตามัวเบิ่งบ่เห็นแจ้งให้เข้ามาที่ศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งเพียงแต่ทานมาเทื่อเดียวก็สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้สนใจสอบถามวอทแอปที่เบอร์020-5755-4111สถานที่ตั้งอยู่บ้านหนองบัวทองเหนือเมืองสีโคตรตะบองนครหลวงเวียงจันทน์

สบายดีท่านผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Colorful Music 103.7 MHz มาพบกันมื้อนี้ตรงกับวันที่27พฤษภาคมปีคศ2026คศ2569อยู่กับ DJ Smart กลางๆอาทิตย์กันอีกแล้วท่านผู้ฟังมื้อนี้วันพุธเนาะจัดเพลงตามใจคุณขอเด้อขอกันเข้ามาได้สำหรับเพลงสากลที่เบอร์โทร030-5787-052บ่ว่าจะเป็นเพลงเก่าเพลงใหม่หรือว่าเพลงจังหวะใดบ่ว่าจะเป็นล็อกป๊อปแดนซ์ฮาร์ดล็อกแบบอิเล็กทรอนิกส์นี่ก็มีเนาะขอกันเข้ามาได้เด้อเป็นเพลงสากลที่030-5787-052พบกันมื้อนี้ก็อากาศร้อนๆตื้มอีกแล้วสงสัยว่าจะมีคลื่นคมร้อนพัดผ่านเพราะว่าเบิ่งติดตามข่าวต่างประเทศก็คือประเทศไทยหรือว่าเวียดนามทางพยากรณ์อากาศเขาก็ประกาศออกมาว่ามีคลื่นคมร้อนพัดผ่านประเทศเหตุให้มีแดดจ้าและก็อากาศร้อนอบเอ้าอุณหภูมิเพิ่มขึ้นสูงเกือบ40องศาบางเขตของประเทศเวียดนามก็สูงกว่า40ปลายองศาเนาะโดยเฉพาะแม่นอยู่ประเทศอินเดียกำลังเผชิญกับคลื่นความร้อนอยู่บางเขตของประเทศอินเดียอุณหภูมิก็สูงกว่า40ห้าองศาก็มีเหตุให้ประชาชนนี่มีพยาธิและก็เสียชีวิตเนื่องมาจากพยาธิที่มาจากความร้อนนั่นเองโดยเฉพาะแม่นพยาธิลมแดดเนาะฮีทสโตรกเพราะฉะนั้นให้ระมัดระวังกันไว้รักษาสุขภาพตัวเองหลายๆเนาะเอาเป็นว่ามาทักทายกันสักก่อนหนึ่งผลงานเพลงระยะธมิตรกับรายการ Colorful Music ของเฮาในมื้อนี้

ทักทายด้วยผลงานเพลงเก่าๆจังว่าที่ไผ่มัก Lock and Roll เพลงนี้ถูกใจสุดเลยเนาะ I hate myself for loving you กับรายการ Colorful Music 103.7 MHz

0: ทักทายกันผ่านไป I hate myself for loving you I hate myself for loving you ขอกับให้กันไปหลายๆเนาะสำหรับเสียงดีเจเสียงทรมานใจหลายๆคนพูดว่าเป็นเพลงเก่าๆผมบอกว่าค่อยสั่งตัวเองเนาะที่ไปมักเจ้าอย่าลืมกับเพลงใดที่ต้องการอยากจะฟังเติมแนะนำกันเข้ามาได้ที่0305787052และสำหรับผู้ใดที่ว่ามีปัญหาเรื่องตาพยาธิตาเพราะว่าจะเป็นโต้กระจกโต้หินโจประสาทตาเสื่อมจากเบาหวานการเบิ่งเห็นเสื่อมสภาพโดยเฉพาะแม่นผู้สูงอายุหรือว่าม่านตาอักเสบเนาะก็สามารถไปปรึกษากันได้ที่ศูนย์การแพทย์เวียงจันทน์ปักกิ่งทางศูนย์เพิ่นมีแพทย์อาวุโสผู้เชี่ยวชาญจากห้องหมอแม่และเด็กแขวงยุนน่านสปจีนมีประสบการณ์ในการปิ่นปัวหลายกว่า20ปีนั่นเองเนาะทางเป็นเชี่ยวชาญเฉพาะด้านก็คือต้อกระจกต้อหินจอประสาทตาเสื่อมบ่องสิอย่าลืมไปปรึกษากันได้ที่ศูนย์การแพทย์เวียงจันทน์ปักกิ่งตั้งอยู่ทางบ้านหนองบัวทองเหนือเมืองสีโคตบองนครเวียงจันทน์หรือว่าโทรสอบถามข้อมูลที่020-5755-4111
1: ข้าวดีข้าวดีข้าวดีเพื่อตอบสนองความในห้องต้องการของคนเจ็บศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งได้จัดกิจกรรมปวดตาและผ่าตัดต้อกระจกตาฟรีแต่ทานจะได้จ่ายค่ายาและเลนส์แก้วตาเท่านั้นซึ่งพวกเขามีเซลล์สารมาจากปักกิ่งประเทศจีนที่มีความสำนิสำนานและเบิ่งแยงคนเจ็บเป็นอย่างดีถ้าท่านใดมีอาการเจ็บตาตาแดงแพ้แสงน้ำตาไหลสิ้นปงในตาต้อหีดต้อลมตาต้ออักเสบตาอักเสบตามัวเบิ่งบ่เห็นแจ้งให้เข้ามาที่ศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งเพียงแต่ทานมาเทื่อเดียวก็สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้สนใจสอบถามวอทแอปที่เบอร์020-5755-4111สถานที่ตั้งอยู่บ้านหนองบัวทองเหนือเมืองสีโคตบองนครหลวงเวียงจันทร
2: ์เออแฮงแฮงได้ใจอีหลีได
3: ้อันใดเพิ่นแฮงได้ใจหนะ
2: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลียเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
3: เออน่าสนใจมีโปรยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
2: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-6993 55804053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
4: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
3: เออนี่ตุนคู่บัวบาตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
5: ้โอ
3: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
5: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
3: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
5: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
3: มี3แพ็กเกจพุ่นใด
5: โอ
3: ้ไปมือหนึ่งก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มือก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
5: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิติดต่อกันเนาะ วิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแ
3: น่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
5: โอ้บัดนี้ไปไทยชิบุเปลี่ยนชิบปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

และก็มาเข้าสู่ระยะของลาวโทรคมลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของประเทศลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาวมาต่อกันที่เพลงเก่าๆอีกหนึ่งเพลงที่อยากจะให้ฟังกันเนาะสำหรับเพลงนี้มีชื่อว่า Stop Stop Stop

และก็ผ่านไปเติมอีกหนึ่งเสียงเพลงกับเพลงที่มีชื่อว่า Stop Stop Stop หรือว่าหยุดหยุดหยุดเนาะจากวงสามสาว New Virgos เป็นเพลงที่ดังในอดีตเนี่ยก่อนเนาะจื่อบ่ได้ว่ามันปีใดประมาณปี2000มานี่แหละเนาะอย่าลืมกับเพลงใดที่ต้องการอยากจะฟังเติมสามารถแนะนำกันเข้ามาได้ที่0305787052กับรายการ Colorful Music 377 MHz อยู่กับลาวทุลคมคือค่ายอันดับหนึ่งของประเทศลาวทุลคมทุลคมของคนลาวเพื่อสังคมลาวลาวทุลคมเปิดให้บริการ IR หรือว่า International Roaming กับบริการ One SIM One Worldเพื่อไปเที่ยวกุมประเทศเอโรป14ประเทศและเขตเอเชียก็มีเช่นเดียวกันเนาะมีซองแพ็กเกจให้เลือกนำใส่กันแพ็กเกจที่1แม่น 650,000 กีบได้ Data 5 กิกสมัครกดพันหน้าจอมือถือกดดาว234ดาวเลข14ดาว15สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกหรือว่าแพ็กเกจที่2แมน1ล้าน2แสนกีบนำใช้ได้ Data ถึง10กิกอายุการใช้งานกด30มือสมัครแพ็กเกจนี้กดผ่านหน้าจอมือถือกดดาว234ดาวเลข14ดาวเลข34เหลี่ยมแล้วกดโทรสำหรับบริการนี้ One SIM One World สามารถใช้ได้อยู่ในบรรดาประเทศบ่ว่าจะเป็นฝรั่งอิตาลีสวิตเซอร์แลนด์เยอรมันฮังการีเบลเยียมสาธารณรัฐเซ็กลักซัมเบิร์กเนเธอร์แลนด์ไอร์แลนด์สวีเดนนอร์เวย์สเปนและรัสเซียนอกจากนั้นยังใช้อยู่ที่ประเทศไทยเวียดนามกัมพูชาจีนสิงคโปร์เกาหลีใต้และประเทศมาเลเซียเช่นเดียวกันเนาะสำหรับบริการนี้ IR One SIM One World จากลาวทุลคม

และอีกหนึ่งบริการจากลาโทรคมหรือว่าโปรโมชั่นดีๆลาโทรคมแจกโชค2ชั้นเมื่อลูกค้าติดตั้งอินเทอร์เน็ตไฟเบอร์ทูเดอะโฮมหรือว่า FTTH โชคชั้นที่1สำหรับลูกค้าที่ว่าติดตั้งใหม่รับทันทีเบิ่งงาม5เบอร์โทรฟรีสูงสุด600นาทีรับ data สูงสุด50กิกจ่ายล่วงหน้า3เดือนนำใช้ฟรี1เดือนจ่ายล่วงหน้า6เดือนฟรี2เดือนจ่ายล่วงหน้า12เดือนฟรี4เดือนและโชคชั้นที่2ก็คือสำหรับลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ที่สำลักค่าบริการล่วงหน้า3เดือนขึ้นไปมีสิทธิ์ลุ้นรับเอาของรางวัลรุ่นรับเอาเงินล้านหลายกว่า50ล้านกีบเนาะสำหรับโปรโมชั่นนี้ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่131หรือว่าเบิ่งรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่ Facebook Fanpage Lao Telecom Application M Suite หรือ Contact Center 101ก็ได้เช่นเดียวกันเนาะกับ Lao Telecom คือค่ายอันดับ1ของประเทศ Lao Telecom ธุรกิจของคนลาวเพื่อสังคมลาว

ังบริการดีๆจากลาตุลคมกันแล้วมาต่ออีกหนึ่งเพลงกันไปเลยเนาะสำหรับเพลงนี้ก็เป็นเพลงเก่าๆของวงล็อกระดับตำนานที่มีชื่อว่า Queen สำหรับเพลงนี้มีชื่อว่า I Want to Break Free

0: และก็ผ่านไปตื่มอีกหนึ่งเพลงเป็นเพลงเก่าๆของวงล็อกระดับตำนานเนาะ so much, ที่มีชื่อว่า Queen so much, I want to break free ผู้ใดที่ว่ามักเพลงเก่าๆแบบนี้ก็สามารถแนะนำกันเข้ามาได้ที่0305787052กับรายการ Colorful Musicเริ่มตั้งแต่เวลา13โมงถึง14โมงจนสวยอยู่กับลาวทุลคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของประเทศลาวทุลคมทุลคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว อีกบ่พอเท่าใดมือก็จะฮอดวันปลูกต้นไม้แห่งชาติแล้วเนาะวันที่1มิถุนาสำหรับปีนี้ก็ถือว่าครบรอบ46ปีเนาะวันปลูกต้นไม้แห่งชาติซึ่งรัฐบาลลาวเฮาก็ได้ประกาศปีธมิตรก็คือวันที่1มิถุนาปี1980เนาะซึ่งวันดังกล่าวจะเป็นการปลูกจิตสำนึกให้แก่ประชาชนลาวเฮาทุกคนมีความหักหมัดสิ่งแวดล้อมและเป็นการปลูกจิตสำนึกให้มีการอนุรักษ์รักษาป่าไม้และสิ่งแวดล้อมสำหรับปีนี้ทางกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมจะได้จัดกิจกรรมการปลูกต้นไม้อยู่ในขอบเขตทั่วประเทศเนาะซึ่งได้ร่วมกับองค์กรปกครองท้องถิ่นแต่ละแขวงแต่ละพื้นที่ซึ่งว่ามีการกำหนดกิจกรรมปลูกต้นไม้ทั่วประเทศสำหรับปีนี้ประมาณ 7,300 เฮกตาร์จะใส่เบียร์ไม้ทั้งหมด4ล้าน5แสนกูเบียร์สำหรับยูนิคอร์นวงจันทร์จะมีการเฮ็ดกิจกรรมปลูกต้นไม้ประมาณ50เฮกตาร์และมีเบียร์ไม้หลายกว่า 80,000 เบียร์ซึ่งเป็นเบียร์ไม้ก็คือไม้ดูไม้เต้ค่าไม้ยางไม้แคนไม้วิกไม้ซักและไม้กระถิ่นเทพาอย่าลืมมาปลุกระดมร่วมกันน้อสำหรับประชาชนลาวเฮาทุกคนมีประมาณเกือบ7ล้านคนเนาะปลูกคนละต้น2ต้นไปต้นหนึ่งก็ประมาณเกือบ7ล้านต้นกันแล้วถ้าว่าคนละ2ต้นมองสิก็คูณ2กันเข้าไปเนาะเพราะว่าทางรัฐบาลเพิ่นก็ได้ตั้งเป้าทุกปีในวันปลูกต้นไม้แห่งชาติว่าปีนี้จะมีให้จะให้ป่าไม้มีเนื้อที่กว่ำน้อยหลายสำใดและที่สำคัญไปปลูกแล้วอย่าลืมไปบำรุงรักษาไปเบิ่งแยงมันแน่เนาะปลูกแต่ละปีนี่บ่ฮู้ว่ามันตายหรือว่ามันใหญ่สำใดเนาะอยู่นำถนนหนทางต่างๆหรือว่าอยู่สวนอยู่เขตป่าอุตสาหกรรมป่ารักษาป่าปกป้องหรือว่าป่าเขตป่าสงวนแห่งชาติบังสิมันจะมีกลุ่มหนึ่งที่ว่าไปลักลอบทางป่าเฮ็ดให้หรือว่าไปเฮ็ดกิจกรรมอื่นๆเนาะที่ผิดต่อกฎหมายนั่นเองอย่าลืมคนละต้น2ต้นไปปลูกน้ำกันเนาะวันที่1มิถุนานอกจากจะเป็นวันปลูกต้นไม้แห่งชาติแล้วก็ยังเป็นวันเด็กน้อยสากลอย่าลืมคนขวายหรือว่าปลูกระดมลูกหลานของทานนั่นไปปลูกต้นไม้คนละต้น2ต้นก็ถือว่าเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งในวันเด็กน้อยสากลปลูกจิตสำนึกแห่งเด็กน้อยรู้จักรักษาปกปักรักษาป่าไม้จะได้มีสิ่งแวดล้อมที่ดีและก็มีอากาศสดใสเนาะไว้หายใจตลอดไปอันนี้ก็อยากบอกข่าวปลูกต้นไม้คนละต้น2ต้นให้เป็นป่าเนาะจากรายการ Colorful Music 103.7 MHz
1: แพ็กเกจ 100,000 จีบใช้น้ำกันได้3มือมันเป็นไปได้วะ
2: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โซมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Switch เขาลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
1: ้
2: อ
1: แท้วะอีลีวะ
2: อืมยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใส่ได้ทั้งครอบครัวใส่ได้ทั้ง Data และนาทีโทรร่วมกันได
1: ้ว้าวคักเด้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
2: มี2แพ็คเกจแพ็คเกจ 100,000 กีบใส่ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใส่ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็คเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี Data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใส่ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็คเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
3: แบ่งกันใส่แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
4: แฮงแฮงได้ใจอีหลีได้
5: อันไหนเพิ่นแฮงได้ใจหะนะ
4: ก็บริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลียเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
5: น่าสนใจมีโปรหยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
4: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 558-0-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
6: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
7: เติมเงินใส่เบอร์ละค่ะเฮ็ดเท่าใด
8: ต้องแอป M Service
9: อยากซื้อแพ็กเกจเน็ตมือถือละค่ะมีแบบใดเด้อเนาะ
8: ต้องแอป M Service
10: อยากซื้อเบอร์ละค่ะซอกซื้อได้อยู่ใส่นอ
8: ต้องแอป M Service
11: อยากจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตเฮือนจ่ายค่าโทรศัพท์ตั้งโต๊ะอยากเบิ่งค่าโทรบินรายเดือนเบิ่งไปบินได้อยู่ใส
8: ่ก็ต้องแอป M Service
12: โอ้ว้าวคักแท
13: ้ทันโหลดแล้วล่ะบ่แอปพลิเคชัน M Service ของเราโทรคมบ่ว่าจะเป็นการเบิ่งข้อมูลเบอร์โทรศัพท์การเคลื่อนไหวของเบอร์ทานยังทันการเติมเงินสะดวกว่องไวผ่านการสแกน QR Codeสำหรับค่าบริการต่างๆซื้อแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตสำหรับค่าบริการไฟเบอร์โอนเงินซื้อแพ็กเกจให้เบอร์อื่นและสามารถจองซื้อเบอร์งามของเราโทรคมได้เองอีกพิเศษขอใช้แอปบ่เสีย data และจัดการเพิ่มเบอร์ได้หลายเบอร์มีระบบความปลอดภัยสแกนลายนิ้วมือหรือสแกนใบหน้าอีกนำดีแบบนี้อย่าลืมบอกต่อเด้อ
11: คันสะดวกสบายบริการหลายปานนี้ขอตัวไปโหลดแอป M Service ก่อนเด
13: ้อดาวน์โหลดและติดตั้งเลยM Service รวมทุกบริการไว้ในแอปเดียว
14: สอบถามข้อมูลและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

ฟังบริการดีๆจากลาตลคมกันไปแล้วมาต่ออีกหนึ่งเพลงกันไปเลยเนาะกับรายการ Colorful Music Is My Life ของ Bon Jovi

จาก It's My Life ของ Bon Jovi มาต่อกันอีกหนึ่งเพลงกันเลยเนาะสำหรับเพลงนี้มีชื่อว่า Love Love Love

0: แล้วก็ผ่านไปเติมอีกหนึ่งเพลงเลิฟเลิฟเลิฟของนักห้องที่มีชื่อว่าจูหลินไส้แต่ที่ว่าเป็นทำนองคล้ายๆคือกับเพลง Stop Stop Stop เนาะก็มีการดัดแปลงแต่ว่าเนื้อห้องนี่จะเป็นภาษาแมนดารินหรือว่าภาษาจีนกลางนั่นเองเนาะเพลงม่วนๆแบบนี้สามารถแนะนำกันเข้ามาได้ที่0305787052กับรายการ Colorful Music 103.7 MHz อยู่กับลาวทุรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของประเทศลาวทุรคมทุรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาวก็เห็นมีข่าวนึงเนาะต่างประเทศโดยเฉพาะแมนสำนักข่าวเวียดนามเพิ่นได้รายงานออกมาว่าเพื่อเป็นการปลุกระดมให้ประชาชนมีลูกเพิ่มเติมอีกรัฐบาลจะออกนโยบายจ่ายเงินให้กับผู้หญิงที่มีลูก2คนก่อนอายุ35ปีซึ่งจะได้ปฏิบัตินโยบายนี้ตั้งแต่วันที่1มังกรปี2027เป็นต้นไปผู้หญิงคนหนึ่งจะได้รับเงินช่วยเหลือขั้นต่ำ2ล้านดงเวียดนามสำหรับผู้หญิงที่ว่ามีลูก2คนก่อนอายุ35ปีเพื่อเป็นการปลุกระดมให้ประชาชนมีลูกเติมอีกเนาะเพราะว่าแต่ละประเทศเดี๋ยวนี้ก็ค่อนข้างว่ามีปัญหาเรื่องจำนวนประชากรลดลงย้อนสภาพเศรษฐกิจสังคมเนาะบอกว่าจะเป็นประเทศเวียดนามหลายๆประเทศก็ออกนโยบายเช่นเดียวกันโดยเฉพาะแม้ประเทศจีนนี่สิเดี๋ยวนี้มีนโยบายให้ลูกมีลูก3คนได้เนาะหรือว่าหลายกว่านั้นซึ่งรัฐบาลจะได้จ่ายเงินเป็นนโยบายเนาะจ่ายเงินช่วยเหลือเพื่อช่วยคนในครอบครัวเลี้ยงลูกเด็กน้อยคนหนึ่งจะได้อยู่ประมาณ300หยวนต่อเดือนหรือว่าไปที่ประเทศเว้าแล้วเรื่องประเทศจีนเนาะว่าจำนวนประชากรลดลงเฮ็ดให้กลายเป็นประเทศที่มีประชากรเป็นอันดับที่สองรองจากประเทศอินเดียเพราะอินเดียมีจำนวนประชากรแซงหน้าประเทศจีนขึ้นมาเป็นอันดับที่1ของโลกด้วยประชากรประมาณ 1,400 ล้านคนหรือว่า1ตื้อ400ล้านคนแต่ว่าจีนก็มีประมาณ1ตื้อ400ล้านคนเช่นเดียวกันแต่ว่าจำนวนนี่ก็บ่ยังบ่แน่นอนเนาะสำหรับผู้ใดที่ว่าอยากรู้ว่าประเทศใดมีจำนวนประชากรน้อยหลายซ้ำใดก็สามารถคลิกเข้าไปเบิ่งผ่านอินเทอร์เน็ตกันได้เนาะเดี๋ยวนี้ข้อมูลทุกอย่างเกี่ยวกับประชากรของแต่ละประเทศนี่ได้เผยแพร่ผ่านทางอินเทอร์เน็ตเมื่อเลยเนาะโดยเฉพาะแม้นพื้นที่เนื้อที่จำนวนการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจสังคมประเทศอินเดียกับแซงหน้าประเทศจีนในปีที่ผ่านมาเนาะขึ้นเป็นประเทศที่ว่ามีประชากรอันดับหนึ่งของโลกท่านเล่าเรื่องนโยบายช่วยเหลือครอบครัวนอกจากประเทศจีนแล้วแถวเอเชียเฮาก็คือเกาหลีใต้และญี่ปุ่นญี่ปุ่นนี่แห้งให้นโยบายแจกเงินช่วยเหลือให้แก่ครอบครัวที่ว่ามีลูกน้อยถ้าว่ามีลูกเพิ่มเติมอีกเพิ่นกระจายเช่นเดียวกันเนาะซัมโบนำก็คือว่าจ่ายเงินให้ประชาชนที่ว่าต้องการอยากจะสร้างครอบครัวเพราะว่าเดี๋ยวนี้ญี่ปุ่นก็มีปัญหาเรื่องจำนวนประชากรลดน้อยถอยลงเพราะว่าคนวัยหนุ่มสาวที่ว่าวัยเฮ็ดเวียกนี่บ่ค่อยจะมักสร้างครอบครัวกันเนาะบ่ค่อยมักแต่งงานกันเพราะฉะนั้นหนุ่มสาวที่ว่าแต่งงานกันรัฐบาลจะออกนโยบายมอบเงินช่วยเหลือนอกจากช่วยเหลือกระตุ้นให้คนแต่งดอกกันแล้วยังช่วยเหลือทางด้านการเงินสำหรับครอบครัว เพื่อช่วยเลี้ยงลูกนั่นเองสิงคโปร์ก็เป็นอีกหนึ่งประเทศที่ว่าจ่ายเงินให้ประชากรให้พลเมืองของตนเองเพื่อกระตุ้นให้มีลูกเพิ่มขึ้นตื้มอีกเนาะก็มีความกังวลว่าการนำใส่แห่งงานคนอาจจะบ่เพียงพอท่ออันต่อตำแหน่งงานในอนาคตเนาะโดยเฉพาะในอนาคตต้นหน้านี่ก็ค่อนข้างมีความกังวลสำหรับคนต้องการจะซอกหาเวียกคิดงานทำค่อนข้างจะยากเนาะโดยเฉพาะแม้นเทคโนโลยี AIที่กำลังแพร่หลายในปัจจุบันนี้หลายๆประเทศก็กำลังพัฒนา AI ซึ่งเป็นนวัตกรรมเพื่อมาช่วยในการเฮ็ดเวียกปฏิบัติงานแทนแห่งงานมนุษย์ตนเองเนาะโดยเฉพาะแม่นกลุ่มแห่งงานที่อาจจะบ่มีเวียกคิดหรือว่าตกเวียกนำบ่มีเวียกคิดในอนาคตก็คือหมอจังซี่ครูนักบัญชีการเงินกรรมกรห้องจักรห้องงานก่อสร้างต่างๆเนาะมีโอกาสตกเวียกตกงานนี่สูงหรือว่าพนักงานบริการห้องแฮมหรือว่าแขนงธนาคารบ้างสิต่อไปธนาคารนี่ก็สิลดหน่อยถอยลงเพราะว่าส่วนหลายคนจะใช้ธุรกรรมทางด้านการเงินผ่านหน้าโจมือถือกันเหมือนแล้วเนาะนี่ก็เป็นนวัตกรรมที่อาจจะมาเปลี่ยนแห่งงานคนได้ในอนาคตเริ่มตั้งแต่ตอนนี้เปลี่ยนต้นไปเนาะพัฒนากันอยู่ตลอด
1: แพ็กเกจ 100,000 จีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
2: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โสมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Swift เขาลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด้อ
1: แท้วะอีหลีวะ
2: ยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรรวมกันได
1: ้ว้าวคักได้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
2: มี2แพ็คเกจแพ็คเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็คเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี Data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็คเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
3: แบ่งกันใส้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
4: Picture that with a Kodak, or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life. Pitbull, not

ำลังฟังเพลงมวนๆเวลากับมาไลอีกแล้วท่านผู้ฟัง1ชั่วโมงกำลังจะผ่านไปก็ขอขอบใจมีรายการทุกท่านที่ติดตามมาฟังและก็ขอขอบใจลาวทรคมที่อยู่นำกันทุกๆมือสำหรับบริการดีๆโปรโมชั่นต่างๆหรือว่าแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตต่างๆเนาะสามารถเบิ่งรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่ Facebook Fanpage ลาวทรคมแอปพลิเคชัน M Service หรือว่าติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ Contact Center 101สำหรับมื้อนี้ DJ Smileพร้อมดูรายการ Colorful Music ขออำลาท่านฟังไปก่อนแล้วมาพบกันใหม่ในมื้อหน้าสำหรับมื้อนี้ขอกล่าวคำว่าบ๊ายบายสบายดี

0: J-Lo, ya tú sabes, no hay más nada.
1: It's a new generation.
0: Mr. Worldwide.
1: Of party people.
0: Get on the floor.
2: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
3: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงวิจันทน์ต่อไปสั้นทันฟังข่าวภาครัฐบาลถือเอาเวียกงานป่าไม้และที่ดินป่าไม้เป็นปัญหาสำคัญโดยกำหนดบรรดานโยบายแต่ละระยะโดยเฉพาะบรรดานโยบายที่เกี่ยวข้องเป็นต้นการออกนิติกรรมกฎหมายป่าไม้กฎหมายสิ่งแวดล้อมและนิติกรรมใต้กฎหมายท่านกงใจศรีดาวงศ์หัวหน้าแผนกกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงอัตปือให้สัมภาษณ์ว่าผ่านมาภาครัฐบาลได้เอาใจใส่ออกบรรดานิติกรรมต่างๆเป็นจำนวนหลากหลายในแต่ละระยะที่ติดพันกับเวียกงานปลูกไม้และฟื้นฟูป่าเพื่อให้ป่าไม้กลับคืนสู่สภาพเดิมเป็นต้นคำสั่งคำแนะนำแจ้งการและระเบียบการอื่นๆซึ่งบรรดาแขนงการที่เกี่ยวข้องทั้งศูนย์กลางและท้องถิ่นได้พร้อมกันติดตามและจะตั้งปฏิบัติตัวจริงในการคุ้มครองเอาใจใส่ปกปักรักษาป่าไม้ติดพันกับการฟื้นฟูป่าไม้เห็นว่าได้รับผลดีสมควร
4: ผ่านการติดตามหรือว่าการจัดตั้งปฏิบัติตัวจริงพวกเขาก็เห็นว่าถึงว่าพวกเขาได้มีความพยายามในการปลูกป่าหรือผู้ป่าในแต่ละปีติดพันกับการใช้มาตรการสกัดกันในการจัดตั้งปฏิบัติก็เห็นว่าเปียกงานดังกล่าวนี่พวกเขาก็ยังบ่ทันได้รับผลดีเท่าที่ควรโดยเฉพาะแม่นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการปลูกและการปกปักรักษารวมทั้งการนำใส่อันนี้ก็ถือว่าพวกเขาจากตัวเลขที่พวกเขาสังร่วมในระยะผ่านมานี่ก็เบื้องแรกก็ถือว่าในระยะ5ปีก็ตัวเลขสูงพอสมควรการคุ้มครองและการนำใส่นี่เห็นว่ามันก็ยังบ่ทันได้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลเท่าที่ควรแหละ
3: ท่านกงใจศรีดาวงศ์ให้ฮู้ตื่มว่าปีนี้แขวงอัตปือได้กำหนดเวียกงานป่าไม้เป็นเวียกงานจุดสุ่มเพื่อจะตั้งปฏิบัติเวียกงานการปลูกไม้และฟื้นฟูป่าโดยเฉพาะในฤดูฝนคณะกรรมการปกครองแขวงได้มอบหมายตัวเลขฟื้นฟูป่าให้บรรดาเมืองและแขนงการที่เกี่ยวข้องเป็นใจกลางจะตั้งปฏิบัติตัวเลขดังกล่าวที่สภาประชาชนแขวงได้รับรองโดยกำหนดจุดสุ่มและเขตฟื้นฟูพร้อมทั้งมอบให้ทุกภาคส่วนเข้าร่วมในการปลูกไม้ให้สำเร็จตามคาดหมายที่วางไว้สมภวันมวงไสอ่าน

0: ้ำสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์นับมือนับลุดหน่อยถอยลงเฮ็ดให้การดำรงชีวิตของประชาชนเฮาในชนบทพบกับความยุ่งยากลำบากขึ้น
1: แม่นละบ่ลานเพราะว่าแต่ใดๆมาประชาชนเฮาส่วนใหญ่แม่นดำรงชีวิตติดพันกับธรรมชาติเคยอาศัยเครื่องปลาของดงสัตว์น้ำสัตว์ป่าเข้าในการดำรงชีวิตประจำวันมาแต่ดนนานผ่านหลายยุคหลายสมัยจนเฮ็ดให้ทรัพยากรทางธรรมชาติบกแห้งลงในแต่ละปีแล้วต่อไปประชาชนชาวบ้านพวกเฮาจะเอาแรงอาหารมาแต่ไสเนาะ
0: ก็ต้องได้หันเปลี่ยนพฤติกรรมในการดำรงชีวิตด้วยการหันมาปลูกฝังและเลี้ยงสัตว์ให้หลายขึ้นสามารถคุ้มตนเองและพึ่งตนเองได้อย่าไปพึ่งธรรมชาติหลายเกินไปเพราะทรัพยากรทางธรรมชาติแม่นมีจำกัด
1: แม่นหลานเว้าถึกพร้อมนั้นพวกเฮาโมทุกคนก็จะต้องได้เอาใจใส่ในเวียกงานการอนุรักษ์ปกปักรักษาป่าไม้สัตว์น้ำสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ให้มีความอุดมสมบูรณ์และยืนยงขึ้นเพื่อทดแทนทรัพยากรที่ถูกสูญเสียไปซึ่งจะเห็นให้ชีวิตการเป็นอยู่ของพวกเขาดีขึ้น
2: ป่าไม้และสัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติจงช่วยกันปกปักรักษาเพื่อวันหน้าธรรมชาติจะสวยงามและอุดมสมบูรณ์
0: คู่บวาตอนนี้เบอร์เล้าโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
3: ้
0: สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โลด
3: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
0: แมนๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
3: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
0: มี3แพ็กเกจพุ่นใด
3: โอ
0: ้ไปมือหนึ่งก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มือก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
3: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิทธิ์ต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแน
0: ่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
3: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนชิ้นปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
4: 1ชั่วโมงต่อจากนี้ไปเชิญท่านพบกับรายการนิทานพื้นบ้านสำลานม่วนสื่น
5: เอ้าไปจังใดมาจังใดนี่นะพ่อเอาโอ้ยกะสิมาหานี่แล้วลุงเอ้ยข่อยลำบ่สบายในเนื้อในคิงปวดเมื่อยตามต้นตามตูบ่สดบ่ชื่นมึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันตั้งทรงกระปานนั่นห่วยมาเป็นหลายแท้สิรอดปีนี้อยู่วะนี่กะจังว่านี่แล้วแต่ก่อนเฮาเคยได้ยินเจ้าจมเจ็บหั่นเจ็บนี่อยู่เดี๋ยวนี้เจ้าเศร้าแล้ววะมีอันใดดีก็แนะนำเฮานี่แม่เจ้าก็ได้ก็มีละบ่นี่เด้เอ็นไส้น้ำหมักไม้โนนี้ลุงกินเป็นประจำละบ่อาการเจ็บของลุงก็เซาปานปิดทิ่มเลยเด้แม่นแล้วเอ็นไส้น้ำหมักไม้โนนี้สูตรเข้มข้นมีส่วนประกอบทางโภชนาการที่แตกต่างกันหลายกว่า150ชนิดโดยมีส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดแม่นเซโรนินแม่นสารอะคาร้อยด์ชนิดหนึ่งที่สามารถเฮ็ดใหเซลล์ที่ถูกทำลายกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งการเฮ็ดเวียกปกติของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันกับอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์กระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเร็งต้านมะเร็งควบคุมระดับเลือดสูงสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกป้องกันเบาหวานและบาดแผลอื่นลดฝ้ากระหอยแหวย่นทั้งใบหน้าป้องกันโรคเส้นเลือดในสมองตีบและตันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคปอดโรคอ้วนพยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บทติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้โนนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร020885655

0: 020-8855-5599และ020-5449-5449
1: เอนไซม์น้ำหมักไม้โนนี้สูตรเข้มข้นนำเข้าหรือจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอลาด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-8856-5599 020-8856-5599
2: คันว่าใจประสงค์แล้วนำกระเทวกระสีพาคันเป็นป่ากิโอนพันสั้นกระสีทางก็สุขสบายดีกันเนาะท่านผู้ฟังที่เคารพมิตรรายการเรียกแพงทุกท่านก็เป็นนั้นว่ามาพบมาพอกันกับรายการเล่านิทานพื้นบ้านสำราญมวลซื่น1ชั่วโมงเต็มๆ14โมงถึง15โมงทาง FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์วิทยุแห่งชาติเด้อพี่น้องเด้อมาเว้ามาว่ากันก็ได้โดยชอจันทราชเป็นผู้นำเสนอให้ท่านได้ฮู้ได้ฟังกับนิทานพื้นบ้านปลัมปลาเว้าว่ากันมาตั้งแต่ปู่แต่ปู่แต่ปู่สังกษาญาสังกษี
1: พบกันมื้อนี้เป็นมื้อวันที่27เป็นมื้อขึ้น11ค่ำเดือน7พ.ศ. 2569วันพุธมืดมื้อกลางอาทิตย์กันแล้วพอจันทราบมื้ออื่นก็สิเข้าวันพฤหัสสุขเสาร์กันไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาตินั่นแหละการเวลากระไดหมุนเวียนเปลี่ยนไปอย่างบ่หยุดยั้งดอกไม้ยอมเปลี่ยน4วันเดือนปียอมเปลี่ยนแปลงอีก 3-4 มื้อก็สิมืดหน้ามืดเดือนมีพฤษภาคมก็สิลาลับมีถุนาก็สิเข้ามาหาเฮาส่วนตัวบัดนี้นะเอาสุ่มใจในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานให้ลุล่วงไปด้วยดีเด้อพี่น้องเด้อ
2: เฮาท่านที่มีอาการห่างกายอ่อนเพลียวิ่นหัวเมื่อยง่ายมันมีสาเหตุให้พี่น้องเอ้ยเนาะสาเหตุสำคัญและแม่นว่าเลือดบ่สะอาดนั่นแหละสาเหตุสำคัญแม่นเลือดบ่สะอาดเฮามีสมุนไพรดีๆมาฝากเด้อพี่น้องเด้อสมุนไพรฟอกเลือดสุพัฒน์โอสถสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเฮามีข่าวดีมาบอกยาฟอกเลือดสุพัฒน์โอสถยาฟอกเลือด3ทวีปอาซีแอฟริกายุโรปนี่เอามาเว้าให้กันฟังท่านที่มีปัญหาเรื่องเมื่อยง่ายวิ่นหัวอ่อนเพลียห่างกายก็ได้อันนั้นเป็นสาเหตุของเลือดเฮาบ่สะอาดเด้จังซั่นก็ขอแนะนําเลยเนาะสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปหรือว่ายาฟอกเลือดสุพัฒน์โอสถนี่ล่ะเอามาเว้าให้กันฟังเฮ็ดให้ฟอกเลือดได้ดีแบบเข้าถึงลึกเลยว่าซะฟอกเลือดเข้าถึงลึกนี่ฟอกเลือดให้สะอาดไหลเวียนแห้งขับสารพิษลบอาการเมื่อยสะสมบํารุงกําลังวังซาเฮ็ดให้ร่างกายแข็งแรงคือเบาซําน้อยจะสู้ถ้าให้อาการเฮาป่วยเด้อพี่น้องเด้อควรเบิ่งแยงเลือดของเฮาก่อนนะควรกินต่อเนื่อง3มา6เดือนยาฟอกเลือดสุพัฒน์โอสถหรือว่ายาฟอกเลือด3ทวีปอาซีแอฟริกายุโรปจำหน่ายโดยบริษัทไอลาดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดจัดจำหน่ายได้แม่นบริษัทไอลาดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจแม่นโทรติดต่อเลยท่านที่สนใจอยากเอาไปอยู่ไปกินนะนะโทรติดต่อได้ที่หมายเลข020-5449-5449นะเบอร์นี้เด้อพี่น้องเด้อท่านที่สนใจต้องการอยากได้ยาฟอกเลือดสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปติดต่อที่หมายเลข020-5449-5449 5449-5449บริษัทไอลาด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดผู้เดียวเอามาฝากมาต้อนกัน
3: เอาวันนี้มาฟังลำเงินก่อนเนาะเริ่มแรกแหกมานก่อนจะไปฟังนิทานก็ดีฝากก่อนล้ำมวลเป็นความสุขเด็ดเป็นรายการเฮาซะก่อน

0: ระวังตีบตันแตกเลือดขุ่นเลือดหนืดเลือดเหนียวภัยเงียบที่กำลังกัดกินทางกายของทานอย่างซ่าๆเมื่อยง่ายวิ่นหัวมือซาปวดต้นคอเสียงเส้นเลือดตีบตันแตกฮอดเวลาแล้วฟื้นฟูระบบเลือดด้วยพลังสมุนไพรจาก3ทวีปทวีปอาซีสมคนลาซาแห่งสมุนไพรบำรุงกำลังฟื้นฟูเลือดลมให้ร่างกายแข็งแรงทวีปยุโรปมิลทิสโตช่วยดูแลตับขับสารพิษฟอกเลือดให้สะอาดทวีปอเมริกาแคสคลอจากป่าอเมซอนเสริมภูมิต้านทานช่วยให้เลือดไหลเวียนดีรวมพลังสมุนไพรเข้มข้นช่วยฟื้นฟูเลือดลมเลือดขาดออกซิเจนหัวใจขาดเลือดหัวใจขาดออกซิเจนเฮ็ดให้ร่างกายสดชื่นแข็งแรงมีพลังอีกครั้งเลือดดีสุขภาพดีห่างไกลเส้นเลือดตีบตันยาโลทาก่อนจะสวยเกินแก้สนใจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญติดต่อ020-5449-5449 020-8856-5599
1: เอาท่านที่มีอาการห่างกายอ่อนเพลียวิ่นหัวเมื่อยง่ายมันมีสาเหตุได้พี่น้องเอ้ยเนาะสาเหตุสำคัญและแม่นว่าเลือดบ่สะอาดนั่นแหละสาเหตุสำคัญแม่นเลือดบ่สะอาดเฮามีสมุนไพรดีๆมาฝากเด้อพี่น้องเด้อสมุนไพรฟอกเลือดสู้พัดโอสถสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเฮามีข่าวดีมาบอกยาฟอกเลือดสู้พัดโอสถยาฟอกเลือด3ทวีปอาซีแอฟริกายุโรปนี่เอามาเว้าให้กันฟังท่านที่มีปัญหาเรื่องเมื่อยง่ายวิ่นหัวอ่อนเพลียห่างกายก็ได้อันนั้นเป็นสาเหตุของเลือดเฮาบ่สะอาดเด้จังซั่นก็ขอแนะนำเลยเนาะสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปหรือว่ายาฟอกเลือดสุพัดโอสถนี่ละเอามาเว้าให้กันฟังเฮ็ดให้ฟอกเลือดได้ดีแบบเข้าถึงลึกเลยว่าซะฟอกเลือดเข้าถึงลึกนี่ฟอกเลือดให้สะอาดไหลเวียนแห้งขับสารพิษลบอาการเมื่อยสะสมบำรุงกำลังวังซ่าเฮ็ดให้ร่างกายแข็งแรงคือเบาซ้ำน้อยจะสู้ถ้าให้อาการเฮาป่วยเด้อพี่น้องเด้อควรเบิ่งแยงเลือดของเฮาก่อนนะควรกินต่อเนื่อง3มา6เดือนยาฟอกเลือดสุพัดโอสถหรือว่ายาฟอกเลือด3ทวีปอาซีแอฟริกายุโรปจำหน่ายโดยบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดจัดจำหน่ายได้แม่นบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจแม่นโทรติดต่อเลยท่านที่สนใจอยากเอาไปอยู่ไปกินนะนะโทรติดต่อได้ที่หมายเลข020-5449-5449นะเบอร์นี้เด้อพี่น้องเด้อท่านที่สนใจต้องการอยากได้ยาฟอกเลือดสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปติดต่อที่หมายเลข020-5449-5449 5449-5449บริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดผู้เดียวเอามาฝากมาต้อนกัน
2: มาปัจจุบันมาฟังนิทานกันเนาะ
3: เชียงเมียงดูลายก้นยะพอ

0: ยังมีวัดแห่งหนึ่งเป็นวัดที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยเครื่องปลูกของฝังมีทั้งกล้วยอ้อยสร้อยปีมากม่วงมากมี่มักขามมักยมมักแงวมักไฟโอ้ยเต็มละอยู่ในวัดนั่นแล้วก็มียะพอองค์หนึ่งเป็นเจ้าอธิการวัดแต่ว่ายะพอองค์นี้นี่โอ้โทสุดขี้ทีขนาดหมักไม้อยู่ในวัดนี่หมายว่าบ่ให้เหี้ยให้ห้อยนะแต่จะขอแม่นกินนี่ก็โอ้ยแห้งไก่แม่นแต่มันหล่นลงนี่ก็ยังบ่ให้ไผเอาไปยะพอนี่บ่ยอมให้แหละบ่ให้เก็บนะหล่นกับป้าไว้หั่นคันมีผู้เว้าโพดนี่ก็ถือว่าแม่นคนย่างไก่วัดนี่ก็บ่อยากให้เหลียวเบิ่งฮอดต้นหมักไม้ของเพิ่นพุ่นล่ะเป็นคือจังซั่นเด้บ่อยากให้บ่อยากให้เหลียวเบิ่งฮอดต้นหมักไม้พุ่นซับมีมื้อหนึ่งเชียงเมี่ยงไปเลาะเที่ยวตามหมู่บ้านต่างๆเลยแวะเข้าไปพักอาศัยชั่วคราวอยู่วัดของยะพอคีทีองค์นี้เพราะแต่ยะพอแนมเห็นเชียงเมี่ยงมาพักอยู่หอแจกบ่ก็เฝ้าลงไปสอถามทันทีแล้วลงจากกุฏิแล้วนะจอนผ่าสบงเบิ่มลงจากกุฏิรถก้องกลางกวบช่องว่าเป็นไผมันอยู่หอแจกกันมานั่งเฮ็ดหยังอยู่หั่นว่าซั่นซะหลังจากไปพ่อเชียงเมียงแล้วก็ถามแบบบ่เกรงใจสมกับเป็นเจ้าอาวาสวัดรู้เลยว่าเออเจ้ามาแต่ไสนี่เนาะสิไปไสนี่เป็นยังจึงมาผักอยู่นี้เว้าไปนั่นเด้ทางสวรรค์พุ่นเด้ยังพอนี่ก็ได้ทางเชียงเมียงก็เดี๋ยวเบื้องหน้าแล้วก็ตอบยังพอว่าข้าน้อยอยู่ในเมืองเขาน้อยนะเป็นคนข้องพญามาเที่ยวเลาะลิ้นตามบ้านต่างๆนี้กิดเมื่อยก็จึงเข้ามาพักมาแวนี่แล้วเห็นมักไม้ยะพอนี่ก็คึดยากจึงจะข้อกินนำยะพอจากหน่วยพอมีแห้งนี่ข้าน้อยว่าสันสัตโอ้ทางยะพอได้ยินคำว่าขอนี่โยเสียงเมียงขอกินมักไม้ก็บ่ได้อยากปากจากดีแล้วหนีรถแล้วฝ้าปุ๊บขึ้นไปกุดพุ่นหนีไปเลยนะขึ้นเมื่อกุฏิอัดประตูแจบมิดเจลีบ่อยมีฮอดหูฟิวยันป่อนปากไปขอน้ำหูหันอีกเชียงเมียงรู้สึกเครียดแล้วเครียดให้ยะพอเจ้าวัดนี่แหละขอกินดีๆก็บ่ยอมให้อดสาอีดูตูนผู้ขอเด็กกันยังไข่บ่ให้หลายก็ให้น้อยจักหน่วยจักสองหน่วยพอกินว่าซั่นซะจังแม่นโพดกี่ทีพิลึกพิล้ำเอาแท้เอาว่าเชียงเมียงคิดอยู่ในใจถ้าเบิ่งเด้อว่าซั่นซะมื้อหน้าก่อนบักเสียงเมียงมันสิกลับมาแก้มือยะพอคักๆระวังหัวล้านไว้ให้ดีๆว่าซั่นมื้อนี้นี่สิขอกลับมาเฮือนมื้อหน้าจึงสิมาใหม่ว่าซั่นซะไอ้เสียงเพิ่นคิดนั่นเด้เมื่อรุ่นมาเสียงเมียงก็ตบแต่งขันนิมนต์แล้วออกเดินทางไปสู่หลวงพ่อรถแหละไปหายะพอรถเพราะไปฮอดเสียงเมียงก็ทำท่าทางมีวาดมีทรงคือคนของพญาไส้มาแท้ๆย่อขันนิมนต์ขึ้นเมื่อถึงกุฏิหายะพอเจ้าวัดแล้วเสียงเมี่ยงก็โยบนั่งลงอย่างคนหู้ผู้ดีแล้วย่อขันนิมนต์ขึ้นใส่หัวแล้วก็เว้าว่าเดี๋ยวนี้นี้ท่านพญาเมืองแต่งเฮ้อมานิมนต์ใส่ขั้นดอกไม้ขอให้ยะพอนี้จงเมตตารับเอาขั้นดอกไม้นี้เพื่อเป็นการโพธิสัตว์ให้ถึงนิรพานได้ท้อนเสียงเมี่ยงก็ยับเข้าไปใกล้ยะพอทั้งยกขันแปะใส่หัวพร้อมกับบอกให้ยะพอฮู้อีกว่าท่านพญาเพิ่นมีน้ำใจใส่ศรัทธาจะตั้งกองหดกองบุญเพื่อหดส่งยะพอขึ้นเป็นครูใหญ่ยศใหญ่อยู่คำวัดวาศาสนาสั่งซ่อนอบรมชาวบ้านนี่เขาหน่อย
1: ว่าซั่นซะบอกละเอียดเพราะแต่ยะพอเจ้าวัดได้ยินคำว่าพญาเมืองให้ใส่ขันดอกไม้เพื่อหดส่งขึ้นเป็นครูเป็นยะครูแล้วเนาะก็เว้าหนัวหัวมวนกับเสียงซะแล้วแบบเป็นกันเองถ้าจะบ่รับขันนิมนต์ก็กลัวพญาจะโกรธเคืองให้ว่าซั่นซะในที่สุดยะพอเจ้าวัดก็ตัดสินใจรับขันนิมนต์เสียงเมืองก็ทำท่าว่า
2: สาธุขะน้อยสาธุดีแล้ว
1: ว่าเมื่อได้โอกาสเสียงเมืองก็ทำท่าวางทางแล้วบัดนี้งวกคุณงวกพี่แล้วและก็เว้าอีกว่า
2: อัญญาพระองค์นะ
1: แล้วก็ว่าอีกว่า
2: พระองค์ยังสั่งซ้ำว่าเฮ้อเบิ่งที่เบิ่งทางบอนขบวนแห่จะผ่านมาหั่นถ้าเห็นว่าบอนเดอจะกีดขวางพระซาดและห้างทงนั้นให้ห่อนให้ปั๊มทิมเสีย
1: ว่าซั่นซะเข้าเรื่องสิตัดพวกไม้ได้บาดนี่ หลวงพ่อเจ้าวัดเนี่ยพ่อเจ้าวัดฮู้สึกดีใจสมซื่นเป็นอย่างยิ่งที่ฮู้จากเสียงเมียงว่ากองบุญครั้งนี้แม่นบ่ธรรมดาจะมีฮอดขบวนคนขบวนมาขบวนสร้างแห่แห่นแผ่นกั้งกันเข้าสู่วัดดังนั้นหลวงพ่อก็จึงเว้ากับเสียงเมียงว่าเอออันน่ะถ้าท่านพญาเพิ่นสั่งความแนวนั้นก็บ่อาจขัดขืนได้แล้วแล้วก็เว้าขึ้นว่าอันเสียงหันจงลงกันไปสำรวจกวดกาเบิงเห็นสมควรปั้มสมควรหันบนใดหันก็เอาตามใจเสียงสมควรหรือเด้อเพราะว่าเจ้าอาจหู้ดีว่าหลวงสูงหลวงต่ำหลวงกว้างของพระชาติหันมันชิใหญ่น้อยเพียงใดไปโลดสมตู่บ่ว่ายัง มีฮอดสมตู่แน่เนี่ยเสียงเมียงก็ลงจากกุฏิซะแล้วแล้วก็ทำท่าทำทางเบิ่งต้นนั่นต้นนี่แล้วก็ขึ้นหันลงจนบ่มีต้นใดเหลือเลยแหละแปลนเติดชาวบ้านพากันแห่แห่มาเบิ่งเสียงหานต้นไม้จนแน่นวัดเสียงบอกให้ชาวบ้านเก็บเอาคนเอามักไม้เมื่อกินตามใจทุกๆคนเสียงเมียงเองก็เก็บเอาจนได้เต็มหาบแล้วเอาเครื่องแล้วเอาเสียงไว้แคมทางนอกแคมทางออกหันจากนั้นเสียงเมียงก็ขึ้นเมื่อถึงกุฏิคาบไว้หลวงพ่อแล้วก็บอกได้บอกว่าได้หานลงหมดแล้วคือสิบ่มีบ่อนใดดอกข้องขาขบวนแห่มาหันว่าซั่นซะเสียงเมียงติแถลงกล่าวย่องหลวงพ่อว่า
2: เบิ่งรูปทรงแล้วนี่จังแม่นส้มสิได้เป็นราชคู่ล่วงแท้ๆเบิ่งนุ่งห่มผ้าคลุมเข้าแล้วนี่โอ้ยพอปานว่าพระพุทธเจ้าเอาโลด
1: ว่าซั่นซะก็ย่องได้บัดนี้หลังจากนั้นเบ้อยะครูนี่กับยะพ่อนี่กันนั่งซึ้งอยู่แล้วถูกย่องเด้แล้วก็เว้าอีกว่า
2: อันน่ะขน้อยข้อเบิ่งลายตามตนโตหลวงพ่ออีได้บ่เนาะ
1: ว่าซั่นเด้เมื่อว่าจะได้ถวายฮู้ว่าอาการภายหน้าว่าจะดีหรือไห้นะเสียงอะไรบอกขึ้นมา
2: อันนี้ก็แม่นจุดประสงค์เพื่อจะฮู้ว่าถวายเบิ่งว่าภายหน้านั้นจะดีหรือไห
1: ้ฝ่ายหลวงพ่อก็บ่คัดคีนบอกให้เสียงเบิ่งโลดแล้วอยากเบิ่งบนใดลายใดเสียงก็ทำท่าเบิ่งลายทั่วๆไปแล้วก็ว่า
2: โอ้ลายตีนนี่จะได้ใช้เกือบแก้วลายมือจะได้จับขันตนบัตรด้ามงาลายหัวนี่จะได้ใช้วอมแก้วลายบาจะได้ใช้ผ้าเบียงไหมลายขิงตัวโตนี่จะมีความสุขแล้วไปใช้มาใช้จะได้กั้งขันหมจะได้คุมจะได้คุมผ้าคุมไหมพื้นดีภายหลังจะได้นอนเสื้อถึงเตียงมีผ้าห่มนวมปกอีกลายเอวสิได้หัดใช้เอวย่อมคัง
1: ยอมคังเลยวันนี้เสียงเมียงว่ากับหลวงพ่อเป็นจังสั้นแล้วลายนั่นลายนี่แล้วหลวงพ่อนี่ก็ได้แต่เงือกหัวเสียงเมียงก็ว่าอีกว่า
2: ลายต่างๆที่เท่าที่เบิ่งมานี่แล้วก็แม่นดีลายได้ขน้อยแต่ว่าอยากข้อเบิ่งลายก้นบอลชินังสักบอลชินังสนะนี่นะขน้อย
1: ว่าซะได้บัดนี้ก้าวเข้าสู่ลายก้นได้บัดนี
2: ้มันสิถูกโชคคือกับลายบอลอื่นๆบ่
1: ทั้งหมดนี้ก็แม่นย้อนพญาเมืองสั่งแล้วว่าซั่นซะจะได้เกี่ยมให้ถูกว่าหลวงตาเจ้าวัดนี่เบิ่งแล้วนี่มันสิชมบ่ว่าซั่นซะเว้าไปลายหลวงตาก็เบิ่งหน้าเสียงเมี่ยงแว๊บนึงแล้วก็บอกออกมาว่าโอ้เถียงเอ้ยลายคนนี่โอ้ยกั้นก็อยากคอนําได้บ่ให้เบิ่งหั่นแล้วเนาะเพราะมันน่ะคนคิงลูกเด้กั้นก็ได้ลูกว่าๆอยากอายนะกั้นนี่อยากอายนะเสียงเมียงก็บอกขึ้นมา
2: บ่อายบ่ต้องอายหรอกมีแต่ซ่องคนเท่านี้นี่ไผอีเห็นน้ําไปเบิ่งอยู่ห้องน้ําพุ่นก็ได้อัดประตูไว้ดีๆไผอีฮู้นําเฮาเนาะ
1: ว่าซะไหนเสียงเมียงยอดหลังจากเว้าเป็นที่เข้าใจกันแล้วนี่ยะพ่อหลังจากเว้าเป็นที่เข้าใจกันแล้วยะพ่อหลวงตาเจ้าวัดกับเสียงเมียงก็พากันเข้าห้องน้ําชะละแล้วหลวงตาก็กองก้นให้เสียงเมียงเบิ่งเสียงเมียงก็เบิ่งเมียงก็จึงเสียงเมียงก็จึงเอามือทกผ้าสบงออกเหลียวเบิ่งพวงหำเล่เอ็นเอ็นแล้วตีนเสียงเมียงจึงถีบแกงแก้หัวหลวงตาด้วนไปตำฝาหลดห้องน้ำพุ่นคว้างเลี้ยงหลดจนล้มฟุบกับห้องเสียงเมียงโยกตีนเตะตื้มอีกหลายบาทตับตับตับแล้วก็จึงป๊อบหนีเมืองเฮือนแห่งตนซะแล้วก้าวถึงหลวงตาเจ้าวัดอยู่ในห้องน้ำปรากฏว่าได้รับบาดเจ็บสาหัส เบ้ยป่านรถต่ำคือเดี๋ยวนี้นี่ก็แม่นกู้ภัยแล้วไปช่วยจนชาวบ้านได้หามออกมาจากนอกห้องน้ำแล้วก็ดังไฟย่างเอาบ้านชนเอาอย่างลนไฟมาขั้นมาเนียงตามห่างกายต้มเปลือกแดงอาบแล้วก็ขั้นจนถึง7วันจึงคอยสว่างหายหมายดีเมื่อรุ่นมานี่หลวงตาก็เมื่อรุ่นมาหลวงตาก็เอาเครื่องต้อนต่างๆไปให้พญาต่างว่าไปเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดสู่ทานพญาฟังเมื่อไปถึงโฮงที่ประทับของพญาแล้วหลวงตาก็ได้เล่าว่ามื้อหนึ่งนะขน่อยอันมีคนถือขันนิมนต์ไปหาอยู่วัดว่าพระองค์หันได้แต่งให้ไปใส่ขันนิมนต์หดสงอาตมาว่าสั้นเด้ในที่สุดมันละตัวหยั่วเบิ่งลายก้นนะขน่อยแล้วเตะถีบอาตมานี่เกือบตายคาห้องน้ําได้แค่3มื้อ7วันพุ่นเด้ขน่อยว่าซั่นน่ะพญาได้รับฟังคําก็ตะลึงแล้วบ่ฮู้ว่าแม่นไผสร้างไปเฮ็ดแนวนั้นเสียศีลเสียดูลาพาเปรียบศาสนาแล้วก็เลยบอกกับหลวงตาว่าพระองค์บ่เคยได้แต่งไผไปใช้ขั้นนิมนต์นะแล้วก็บ่เคยคิดจะหดส่งหลวงตาแต่ประการใดแม่นไผมันหาวเอ็ดแนวนี้หลวงตาจังหวัดก็ยังยืนยันว่าแม่นคนในอันนั้นหัตถบาทนี่แหละไปหลอกลวงตัวต้มเด็ดขาดบ่แม่นคนทางนอกเพื่อเป็นการพิสูจน์ความจริงต่อหน้าหลวงตาจังหวัดพญาจึงได้ออกคำสั่งเอิ้นเสนาอามาตย์ในวังให้มาโฮมกันแล้วให้หลวงตาซี่เบิ่งว่าแม่นผู้ใดแท้ถ้าจับได้ไล่ทันจะลงโทษมันให้เข็ดหลับจะผูกซอกมัดตากแดด7มื้อ3คืนจึงจะปล่อยหลวงตาปึ้เบิ่งแต่ละคนอย่างละเอียดทีถ้วนแล้วก็บอกพญาว่าอันนาบ่แม่นได้นี่ขน้อยบ่แม่นผู้มันทำขน้อยในห้องน้ำจักคนขอให้พระองค์หันเอิ้นเอามาเบิ่งตื่มดูขน้อยพญาจึงถามพวกเสนาว่าคนของพวกเขาหมดเท่านี้บ่หรือว่ายังมีอยู่เสนาก็ตอบว่ายังผู้เดียวคือเสียงเมียงหันแล้วพญาก็จึงได้สั่งให้ไปนำตัวเสียงเมียงมาซะแล้วบาดนี้

0: ส่วนไอ้เสียงเมียงนั่นหลังจากไปก่อเหตุอยู่วัดกลับมาฮอดเหือนฮอดซานแล้วก็โอ้ซอกกินมักตอดแล้วบาดนี้ไอ้เสียงเมียงนี่ซอกกินมักตอดกอกท้องเกือบตาย จนว่าตาโกนกกวกหน้าตาตาหน้าลาตาเหลืองหมดเมื่อคนใส่ไปหามันก็ค้านออกจากผ้าห่มทั้งผองหายใจงับๆปานป่าซ้อมใจ พวกคนใส่ก็เลยบอกว่า
1: เดี๋ยวนี้นี่พญาสั่งให้ไปห้าด่วนเชียงอย่าขัดขึ้นเพิ่นให้เพิ่นใจห้อยอยู่หั่นน่ะ
0: ว่าซะนี่เชียงนี่ก็บ่ขัดอยู่แล้วก็จึงคอยไปแล้วเอาห่างกายหั่นที่อิดอ่อนจอยโชนไปหาพญาแล้วใส่ไม่คําเท่าสวยค่ํานะเฮ็ดจอยพร้อมไปเฝ้าท่านพญาพอแต่เสียงเมียงไปถึงพัตตะเทนแหนมเห็นก็สะดุ้งใจทันทีพอเบิ่งเข้าไว้หน้าแล้วนี่แม่นผู้มันทําตมาหรือว่าพัตตะเทนแท้ๆในห้องน้ําแต่ก็แปลกใจอยู่ว่ามันคือมาจอยมาผอมปานผีกองก้อยสม้อยดงแท้ว่าซั่นถ้าจะท่วงว่าแม่นผู้นี้ก็บ่กล้าย่านจะบ่แม่นคักนะเชียงเมียงก็ทําท่าว่า
2: ขน้อยป่วยมาได้8มื้อแล้วลูกย่างไปใส่มาใส่ก็บ่ได
0: ้เมื่อเห็นว่าบ่ได้ความพัตตะเทนเฒ่าก็จึงลาพญากลับคืนวัดของตนย่าพ่อก็จึงลาพญากลับคืนวัดเพราะว่าบ่ได้เรื่องแล้วบ่แม่นละหมอนี่เข้าหน้าคืออยู่แต่มันจอยตาขุนจกโวกบ่แม่นละนี่เมื่อฮอดวันแล้วก็ได้นั่งจมแต่ผู้เดียวแล้วว่าโอ้อันสลายเสียดายเครื่องปลูกของพังเด้เหือแห้งที่ตนเองแพงให้ขอซื้อก็บ่ขายบักเว้นหาห้อยนี่มันสำเฮ็ดบาปเอาแท้เอาว้าห่านลงจนเหลือแต่ตอนั่งจมอยู่ผู้เดียวซะแล้ว

0: ละกี่ที่หลายก็บ่ดีเอาเป็นคนก็บ่ต้องกี่ที่พอให้ก็ให้พอแบ่งก็แบ่งบิแบ่งกันมันก็ดีล่ะแบ่งกันอยู่แบ่งกันกินเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ก็นิทานเป็นการสอนให้ว่าเป็นคนอย่าสู้กี่ทีพอซอยเพิ่นได้พอให้เพิ่นไปก็ให้อย่าสู้เห็นแก่ตัวว่าซั่นซะมันสิมีคนพะโลให้เสียงานละล่ะว่ากันจังซั่นเนาะพี่น้องเนาะ
1: โนนี้เอนไซน้ำสมุนไพรสูตรเข้มข้นโนนี้เอนไซน้ำสมุนไพรสูตรเข้มข้นเอามาเว้าให้กันฟังเจ็บเป็นเอ็นไข้เจ็บหลังเจ็บแอวปวดเมื่อยตามต้นโตกินบ่แซ่บนอนบ่หลับครับบ่ม่วนอย่าสู้ให้ตัวเองลำบากว่าซะซะผ่อนคลายกันได้หายกันได้เซากันได้ต้องใช้โนนี้เอนไซน์เด้อพี่น้องเด้อเจ็บเป็นเอ็นไข้บ่สบายเจ็บหลังเจ็บแอวปวดเมื่อยตามร่างกายมึนตีนมึนเมอไขมันตั้งทรงอามาพึกอามาพาดอย่าลืมใส่โนนี้เอนไซน์ช่วยทานได้ได้พี่ปาราอาเฮาโนนี้เอนไซน์ของบริษัทไอระดาไอระดาลาวมาร์เก็ตติ้งจำกัดอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดเป็นผู้นำเข้ามาให้พี่น้องเขาได้จับได้จ่ายได้ใส่ได้ซอยได้อยู่ได้กินหายเข่งหายอิดหายเมื่อยหายเจ็บหายปวดกันวัชชาเนาะมาฟังลำ

0: เอ้าไปจังใดมาจังใดนี่นะพ่อเอาโอ้ยกะสิมาหานี่แล้วลุงเอ้ยข่อยลำบากสบายในเนื้อในคิงปวดเมื่อยตามต้นตามตัวบ่สดบ่ชื่นมึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันตั้งช่องกระปานนั่นห่วยมาเป็นหลายแท้สิรอดปีนี้อยู่วะนี่กะจังหวะนี้แล้วแต่ก่อนเฮาเคยได้ยินเจ้าจมเจ็บหั่นเจ็บนี่อยู่เดี๋ยวนี้เจ้าเศร้าแล้ววะมีอันใดดีก็แนะนำเฮานี่แม่เจ้าก็ได้ก็มีละบ่นี่เด้เอ็นไซน้ำหมักไมโนนี้ลุงกินเป็นประจำละบ่อาการเจ็บของลุงก็เซาปานปิดทิ่มเลยเด้แม่นแล้วเอ็นไซน้ำหมักไมโนนี้สูตรเข้มข้นมีส่วนประกอบทางโภชนาการที่แตกต่างกันหลายกว่า150สนิทโดยมีส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดแมนเซโรนินเซโรนินแมนสารอะคารอยด์ชนิดหนึ่งที่สามารถเฮ็ดให้เซลล์ที่ถูกทำลายกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งการเฮ็ดเวียกปกติของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันกับอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์กระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเร็งต้านมะเร็งควบคุมระดับเลือดสูงสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกป้องกันเบาหวานและบาดแผลอื่นลดฝ้ากระหอยแหวย่นทั้งใบหน้าป้องกันโรคเส้นเลือดในสมองตีบและตันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคปอดโรคอ้วนพยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บ่ติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้นูนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร020885655999 020885655599และ020544944 เอนไซม์น้ำหมักไม้นูนี้สูตรเข้มข้นนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-8856-5599 020-8856-5599
1: ท่านที่มีอาการปวดปวดหลังปวดแอวลุกก็โอ้ยนั่งก็โอ้ยเจ็บแขนเจ็บขาซามือซาตีนเจ็บเส้นเจ็บเอ็นบ่สดชื่นบ่มีชีวิตชีวาทรมานทดลองมาหลายอย่างแล้วบ่ต้องบ่สูญเคงปวดหลังปวดแอวสุขภาพร่างกายเฮานี่มีความสำคัญแท้ๆได้พี่น้องเนาะจังซั่นต้องได้ซอกแนวอยู่แนวกินเพื่อป้องกันเด้อเฮาขอแนะนำสมุนไพรสูตรเข้มข้นโนนี่เอนไซม์โนนี่เอนไซม์เด้อพี่น้องเฮาช่วยทานได้ตอบโจทย์ทุกปัญหาเรื่องสุขภาพตรงจุดเลยว่าซั่นซะโนนี้นี่เป็นพืชที่เติบโตไวที่สุดในโลกในนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นรสาแห่งสารอาหารเด้เนาะมากไม่โนนี้นี่ได้มีมานานกว่า 2,000 ปีแล้วเป็นพืชที่หายากแล้วก็มีคุณค่าแหล่งปลูกที่ดีที่สุดแล้วก็คุณประโยชน์ที่ดีที่สุดก็แม่นอยู่เขตแปซิฟิกใต้โดยเฉพาะแม่นเกาะตาฮิติเมื่อก่อนบ่มีหงหมอดอกบ่มีแพทย์มีหมอผู้คนส่วนใหญ่ก็ใช้มากโน่นนี่นี่แหละปิ่นปัวพยาธิต่างๆแน่อย่างมีประสิทธิผลได้รับการยอมรับกว่า40ประเทศในโลกเชื่อถือได้เด้อพี่น้องเด้อโนนี่เอนไซม์สูตรเข้มข้น
0: เอาท่านที่มีอาการทางกายอ่อนเพลียวิ่นหัวเมื่อยง่ายมันมีสาเหตุเด้พี่น้องเอ้ยเนาะสาเหตุสำคัญแหละแม่นว่าเลือดบ่สะอาดนั่นแหละสาเหตุสำคัญแม่นเลือดบ่สะอาดเอามีสมุนไพรดีๆมาฝากเด้อพี่น้องเด้อสมุนไพรฟอกเลือดสู้พัดโอสดสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอามีข่าวดีมาบอกอย่าฟอกเลือดสู้พัดโอสดอย่าฟอกเลือด3ทวีปอาเซียนแอฟริกายุโรปนี่เอามาเว้าให้กันฟังท่านที่มีปัญหาเรื่องเมื่อยง่ายวิ่นหัวอ่อนเพลียห่างกายก็ได้อันนั้นเป็นสาเหตุของเลือดทบสะอาดเด้จังซั่นก็ขอแนะนำเลยเนาะสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปหรือว่ายาฟอกเลือดสุพัดโอสดนี่ละเอามาเว้าให้กันฟังเฮ็ดให้ฟอกเลือดได้ดีแบบเข้าถึงลึกเลยว่าซะฟอกเลือดเข้าถึงลึกนี่ฟอกเลือดให้สะอาดไหลเวียนแห้งขับสารพิษลบอาการเมื่อยสะสมบำรุงกำลังวังซ่าเฮ็ดให้ร่างกายแข็งแรงคือเบาซ้ำน้อยอย่าสู้ถ้าให้อาการเฮาป่วยเด้อพี่น้องเด้อควรเบิ่งแยงเลือดของเฮาก่อนนะควรกินต่อเนื่อง3มา6เดือนอย่าฟอกเลือดสุพัดโอสดหรือว่าอย่าฟอกเลือด3ทวีปอาเซียนแอฟริกายุโรป จำหน่ายโดยบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดจัดจำหน่ายได้แม่นบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจแม่นโทรติดต่อเลยท่านที่สนใจอยากเอาไปอยู่ไปกินนะนะโทรติดต่อได้ที่หมายเลข020-5449-5449นะเบอร์นี้เด้อพี่น้องเด้อท่านที่สนใจต้องการอยากได้ยาฟอกเลือดสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปติดต่อที่หมายเลข020-5449-5449-5449-5449บริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดผู้เดียวเอามาฝากมาต้อนกัน
1: เอาเบิ่งเวลาก็ดีเนาะชวนและได้พี่น้องเลยก็สิได้อำลาคาห่างกันบนนี้แหละมาฟังลำปิดท้ายรายการกันพอกันใหม่โอกาสหน้าขอมีรายการชุมโชคดีมีความสุขทุกทิวาราติการสบายดี
0: เอ็นไซโนนี่เอ็นไซโนนี่ท่านที่เมียกัน
1: อยู่วะนี่ก็จังหวะนี้แล้วแต่ก่อนเราเคยได้ยินเจ้าจุ่มเจ็บหันเจ็บนี่อยู่เดี๋ยวนี้เจ้าเศร้าแล้ววะมีอันใดดีก็แนะนำเขาในแม่เจ้าก็ได้ก็มีละบอนี่เด้น้ำหมักไม้นูนี้เอ็นไซด์อาการเจ็บของลุงก็เซาปานปิดทิ่มเลยเด้แม่นแล้วน้ำหมักไม้นูนี้เอ็นไซด์มีสารอาหารสำคัญต่อร่างกายมนุษย์หลายกว่า2ห้อยสนิทเป็นพืชที่เติบโตไวที่สุดในโลกได้รับการยกย่องว่าเป็นรักษาแห่งสารอาหารของหมักไม้สนิทเดียวกันหมากนูนี้มีสารอาหารอยู่2สนิทแต่หมักไม้สนิทอื่นโมมีสารโปรเซโรนินและเซโรนินสามารถปินผัวเซลล์มะเร็งที่เป็นพยาธิและซ่อมแซมเซลล์ที่เสียหายได้อย่างว่องไวโนนี่มีมาดดนานกว่า 2,000 ปีแล้วเป็นพืชที่หายากและมีคุณค่ามากโนนี่เป็นดอกก้อนจืดเหม็นมากสามารถเก็บเกี่ยวได้ตลอดปีโนนี่พบในเขตอาซีออสตาลีแอฟริกาและอเมริกาแต่แรงปลูกที่ดีที่สุดให้คุณประโยชน์ที่ดีที่สุดแมนยูเขตแปซิฟิกใต้โดยเฉพาะยูเกาะตาฮิติโนนี่จัดเป็นพืชเขตฮ้อนเมื่อก่อนบ่มีห้องหมอได้ยาผู้คนจะนำไส้หมากโนนี่ว่าพยาธิต่างๆที่มีประสิทธิผลโปรเซโรนินแม่นหยังโปรเซโรนินแม่นสารตั้งต้นของเซโรนินเฮ็ดหน้าที่กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายและคุ้มกันระบบภูมิคุ้มกันอวัยวะแต่ละส่วนของร่างกายมนุษย์เพื่อการบำรุงสัดส่วนซ่อมแซมเซลล์ที่เสียหายกระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเร็งต้านมะเร็งและควบคุมความดันเลือดสูงปรับสมดุลการเฮ็ดเวียกของร่างกายสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกเบาหวานบาดแผลเลนเดินโนนี้เอนไซด์นำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-8856-5599 020-8856-5599
2: ระวังตีบตันแตกเลือดขุ่นเลือดหนืดเลือดเหนียวภัยเงียบที่กำลังกัดกินร่างกายของทานอย่างซ่าๆเมื่อยง่ายวิ่นหัวมือซาปวดต้นคอเสียงเส้นเลือดตีบตันแตกฮอดเวลาแล้วฟื้นฟูระบบเลือดด้วยพลังสมุนไพรจาก3ทวีปทวีปอาซีสมคนลาซาแห่งสมุนไพรบำรุงกำลังฟื้นฟูเลือดลมให้ร่างกายแข็งแรงทวีปยุโรปมิวทิสโตช่วยดูแลตับขับสารพิษฟอกเลือดให้สะอาดทวีปอเมริกาแคสคลอจากป่าอเมซอนเสริมภูมิต้านทานช่วยให้เลือดไหลเวียนดีรวมพลังสมุนไพรเข้มข้นช่วยฟื้นฟูเลือดลมเลือดขาดออกซิเจนหัวใจขาดเลือดหัวใจขาดออกซิเจนเฮ็ดให้ร่างกายสดชื่นแข็งแรงมีพลังอีกครั้งเลือดดีสุขภาพดีห่างไกลเส้นเลือดตีบตันยาโลทาก่อนจะสวยเกินแก
3: ้สนใจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญติดต่อ020-5449-5449 020-8856-5599
4: วองไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
5: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงวิจันทน์ต่อไปเส้นทางฟังข่าว และยา5ปีผ่านมาศูนย์กลางแนวเราสร้างชาติสามารถสร้างครอบครัวสามัคคีปองดองได้หลายกว่า 97,000 ครอบครัวเท่ากับ 66.83 ส่วนห้อยสร้างบ้านสามัคคีปองดองได้ 6,210 บ้านเท่ากับ 73.91 ส่วนห้อยและหับฮองเมืองจะตั้งปฏิบัติขบวนการสามัคคีปองดองได้107เมืองเท่ากับ 72.30 ส่วนห้อยเฮ็ดให้ประชาชนบรรดาเผ่าดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันด้วยความสามัคคีปองดองมีความสงบและพร้อมกันสร้างสาพัฒนาประเทศชาติท่านนางบุษดีธนะเมืองกรรมการศูนย์กลางพรรครองประธานศูนย์กลางแนวร่วมสร้างชาติมีคำเห็นว่าคณะกรรมการแนวร่วมสร้างชาติแต่ละขั้นได้เป็นเจ้าการศึกษาอบรมเต้าโฮมความสามัคคีปองดองปลุกระดมคนควายประชาชนลาวบรรดาเผ่าอยู่ร่วมกันด้วยความสามัคคีปองดองมีน้ำใจหักชาติหักระบอบประชาธิปไตยประชาชนเข้าร่วมปฏิบัติแนวทางนโยบายของพรรคระเบียบกฎหมายของรัฐและเวียกงานขององค์การปกครองท้องถิ่นประกอบส่วนเข้าในเวียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบปกปักรักษาและเสริมขยายมูลเสื้อวัฒนธรรมหีดคองประเพณีอันดีงามของชาติของเผ่าเข้าในการปกปักรักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติพ้นเด่นแม้ได้เอาใจใส่สุขโยกระบวนการสร้างครอบครัวบ้านและเมืองสามัคคีปองดองติดพันกับการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากตามสีเนื้อใน4ขั้นหมาย
6: ฮอดปี2025สร้างครอบครัวสามัคคีปองดองได้ 97,542 ครอบครัวเท่ากับ 66.83 ส่วนน้อยสร้างบ้านสามัคคีปองดองได้ 6,210 บ้านเท่ากับ 73.91 ส่วนน้อยและทับหองเมืองจัดตั้งปฏิบัติขบวนการสามัคคีปองดองได้107เมืองเท่ากับ 72.30 ส่วนน้อยศึกษาอบรมบรรดาสั้นคนและองค์การจัดตั้งสังคมให้มีน้ำใจเสียสละฮักษาฮักบ้านเกิดเมืองนอนเสริมขยายบทบาทในการปฏิบัติสิทธิและหน้าที่ของตนให้ถูกต้องและสอดคล้องปลุกระดมกำลังแรงและคืนฮอนเข้าร่วมการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมเสริมสร้างพันธภาพกรรมกรชาวกสิกร

0: ที่บ่ขัดกับกฎหมายบนพื้นฐานความสมัครใจประสานสมทบกับองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาวและองค์การจัดตั้งศาสนาต่างๆศึกษาอบรมประชาชนก็คือบรรดาชาวศาสนิกชนให้เป็นพลเมืองดีและปฏิบัติพันธะของพลเมืองให้ถูกต้องสร้างความเข้าอกเข้าใจระหว่างศาสนาและระหว่างศาสนิกชนด้วยกันการเสริมสร้างความปองดองอยู่ร่วมกันโดยสันติและร่วมกันสร้างสาพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองเป็นใจกลางประสานสมทบกับภาคส่วนเกี่ยวข้องและองค์การปกครองท้องถิ่นแก้ไขเหตุของประเพณีที่ล้าหลังและกดนวงทวงดึงการพัฒนาของบางชนเผ่าและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับศาสนาได้จำนวนหนึ่งสมภวันมวงไซอ่าน
1: รายการความรู้ทางด้านกฎหมายรายการนี้เราจะให้ทานได้รับฟังการสนทนาเกี่ยวกับกฎหมายเพื่อเพิ่มทวีความยุติธรรมในสังคมซึ่งมีให้ทานได้รับฟังในทุกๆวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์ในเวลา 15:05 น. 15:30 น.อยากรู้กฎหมายต้องฟังรายการความรู้ทางด้านกฎหมายสบายดีท่านผู้ฟังที่เข้าโลบยินดีต้อนรับทานเข้าสู่รายการความรู้ทางด้านกฎหมายมาพบกับทางรายการของเบิ่งเฮาทุกวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์ทางระบบ AM 567กิโลเฮิรตซ์เวลา 12:35 เวลา 13:00 และระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 14:35 เวลา 15:00 ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวในมื้อนี้ทำหน้าที่ดำเนินรายการโดยปาวีคำเพชรกุลท่านผู้ฟังที่ฮักแพงแน่นอนว่ามาพบกับทางรายการของเบิ่งเฮาในมื้อนี้เฮามีข่าวการเคลื่อนไหวของคะแนนการยุติธรรมมานำเสนอให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังและก็ยังมีหัวข้อของกฎหมายที่ว่าจะมานำเสนอให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังซึ่งว่าหัวข้อในมื้อนี้จะเมาถึงสาเหตุที่พาให้ตกเป็นผู้ข้อให้ของการฆ่ามนุษย์ซึ่งว่าเนื้อในดังกล่าวนั้นได้กำหนดไว้อยู่ในปึ้มคู่มือโฆษณาต้านการฆ่ามนุษย์ในปี2020ซึ่งว่าผู้ดำเนินรายการนั้นจะนำเอามาอธิบายมาเว้าสู่ท่านผู้ฟังได้รับฟังว่าสาเหตุใดๆที่พาให้ตกเป็นผู้ถูกข้อให้ของการฆ่ามนุษย์ซึ่งว่าเนื้อในต่างๆนั้นจะให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันอย่างแน่นอนแต่ว่าในตอนนี้ระยะทำอิฐแบบนี้จะให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงม่วนๆเนาะจากทางรายการของเฮากันสกอนเด้อและเฮาจึงเข้ามาสู่ระยะต่อไป

0: แม่แม่เอ้ยเกี้ยงนี่นะเราจะมีใจดีเนาะเวลาเรามาบ้านเรามักเอากระเป๋าเอาเสื้อผ้าแล้วก็เครื่องเอญ่องนี่นะมาต้นมาฝากสาวๆในหมู่บ้านเฮานําอีก
1: โอ้ยลูกเอ้ยบางครั้งคนเฮาก็อาจมีหลายอย่างที่เฮาเบิ่งบ่เห็นก็มีตอนหน้าเราอาจจะเว้าดีแต่ลับหลังเราจะเป็นอะไรเฮาก็บ่ฮู้ลูกเอ้ย
0: แต่แนวใดก็ได้เครื่องฟรีไผสิบ่มากเนาะแม่เอ้ย
2: เด็ดเด็ดอยู่บ่
0: อยู่อยู่นี่แหละ
3: แย่งเครื่องใหม่อยู่ได้หันเนาะเอ้ยเกี้ยงเราทั้งงามทั้งใจดีทั้งมีเงินมีคำยักเป็นคือเราบ
0: ่ก็ยากละเนาะถามได้ชีวิตดีดีไผสิบ่ต้องการตัวก็ได
3: ้คันซั้นกลับไปเฮ็ดเวียกนำกันเนาะเฮามาส่วนตัวไปเฮ็ดเวียกนำลาวไปเนาะเนาะเนาะ
0: เฮาครอบแม่เฮาเบิ่งก่อนเด้อแม่เราเฒ่าแก่แล้วแล้วก็อยู่คนเดียวอีก
3: ก็ครอบแล้วซ้ำซาหงเฮียนเข้าเป็นปกติอีกอย่างช่วงนี้พยาธิโควิดกระบาดเงินคำก็บ่มีจ่ายเอิ้นเกียงว่าเฒ่าแก่ที่เป็นหัวหน้าเพิ่นน่ะใจดีดีไปจัก 2-3 เดือนเฮาก็มาใกล้ๆสายแดนบ้านเฮาบ่ข้ามไปฝากพุ่นดอกเราว่าหั่นน่ะเราอยากได้แม่หญิงจัก 3-4 คนไปเสิร์ฟอยู่ร้านอาหารคิดเบิ่งดีๆเด้อเฮาสิไปส่วนอีอึงกับอีก้อยก่อนเป็นแนวใดละบอกเฮาเด้อ
0: เออๆแล้วเฮาสิให้คำตอบเด้อ
4: ขอบใจเด้อเฒ่าแก่ทนาน่ะน้องจะซอกหาผู้สาวงามๆมาขายให้อีกเงินดีงานสบายแบบนี้นะเกี้ยงมากสุด
5: เอ้อเกี้ยงเฮาบ่คิดเลยว่าคนใจดีคือเจ้าจะเป็นแบบนี้แม่นๆพวกเฮาละหักแพงเลยนับถือเจ้าคิดว่าสิได้หาเงินมาจุนเจือครอบครัวแต่สุดท้ายก็มาถูกหลอกขายจนได
4: ้คนใจดีซั่นวะพวกโง่เอ้ยไผสิมาใจดีแจกเครื่องให้ซูฟีมันบ่มีดอกในโลกนี้นะทุกอย่างต้องมีสิ่งแลกเปลี่ยนเสมอหมู่ไปไกลมาสู่จือไว้สู่นะลงกลล้วงกูแล้วคนโง่ยอมตกเป็นเหยื่อของคนตลาดเสมอ
0: เจ้าตัวยั่วหลอกลวงพวกเฮามาขายแบบนี้เจ้าต้องถูกตำรวจจับมือใดมือนึงแน่นอนจือไว
4: ้บ่มีทางกูขายสู่ให้เฒ่าแก่แล้วสู่บ่มีทางได้ออกไปแจ้งตำรวจมาจับกูดอกแต่นี้ต่อไปนะเล่าสิเฮ็ดหยังกับสู่ก็แล้วแต
6: ่ระวังอาจตกเป็นเหยื่อในขบวนการฆ่ามนุษย์ก็เป็นได้เพราะมันอาจจะมาในหลายรูปแบบอย่าลงกลและเชื่อใจภายง่ายๆซึ่งการกระทำดังกล่าวแม้นมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา213การขายคนบุคคลใดหากได้ขายคนจะถูกลงโทษตัดอิสรภาพแต่5ปี50ปีและจะถูกปรับใหม่แต่30ล้านกีบหา70ล้านกีบผู้ซื้อก็จะถูกลงโทษในสถานเดียวกันความพยายามก่อการกระทำผิดก็จะถูกลงโทษหากพบเห็นพฤติกรรมที่มีลักษณะการฆ่ามนุษย์กรุณาโทรเบอร์สายด่วนแจ้งเหตุ1300สายด่วนกรมตำรวจต้านและสกัดกั้นการฆ่ามนุษย์1362สายด่วนศูนย์ให้คำปรึกษาแม่หญิงและเด็กน้อย1512สายด่วนสหพันธ์กรรมบาลสนับสนุนโดยโครงการสนับสนุนทางด้านยุทธศาสตร์เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่การปกครองรัฐด้วยกฎหมายยูสปปลาวองค์การสหประชาชาติเพื่อการพัฒนา
0: เสียงเพลงมันมวนได้ผ่านพ้นเป็นที่เฮียมห้อยแล้วหวังว่าเสียงเพลงนั้นจะสร้างความบกบานมนต์ซื่นให้ท่านผู้ฟังได้หลายพอสมควรเด้อและก้าวเข้าสู่ระยะนี้ก็เป็นระยะที่2ของทางรายการเป็นระยะที่เฮาจะต้องได้นําเสนอข่าวการเคลื่อนไหวของคณะกรรมการยุติธรรมให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันซะก่อนซึ่งเฮาจะไปเบิ่งที่ข่าวผู้ประสานงานสภาประชาชน6แขวงภาคใต้ได้รับการฝึกอบรมเวียกงานจดหมายเหตุทางราชการซึ่งว่าในตอนเช้าของวันที่19พฤษภาคม2026ที่ผ่านมากรมโฆษณาเผยแพร่กฎหมายกระทรวงยุติธรรมได้จัดฝึกอบรมเกี่ยวกับเวียกงานจดหมายเหตุทางราชการให้ผู้ประสานงานสภาประชาชนขันแขวง6แขวงภาคใต้ขึ้นที่แผนกยุติธรรมแขวงคำมวนโดยการเป็นประธานร่วมของท่านพันโนราทองจันทร์หัวหน้ากรมโฆษณาเผยแพร่กฎหมายกระทรวงยุติธรรมและท่านวิไลพรหมวงศ์รองหัวหน้าแผนกยุติธรรมแขวงคำมวนเข้าร่วมมีบรรดาผู้ประสานงานสภาประชาชนแขวงคำมวนสวรรณเขตจำปาสักสารวันสีกองอัตปือและคณะพิศพเข้าร่วมทั้งหมดจำนวน42ท่านหญิง4ท่านซึ่งวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมในครั้งนี้ก็เพื่อเป็นการยกระดับความรู้ความเข้าใจให้เป็นเอกภาพกันในการจะตั้งปฏิบัติเวียกงานจดหมายเหตุทางราชการสำหรับผู้ประสานงานสภาประชาชนขันแขวงเกี่ยวกับสิทธิ์นาทีของตนในการใจแยกนิติกรรมการทรงนิติกรรมการทรงห้างนิติกรรมเพื่อทับทามคำเห็นการประสานงานต่างๆรวมไปถึงการเข้าถึงนิติกรรมโดยผ่านเว็บไซต์ ดหมายเหตุทางราชการและแอปกฎหมายลาวนอกจากนั้นผู้ประสานงานต้องได้เอาใจใส่ถึงบรรดานิติกรรมที่มีผลบังคับทั่วไปของแผนกการอ้อมข้างแขวงเป็นผู้สร้างต้องแนะนำมาลงจดหมายเหตุทางราชการให้ท่านตามกำหนดเวลาเนื่องจากว่าสภาประชาชนขันแขวงเป็นบ่อนรับรองและประกาศใช้นิติกรรมขันแขวงผู้เข้าร่วมจะได้รับฟังการบรรยายข้อตกลงว่าด้วยการคุ้มครองเวียกงานจดหมายเหตุทางราชการการจะต้องปฏิบัติเวียกงานจดหมายเหตุทางราชการในระยะผ่านมานิติกรรมทั่วไปเฉพาะการส่งการยั่งยืนการรับเอานิติกรรมการเสนอเอานิติกรรมลงจดหมายเหตุเพื่อให้มีผลศักดิ์สิทธิ์การเสนอเอาห่างนิติกรรมลงจดหมายเหตุทางราชการเพื่อทับทามคำเห็นการประสานงานการยั่งยืนนิติกรรมที่ถูกเสียหายการเข้าถึงเว็บไซต์จดหมายเหตุทางราชการและแอปกฎหมายลาวพร้อมทางตั้งคำถามเพื่อสนทนาแลกเปลี่ยนบทเรียนระหว่างครูฝึกและนักฝึกอบรมให้สามารถทำรู้เข้าใจอย่างถูกต้องภายหลังฝึกอบรมสำเร็จสามารถนำไปจัดตั้งปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงซึ่งว่าในตอนท้ายของการฝึกอบรมท่านประธานก็ได้มีคำเห็นโอลมก่อนอื่นท่านก็ได้แสดงความย่องยอสมเสยคณะผู้สอบครูฝึกและนักฝึกอบรมที่ได้เอาใจใส่ในการบรรยายในนำบทเรียนและประสบการณ์ในการจัดตั้งปฏิบัติตัวจริงนอกจากนั้นท่านก็ยังได้เน้นหนักให้นักฝึกอบรมจงนำเอาความรู้และพฤติกรรมตัวจริงที่ได้เรียนและแลกเปลี่ยนไปหมุนใช้เข้าในเวียกงานในขอบเขตที่ตนรับผิดชอบให้สอดคล้องกับสภาพและความเฮียงห้องต้องการของเวียกงานตัวจริงท่านผู้ฟังนั้นก็เป็นข่าวการเคลื่อนไหวของคะแนนการยุติธรรมที่ทางรายการกบเฮาได้นำเสนอเป็นที่เฮียมห้อยแล้วและในตอนนี้จะให้ท่านได้พักผ่อนกันสักก่อนรับฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการกบเฮาและเข้ามาสู่ระยะที่2เฮาจะนำเอากฎหมายเนื้อในของกฎหมายมานำเสนอให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังซึ่งวันในมื้อนี้เฮาจะมาถึงสาเหตุที่พาให้ตกเป็นผู้ถูกข้อหาของการฆ่ามนุษย์ตามที่ว่าได้กำหนดไว้อยู่ในปื้มคู่มือโฆษณาต้านการฆ่ามนุษย์ในปี2020มานำเสนอให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันในตอนนี้ไปรับฟังเสียงเพลงมวลๆและสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการของพวกเราอีกตื่นสักก่อนเด้อ

นำพาท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการที่3ของทางรายการยังอยู่กับผู้ดำเนินรายการปาวีคำเพชรกุลและรายการความรู้ทางด้านกฎหมายเข้ามาสู่รายการนี้แน่นอนว่าเป็นรายการที่เราจะนำเอาแนวไหนของกฎหมายมานำเสนอท่านผู้ฟังได้รับฟังซึ่งวันนี้มื้อนี้เราจะมาถึงสาเหตุที่พาให้ตกเป็นผู้ขอให้ของการฆ่ามนุษย์ซึ่งว่าเราจะมาว่าว่าอธิบายให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังเกี่ยวกับสาเหตุดังกล่าวนี้ซึ่งว่าสาเหตุที่พาให้ตกเป็นผู้ถือขอให้จากการฆ่ามนุษย์ส่วนใหญ่นี่แม่นเกิดจากอย่างท่านผู้ฟังอาจจะเกิดจากความทุกข์ยากระดับการศึกษาปัญหาครอบครัวบ่มีความสงบชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนจำนวนหนึ่งทุกข์ยากการพัฒนาระหว่างตัวเมืองและชนบทมีความแตกต่างกันสภาพบ่มีเวียกเฮ็ดงานทำรายได้ต่ำบ่บัดซี่เศรษฐกิจยุ่งยากได้เป็นปัจจัยที่ว่าสุกดันให้พลเมืองเหล่านี้อันนี้เว้ารวมท่านผู้ฟังเว้าเฉพาะก็แม่นแม่หญิงและเด็กน้อยเคลื่อนย้ายไปซอกเวียกเฮ็ดงานทําอยู่บรรดาตัวเมืองหรืออยู่ต่างประเทศเพื่อซอกหาเงินมาแก้ไขครอบครัวหรือต้องการอยากเปลี่ยนชีวิตใหม่ให้ดีขึ้นกว่าเก่าซินะสิ่งเหล่านั้นเป็นเงื่อนไขให้ผู้กระทําผิดลงมือเอาปัญหาดังกล่าวนี้เป็นตัวยั่วลอกลวงประชาชนลาวบรรดาเผ่าให้หลงเชื่อปฏิบัติตามซึ่งว่าสาเหตุต้นต่อที่พาให้ตกเป็นผู้ถูกขอให้จากการฆ่ามนุษย์มีดังนี้ท่านผู้ฟัง1ก็คือความทุกข์ยาก2ระดับการศึกษาที่ยังจำกัดภัยวางงานต้องการปรับปรุงชีวิตตนเองให้ดีขึ้นต้องการไปท่องเที่ยวบ่การมั่นหมายและการแต่งน้องแอฟแฝงนี่ค่านิยมของสังคมครอบครัวบ่มีความสงบและสาเหตุอื่นๆท่านผู้ฟังซึ่งว่าแต่ละอันที่ผู้ดำเนินรายการได้เว้ามานี้เฮาจะอธิบายให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังเป็นแต่ละข้อเนาะอันทําอีกคือความทุกข์ยากย้อนหยังย้อนขาดเคินทางด้านวัตถุเงินค้ำที่จำเป็นต้องใช้จ่ายเข้าในชีวิตประจำวันของตนเองและครอบครัวย้อนมีความต้องการอยากพัฒนาตนเองอยากพัฒนาครอบครัวให้ดีขึ้นย้อนครอบครัวมีลูกหลายคนบ่หรือว่ามีอ้ายเอื้อน้องหลายคนจึงบ่สามารถตอบสนองความต้องการให้ทันกับสังคมในปัจจุบันย้อนพื้นที่การทำมาหากินของครอบครัวบ่เพียงพออันนี้แม่นเว้าเรื่องถึงความทุกข์ยากอันที่2ระดับการศึกษายังจำกัดบางคนอาจขาดความรู้ทางด้านวิชาชีพในการเฮ็ดเวียกก็ได้รับเงินเดือนต่ำบ่สามารถเลี้ยงกุ้มครอบครัวได้ต้องแสวงหาเวียกเฮ็ดงานทำที่มีรายได้ที่ดีกว่าแบบนี้บางครั้งก็บ่รู้ใจแยกอันใดถูกอันใดผิดบ่เข้าใจกฎหมายแบบนี้ระเบียบการต่างๆและเชื่อฟังคำตัวเหยาะของผู้อื่นง่ายบ่มีช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารโดยเฉพาะการซอกหาบริษัทจัดหางานหรือวิธีการไปออกให้งานที่ถูกต้องแบบนี้อันนี้เป็นอันที่2เนาะอันที่3ก็คือภัยวางงานสำหรับภัยวางงานนี้อาจเกิดมาจากธรรมชาติถูกทำลายบ่เรียนจบแล้วบ่มีเวียกเฮ็ดงานทำนักเรียนพักโรงเรียนต้องอยากไปซอกเฮ็ดเวียกเพื่อหาเงินเพื่อช่วยพ่อช่วยแม่ต้องการปรับปรุงชีวิตให้ตนเองให้ดีขึ้นเสียนะเนาะอันนี้แม่นเว้าถึงภัยวางงานอันที่4ก็คือต้องการปรับปรุงชีวิตของตนเองให้ดีขึ้นส่วนหลายนี่แม่นอยู่เขตชนบทห่างไกลซอกลีกแม่นพบความยุ่งยากและก็เข้าถึงการศึกษายังมีความจำกัดซึ่งว่า2สาเหตุนี้เมื่อบุคคลใดที่บ่ได้รับการศึกษาหำเรียนชีวิตการเป็นอยู่แม่นมีความทุกข์ยากครอบครัวมีความลำบากบางครอบครัวมีจำนวนคนในครอบครัวหลายจึงเฮ็ดให้บางคนนี่ต้องตัดสินใจออกจากครอบครัวเพื่อว่าไปเฮ็ดเวียกงานทำก็หวังว่าจะได้เงินเนาะวัตถุสิ่งของมาปรับปรุงครอบครัวหั่นเฮ็ดให้ชีวิตของตนเองครอบครัวให้มันดีขึ้นสินะแล้วก็เลยถูกตัวเหยาะหลอกลวงจนสุดท้ายก็ต้องตกเป็นผู้ถูกขอให้ของขบวนการฆ่ามนุษย์แบบนี้อันนี้แม่นเว้าถึงสาเหตุอีกอันสาเหตุ1เนาะเป็นสาเหตุที่4สาเหตุต่อมาก็คือต้องการไปท่องเที่ยวบ่สิก็มีคนจำนวนหนึ่งเนาะที่ว่ามีแนวคิดอยากไปท่องเที่ยวอยู่ต่างประเทศแต่ว่าบางคนก็ยังมีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายบ่ในการเดินทางในการประกอบเอกสารต่างๆและสิ่งอำนวยความสะดวกในการเดินทางที่จะเห็นให้พวกฆ่ามนุษย์เสนอราคาต่ำกว่าบริษัทที่อนุญาตตามกฎหมายและขบวนการฆ่ามนุษย์ได้ใช้โอกาสเก็บค่าบริการต่างๆต่ำกว่าบริษัทอื่นจึงเฮ็ดให้พวกเขานี่นะหลงเชื่อถูกหลอกลวงสุดท้ายก็ตกเข้าสู่ในขบวนการฆ่ามนุษย์ได้ทําผู้ฟังเด้ออันต่อมาบัดนี้สาเหตุที่6ก็คือการมั่นหมายและการแต่งดองแอแฝงซึ่งว่าอยู่ในสปป.ลาวปัจจุบันนี้มีพวกฆ่ามนุษย์ได้มาติดต่อพัวพันเสนอมักฮักแล้วก็มาแต่งดองเอาสาวลาวเป็นเมียกับคนต่างประเทศเนาะที่เฮาเห็นอยู่ในปัจจุบันนี้แต่ในตัวจริงแล้วนะมีหลายกรณีสมควรท่านผู้ฟังเมื่อมีการมั่นหมายแล้วหรือว่าพาไปประกอบเอกสารต่างๆแล้วเพื่อไปต่างประเทศเนาะเมื่อไปฮอดแล้วยิ่งลาวน่ะแม่นถูกบังคับให้ไปเป็นเมียของคน
ื่นบางกรณีบังคับให้ถือพาเอาลูกให้เขาเจ้าถือบังคับให้ออกให้งานอยู่สวนอยู่ฟาร์มเลี้ยงสัตว์อื่นบางกรณีถูกส่งไปขายต่ออยู่ต่างประเทศซึ่งส่วนหลายการประกอบเอกสารของขบวนการค้ามนุษย์เขาเจ้านี่จะบ่ปฏิบัติตามดำรัสว่าด้วยการแต่งดองระหว่างพลเมืองลาวกับคนต่างประเทศตามประมวลกฎหมายแพ่งและนิติกรรมอื่นๆของสปป.ลาวฉะนั้นจึงเป็นสาเหตุหนึ่งพาให้ผู้ที่ว่าตัดสินใจที่ว่าจะแต่งดองกับคนต่างประเทศตกเป็นผู้ถูกข้อหาจากการแต่งดองของพลเมืองลาวและคนต่างประเทศอันนั้นเป็นว่าสาเหตุที่6เนาะอันสาเหตุที่7แม่นค่านิยมของสังคมเกิดจากหยังเกิดจากความต้องการของหญิงหนุ่มชายหนุ่มที่เห็นหมู่คู่มีเครื่องไส้เห็นหมู่ไส้หยังก็อยากได้อยากฮู้อยากเห็นอยากลองอยากสัมผัสด้วยตนเองอิงตามกระแสของสังคมในระยะผ่านมาแบบนี้เนาะย้อนมีการโฆษณาชวนเสือทางสังคมออนไลน์ต่างๆย้อนความใฝ่ฝันสูงเกินไปเห็นแก่ความอยากได้อยากมีโดยบ่คำนึงถึงผลที่จะตามมาจึงตกเป็นผู้ถูกข้อหาของขบวนการฆ่ามนุษย์นั่นเองในทางผู้ฟังเด้อและสาเหตุอันที่8ก็คือครอบครัวบ่มีความสงบการที่ว่าครอบครัวบ่มีความสงบก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ว่าพาให้ตกเป็นผู้ข้อหาจากการฆ่ามนุษย์ได้เป็นต้นเป็นหยังการที่พ่อแม่บ่เข้าใจกันผิดเถียงกันพ่อหรือแม่ติดการพนันเฮ็ดให้ลูกนี่มีปมด้อยปะให้ลูกนี่อยู่โดดเดียวเด็กขาดที่ปรึกษาและขาดความอบอุ่นจากพ่อแม่ผู้ปกครองพ่อหน้าหรือแม่หน้าหากลูกบ่เท่ากันอาจจะมีการกระทบใส่ทางด้านทางกายจิตใจเห็นให้ลูกมีแนวคิดและแยกตัวออกจากครอบครัวแล้วก็เข้าสู่สังคมแบบนี้เป็นต้นเนาะพ่อหรือแม่เสียชีวิตพ่อหรือแม่สืบต่อเลี้ยงลูกหลายคนย้อนความขัดเขินบวกใส่ความต้องการของครอบครัวก็เพื่ออยากปรับปรุงชีวิตและครอบครัวให้ดีขึ้นเนาะจึงส่งเสริมให้ลูกนี่ไปซอกเฮ็ดเวียกอยู่ในตัวเมืองใหญ่เพื่อหาเงินมาช่วยครอบครัวแบบสิก็มีและบัดนี้เฮามาเบิ่งอันสาเหตุอันสุดท้ายก็คือสาเหตุอื่นๆเนาะก็คือพวกฆ่ามนุษย์เขาเจ้านี่ได้พยายามทุกวิธีทางเพื่อตัวเหยาะลอกลวงคนข่อยส่วนหลายพวกฆ่ามนุษย์นี่มักเปลี่ยนเล่เหลี่ยมตลอดท่านผู้ฟังมักเปลี่ยนวิธีการคนข่อยพลเมืองลาวโดยเฉพาะจะเปลี่ยนทัศนะการแสดงออกนำใส่วิธีการใหม่ๆถึงว่าเจ้าหน้าที่เฮานี่นะจะดำเนินคดีมาแล้วก็ตามแต่พวกเขาน่ะก็ยังมีวิธีการและก็ฮู้การใหม่ๆนำใส่ตลอดเพื่อว่าให้คนนี้นะหลงเชื่อแล้วก็ตกเป็นเหยื่อของการฆ่ามนุษย์ฮั่นเนาะอันนั้นก็แม่นได้เว้าถึง9สาเหตุที่พาให้ตกเป็นผู้ถูกข้อหาจากการฆ่ามนุษย์ส่วนว่าโทษเนาะต่อผู้ที่ว่าได้กระทําผิดในสถานการฆ่ามนุษย์ได้กําหนดไว้อยู่ในประมวลกฎหมายอาญาซึ่งว่าโอกาสหน้าผู้ดําเนินรายการจะเอามานําเสนอและอธิบายให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังเนาะแต่ว่าในตอนนี้เวลาของทางของพวกเฮาก็ยับจอมองกันเข้ามาแล้วก็เป็นระยะสุดท้ายแล้วก็ต้องขอขอบใจท่านผู้ฟังที่ว่าให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของพวกเฮามาแต่ต้นจนจบท่านสามารถติดตามรับฟังรายการข้อมูลทางด้านกฎหมายในวันและเวลาเดียวกันนี้มอหนี่ผู้ดำเนินรายการปาวีคำเพชรากุลพร้อมด้วยในสร้างควบคุมเสียงต้องลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่สบายดี

0: ขั้นตอนการใช้บัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอ 1. หับบัตรคิวเพื่อรอท่าเข้าหับการปิ้นปัว 2. เข้ากวดพร้อมทั้งแจ้งว่าทานเป็นคนเจ็บใช้บัตรประกันสังคม 3. เอาใบสั่งกวดหรือใบสั่งยาไปปองคิดไล่ราคายา 4. เป็นขั้นตอนสุดท้ายจ้ำก่าอยู่ปองประกันสังคมแล้วกลับคืนไปเอายาอยู่ที่ปองจ่ายยาง่ายๆเพียงเท่านี้ท่านก็จะได้รับการคุ้มครองจากระบบประกันสังคมอย่าลืมเวลาไปปิ้นปัวอยู่ห้องหมอทุกครั้งต้องได้ถือบัตรประกันสังคมพร้อมกับบัตรประจำตัวหรือสำเนาโนครัวในกรณีที่ครอบครัวมีการเจ็บเป็นเพื่อความสะดวกในการไปใช้บริการอยู่ห้องหมอนั่นเองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่1509สายด่วนประกันสุขภาพแห่งชาติหรือเบอร์โทรตามหน้าบัตรของทานได้ตลอด24ชั่วโมงประกันสังคมสะสมทืนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
1: สวัสดีตอนทำริการเข้าสู่รายการประกันสังคมมีนัดกันเป็นประจำทางขึ้นวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM ห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์นับแต่เวลา 15:30 ถึงเวลา 16:00หรือว่า 3:00 น. 5-4 โมงตอนแรงในทุกๆมื้อวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์กับโฆษกสันติภาพมาโอลมเกี่ยวข้องกับสิทธิผลประโยชน์ในการเข้าเป็นสมาชิกประกันสังคมให้มีการได้รับฟังเป็นประจำสลับสับเปลี่ยนกับบรรดาทีมงานโฆษกของพวกเขาก็หลายท่านด้วยกันเนาะก็สำหรับท่านใดที่อยากรับฟังหรือไปติดตามข้อมูลข่าวสารประกันสังคมท่านสามารถไปติดตามได้ผ่านทางเพจ Facebook ประกันสังคมแห่งชาติซึ่งทีมงานของพวกเขาก็จะได้นำเสนอบทความต่างๆที่เป็นสิทธิผลประโยชน์ที่ติดพันกับบรรดาท่านรวมไปถึงบรรดาแจ้งการที่มีการอัปเดตใหม่ๆบรรดาข่าวสารการเคลื่อนไหวเวียกงานประกันสังคมเช่นเดียวกันเนาะก็มีการนำเสนอนอกจากผ่านทางเพจ Facebook ประกันสังคมแห่งชาตินะก็ยังมี TikTok เช่นเดียวกันเนาะแล้วก็เว็บไซต์ที่ท่านสามารถไปดาวน์โหลดแบบฟอร์มหรือว่าไปศึกษาระเบียบการนิติกรรมไปดาวน์โหลดข้อมูลมาศึกษาได้ด้วยตัวเองนะก็สามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ www.lsso.gov.la นั่นเองและในมื้อนี้เนาะสันติภาพก็นำเอาอีกหนึ่งหัวข้อที่ถูกถามเข้ามาหลายนอกจากสมาชิกประกันสังคมของพวกเขาและก็พนักงานทั่วไปเนาะที่เพิ่นมีความสนใจเนาะเพิ่นก็มีการสอบถามเข้ามาเนาะกรณีที่นะผัวเข้าประกันสังคมแล้วหรือว่าเมียเข้าประกันสังคมแล้วตัวเองจำเป็นต้องได้เข้าประกันสังคมเติมอีกบ่นะก็มีคำถามนี้ขึ้นมาเนาะบางท่านก็ว่าถ้าว่าเข้าไปแล้วมันสิบ่ซ้ำซ้อนกันบ่เพราะว่ายินว่าเข้าประกันสังคมแล้วนี่เพิ่นคุ้มครองทั้งครอบครัวเนาะคุ้มครองพร้อมด้วยครอบครัวอันนั้นก็บ่ผิดเนาะเข้าใจถูกแต่ว่าถูกบ่หมดหมายความว่าคุ้มครองพร้อมด้วยครอบครัวก็คือแม่นกรณีการปิ้นปัวสุขภาพอยู่ห้องหมอเท่านั้นอยู่ห้องหมอเท่านั้นและก็ครอบครัวก็บ่ได้หมายถึงหมดทุกคนที่ว่าอยู่ในปึ้มสมนครัวเนาะครอบครัวก็คือแม่นคู่สมรสกับลูกที่อายุต่ำกว่า18ปีเท่านั้นเนาะคู่สมรสและลูกอายุต่ำกว่า18ปีคันว่าลูกยังเรียนอยู่ก็มีการยั่งยืนเนาะคักแน่ก็จะคุ้มครองไปฮอด23ปีเติมให้อีก5ปีเนาะตัวนี้สันติภาพก็เคยมาโอลมในรายการแล้วเนาะเกี่ยวข้องกับการสืบต่อปิ้นปัวสุขภาพลูกอายุกาย18ปีว่าจะต้องเฮ็ดคืนอะไรเนาะแต่ว่ามื้อนี้เนาะจะมาลมสู่มีรายการได้รับฟังเกี่ยวข้องกับปัญหาที่มีรายการได้ตั้งขึ้นมาเนาะก็คือสมาชิกประกันสังคมนั่นแหละนะเพิ่นก็โทรมา1508สายด่วนของพวกเฮาว่าอันน่ะคู่สมรสนี่เข้าประกันสังคมแล้วอาจจะเข้าในเบื้องของรัฐกรแล้วเนาะตัวเองอันน่ะเฮ็ดเวียกอยู่บริษัทนี้จำเป็นต้องได้เข้าเติมอีกบ่เนาะคันว่าประกันสังคมคุ้มครองแล้วสินี่ คันว่าเข้ามันสิบ่ซ้ําซ้อนบ่นะหรือว่าบางคนก็อันน่ะบ่อยากเข้าหลายเทื่ออ่าอยากประหยัดอันน่ะเงินในถุงว่าง่ายๆอยากประหยัดเงินในถุงเข้าผู้ใดผู้นึงแล้วก็แล้วติเพิ่นว่าซั่นหั่นน่ะเนาะแต่มื้อนี้จะมาอธิบายให้ฟังละเอียดนะท่านก็จะได้คำตอบนะจากอันน่ะเพิ่นว่าการสนทนาในมื้อนี้เนาะผ่านทางรายการประกันสังคมนะที่สันติภาพเอามาเป็นอีกหนึ่งหัวข้อประเด็นหนึ่งนะที่สังคมให้ความสนใจอีกหนึ่งหัวข้อว่าสันสาเนาะความจริงแล้วก็จะมีหลายหัวข้อด้วยกันการที่เอิ้นว่าผู้ประกันตนแน่นอนเนาะผู้ประกันตนจะเป็นพนักงานจะเป็นผู้ประกันตนภาคสมัครใจพนักงานรัฐกรพนักงานหัวหน่วยวิสาหกิจอันนี้เขาเอิ้นว่าเป็นผู้ประกันตนผู้ที่ทอกเงินสมรบเข้าประกันสังคมแน่นอนกลุ่มคนเหล่านี้แม่นจะได้รับการคุ้มครองเต็มตามกฎหมายอยู่แล้วนะเต็มตามกฎหมายอยู่แล้วแต่สำหรับผู้ที่เกิดสิทธิ์ตามนี้นะผู้เกิดสิทธิ์ตามนี้หลักๆ ก็คือแม่นจะคุ้มครองในเรื่องของการปิ้นปัวสุขภาพนะตัวนี้สันติภาพก็เคยเอามาเว้าสู่ฟังแล้วและก็บางอุดหนุนเท่านั้นแน่นอนสำหรับอุดหนุนระยะยาวก็จะบ่ได้คุ้มครองเลยสำหรับผู้เกิดสิทธิ์ตามเนาะบ่ว่าจะเป็นเงินบำนาญเนาะเงินเสียกำลังแรงงานเนาะหรือว่าแม้แต่ว่าเงินป่วยการอุดหนุนระยะสั้นจังซี่นี่ก็จะบ่ได้คุ้มครองเนาะคุ้มครองเฉพาะแต่ผู้ที่เป็นผู้ประกันตนบอกง่ายๆวันนี้เพิ่นว่าผัวเนาะได้เข้าประกันสังคมแล้ววันนี้เมียเนาะที่เฮ็ดเวียกอยู่วิสาหกิจนี่นะเนาะเลือกได้บ่เพิ่นว่าซั่นเลือกที่จะบ่เข้าอีกได้บ่นะเพราะว่าหยังเพราะว่าฝ่ายบุคลากรมาแจ้งว่าพนักงานทุกคนต้องได้เข้าประกันสังคมเด้อถ้าว่าเฮ็ดเวียกอยู่บริษัทพวกเขาเนาะเฮ็ดเวียกอยู่องค์การของพวกเขาแต่ว่าผัวได้เข้าแล้วตัวเองก็ใส่บัตรน้ำผัวไปปิ้นปัวอยู่หมอเนาะเพิ่นก็เว้าจังซี่เนาะเฮานี่จำเป็นต้องได้เข้าเติมอีกบ่เนาะเกิดความสับสนก็เลยโทรมาถามเนาะว่าอันน่ะถ้าว่าเลือกได้บางเทื่อก็จะบ่เข้าเนาะถ้าว่าเลือกได้เพิ่นว่าซั่นเนาะแต่ถ้าเลือกบ่ได้ถ้าว่าเป็นระเบียบก็จะได้อันน่ะเอิ้นว่าเข้านะแล้วก็สิไปอธิบายสู่พนักงานเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆได้ฟังนํานะก็เลยโทรมาถามเพื่อความชัดเจนนะเพราะฉะนั้นแล้วก็เลยจะมาลมว่าสําหรับผู้ที่ใส่บัตรห่วมนํามันมีแต่ไปปิ้นปัวสุขภาพอยู่ข้างหมอเท่านั้นนะส่วนสิทธิผลประโยชน์อันอื่นๆนี่แม่นจะบ่ได้รับเนาะสําหรับสิทธิผลประโยชน์อันอื่นและก็พิเศษสําหรับทานที่เป็นคู่สมรสแล้วไปเฮ็ดเวียกอยู่กับหัวหน่วยวิสาหกิจนี่นะเนาะเพิ่นว่าใส่น้ำผัวแล้วบ่อยากเข้าว่าซั่นซะเนาะถ้าว่าทุกคนเฮ็ดเวียกอยู่หัวหน่วยวิสาหกิจถึงว่าจะใส่สิทธิ์ร่วมกับคู่สมรสแล้วก็ตามเนาะผัวอยู่รัฐเมียอยู่เอกชนก็มีความจำเป็นต้องได้เข้าเป็นของไผของลาวเนาะหมายความว่าต้องได้เข้าแม่นแต่ว่าผัวอยู่เอกชนเมียก็อยู่เอกชนก็จำเป็นต้องได้เข้าเป็นของภัยของลาวนะแม่นแต่ว่าผัวและเมียเฮ็ดเวียกอยู่บริษัทเดียวกันอยู่แผนกเดียวกันก็จำเป็นต้องได้เข้าประกันสังคมเป็นของภัยของลาวหมายความว่าถือว่าท่านเป็นพนักงานในองค์กรนั้นเนาะทุกคนที่เฮ็ดเวียกอยู่หัวหน่วยวิสาหกิจหรือแม้แต่องค์การจัดตั้งสากลเนาะมีเงินเดือนนับแต่1เดือนขึ้นไปแม่นต้องได้เข้าสู่ระบบประกันสังคมอันนี้แม่นตามกฎหมายเนาะบริษัทมีการจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายแล้วมีแรงงานนับแต่1คนขึ้นไปแม่นจะต้องได้เข้าสู่ระบบประกันสังคมเนาะถึงว่าผัวเมียจะเฮ็ดเวียกอยู่หัวหน่วย วิสาหกิจเดียวกันก็ตามก็จะต้องได้เข้าประกันสังคมแม้แต่เป็นพนักงานรัฐกรเห็นบ่ขนาดรัฐกรเพิ่นเอิ้นว่าเป็นต้นแบบมาตรฐานแล้วแหละเนาะรัฐกรถึงว่าจะเป็นผัวเป็นเมียเฮ็ดเวียกอยู่กระทรวงเดียวกันกรมกองเดียวกันแผนกเดียวกันก็จะต้องได้ถือหักเงินเข้าประกันสังคมตั้งว่า8ส่วนห้อยหรือว่า 8% หักของภัยของเรารวมถึงวิสาหกิจก็เช่นเดียวกันเนาะการใช้บัตรการใช้สิทธิ์ห่วมอย่าลืมว่าเขาจะได้เพียงแต่บางอุดหนุนเท่านั้นหลักๆ ก็คือเป็นการพินเพื่อสุขภาพส่วนสิทธิผลประโยชน์อื่นแม่นจะบ่ได้ครับถ้าว่าเขาบ่ได้ถอกเงินสมทบเป็นของเขาเองเป็นของเขาเองเพราะฉะนั้นแล้วสรุปง่ายๆก็คือแม่นถ้าท่านเฮ็ดเวียกอยู่หัวหน่วยวิสาหกิจนับแต่1เดือนขึ้นไปท่านก็จะต้องได้เข้าสู่ระบบประกันสังคมบ่แม่นเพื่อไผเนาะก็คือแม่นเพื่อตัวเฮาเองเวลาเฒ่าแก่เนาะอายุครบเกษียณมาเฮาก็จะมีเงินบำนาญกินเป็นของเฮาเองเนาะคันว่าสิเกื้อกูลแต่ใส่บัตรน้ำผัวสินี่ใส่บัตรน้ำคู่สมรสเนาะก็มีแต่ปิ้นผัวอยู่หมอซื่อๆเนาะถ้าว่าเฮาบ่จ่ายเฮาก็จะบ่มีเงินบำนาญเป็นของเฮาเองเขาก็จะบ่ได้รับการคุ้มครองเต็มเนาะภายใต้กฎหมายเนาะอันนี้แม่นหมายความว่าทุกคนที่เฮ็ดเวียกอยู่หัวหน่วยวิสาหกิจแม่นต้องได้ถอกเงินเข้าสู่ระบบประกันสังคมถึงว่าคู่สมรสจะมีแล้วก็ตามเนาะอันนี้แม่นเพื่อความชัดเจนให้กับบรรดาท่านได้รับฟังนำกันและก็ก็จะมีเนาะหลายๆคำถามเนาะหลายๆคำถามที่อันน่ะถามกันเข้ามาถ้าว่าบ่เข้าเด้จะเป็นแนวใด บางคนเพิ่นว่าเอ้าคั่นว่าจังได๋ก็บังคับให้เข้าแต่ว่าคั่นว่าบ่เข้าเด้บัดนี้เนาะผัวอยู่รัฐแล้วค่อยอยากใส่น้ำผัวนี่นะอยู่รัฐนะเนาะค่อยนี่บ่อยากเข้าตื้มบ่อยากจ่ายตื้มเว้าหมดซะเนาะอยากประหยัดเงินไว้เออบ่อยากจ่ายหลายอันค่าประกันสังคมนี่นะเนาะเพราะว่าผัวเข้าแล้วค่อยก็สิใช้น้ําแต่ผัวนี่แหละแม่นอยู่ค่อยเฮ็ดเวียกอยู่บริษัทแต่ว่าค่อยบ่อยากจ่ายตื้มเขาบ่อยากเข้าหมายความว่าอยู่ห้องการ20คนนะบริษัทเนาะมี20คนเข้ามาซะอัน19คนค่อยผู้เดียวค่อยสิบ่เข้าจังซี่ค่อยสิมีผลกระทบหยังบ่แน่นอนเนาะผลกระทบบ่ทันว่าเบื้องของกฎหมายซะเนาะว่าเบื้องของผลประโยชน์ก่อนอันที่1ถ้าว่าเอิ้นว่าบ่เข้านะหมายว่า19คนหั่นก็คือแม่นได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายเต็มแต่ว่าเราผู้เดียวนี่เราบ่เข้านะอันนี้อาจจะบ่ทันได้เว้าถึงเรื่องของกฎหมายเนาะว่าเรื่องของนโยบายก่อนอันที่1แน่นอนเวลาเกิดเหตุหยังมานับแต่เจ็บเป็นเกิดลูกป่วยการบำนาญเสียชีวิตจะบ่มีหยังคุ้มครองเลยเราสำหรับเราผู้เดียวได้เราผู้นั้นเนาะเพราะว่าเราบ่ได้สมทบเงินเขาเอาแมนเราสิใส่บัตรไปปิ้นผัวอยู่ห้องหมอน้ำผัวเอานะข้อนี้อาจจะผ่าน แต่บ่ได้หมายความว่าถึกเนาะเพราะว่าสถานภาพเราเป็นพนักงานแต่ว่าเราบ่เข้านะจังได๋เราก็สิบ่เข้าก็แน่นอนผลประโยชน์ต่างๆเราก็จะบ่ได้รับเนาะเงินเกิดลูกเงินป่วยการบำนาญเงินเสียชีวิตบ่เฉพาะแต่ว่าระยะยาวระยะสั้นเราก็จะบ่ได้รับการคุ้มครองเราจะต้องได้เอิ้นว่ากุ้มตัวเองนะกุ้มตัวเองส่องมาเนาะส่องมามาเบาเรื่องของนะถ้าว่าเกิดเหตุใด1ที่สมมุติว่าเราเกิดอุบัติเหตุเนาะเอาปิ้นผัวเอาใส่บัตรน้ำผัวแต่เนาะเราจะบ่ได้รับเงินอุดหนุนป่วยการถ้าว่าโชคร้ายเราเสียองค์ขะบัดนี้เอาเราจะใช้สิทธิ์ตัวใดเนาะแม่นไผจะดูแลเรานายจ้างจะดูแลเราไปชีวิตได้หรือบ่แน่นอนบ่ได้อาจจะมีเงินนโยบายระเบียบภายในของบริษัท5ล้าน2ล้าน3ล้านก็ว่าไปก็เท่านั้นนะหรือว่า อาจจะได้หลายกว่านั้นแต่ว่าก็คิดว่าจะบ่เพิ่นก็จะบ่เลี้ยงดูเฮาไปตลอดชีวิตเพราะว่าเพิ่นก็มีภาระที่จะต้องแบกหาบเนาะภาระของบริษัทเพิ่นก็จะช่วยเฮาได้จุดใดจุดหนึ่งเท่านั้นเนาะแล้วถ้าเฮาเกิดเสียกำลังแรงงานหรือว่าเสียขาดถาวรเนาะมันจะยุ่งยากเพียงใดสำหรับอันนั้นครอบครัวของเฮาเนาะหรือว่าล่มหายตายจากมาเสียเนาะก็หมายความว่าจะบ่ได้มีระบบใดไปแบ่งเบาภาระให้กับเราเพราะว่าเราบ่ได้เข้าประกันสังคมเนาะอันนี้แม่นเว้าเรื่องผลประโยชน์ให้ฟังนะแต่มาเว้าเรื่องของระเบียบการบัดนี้เราสามารถเฮ็ดได้บ่เนาะระเบียบการเราสามารถเฮ็ดบ่ถ้าว่าตามระเบียบการแล้วแม่นบ่สามารถเฮ็ดได้แบบนั้นเนาะหมายคือว่าตามกฎหมายคือแม่นถ้าว่าเริ่มมีเงินเดือนนับแต่1เดือนขึ้นไปเราจะต้องได้เข้าสู่ระบบประกันสังคมเนาะเราจะต้องได้เข้าสู่ระบบประกันสังคมเพราะว่าหยังถ้าบ่เข้าจะมีทางเอิ้นว่าเบื้องกฎกะแห่งงานเพิ่นจะซุ่มลงกวดถ้ากวดแล้วเนาะเพราะว่าพนักงานของท่านบ่ได้เข้าสู่ระบบประกันสังคมนี่เนาะเริ่มจะหันไปสู่มาตรการบังคับเบื้องต้นนะเพิ่นจะมีในเรื่องของการเฮ็ดบทบันทึกร่วมกับทางเจ้าของธุรกิจว่าเป็นหยังนะพนักงานจึงบ่เข้าประกันสังคมผู้นี้คนอื่นได้เข้าหมดหรือว่าบางบริษัทนี่บ่มีใครเข้าเลยเป็นหยังพวกเจ้าคือบ่พาพนักงานเข้าประกันสังคมเนาะเพิ่นเฮ็ดบทบันทึกแล้วบังคับให้ทางหัวหน่วยธุรกิจเข้าประกันสังคมอยู่ดีให้กับพนักงานทุกคนความจริงแล้วเพิ่นก็บ่ได้กวดเฉพาะแต่ว่าเข้าประกันสังคมบ่เพิ่นก็จะกวดไปหมดทุกอันเนาะที่ติดพันกับการระเบียบการเนาะได้ทอกเงินอากรบ่พนักงานแต่ละคนต้องมีสัญญาแห่งงานเนาะอันนี้แม่นสําคัญหลายเนาะต้องมีสัญญาแห่งงานเด้เพิ่นก็จะไปกวดแล้วรวมไปถึงนี่แหละได้เข้าประกันสังคมบ่เนาะได้รับการคุ้มครองใดๆพนักงานถ้าว่าบ่ปฏิบัติเพิ่นเจ็ดบทบันทึกเบื้องต้นแล้วก็ก้าวไปสู่การปรับใหม่จนไปถึงขั้นหุนแฮงเอิ้นว่าเสนอปิดกิจการเด้เนาะอันนี้ก็เป็นมาตรการก็บ่ก็คิดว่าแต่ละหัวหน่วยธุรกิจที่สร้างธุรกิจขึ้นมานี่ก็บ่หวังที่จะไปพ้อปัญหาแบบนี้เนาะที่ว่าเอิ้นว่าเป็นปัญหาพื้นฐานก็ว่าแม่นเนาะในการที่เฮ็ดให้พนักงานได้รับสวัสดิการได้เข้าสู่ระบบประกันสังคมนะเนาะอ่ะโอลมกันสำนีก่อนในเบื้องต้นจะได้จึงมาโอลมกันเติมเกี่ยวข้องกับหัวข้อที่เป็นปัญหาที่สมาชิกเพิ่นถามกันเข้ามาเรื่อยๆกรณีผัวเข้าประกันสังคมแล้วเมียจำเป็นต้องได้เข้าอีกบ่เนาะก็โอลมกันสำนีก่อนในเบื้องต้นเนาะจะได้มารับฟังข้อมูลกันเติมเนาะตอนนี้ไปพักรับฟังหนึ่งเพลงจากทางรายการ

กับกระทรวงรายการประกันสังคมที่มีสันติภาพดำเนินรายการสู่มีการได้รับฟังในหัวข้อที่เป็นปัญหาสมาชิกโทรมาสอบถามสายด่วนของเฮากระทือว่าหลายพอสมควรรวมไปถึงการลงเผยแพร่ประชาสัมพันธ์อยู่บรรดาหัวหน่วยธุรกิจตัวจริงก็ได้พ่อปัญหาตัวนี้นะเพิ่นก็ถามมาแบบสดๆก็มีทั้งหลังไมค์ก็มีนะเพราะฉะนั้นแล้วมื้อนี้สติภาพก็มาโอมอารมณ์ให้มีเลกาได้นะรับฟังนํากันเนาะก็ในเบื้องต้นก็ได้เว้าไปแล้วล่ะเนาะว่าถ้าว่าเฮาเป็นพนักงานบ่ว่าเฮาจะเฮ็ดเวียกอยู่รัฐหรือบ่ว่าเฮาจะเฮ็ดเวียกอยู่นะหน่วยวิสาหกิจทั้งผัวทั้งเมียก็จะต้องได้เข้าสู่ระบบประกันสังคมเพราะว่าเป็นสวัสดิการของภัยของลาวสิ่งที่สามารถใส่ห่วมนํากันได้นั่นก็คือการปิ้นปัวสุขภาพเท่านั้นเนาะอันหลักๆแต่อันอื่นๆเฮาจะต้องได้ทอกเงินเข้าเป็นของเฮาเองจึงจะได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายเนาะว่าด้วยการประกันสังคมนั่นเองเนาะซึ่งในระยะต้นเนาะก็ได้อธิบายเพิ่มเติมในกรณีที่บางคนแบบบ่เข้าจังได๋ค่อยก็บ่เข้าจะมีระเบียบการมีผลกระทบอย่างบ่ค่อยนะเพิ่นจะมีมาตรการอีหยังบ่มีการปรับใหม่ปรับอย่างบ่แน่นอนเนาะถ้าว่าเพิ่นลงไปตรวจสอบแล้วพบพ่อว่าพนักงานของท่านบ่เข้าสู่ระบบประกันสังคมทางเจ้าหน้าที่แรงงานเพิ่นก็จะได้มีการเฮ็ดบทบันทึกร่วมกับทางเจ้าของบริษัทหรือว่าผู้บริหารหลังจากนั้นก็บังคับให้เข้าสู่ระบบประกันสังคมเพิ่นอาจจะให้โอกาสเดือนนึงบ่อีหยังก็ว่าไปถ้าว่ายังบ่เข้าเพิ่นก็จะเริ่มปรับใหม่เนาะปรับใหม่แล้วก็ยังบ่เข้าแน่นอนก็จะถูกเสนอเพื่อให้นะยุบนะการดำเนินกิจการอาจจะสวดข่าวหรือถาวรอันนี้ก็ต้องได้นะไปศึกษาละเอียดตื้มนะเกี่ยวข้องกับว่าเป็นระเบียบการเวียกงานของทางเจ้าหน้าที่กฎกาเพิ่นเนาะเพิ่นอาจจะมีว่ามาตรการของเพิ่นโดยเฉพาะสำหรับผู้ที่บ่ปฏิบัตินะตามกฎหมายวันนี้บางท่านเพิ่นก็สิถามเด้เนาะเมื่อทางนายจ้างก็อาจจะฟังอยู่นะถ้าปรับใหม่เด้เพิ่นสิปรับใหม่แล้วได้เพราะว่าการปรับใหม่เนี่ยมันหลายเอิ้นว่าหลายข้อเด้คั่นว่าบ่ปฏิบัติตามอันน่ะระเบียบการเนาะบางบริษัทก็บ่มีสัญญาแห่งงานเอ้าเพิ่นสิปรับใหม่แล้วได้ในเวียกตัวนั้นแต่เฉพาะเวียกประกันสังคมก็ตั้งหากมีการปรับใหม่แนวใดเวียกประกันสังคมนี่แต่ละกฎหมายเพิ่นก็จะมีมาตรการมีการปรับใหม่ของภายของลาวเนาะรวมถึงประกันสังคมเฮาก็จะมาเว้าเฉพาะเรื่องประกันสังคมซะเนาะการปรับใหม่นี่ก็แม่นในอัตรา 6% ของนายจ้างที่จะต้องได้จ่ายให้กับพนักงานที่ว่าทอกเข้าประกันสังคมนั้นเพิ่นจะปรับใหม่ในเรื่องของ 6% อันนี้ 6% ของหยังของพนักงานทั้งหมดเด้ที่บ่เข้าประกันสังคมนะเนาะคันว่ามีหลายคนก็ยิ่งเฮ็ดให้เอิ้นว่าเป็นผลกระทบให้กับบริษัทนั่นแหละเนาะเพราะว่าพนักงานหลายก็ยิ่งจะต้องได้ถูกค่าปรับใหม่หันหลายเวลาเจ้าหน้าที่เพิ่นลงไปกวดเฮ็ดบทบันทึกหยังต่างๆหยังเอิ้นว่าบ่ปฏิบัติตามการแนะนำของเจ้าหน้าที่เพิ่นเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นผลกระทบเนาะที่บ่ได้กระทบแต่เฉพาะผู้ให้งานนะมันกระทบไปถึงผู้ใช้ให้งานก็คือเจ้าของธุรกิจนั้นพร้อมเนาะในกรณีปฏิเสธบ่เข้าสู่ระบบประกันสังคมนะบางคนก็บางบริษัทเข้าครึ่งนึงบ่เข้าครึ่งนึงเข้า30บ่เข้า70นะคนอันนี้ว่าเรื่องของคนว่าเรื่องอัตราคนเข้าบางคนก็บางบริษัทก็บ่เข้าเลยเนาะอันตรายเนาะตัวนี้อันตรายอันที่1ที่จะได้รับผลกระทบก็คือพนักงานการเจ็บการเพ้นมันไผสิไปดูแลเขาเนาะโศกให้เสียองค์ค่าเสียชีวิตมันไผจะไปดูแลเขานะเนาะบางเทื่อนะหัวหน่วยธุรกิจก็ตั้งใจเนาะสวยโอกาสเอาเปรียบผู้ให้งานก็มีเนาะแต่บางหัวหน่วยธุรกิจบางคนนายจ้างผู้ให้งานอยากเข้าให้พนักงานแต่ตัวพนักงานปฏิเสธบ่อยากเข้าเอิ้นว่าผิดทั้ง2กรณีเด้อ
ป็นแบบนี้ถามว่าเออจังใดกับบุคคลประกันสังคมนั้นถือว่าผิดทั้งสองกรณีเนาะนายจ้างอยากเข้าให้พนักงานบ่อยากเข้าก็เลยบ่มาเข้าพนักงานอยากเข้านายจ้างบ่อยากเข้าให้นะก็เลยบ่มาเข้าก็เป็นเออน้อยผิดมาทั้งสองกรณีก็ย้อนบ่มาเข้าเนาะสถานภาพที่เออน้อยต้องได้เข้าแต่ว่าบ่มาเข้าประกันสังคมผ่านมาก็มีหลายนะหัวหน่วยธุรกิจดังๆอยู่นครหลวงเวียงจันทน์ประกันสังคมลงไปซุกยู่หลายปีนะเกือบ10ปีบ่ยอมเข้าประกันสังคมในตอนนั้นเพิ่นยังมีนโยบายเอิ้นว่าซุกยู่เนาะส่งนโยบายสร้างความเข้าใจให้ฮู้ผลประโยชน์ฮู้แล้วก็ยังบ่เข้าทั้งย้อนตัวพนักงานทั้งย้อนนายจ้างแน่เนาะบ่อยากทอกเงินเข้าประกันสังคมสุดท้ายบริษัทถูกเทคโอเวอร์ผู้ที่อายุหลายเพิ่นปลดปล่อยออกเอาแต่ผู้หนุ่มน้อยบางคนผู้หนุ่มน้อยเพิ่นก็ปลดปล่อยออกเนาะย้อนหน่อยมีการปรับปรุงทางภายในสุดท้ายเนาะก็เฮ็ดให้ผู้ที่ถูกปลดปล่อยออกเนาะอายุหลายบ่ได้รับสวัสดิการหยังอย่ามาถอกเงินประกันสังคมคืนเนาะก็เป็นไปบ่ได้เนาะอันนี้ก็ฝากให้ทุกคนได้เห็นความสำคัญนะเฮาอย่าไปกินแหนงแข็งใจในเวลาที่อายุครบเกษียณเนาะบ่ยอมเข้าประกันสังคมในเวลาที่มีโอกาสเนาะก็อันนี้เป็นข้อมูลนำมาแบ่งปันให้กับบริการเนาะเป็นข้อมูลตัวอย่างก็คือตัวจริงที่เกิดขึ้นในสังคมพร้อมเนาะพ่อและกันพวกเขาได้ใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีภาพลาเมกันไปก่อนสวัสดี

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวให้ข้อมูลข่าวสารทันยุคทันเหตุการณ์ให้ความสุขสำราญแก่ทุกๆท่านว่องไวทันยุคทันเหตุการณ์เจาะลึกปัญหาที่สังคมอยากฮู้กับรายการชีวิตติดพันสังคม
1: การหันเปลี่ยนที่แข็งแฮงเลิกซึ่งและหอบด้านในการนำพาของพรรคพรรคประชาชนปฏิวัติลาวที่มีเกียรติสง่ามั่นยืน

วัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพมีทักแฟนรายการทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการชีวิตติดพันสังคมพบกันในมื้อนี้มโนรีแก้วคุณบริษัทรับหน้าที่ดำเนินรายการมาพบกันเป็นประจำสำหรับรายการชีวิตติดพันสังคมซึ่งเป็นอีกหนึ่งรายการของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวที่จะนำเสนอข้อมูลข่าวสารให้กับทุกท่านได้รับฟังบ่ว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมการท่องเที่ยวการศึกษาการกีฬาปรากฏการณ์ย่อท่อเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นอยู่ในสังคมสิ่งสำคัญก็คือแผนพัฒนานโยบายของภาครัฐท่านสามารถติดตามรับฟังทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศวันจันทร์หาวันพุธเวลา 16:00 น. ถึง 16:30 น.นอกจากนั้นท่านยังสามารถรับฟังทางออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ www.lnr.org.la หรือจะดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Radio Gardenเพื่อฟังรายการต่างๆจากทางสถานีของพวกเขาตั้งแต่เช้าจนฮอดค่ำรวมทั้งรายการชีวิตติดพันสังคมเอามาพบกันต้นรายการมาหับฟังข้อมูลข่าวสารจากทางรายการกันก่อนเตือนสติกันตื่มอีกท่านผู้ฟังที่หักแพงหู้ทันกลโกงเพื่อป้องกันตนเองจากแก๊งสแกมเมอร์ในยุคที่โลกออนไลน์กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันภัยข่มขู่จากแก๊งสแกมเมอร์ได้เพิ่มทวีความหุนแหงขึ้นและมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้นไปเรื่อยๆเขาเจ้าบ่ได้เพียงแต่จะหลอกลวงเอาเงินเท่านั้นแต่ยังสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวบัญชีธนาคารและข้อมูลสำคัญอื่นๆของคนเฮาได้แก๊งสแกมเมอร์มักจะใช้จิตศาสตร์ในการสร้างความย่านกลัวความโลภและความเห็นอกเห็นใจเพื่อจะหลอกลวงเหยื่อการมีสติหรือว่าความรู้เท่าทันแม้นสามารถป้องกันได้ดีที่สุดดังนั้นมื้อนี้โนริจะมาแบ่งปันเกี่ยวกับกลโกงและกับวิธีป้องกันให้กับตนเองเพื่อความปลอดภัยสำหรับรูปแบบกลโกงก็แม่นมีหลายวิธีและเฮาสามารถพบเห็นได้เรื่อยๆก็คือการส่งลิงก์ปลอมส่งข้อความผ่านทาง SMS Messenger หรือว่าอีเมลโดยอ้างว่าเป็นธนาคารเป็นหน่วยงานรัฐหรือบริษัทขนส่งแล้วให้ทานกดลิงก์เข้าไปเพื่ออัปเดตข้อมูลหรือกวดสอบบัญชีเมื่อกดเข้าไปเขาเจ้าให้เฮาตืมรหัสผ่านหรือว่าข้อมูลส่วนตัวนอกจากนั้นก็ยังมีกลโกงการลงทุนโฆษณาสวนเสือว่าการลงทุนหน่อยแต่ว่าได้กำไรมหาศาลในเวลาสั้นๆมักใส่รูปภาพความหังมีมาล่อใจหรือว่าจะเป็นพวกที่ฮักแบบออนไลน์สร้างโปรไฟล์ปลอมขึ้นสร้างความน่าเชื่อถือเข้ามาตีสนิทพัฒนาความสัมพันธ์จนถึงขั้นหักแพงแล้วจึงอ้างเหตุผลต่างๆนานาเพื่อจะขอเงินการสวมห้อยเซนวาปลอมตัวเองเป็นมู่เพื่อนญาติพี่น้องหรือเจ้าหน้าที่เพื่อจะยืมเงินและขอรหัส OTP โดยอ้างว่าเกิดเหตุฉุกเฉินซึ่งเขาเห็นปรากฏการณ์นี้มีขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็มีคนตกเป็นเหยื่อน้ำอีกสัญญาณเตือนภัยที่ควรระวังถ้าเขาพบพ่อเหตุการณ์ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าอาจเป็นการหลอกลวงเซนว่าสร้างความหีบด่วนเล็งให้เขาตัดสินใจเดี๋ยวนี้

ก็เป็นไปได้วิธีป้องกันตนเองให้ปลอดภัยเพื่อบ่ให้ตกเป็นเหยื่อของแก๊งสแกมเมอร์จะปฏิบัติแนวใดท่านผู้ฟัง1ก็คืออย่าไปกดลิงก์แปลกปลอมถ้าได้รับข้อความที่น่าสนใจห้ามไปกดลิงก์หรือว่าดาวน์โหลดไฟล์เด็ดขาดให้กวดสอบกับหน่วยงานต้นทางโดยกงผ่านซองทางที่เป็นทางการเท่านั้นเนาะเพื่อความปลอดภัยและรักษาความลับอย่าแบ่งปันรหัสรหัส OTP หรือข้อมูลบัตรธนาคารให้ผู้ใดอย่างเด็ดขาดบ่ว่าจะเป็นคนใกล้ชิดหรือว่าเจ้าหน้าที่ก็ตามเพราะเจ้าหน้าที่ตัวจริงบ่มีนโยบายขอรหัสเพิ่นว่าเออนอกจากนั้นเนาะการเปิดไส้การยืนยันตัวตนการเปิดไส้การยืนยันตัวตนซองสั้นในบัญชีออนไลน์ต่างๆก็เป็นเกาะป้องกันอีกวิธีนึงที่สำคัญกวดสอบขึ้นเสมอถ้ามีคนอ้างว่าเป็นหมู่เพื่อนหรือว่าญาติพี่น้องส่งมาขอยืมเงินให้โทรหาผู้นั้นโดยโกงหรือว่าโทรวิดีโอคอลหาเพื่อยืนยันตัวตนให้มั่นใจและมีสติเสมออย่าไปลงเสื้อคำหวานหรือข้อเสนอที่เบิ่งแล้วดีเกินจริงให้ตั้งคำถามเสมอว่าเป็นไปได้บ่ที่ว่าคนแปลกหน้าจะโอนเงินมาให้เฮาแบบง่ายๆแนวนี้ดังนั้นขอแนะนำเพิ่มเติมท่านผู้ฟังถ้าหากว่าเฮาตกเป็นเหยื่อหรือว่าสงสัยว่าเฮาถูกหลอกลวงแล้วให้รีบฮ้อนติดต่อหาธนาคารของเฮาเพื่อจะอายัดบัญชีและแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยไวที่สุดการดำเนินการอย่างวองไวจะช่วยลดพรความเสียหายได้โลกออนไลน์จะปลอดภัยขึ้นถ้าพวกเฮาทุกคนมีสติในการนำไส้อย่าให้ความโลภหรือความย่านกลัวมาบดบั่งการตัดสินใจของเฮาอันนี้ก็ฝากไว้เตือนสติให้กับทุกคนเอาแล้วในตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงมวลซืนจากทางรายการก่อนและอย่าต่อไปจึงกลับมาพบกันอีก

0: สบายดีเซียว
1: สบายดีโทมื้อนี้โตโทมาหาเฮามีเรื่องหยังน้
0: อเฮาโทมาชวนโตไปเที่ยวต่างประเทศนํากันไปนําเฮาบ
1: ่โอ้ยโตสิไปเที่ยวหยังฮอดต่างประเทศพุ่นอยู่บ้านเฮาสถานที่ท่องเที่ยวก็มีหลายมีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมธรรมชาติประวัติศาสตร์ปูชนียสถานอย่างหลวงหลายที่น่าสนใจมาเที่ยวลิ่นเที่ยวชมบ้านเฮาดีกว่านะมาๆไปนําเฮานี่สิพาไป
0: เออก็ดีได้เนาะเฮาคนลาวอยู่เมืองลาวท่องเที่ยวลาวสร้างเศรษฐกิจลาวให้ก้าวไกล
2: ว่องไวทันยุคทันเหตุการณ์เจาะลึกปัญหาที่สังคมอยากฮู้กับรายการชีวิตติดทันสังคม

ขณะนี้ท่านผู้ชมให้เกียรติติดตามรับฟังรายการชีวิตติดพันสังคมที่ผู้ชมออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกลับเข้ามาในรายการพวกเขามาสืบต่อรับฟังข้อมูลข่าวสารจากทางรายการกันตื่มอีกท่านผู้ฟังที่หักแพงมาที่ข่าวนี้ในวันที่24พฤษภาคม2026การปกครองแขวงสวรรณเขตได้ลงติดตามกวดกาเบิงพาหนะและอุปกรณ์ที่เจ้าหน้าที่ยึดได้จากกลุ่มคนบดีที่ลักลอบขุดค้ำตกคอนแบบผิดกฎหมายตามสายเซและห่วยต่างๆอยู่เมืองเซโปนและเมืองทินแขวงสวรรณเขตอิงตามบทรายงานของคณะกรรมการปกครองแขวงได้ให้ฮู้ว่าสำหรับอุปกรณ์ที่ได้จากการลงกวดกาและมั่งคดีอยู่บรรดาจุดเป้าหมายในเขตเมืองเซโปนและเมืองพินเจ้าหน้าที่วิสาสะเพาะสามารถยึดเครื่องของกลางคดีที่นำไส้เข้าในการกระทำผิดทั้งหมดประกอบมีรถจก13คันรถบรรทุก10ล้อ1คันรถกระบะ3คันรถจักร1คันเหือพร้อมเครื่องจักร9ลำรถจกรถคุดได้ทั้งหมด13คันและรถบรรทุก10ล้อ1คันรถกระบะ4ประตู3คันเหือบักและเหือดูดทรายทั้งขนาดใหญ่1ลำและขนาดน้อย1ลำและแบบประดิษฐ์หลายกว่า10ลำเหือเล็กและเหือติดเครื่องจักรอีก11ลำตะแกงเล็ก15อันผ้าพรมและก็ล้างหอนคำหัวบดหิน1หัวอ่างเล็ก17อ่างถังอย่าง15หน่วยถังอย่าง 1,000 ลิตรอีก3ถังส่วนแฮธาตุที่ยึดมาได้มีหินเขียว28ต้นและน้ำบ่า 1.2 กิโลกรัมจักปั่นไฟฟ้าต่อตู้ปั่นไฟ9เครื่องจักดูดน้ำ13เครื่องพร้อมหัวโป้มข้อต่อ6หัวจักสตินเครื่องจักร4สูบจักพาวเวอร์ไดสตาร์ทไดซากกองอากาศและกระทอน้ำยางสายน้ำอีก3ก้อตู้แซเย็นอีก2หน่วยตู้เซฟ1ตู้หีบเล็ก1หีบตู้คอนเทนเนอร์อีก3ตู้และยังมีตู้เก็บอุปกรณ์และก็ตู้พักเสาพร้อมอุปกรณ์เทคนิคอื่นๆมีกล้องวงจรปิดเนาะแล้วก็มีตู้จอดโคมไฟบั้งออกซี่เตาแก๊สและน้ำมันกระสวนอีก6ถังเต็มพร้อมน้ำมันอีก200ลิตรเนาะและยังมีหนังสือผ่านแดนของคนเวียดนามที่ยึดได้ทั้งหมด16หัวโทรศัพท์มือถืออีก10หน่วยส่วนว่าของกลางประเภทไม้ที่พบเห็นกระแมนพบเห็นไม้อยู่วงเขตป่าสงวนแห่งชาติห่างจากจุดขุดค้นค้ำนี่5กิโลเมตรเป็นไม้ยาง35ทอนน้อบริมาตร 46.231 เมตรก้อนและกับไม้ฮาวอีก1ตับน้อบริมาตรเป็น 1,100 เมตรก้อนซึ่งปัจจุบันนี้เครื่องของกลางคดีและกับพาหนะทั้งหมดที่ยึดได้มานั้นกระแมนได้ถูกแยกไปเก็บรักษาและคุ้มครองไว้อย่างปลอดภัยอยู่4จุดก็คือกองบัญชาการปกส.เมืองเซโปนเป็นจุดลักค่ายคุ้มขังภาคใต้แก้งคันกองบัญชาการปกส.เมืองทินและบางส่วนแม้ยังถูกคุ้มกันและรักษาไว้ชั่วคราวอยู่สถานที่ภาคสนามทางผู้ฟังที่หักแพงลองมาขีดน้ำกันเบิ่งนอว่าเรื่องใหญ่ป่านนี่นะโดยมีอุปกรณ์ครบสุดละกลายอีกลักลอบเข้ามาเฮ็ดธุรกิจในประเทศเฮาได้แนวใดลองคิดเบิ่งน้ำกันเด้อเพิ่นว่าบางคนเพิ่นว่าถ้าบ่มีผู้นำพาหรือบุหารเพิ่นมักเว้าว่าผีบ้านพ่อผีป่าคือสิเฮ็ดบ่ได้ว่าซั่นใดเนาะเอ้าก็เป็นอีกหนึ่งคราวๆที่ทางรายการชีวิตติดพันสังคมนำมาเสนอให้กับทุกท่านได้รับฟังในรายการมื้อนี้และตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงจากทางรายการก่อนและยามต่อไปจึงกลับมาพบกันอีก

0: ห่วยคือว่ายุงลายหลายแท้เสียวเงินตัวนี้นะอู้เบิ่งดูนี่แต่ยุงลายว่าย่านเป็นไข้เลือดออกวะ
1: บ่เป็นอย่างดอกนะยุงมากระทบมันสั่นตัว
0: ประมาทบ่ได้ไดเบิ่งดูคุ้ยน้ำไห้น้ำก็บ่มีฝาปิดน้ำขังอยู่กระโปะกระป๋องหญ้าขึ้นเต็มกระบทากบทางแบบนี้ยุงลายมันก็หัวยุ่มๆแล้วโตสิเลี้ยงยุงไว้ฆ่าตัวเองวะเสี่ยว
1: อย่าว่าแต่นั่นท้อเสี่ยวเอ้ยเฮามันบ่มีเวลาม
0: ันสิเสียเวลาหลายปานใดเด้โตต้องเฮ็ดอนามัยบ่ให้เหือนหกเหือกระโปะกระป๋องสิ่งที่มันมีน้ำขังก็ต้องกำจัดบ่ให้มันมีปุ้ยน้ำให้น้ำก็ต้องมีฝาปิดบ่ให้ยุงนี่มาไข่ใส่บ่ให้เป็นแรงแพร่พันธุ์ของยุงโตบ่ฮู้บ
1: ่
0: ยุงลายนี่นะเป็นพาหนะนำเสื้อพยาธิไข้เลือดออกมาสู่คนเฮาได
1: ้ก็ฮู้อยู่เสียวเอ้ย
0: ฮู้คือปล่อยให้เป็นแบบนี้ซะนะ
1: เอาๆๆเฮาจะจัดการอนามัยเดี๋ยวนี้แหละเสียวเอ้ย
0: เออ
2: จงพร้อมกันกำจัดแรงเพาะพันธุ์ของยุงลายแต่เดี๋ยวนี้บ่มียุงลายก็บ่มีไข้เลือดออกด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

ตอนหาทุกทานกับคืนเข้าสู่รายการชีวิตติดพันสังคมกับเข้ามาในระยะนี้ก็แม่นระยะสุดท้ายของรายการแล้วและก่อนเวลาจะหมดลงนั่นท่านผู้ฟังมาฟังอีกหนึ่งข่าวว่าเรื่องเกี่ยวกับกลุ่มแก๊งที่ค้าขายยาเสพติดก็แม่นถูกจับยกแก๊งเจ้าหน้าที่จับแก๊งค้าขายยาเสพติดเนาะหลายประเภทเลยอิงตามการรายงานของเจ้าหน้าที่แผนกตำรวจสกัดกั้นและต้านยาเสพติดปกสแขวงจำปาสักให้ฮู้ว่าในวันที่5พฤษภาคม2566เจ้าหน้าที่วิสาสะพอปกสเมืองบ่าเจียงเจริญสุขสมทบกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องของเมืองสนาสมบูรณ์แขวงจำปาสักเข้าม่างจุดมั่วสุมยาเสพติดและค้าขายยาเสพติดอยู่ขอบเขตบ้านวังเวินเมืองสนาสมบูรณ์แขวงจำปาสักสามารถกักตัวผู้ถูกหาได้3คนหญิง1คนคนที่1แมนท้าววอนทวีติคณิงอายุ23ปีสัญชาติลาวสาวสวนบ้านวังเวินเมืองสนาสมบูรณ์แขวงจำปาสักท้าวร้อยอายุ28ปีสัญชาติลาวสาวสวนบ้านหนองในเมืองสนาสมบูรณ์แขวงจำปาสักและนางล่าอายุ23ปีสัญชาติลาวสาวสวนบ้านวังเวินเมืองสนาสมบูรณ์แขวงจำปาสักพร้อมด้วยเครื่องของกลางเป็นยาบ้าจำนวน 4,167 เม็ดยาเค1ถุงน้อยคอลลาเจน6ซองยาสูบไฟฟ้า3อันใบกระท่อม 2.5 กิโลกรัมน้ำยา DI ดาทิซิน64ขวดรถจักร1คันโทรศัพท์3หน่วยและยังมีลูกปืน9มมจำนวน24ลูกอีกนอกนั้นนอกจากได้มอบผู้เกี่ยวให้กับแผนกสกัดกั้นและต้านยาเสพติดปกสแขวงจำปาสักสืบสวนสอบสวนเพื่อขยายผลหาผู้ร่วมขบวนการและสามารถกักตัวเป้าหมายได้เพิ่มอีก2คนเป็นหญิง1คนสื่อเท่าเมยแก้วสมภูอายุ50ปีสัญชาติลาวกรรมกรอยู่บ้านน้ำเผาเมืองคำเกิดแขวงบริคำไซและนางบุญทันไซยวงศาอายุ31ปีสัญชาติลาวอาชีพกรรมกรอยู่บ้านอุดมสุขเมืองนาก่ายแขวงคำมวนพร้อมของกลางเป็นยาเสพติดยาบ้า 18,001 เม็ดโทรศัพท์2หน่วยรถใหญ่1คันยี่ห้อโตโยต้าวีโก้สีขาวเลขทะเบียนแมน6979สวรรค์เขตปัจจุบันนี้กระแมนอยู่ในขั้นตอนการดำเนินการสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่วิสาสะเพาะเพื่อซอกหาผู้ร่วมขบวนการค้าขายยาเสพติดมาลงโทษตามระเบียบกฎหมายเนาะสมเสยเจ้าหน้าที่ปกสทั้งแขวงจำปาสักที่สามารถจับกลุ่มแก๊งเป็นขบวนเลยเนาะได้ถึง5คนสำหรับครั้งนี้และพวกเขาทุกคนก็ได้เป็นหูเป็นตาช่วยทั้งเจ้าหน้าที่ตื่มเห็นปรากฏการใดเห็นกลุ่มคนใดที่เฮ็ดผิดต่อระเบียบกฎหมายโดยเฉพาะกรณีการค้าขายสิ่งเสพติดแบบนี้กับฮิปฮอนแจ้งให้เจ้าหน้าที่เพิ่นฮู้แจ้งให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพิ่นฮู้เพื่อได้ลงแก้ไขอย่างทันการและกับฮิปด่วนเอาแล้วในตอนนี้เวลาจากทางรายการหมดลงแล้วขอขอบใจทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามฟังรายการของพวกเขาตั้งแต่ต้นจนฮอดสุดท้ายสำหรับท่านใดบริษัทใดห้างห้านใดที่อยากให้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติเป็นสื่อกลางในการผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์เพื่อจะเป็นช่องทางให้สินค้าของทานธุรกิจของทานการบริการของทานได้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางเพื่อสังคมนั่นติดต่อทีมงานการตลาดได้021212435 020-555-22697มื้อนี้มโนรีแก้วคุณบริษัทลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบพ่อกันใหม่ในมื้อหน้าสบายดี

0: ิทยุกระจายเสียงแห่งซ่าลาวให้ข้อมูลข่าวสารทันยุคทันเหตุการณ์ให้ความสุขสำราญแก่ทุกๆท่าน
1: วิทยุกระจายเสียงแห่งซ่าลาวเสนอรายการข่าวฮอบบ้านผ่านเมือง
2: สวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการฮอบบ้านผ่านเมืองทั้งวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ออกอากาศให้ท่านได้รับฟังทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 น.ถึงเวลา 17:00 น.ผ่านระบบ AM ขึ้นกลางความถี่567กิโลเฮิรตซ์หรือ529เมตรและขึ้นสั่นความถี่6130กิโลเฮิรตซ์หรือ49เมตรและระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์หรือท่านสามารถติดตามรับฟังทางเว็บไซต์ของวิทยุได้ที่www.lnr.org.la ท่านผู้ฟังมื้อนี้แม่นมื้อวันพุธขึ้น11ค่ำเดือน7ปีมะเมียพ.ศ. 2569ซึ่งตรงกับวันที่27พฤษภาคม.ศ. 2506ตอนต้นของทางรายการพวกเขาจะอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์ไปล้มสายกับท่านกิคำพิมพ์บุญยอห้องหัวหน้ากลุ่มการศึกษากรวิเฮียนกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาท่านจะไม่ฮู้เกี่ยวกับการปกป้องสิทธิเด็กและก็เวียกงานในจะตั้งในระยะพันม้าเนาะและก็การก็เกียมเสริมสลองวันเด็กสากลนะจะเป็นขึ้นใดทางกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาได้ก็เกียมเสริมสลองขึ้นใดแน่เพิ่นกำหนดจัดยุไซเป็นมือทางการตอนนี้เพิ่นอยู่ในรายการของพวกเขาแล้วสบายดีท่านกี่คำ
3: เจ้าๆสบายดี
2: เจ้ายินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการฮอบบ้านผ่านเมืองท่าน
3: โดยๆๆยินดีคือกันยินดีที่ได้เข้าร่วมรายการ
2: เจ้าเจ้าในนามท่านเป็นห้องหัวหน้ากลุ่มการศึกษากรวิเฮียนอยากให้ท่านเว้าสู่ฟังในระยะผ่านมาเนาะ1ปีผ่านมาเวียกงานปกป้องสิทธิเด็กเฮาได้มีการจัดตั้งปฏิบัติขึ้นได้ใดในท่าน
3: เจ้าสบายดีบรรดาท่านผู้เข้าร่วมรายการเนาะข้าพเจ้าก็จะขอรายงานเกี่ยวกับใน1ปีผ่านมาในการปกป้องสิทธิของเด็กเนาะซึ่งในกรมการศึกษากรวิเฮียนของพวกเฮาในนามผู้รับผิดชอบในเรื่องงานการศึกษากรวิเฮียนนี้เนาะซึ่งสิทธิของเด็กแท้ก็มีอยู่4สิทธิเนาะที่ดังบรรดาท่านได้ทําผู้หันเนาะซึ่งในนั้นก็มีสิทธิในการอยู่รอดสิทธิในการได้รับการพัฒนาและการศึกษาก็สิทธิในการมีส่วนร่วมและก็สิทธิในการได้รับการปกป้องหันเนาะซึ่งในนี้กรมของพวกเฮาก็แม่น1ในสิทธิในการได้รับการพัฒนาและได้รับการศึกษาเนาะบรรดาท่านซึ่งในนี้กลุ่มของเฮาก็ใน1ปีผ่านมานี่ก็โดยเฉพาะในปี2025-26นี้ในปี2025-26นี้เนาะโดยเฉพาะก็แม่นเรื่องการศึกษาของพวกเฮาหั่นเนาะซึ่งเด็กทั้งหมดซึ่งมีอยู่3ประเภทของการศึกษากรวิเฮียนของเฮาหั่นเนาะซึ่งประเภทที่1ก็แม่นเรื่องโรงเรียนอนุบาลเนาะ2แม่นโรงเรียนเล็กเด็กแล้วก็3แม่นของเกียมประถมซึ่งในนี้ก็แม่นทั้งในโรงเรียนอนุบาลหั้นเนาะก็มีเด็กได้รับการศึกษาโดยเฉพาะแม่นได้เข้ารับการศึกษาโรงเรียนหั้นโดยเฉพาะแม่นในการพัฒนาทางด้าน5ด้านของการศึกษาของพวกเฮาหั้นเนาะซึ่งเด็กอนุบาลมีทั้งหมดมีอยู่19,216คนเนาะที่ได้รับการศึกษาในชั้นอนุบาลเนาะส่วนในชั้นเด็กก็แม่นมีอยู่ทั้งหมดขอโทษเนาะมีทั้งหมดตัวโรงเรียนอนุบาลมี 192,169 คนส่วนโรงเรียนเลี้ยงเด็กแคมเปญมี 18,868 คนเนาะแล้วก็ในนั้นก็ยังมีห้องเกียมประถมนะมี 36,361 คนเนาะที่ได้รับการพัฒนาทางด้านการศึกษาโดยเฉพาะแม่นด้านในการศึกษาของพวกเฮาหั้นเนาะมีว่าพวกเฮาได้ไปตั้งในการเรียนการสอนในระยะผ่านมาหั้นเนาะถึงว่าณมอบนามฮอดปัจจุบันนี้ก็ถือว่าเข้าฮอดเดือน6แล้วก็ถือว่าพวกนักเรียนก็ถือว่าได้รับการศึกษาครบตามจํานวนที่พวกเฮาได้นั้นถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ก็แม่น84% เนาะตามที่พวกเฮาได้ตั้งเป้าไว้ครับ
2: เจ้า
3: อันนั้นก็แม่นส่วนนึงที่ว่าพวกเฮาได้ประกอบส่วนเข้าในการพัฒนาในการศึกษาของพวกเฮาเนาะการพัฒนาเด็กและการศึกษาของพวกเฮา
2: เจ้า
3: จะขอคร่าวๆสํานักหน่อยอาจารย์
2: เจ้า
3: เนาะหน้าตาเนาะหรือว่าเฮามีคร
2: ับท่านอยากให้ท่านเว้าสู่ฟังเกี่ยวกับนอกจากการพัฒนาและการศึกษาแล้วเนาะที่ท่านได้ระบุว่าอยู่ในการคุ้มครองก็คือกรมการศึกษากรวิเฮียน แต่ละคนน่าจะบ่ฮู้ว่ากลุ่มศึกษากรปริญญามันมีหยังแน่ในนี้ก็แม่นมีอนุบาลเนาะเอาคุ้มครองเลี้ยงเด็กแล้วก็เกี่ยมประถมและการพัฒนาที่ท่านได้เว้ามานี่ท่านเห็นว่าปัจจุบันนี้ต่อเวียกงานการพัฒนาและการศึกษานี่เมื่อเทียบเสระยะเดียวกันของเมื่อก่อนนี่นะมันมีความแตกต่างแล้วได้มีการปรับปรุงพัฒนาขึ้นได้เพื่อให้เข้ากับการศึกษาและการพัฒนาในปัจจุบัน
3: เจ้าเทียบใส่การศึกษาระยะพัฒนาเนาะโดยเฉพาะแม่นระยะสุก่อนก่อนพญาโควิดซะเนาะเอาเว้าไกลๆก่อนเว้าไกลๆเฮาเนี่ยบ่ไกลไปแน่เนาะก็ถือว่าพวกเฮาก็ได้มีการพัฒนาหันเปลี่ยนไปตามสภาพการซึ่งในช่วงในการระบาดพญาโควิดทั้งเนาะซึ่งเฮ็ดให้พวกเฮาได้มีการหันเปลี่ยนหรือว่าได้มีการปิดการเคลื่อนไหวเนาะโดยเฉพาะแม่นปิดห้องคําโรงเรียนนั้นพวกเฮาก็ได้ใช้ยุทธวิธีโดยแม่นใช้อยู่ในระบบการศึกษาออนไลน์หั่นเนาะโดยจะใช้ข้างปัญญาอยู่ในระบบการศึกษาของพวกเฮาหั่นข้างปัญญาแล้วเพื่อให้เด็กน้อยของพวกเฮาได้บ่ได้ภาระในการเรียนการสอนหั่นหลังจากที่ได้ระยะต่อมาอีกพวกเฮาก็ซึ่งทุกมาระยะนี้ก็แม่นถือว่าเป็นระยะเทคโนโลยีเนาะที่ว่าเป็นทันสมัยโดยเฉพาะแม่นระบบAI หั่นเนาะพวกเฮาก็แนะนําการศึกษาคนเฮียนโดยเฉพาะก็แม่นเว้าเรื่องเรียนอนุบาลนี่พวกเฮาก็ยังพยายามเพื่อเฮ็ดให้ในระบบการศึกษาของเฮานี้ได้ค่อยหันเอาระบบเทคโนโลยีนี้เข้าใส่หลักสูตรการศึกษาเนาะซึ่งว่าณปัจจุบันนี้พวกเฮาก็ยังร่วมริเริ่มเนาะในการค้นคว้าหรือว่าจะเอาเข้าอยู่ในหลักสูตรการศึกษาโดยเฉพาะแม่นอยู่ในชั้นอนุบาลศึกษาหั่นซึ่งเป็นชั้นที่ว่ามีอนุบาลเต็มรูปแบบหั่นมีซึ่งมีอนุบาล1อนุบาล2และอนุบาล3หั่นซึ่งพวกเฮาก็คิดว่าจะเอาเข้ามาในใบๆนี้เนาะเพื่อจะได้ให้มันท่วงทันกับการหันเปลี่ยนของการศึกษาเฮานะโดยเฉพาะแม่นพวกเฮาจะหันเปลี่ยนของชั้นประถมหั่นเนาะเป็นจากเมื่อก่อนเป็น533ปัจจุบันนี่เป็นขอโทษจาก543มาเป็น633หั่นเนาะอันคนมีเฮียนของพวกเฮาก็จะพยายามหันตัวนี้เข้าไปสู่กับทันสมัยขึ้นตึมเนาะเจ้า
2: แต่ว่าท่าน543แม่นแล้ว633แม่นหยังจะให้ท่านอธิบายพันขยายตื่น
3: โอ้ขอโทษอันเพราะว่ามันเป็นระบบการศึกษาของพวกเฮาในชั้นน่ะชั้นประถมเนาะ
2: เจ้า
3: ชั้นสามัญชั้นประถมเนาะขอโทษเพราะว่าในปัจจุบันนี้แม่นพวกเฮาเรียนในระบบ543 543หมายความว่าประถม5ปีมัธยมต้น4ปีแล้วก็มัธยมตอนปลาย3ปีซึ่งพวกเฮาในปี2ปีสิมานี่พวกเฮาจะหันเปลี่ยนเป็น633หมายความว่าประถมมัน6ปีน่ะมัธยมต้น3ปีแล้วมัธยมปลายก็สิเอา3ปีเนาะ
2: ปลาย3
3: อันนั้นแม่น
2: ต้น3ปลาย3ว่าซั่นซะ
3: แม่นจ้ะซึ่งณปัจจุบันนี้ต้น4ปลาย3
2: ม.4เนาะม.4แม่นบ่ฮอดม.4แล้วก็
3: ณปัจจุบันนี้ฮอดม.4เนาะต่อไปเพิ่นจะเป็นไปม.3อือ
2: หือ
3: แล้วจะเป็นปจะเป็นป.6เนาะณต่อไปหั่นจะเป็นป.6แล้วก็ม.3แล้วก็ม
2: ม.6
3: ม.6นั่นแหละเจ้าจะเป็นตอนปลาย3ปีหั่นเนาะอันนั้นยุคขึ้นกับกรมสามัญเนาะอันนั้นว่าคร่าวๆให้บรรดาท่านนะครับมาผู้นําซื่อๆเนาะปัญหาลงรายละเอียดต่างๆแล้วทางกรมสามัญเพิ่นจะแจ้งรายละเอียดออกว่าเพิ่นจะหันปรับในปีใดครับ
2: เจ้าและท่านที่ท่านได้เว้าว่าปัจจุบันนี้ในยุค AI เนาะในยุค AI ที่เฮาสิกะเกี่ยมหันเข้ามาใส่เพื่อพัฒนาการศึกษาให้แก่เด็กน้อยเนาะท่านเห็นว่ามันมีความสําคัญหลายน้อยปานใดต่อกับเรื่องงานการศึกษาการศึกษา
3: โอ้ตัวนี้ก็ถือว่ามีความสําคัญหลายเนาะเพราะว่ามันจะเป็นพื้นฐานไอ้แกนะการใช้เครื่องเทคโนโลยีนี้เนาะซึ่งพวกเฮาก็คิดว่าจะให้เด็กน้อยเฮานี่ให้ฮู้มูลใช้เนาะเพื่อหันให้มันน่ะเข้าในกับสภาพของตัวเองเนาะในการนําใช้แหละโดยเฉพาะแม่นเด็กน้อยเฮาหั่นบ่อยากให้เป็นใช้ไปในทางที่บ่ควรปานใดหั่นเนาะจึงอยากให้ใส่ในระบบ AI อยู่ในระบบที่ว่าทางศึกษาพวกเขาจะสามารถให้ช่องทางให้เด็กน้อยหันเนาะ
2: เจ้า และท่านเมื่อกี้นี้ท่านก็ได้เว้าให้ฟังเนาะว่าจํานวนเด็กที่อยู่ในอนุบาลแล้วก็ตัวสัตว์เลี้ยงเด็กเนาะมีจํานวนเท่าใดแล้วและปัจจุบันนี้สถานที่ก็คือสั้นอนุบาลทั่วประเทศนี่มีหลายหน่อยปานใดแล้วก็ศูนย์เลี้ยงเด็กนี่หลายหน่อยปานใดท่าน
3: จํานวนจํานวนสั้นน่ะนะจํานวนโรงเรียนเนาะเอาว่าเป็นโรงเรียนซะ
2: เพรา
3: ะว
2: ่าน่ะที่มีอันนั้นอนุบาลแล้วก็เลี้ยงเด็กนี
3: ่จํานวนโรงเรียนอนุบาลอนุโรงเรียนเลี้ยงเด็กทั่วประเทศนี่เนาะพอเฮานะพอจะจะแยกอีกจะหากว่าเป็นโรงเรียนแล้วก็เป็นนะจํานวน
2: ภาคเอกชนภาครัฐต่างหากเนาะ
3: โอ้โดยแม่นพอเฮาจะโดยเฉพาะแม่นโรงเรียนนั่นจํานวนโรงเรียนเลี้ยงเด็กและโรงเรียนอนุบาลในเนาะในครบเขตทั่วประเทศของพวกเฮานี่มีอยู่ทั้งหมดนี่ 3,365 รวมทั้งภาครัฐและเอกชนครับซึ่งอยู่ภาคอยู่ภาครัฐก็มี 2,700 กับ2แห่งเนาะส่วนทางเอกชนมี663แห่งเนาะเฉพาะทางสั้นเลี้ยงเด็กและสั้นอนุบาลครับ
2: อือฮึเจ้าและคือฮู้แหละในปัจจุบันนี้ก็แม่นผู้ปกครองอยู่ภายในตัวเมืองเนาะก็คือนครหลวงเวียงจันทน์นี
3: ่
2: หลายแขวงเห็นได้ความสำคัญที่จะเอานำลูกเต้าของตัวเองเข้าไปในก่อนไปเข้าเรียนประถมเด็กน้อยทุกคนก่อนสิเข้าเรียนเกียมประถมนี่ต้องได้ผ่านเลี้ยงเด็กเน
3: า
2: ะ
3: สั้นอน
2: ุ
3: บาล
2: แล้วจะไปเกียมประถมแล้วท่านเห็นว่ามีอัตราส่วนหลายน้อยประใดเทียบจากเมื่อก่อนที่ว่าพ่อแม่บางเทื่อก็เอาข้ามไปหาสั้นประถมเลยแลกก้นจีเข้าสั้นประถมอยู่นี่เฮาหันให้ต้องให้เรียนผ่านอนุบาลมันมีความสําคัญขึ้นเท่าใดท่าน
3: มันมีก็ถือว่าถ้าว่าเด็กที่ว่าได้มาผ่านในสั้นอนุบาลท่านก็ถือว่ามันมีความสําคัญหลายเพราะว่าเด็กกลางๆหันมันจะได้มีการปรับตัวเข้ากับสภาพเป็นจริงเนาะในการอยู่ร่วมกันเนาะในการลินการเรียนในการกะเกียมพร้อมๆมาแล้วเนาะคือคําเฮาเว้ากันหั่นว่าการกะเกียมพร้อมๆก่อนสิเข้าประถมหั่นเนาะซึ่งอย่างน้อยๆนักเรียนหั่นก็จะได้ฮู้ในการฮู้วิธีในการอยู่ร่วมกันเพื่อจะได้ทําเรียนเนาะเพื่อจะได้กะเกียมพร้อมๆหั่นฉะนั้นก็คือว่าฟังบทวิจัยสลายบทอยู่เนาะในการค้นคว้าเป็นก็ถือว่าถ้าว่านักเรียนใดที่ได้เข้ามามีการเตรียมพร้อมก่อนแล้วจะไปเรียนในสัตว์ประถมมันถือว่าผลการเรียนของเด็กในกาวมันจะมีพัฒนาการที่ดีกว่าเด็กที่ยังบ่ทันได้เตรียมพร้อมๆแล้วมาเข้าประถมเลยครับอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่อยากได้แจ้งให้บรรดาท่านได้รับทราบทันทีครับ
2: เจ้าและท่านนอกจากอยู่ในตัวเมืองแล้วอยู่ชนบทนี่ดิผู้ปกครองเห็นได้ความสําคัญหลายหน่อยปานใดในการนําลูกหลานเข้าผ่านโรงเรียนอนุบาลและก่อนประถมนี้อยู่ตามชนบทเด้อท่านเจ้า
3: อยู่ตามชนบทโดยเฉพาะแม่นอยู่เขตอันก็บ่แม่นเขตนอกเนาะก็เขตเทศบาลฮะแล้วก็ว่าหรือเขตนาทางไกลสงอีกหรือว่าเขตต่างๆที่ว่ามีความพร้อมหั่นที่ว่าเดี๋ยวนี้หั่นก็ถือว่ามีทางพ่อแม่ผู้ปกครองหั่นก็มีความเอาใจใส่เนาะได้โดยเฉพาะแม่นได้ส่งลูกหลานเข้ามาเรียนอยู่ตามโรงเรียนต่างๆที่ว่าพวกเฮาได้ตั้งไว้หั่นซึ่งอันน่ะการเรียนเขาเจ้าหันก็จะมีหลายรูปแบบเนาะเฉพาะสั้นอนุบาลนั้นซึ่งเพื่อรองรับให้บรรดาพ่อแม่ผู้ปกครองที่อยู่เขตทางไกลสองลีบเพื่อได้เอาเด็กเข้ามาเรียนทั้งเทวพันธ์การจะต้องปฏิบัติตัวจริงก็ถือว่าเห็นว่าพ่อแม่ผู้ปกครองก็ได้เอาใจใส่เนาะได้นำส่งลูกหลานของเขาของตนเองฮะเข้ามาเรียนนั้นเพื่อตามคาดว่าคาดหมายที่พวกเขาตั้งไว้ในแผนเข้าฮั่นเนาะก็ฮอดปี2025พวกเขาก็ได้84%อันนี้ก็ปีว่าเป็นตามแผนที่พวกเขาได้กำหนดไว้พวกเขาเป็นยังได้คาดไว้อีกว่านะแต่ปีในแผนซิปนี้นำปี2026 2030นี้พวกเขาเป็นยังคาดว่าจะได้นักเรียนให้ได้90%ในการเข้าโรงเรียนการเตรียมพร้อมก่อนเข้าเรียนชั้นประถมนี้อันนั้นก็เป็นเป้าหนึ่งที่ว่าพวกเขาได้ตั้งไว้ครับ
2: และการตั้งเป้านี้ท่านเห็นว่าพบสิ่งสะดวกหรือว่าสิ่งยุ่งยากคืออะไรบ่สิ่งท้าทายอะไรบ่เพื่อที่ก้าวขามาหาให้ได้90ส่วนน้อยจาก84ส่วนน้อยนี่
3: สิ่งท้าทายของพวกเขาในปัจจุบันนี้ก็แม่นนะ ตัวนึงก็เป็นตัวสถานที่เนาะสถานที่เพราะว่าสถานที่นี้ความหมายของสถานที่นี้บางเทื่อก็แม่นนอนย้อนจำนวนเด็กที่ว่าอยู่ในบ้านหันโบหลายหันเนาะซึ่งพวกเขาก็บ่สามารถตั้งโรงเรียนได้หันบางเทื่อก็จะได้เงี้ยเอาไปโฮมเซลล์โรงเรียนอื่นหันอันนี้ก็เป็นสิ่งท้าทายที่ว่าพ่อแม่ส่วนหลายบ่อยากเอาลูกไปข้ามบ้านไปอยู่บ้านอื่นหันนะเพื่อทำการทำเรียนหันนี่ก็เป็นสิ่งท้าทายตัวนึงสิ่งท้าทายตัวที่สองก็แม่นผู้การศึกษาคนไปเรียนเท่านี้อันจะมีน้อยเนาะส่วนหลายก็จะได้ฝึกผมเนี่ยต่างๆเอาเข้ามาก็ย้อนมีหน่อยก็ย้อนว่าในระยะนี้ก็คือทางที่พอฮู้แล้วเนาะโควต้าของพวกเฮาก็ค่อนข้างดีมีจํากัดเนาะฉะนั้นผมก็เลยว่าเป็นอันนี้ก็เป็นสิ่งนึงสิ่งท้าทายนึงที่ว่าเห็นให้พวกเฮาว่าสิ่งท้าทายที่พวกเฮาจะได้สู่ส่วนให้มันได้ 90% ท่าน
2: แลนการห้องรับให้แก่เด็กในปัจจุบันนี้เพียงพอบ่ท่านสถานที่หรือว่าสถาบันการศึกษาโดยเฉพาะกับอนุบาลแน่หรือว่าศูนย์เลี้ยงเด็กในปัจจุบัน
3: ในปัจจุบันนี่ก็ถือว่าในนี่ก็คือว่าเป็นนะเป็นก็ดีเลยนะเหมาะสมในระยะนี้เนาะเฉพาะอันในการเข้าเรียนในปี2016นี้เพราะว่าพวกเฮาก็เนื่องจากว่ามันตัวเลขอันนาห้องเรียนที่พวกเขามีแล้วเนาะแต่ว่าเด็กที่ว่าเข้าเรียนประถมมันค่อนข้างจะมีจํากัดหน่อยนึงฉะนั้นพวกเฮาก็เลยว่าเอาสถานที่ของโรงเรียนประถมมันมาเป็นโรงเรียนกันโรงเรียนเล็กๆของพวกเฮาก็ถือว่าสถานที่พวกเฮาค่อนข้างจะมีห้องรับอยู่เจ้า
2: แล้วถ้าว่ามันสถานที่ห้องรับมีเพียงพอแผนการศึกษาม ีกะเกียมไว้แล้วและคุณภาพการสิทธิ์สอนของเอื้อเลี้ยงหรือว่าครูสอนในแต่ละระดับนี่ดิเฮาได้ยกสูงบทบาทการศึกษาคุณภาพแล้วก็จรรยาบรรณจรรยธรรมในการเบิ่งแยงเด็กน้อยขึ้นเท่าใดท่าน
3: ตามแผนพัฒนาการศึกษาเน้นแผน10ของพวกเฮานี้ก็ซึ่งพวกเฮาก็คาดว่าโดยรวมเนาะมาท่านเนาะโดยรวมเนี่ยแม่นพวกเฮาจะได้ให้ครูเนี่ยได้มามีการฝึกอบรมหรือว่าในการยกระดับในคุมผู้ใหม่ๆหันแม่นอย่างต่ําแม่นปีนึงให้ได้ 10% ของของครูสอนเฮาหันเนาะในการฝึกอบรมความรู้หรือว่าการยกระดับเอาสิ่งบนเรียนใหม่ๆต่างๆเพื่อออกมาในการปรับปรุงเรื่องงานการศึกษาของพวกเฮาหันอันนั้นเป็นตัวเลขเป้าที่ว่าพวกเขาได้ตั้งไว้อยู่ในแผน10ของพวกเขาเนาะจ้ะ
2: แล้วเกี่ยวกับจรรยาบรรณนี่ดิพบว่าที่ผ่านมาเนาะมีหลายเหตุการณ์ที่ว่าบางเดี๋ยวนี้มันก็โลกชื่อสังคมออนไลน์ออกมาหลายเนาะแพร่หลายเนาะในการนั้นอยู่สนาศูนย์เลี้ยงเด็กบางศูนย์ที่ว่าลบตาผู้ปกครองแล้วการเลี้ยงเด็กที่ว่าบ่ถูกตามจรรยาบรรณของการเลี้ยงเนาะการใส่ความมันแฮงให้แก่เด็กน้อยอยู่ในสถาบันการศึกษาจังซี่ศูนย์เลี้ยงเด็กทั่วไปจังซี่ตัวนี้นี่เฮาได้มีการใช้มาตรการใดบ่ในการปกป้องสิทธิเด็กตัวนี
3: ้ตัวนี้โดยรวมแท้ก็แม่นทั้งอันกรมการศึกษาคนโรงเรียนเฮาได้มอบให้ทางศึกษาแผนกศึกษาธิการและกีฬาแข็งเนาะเป็นผู้ลงลึกตัวจริงตามรูปแบบของแต่ละโดยจะแข่งกันในการปกป้องหรือว่าให้ชิดแก่เด็กหันเนาะซึ่งพวกเฮาก็มีแต่นโยบายรวมเนาะในนโยบายรวมมันถึงด้านนโยบายต่างๆหันแต่สิ่งที่จะตั้งปฏิบัติมาส่วนหลายก็แม่นพวกเฮาจะได้มอบให้ทางแข่งทั้งเมืองเป็นผู้ปกป้องหรือว่าเป็นผู้จะตั้งเลยเนาะเนาะส่วนหลายมันจะเป็นแข่งเป็นเมืองน่ะเจ้าอันตัวนี้พวกเฮาจะบ่มีแต่พวกเฮาได้รับการรายงานแล้วก็มีการค้นคว้าอิงตามนโยบายต่างๆอิงตามระเบียบการของพวกเฮาส่วนรายละเอียดตัวจริงตัวนั้นแล้วมันทางแข่งกําลังก็จะได้ลงลึกตัวจริงเนาะเจ้า
2: เจ้าและตัวเกี่ยวกับอันอยากขอถามท่านตื่มว่าตัวเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับเดี๋ยวนี้เนาะเห็นอยู่หลายนี่อันเด็กน้อยการใช้แรงงานเด็กหรือว่าผู้ปกครองเอาลูกเต้าไปขายเครื่องเนาะขายผลิตภัณฑ์ใดนึงในตอนกลางคืนนี่นะในตอนกลางคืนเชิงสิว่ามันเป็นเกินโมงเกินเวลาที่เด็กน้อยจะต้องได้พักผ่อนเพื่อตื่นมาได้ไปรับการศึกษาที่เต็มรูปแบบเนาะแต่ว่าบัดนี
3: ้
2: มาช่วยครอบครัวและไปขายในกลางคืนไปสถานการบันเทิงต่างๆหรือว่าจุดต่างๆที่เป็นจุดเสี่ยงเดี๋ยวนี้เด็กน้อยที่อายุบ่ถึงเกณฑ์นี่ตัวนี้นี่มันเป็นขึ้นได้อยากให้ท่านเว้าสู่ฟังแน่
3: เฉพาะตัวนี้เนาะก็เป็นปัญหาของสังคมอะไรเนาะรวมของสังคมหั่นก็ อิงใส่หลายอย่างเนาะอิงตามเศรษฐกิจครอบครัวแน่แต่ว่าณความผิดจริงมาแล้วมันก็ผิดตามระเบียบโดยเฉพาะเป็นกฎหมายในการปกป้องเด็กคันโดยเฉพาะเป็นสิทธิเด็กคันเนาะในการปกป้องคันอันนี้มันทางพวกเขาก็ได้มีแต่ได้นะโฆษณามีแต่ได้ปลุกระดมให้ทางครูคันเนาะเพื่อให้เป็นสื่อกลางในการ
2: ประสานครอบครัว
3: เพื่อบ่ให้แม่นประสานครอบครัวผู้ปกครองเพื่อเพิ่นบ่อยากให้เอาเด็กดังกล่าวหั่นแหละไปใช้ให้งานเด็กตามที่ทางกฎหมายเฮาระบุไว้หรือตามสิทธิที่เฮากดกําหนดไว้หั่นพวกเฮาก็ได้ใช้แต่วิธีโฆษณานั้นๆเพื่อไปช่วยเนาะโดยเฉพาะแม่นม็อบทางหมายครูหั่นแหละผู้โฆษณาเนาะแต่ว่าจริงเป็นจริงที่เฮาเห็นคู่มือนี่จ้ะโดยรวมในนามส่วนตัวข้าพเจ้าก็บ่อยากเห็นดีบันไดหั่นแล้วเนาะเพราะว่าข้าพเจ้าก็ไปเห็นแล้วก็โอ้เป็ดกระตาอีตัวนําเนาะ
2: แม่น
3: ในสภาพตัวจริงหั่น
2: แม่น
3: เดี๋ยวพวกเฮาก็ได้จะชื่อโฆษณาในฐานเพราะว่าพวกเฮาจะลงลึกตัวจริงโดยแท้กับสิบ่เข้าเฝ้ากับพวกเฮาปานใดอีกเนาะเพราะว่าพวกเฮาก็คุ้มครองแต่เด็กนี่การศึกษาในโรงเรียนหั่นเนาะออกไปนอกโรงเรียนจะเป็นพูดนึงพวกเฮาก็เลยว่าไอ้ที่การโฆษณาช่วยครับเจ้า
2: เป็
3: นรูปแบบนั้นเนาะ
2: เจ้าท่านและบัดนี้ก้าวมาถึงในปีนี้เนาะการเฉลิมฉลองวันเด็กสากลวันที่1มิถุนายนนี้ปีนี้นี่และทางกลุ่มศึกษากลไปเฮียนเฮานี่ได้มีการกระเขี่ยมเฉลิมฉลองขึ้นได้ใดท่าน
3: เฉพาะอันวันที่1เดือน6นี้เนาะคือกับทุกๆปีผ่านมาหั่นพวกเฮาก็ได้โดยเฉพาะแม่นพวกเฮาก็ได้เอาเอกสารเนาะเรื่องนั้นพูดวันเด็กสากลหั่นเนาะโดยโฆษณาหั่นในเฉพาะของกระทรวงศึกษาเฮาหรือมันกบของพวกเฮานี่พวกเฮาก็มีแต่ได้แจ้งการเนาะตะเกียบเป็นการหาแผนกศึกษาที่การและกีฬาแข่งแล้วก็ของการศึกษาที่การและกีฬาเมืองอย่าเฉลิมฉลองวันเด็กหั่นสากลในวันที่1มิถุนายนนี้เนาะซึ่งปีนี้ก็มีครบรอบ101ปีเนาะซึ่งก็จะการฉลองอิงตามเงื่อนไขของแต่ละแข่งหรือของแต่ละเมืองในการจัดประสานหั่นเนาะเพิ่นจะเอาโดยรูปแบบต่างๆโดยรูปแบบต่างๆโดยเฉพาะแม่นการแสดงศิลปะในการมอบของขวัญอย่างรางวัลอย่างต่างๆหรือว่าต่างๆให้แก่ได้กันเป็นผู้เข้ากันจะได้เอาเดี๋ยวเป็นการเท่านั้นก็เป็นมีทางภาคศึกษาธิการและแก่ในครอบเขตทั่วประเทศนี้จัดการเฉลิมฉลองเพื่อให้มีความคึกคืนพอพร้อมกับการปลูกต้นไม้เลย
2: เจ้าและสำเพาะอยู่ของศูนย์กลางนี่เด้ได้มีการกิจกรรมบ่ท่านได้เฮาสิกำหนดใส่วันที่เท่าใดสิจัดอยู่ใส่เจ้า
3: อยู่ส่วนกลางนี่พวกเฮาก็มีแต่จัดอยู่นะโรงเรียนอนุบาลกระทรวงศึกษาธิการกีฬาเฮาเลยเนาะซึ่งพวกเฮาก็จัดเซ็นกิจ1เดือน6เลยเนาะซึ่งจะเป็นการแม่นจัดวันที่1เดือน6เลยพวกเฮาจะจัดอยู่โรงเรียนกลางหั่นเนาะซึ่งก็เพิ่นจะมีการมอบใบยังยืนและมอบตรงต่อโรงเรียนทั้งเพื่อโรงเรียนชั้นอนุบาล3มันเพื่อเข้าไปอยู่ประถมปีที่1มันก็จะอยู่โรงเรียนกลางเลยเนาะ
2: เจ้าแต่ว่ากิจกรรมก็คือสิมีมอบการประกาศความหมายความสําคัญของวันเด็กนี่แหละเนาะวันเด็กสากลคือไผการปกป้องสิทธิเด็กคือแนใดและท่านเองได้จะฝากถึงผู้ปกครองและก็ครูอาจารย์ในการสิทธิสอนและก็ผู้ปกครองในการเบิ่งแยงลูกหลานเพื่อเฮ็ดแนวใดในการพัฒนาเด็กให้เป็นผู้ใหญ่ที่ดีและมีคุณภาพในต่อหน้าท่านอยากฝากถึงทั้ง2ภาคส่วนคือแนวใด
3: ชอบก็ในโอกาสวันเด็กน้อยสากลที่จะมาถึงนี้เนาะทางพวกเขาเนาะในคณะนำของกลุ่มการศึกษาคนเรียนเรารวมมาสุพอคอมเมนต์กับเจ้านี้ก็จะขอเฮียงห้องให้บรรดาท่านทางเราเนาะทุกภาคส่วนเนาะเป็นต้นเป็นทางพ่อแม่ผู้ปกครองแล้วก็ทางสังคมเนาะต้องได้ให้การเอาใจใส่ช่วยเหลือเนาะในการปกป้องสิทธิของเด็กเนาะแล้วก็ให้ประกอบส่วนเขาในการนำเด็กหรือนำลูกหลานของบรรดาท่านนี้ให้เข้ามาได้รับการศึกษาเพื่อให้มีเพื่อให้ได้ไปตามเป้าหมายที่พรรครัฐบาลได้วางไว้เพื่อให้เด็กน้อยทุกคนได้รับการศึกษาเท่าเทียมกันทุกเพศทุกวัยและก็ทุกชนเผ่าเนาะเฉพาะในครูของเขาก็แม่นเด ยากให้ห้องให้มีครูเฮาหั่นแหละเนาะแล้วสิพ้อมันครูการศึกษากลมีเฮียนั้นเดี๋ยวเอาใจใส่เบิ่งแยงแล้วก็มีการช่วยเหลืออุ้มสูเนาะเด็กซึ่งก็ถือว่าเป็นสิ่งนึงที่มีความท้าทายเนาะเฮ็ดให้ท้าทายแก่ครูอาจารย์ของพวกเฮานั่นแหละในการการปกป้องเด็กครับแล้วก็ในการช่วยเหลือเด็กครับเพราะว่าเด็กอนุบาลเข้ามาใหม่นี้ในปีที่มานี่เนาะปีเข้ามาใหม่นี่จะเป็นรูปแบบใหม่เด็กผู้บ่ได้เคยผ่านอนุบาลมาก็จะมีความยุ่งยากฉะนั้นก็ในบรรดาในครูของเฮาหั่นเนาะได้เอาแต่ใส่ทีมเนาะในการยุ่งยากในการปกป้องสิ่งนักเรียนครับนะครับได้ชี้ได้สอนตามตามระดับพัฒนาการเด็กที่ว่าพวกเฮาได้กําหนดไว้ในหลักสูตรการศึกษาของพวกเฮาหั่นเนาะจะสิมีคร่าวๆสํานักเนาะ
4: เจ้าเจ้า
3: ครูอาจารย์และทั้งครอบครัวทั้งสังคมเนาะที่มีส่วนร่วมทุกอย่างเพื่อพัฒนาเรื่องงานการศึกษาของเฮานี่แหละ
4: เจ้าอ๋อก็ขอบใจท่านกี่คําพิมพ์บุญยอห้องหัวหน้ากลุ่มการศึกษากลวิเฮียนกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาหลายๆเจ้าที่ได้ให้เกียรติเข้าร่วมในรายการของพวกเฮา
3: จะขอบใจเช่นกันเนาะที่ว่าให้โอกาสแค่ข้าพเจ้าได้มีส่วนร่วมในการมีส่วนร่วมในการเฝ้าเรื่องเวียกงานการศึกษากลวิเฮียนเนาะออกรายการนี้เนาะเจ้า
4: จ้า
3: คันถ้าว่ามีข้อผิดพลาดก็ประการใดทั้งคณะเอาขอขอโทษขออภัยนําเนาะแต่ว่ามีหยังก็สามารถส่วนเหลือปรึกษาหารือกันได้ตื่มเนาะเจ้า
4: เจ้า
3: ของพวกเฮาก็มียังเปิดโอกาสให้เสมอเนาะในการปรึกษาหารือเพื่อพัฒนาเรื่องงานของพวกเฮาเนาะเจ้า
4: เจ้าเอาขอบใจท่านหลาย
3: ๆท่านจงโชคดีเนาะก็ก็โชคดีทุกท่านคือกัน
4: เจ้าเจ้าเจ้าโชคดีท่าน
2: ท่านผู้ฟังนี่ก็เป็นการให้สัมภาษณ์ของท่านกิคําพิมพ์บุญยอห้องหัวหน้ากลุ่มการศึกษากลวิเฮียนกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาท่านก็มีฮู้เกี่ยวกับการศึกษากลวิเฮียนนี่มีความหมายความสําคัญหลายนอกนี้ก็ยังเว้าเรื่องว่าการกลุ่มการศึกษากลวิเฮียนนี่มันยังแม่นกันจะตั้งปฏิบัติก็คือมีโรงเรียนเลี้ยงเด็กอนุบาลกับเกียมประถมเนาะท่านอันนี้ก็มีหลายสั้นที่ว่าเพิ่นได้มีการจัดตั้งปฏิบัติในปัจจุบันเอาตอนนี้พวกเราไปฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการสกอร์แล้วค่อยกลับเข้ามาสู่รายการต่อไป
5: หัวหน้าน้องเคยเข้าประกันสังคม2ปีแล้วถ้ากลับไปเฮ็ดเวียกคืนนี่ประกันสังคมจะต่อเงินสมทบให้หรือบ่
6: ต่อให้เลยแน่นอนข้อมูลสมาชิกทุกคนเพิ่นจะรักษาแว่นฐานข้อมูลอย่างดีเพียงเพียงแจ้งว่าตนเองเคยมีวัดมาแล้วเท่านี้ก็สามารถเชื่อมต่อรายการประกันตนได้
5: แจ้งข้อมูลเก่านี่แม่นแนวใดบัตรเฮาเสียแล้วแล้วถ้าสืบต่อจ่ายเฮาต้องจ่ายคืนย้อนหลังบ
6: ่ข้อมูลเก่าหมายถึงชื่อและนามสกุลบ่เฮ็ดเวียกบ่สุดท้ายใส่แบบฟอร์มที่เพิ่นกำหนดก็พอแล้วบัตรเสียเพิ่นก็พิมพ์ให้ใหม่ส่วนที่ผ่านมาหยุดจ่ายนั่นเพิ่นก็บ่ให้จ่ายคืนมีแต่สืบต่อจ่ายต่อใหม่ต่อเลย
5: โอ้แม่นว่าอ้ายน้องละเป็นห่วงว่าเงินที่เคยสมทบไปนั่นเพิ่นจะเอาไปเลยเข้าใหม่แล้วได้เฮ็ดใหม่จ่ายใหม่ซั่นดอก
6: บ่ต้องกังวลดอกเงินที่สะสมมาบ่เสียไปไสเพิ่นรักษาไว้ให้สบายใจได
7: ้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีองค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทุ่งสร้างนางเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทร021-241-280-81สายด่วน1508 Facebook ประกันสังคมแห่งชาติ www.lsso.gov.laประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
2: กับเข้าสู่ระยะสุดท้ายของรายการห้องบ้านผ่านเมืองท่านผู้ฟังที่ท่านรับฟังผ่านไปนั้นก็เป็นการให้สัมภาษณ์ของท่านกิคําพิมพ์บุญยอห้องหัวหน้ากลุ่มการศึกษากลวิเฮียนกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาท่านก็ให้ฮู้รายปัญหาในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานปกป้องสิทธิของเด็กและก็การกระเกียมเฉลิมฉลองวันเด็กน้อยสากลวันที่1มิถุนาซึ่งปีนี้ครบรอบ101ปีพอดีเคียงคู่การเฉลิมฉลองวันเด็กน้อยสากลแล้วมันก็มีอีก2วันสําคัญที่ติดพันเพื่อเฮ็ดให้เด็กน้อยในวันนี้ให้รู้จักการรักษาสิ่งแวดล้อมการปลูกต้นไม้เพื่อเฮ็ดให้เป็นป่าจังซี่เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นต้นคนก็ได้มีการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองพร้อมกันเนี่ยโดยเฉพาะก็เป็นทางวันที่1มิถุนาในวันปลูกต้นไม้แห่งชาติและก็วันที่5มิถุนาก็เป็นวันรักษาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตัวนี้ก็เป็นเพิ่นเอามาจัดเคียงคู่กันเพื่อให้เด็กน้อยหรือว่าอนุชนสาวหนุ่มเยาวชนได้รู้จัก รักษาปกปักสิ่งแวดล้อมสีวรรณพันธุ์ต้นไม้เพื่อเฮ็ดหยังเพื่อเฮ็ดให้มีความอุดมสมบูรณ์ในอนาคตท่านผู้ฟังเวลาของรายการมื้อนี้ก็เบิดลงเพียงพอดีผู้ดำเนินรายการอำไพวันบ่อมทอนพร้อมด้วยทีมงานขอจักลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในมื้ออื่นสำหรับมื้อนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดี
8: เป็นจังได๋ลุงป้าพากันไปซอกอยู่หากินมื้อนี้มานบ่
9: โอ้ยซอกอยู่หากินตามธรรมชาติในทุกมื้อนี้ยากหลายไปแต่เช้าเท่าค่ำก็เกือบบ่พอแรงพองายซ้ำอันตะกี้แต่ก่อนหั่นนะอยากกินปลาข้างหม้อเมียนไว้ท่าโลดไปวันแห่เบิดเดียวก็พออยู่พอกินแล้ว
8: ก็ย้อนว่าในเมื่อก่อนธรรมชาติอยู่บ้านเฮายังมีความอุดมสมบูรณ์อยู่แต่เดี๋ยวนี้ทรัพยากรทางธรรมชาติเป็นต้นแมนสัตว์น้ำสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์นับมือนับลุดหน่อยถอยลงเฮ็ดให้การดำรงชีวิตของประชาชนเฮาในชนบทพบกับความยุ่งยากลำบากขึ้น
9: แม่นละบ่ลานเพราะว่าแต่ใดๆมาประชาชนเฮาส่วนใหญ่แม่นดำรงชีวิตติดพันกับธรรมชาติเคยอาศัยเครื่องปลาของดงสัตว์น้ำสัตว์ป่าเข้าในการดำรงชีวิตประจำวันมาแต่ดนนานผ่านหลายยุคหลายสมัยจนเฮ็ดให้ทรัพยากรทางธรรมชาติบกแห้งลงในแต่ละปีแล้วต่อไปประชาชนชาวบ้านพวกเฮาจะเอาแรงอาหารมาแต่ไสเนาะ
8: ก็ต้องได้หันเปลี่ยนพฤติกรรมในการดำรงชีวิตด้วยการหันมาปลูกฝังและเลี้ยงสัตว์ให้หลายขึ้นสามารถคุ้มตนเองและพึ่งตนเองได้อย่าไปพึ่งธรรมชาติหลายเกินไปเพราะทรัพยากรทางธรรมชาติแม่นมีจำกัด
9: แม่นหลานเว้าถึกพร้อมนั้นพวกเฮาโม้ทุกคนก็จะต้องได้เอาใจใส่ในเวียกงานการอนุรักษ์ปกปักรักษาป่าไม้สัตว์น้ำสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ให้มีความอุดมสมบูรณ์และยืนยงขึ้นเพื่อทดแทนทรัพยากรที่ถูกสูญเสียไปซึ่งจะเห็นให้ชีวิตการเป็นอยู่ของพวกเขาดีขึ้น
10: ป่าไม้และสัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติจงช่วยกันปกปักรักษาเพื่อวันหน้าธรรมชาติจะสวยงามและอุดมสมบูรณ์
11: ตุ๋นคู่บัวตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
12: ้
11: สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
12: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
11: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
12: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
11: มี3แพ็กเกจพุ่นใด
12: โอ
11: ้ไปมื้อนึงก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มื้อก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์นึงก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
12: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิติดต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแ
11: น่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
12: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพท่านผู้ชมที่หักแพงทุกท่านต้อนรับท่านเข้าสู่รายการสนทนาบรรหาภาษาลาวพบกันมีรายการอีกเซนเคยทางคลื่นนี่ FM 103.7 MHz วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวทำการกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์วันจันทร์ถึงวันศุกร์

0: ของผลมีรายการที่ส่งข้อความให้ดอกซอนทางวอทแอปเนาะมีหลายคู่คำมีคำว่ากีฬากีฬาอันนี้มันมีสองแบบในการสะกดคำเนาะมีเสียงสั้นแล้วก็เสียงยาวแล้วก็อยากให้อาจารย์ช่วยอธิบายและชี้แจงความหมายเติมว่าใช้คำใดเป็นคำศัพท์มาตรฐานเนาะคำศัพท์ใดเป็นการสะกดที่ถูกต้องกีฬากีฬาวิละสุนวีละสุนปะกดปากดวันทีวันทีก็และก็เนาะในกรณีที่เห็นไส้สังเกตเห็นว่าไส้ทั้งสองค่ะแหละแต่ความของใจของเป็นรายการก็คือไส้คำใดเป็นคำลักหรือว่าคำมาตรฐานและสาเหตุที่มันเฮ็ดให้มีการสะกดสองแบบคือแนวนี้นี่มันมาจากสาเหตุอันใดเนาะความหมายคือย้อนเหตุผลอันใดฮะแหละเป็นอย่างจริงเป็นแนวนี้คำซุ้มนี้ที่ยกขึ้นมาเป็นคำศัพท์ที่จะสนทนากับอาจารย์ในมื้อนี้มันก็ติดพันกับการนำไส้ในชีวิตประจำวันและพร้อมเดียวกันนั้นในบทความวิชาการของอาจารย์แสงฟ้าของเราในภาพเนาะการนำไส้ภาษาลาวในปัจจุบันก็สังเกตเห็นว่ามีคำซุ้มนี้ปรากฏอยู่ที่อาจารย์ได้ยกขึ้นมาประกอบการอธิบายค่ะสั้นกับพอดีสอดคล้องกันมีรายการติดตามรับฟังการสนทนาอย่างละเอียดในรายงานสนทนาปัญหาภาษาลาวกับอาจารย์แสงฟ้าหลานุภาพ
1: รายงานสนทนาปัญหาภาษาลาวกับอาจารย์แสงฟ้าหลานุภาพ

0: ขณะนี้มีรายการพร้อมให้เกียรติตามรับฟังรายการสนทนาปัญหาภาษาลาวอยู่ตอนนี้พบกันในระยะสนทนาปัญหาภาษาลาวกับอาจารย์แสงฟ้าโหรานุภาพดอกซ้อนได้ติดต่อหาอาจารย์ทางโทรศัพท์แล้วตอนนี้พ้นอยู่ในสายสบายดีอาจารย
1: ์สบายดีดอกซ้อน
0: เจ้าเสียงแจ้งเป็นปกติดีเนาะอาจารย์
1: เจ้าเป็นปกติดี
0: เจ้าวันนี้ก็มีหลายคำศัพท์เป็นคู่คำที่จะอาจารย์ช่วยอธิบายและชี้แจงสังเกตเห็นว่าคำศัพท์นี้คำศัพท์ที่จะสนทนาในมื้อนี้นี่มีลักษณะว่าเห็นสะกดเป็น2แบบเนาะอาจารย์เนาะสระเสียงสั้นสระเสียงยาวนี่นะแต่ว่ามีรายการก็ยังมีความคล่องใจแล้วก็ยังฮู้ว่าสาเหตุอันใดที่มันเป็นแนวนี้ต่อกับคำซุมที่ว่ามีการสะกด2แบบคู่คำทำอิดอีแมนกิลากับกีลาอาจารย์
1: สบายด
0: ี
1: ท
0: ่
1: านผ
0: ู้
1: ฟ
0: ัง
1: ในรายการ
0: ที
1: ่นับถือแนวแทนวันนี้พวกเราก็ได้มาพบกันอีกแล้วอาจารย์ขอเริ่มต้นด้วยการอธิบายคู่คำกีฬาและกีฬาคำที่มีความหมายว่าการเล่นเพื่อออกกำลังกายหรือความม่วนซื่นอยู่ในวัจนานุกรม6ฉบับเนาะคือฉบับที่1วัจนานุกรมลาวฉบับมหาศีลาวิระวงศ์ปี1960และฉบับที่2แมนวัจนานุกรมภาษาลาวฝรั่งหัวคำยิบปี1970แล้วก็เล่มที่3ก็แมนวัจนานุกรมลาวรัสเซียวัจนานุกรมภาษาลาวฉบับดร.ทองคำอ่อนมีสอนปี1992แล้วก็วัจนานุกรมลาวเวียดปี1995และเล่มที่6ก็เป็นวัจนานุกรมภาษาลาวฉบับสถาบันวิทยาศาสตร์สังคมแห่งชาติปี2012ได้สะกดเป็นกีฬาดอกซ้อน
0: เสียงยาวอาจารย
1: ์เสียงยาวกีฬาสังเกตที่พ่ายสะกดเป็นกีฬานี่แม่นย้อนว่าคำหนึ่งกล่าวมาจากเข้าปาลีที่ออกเสียงว่ากีฬาคำเดิมเนี่ย

0: ถอดออกมาจากกีฬาในภาษาปริยัตินะ
1: เจ้า
0: ซึ่งแต่เป็นภาษาลาวประจานยิ่งเพื่อการออกกำลังกายด้วยความมวลซึมเนาะและเคียงคู่กับการสะกดคำเป็นกีฬาในวัจนกรมทั้ง6เล่มดังกล่าวเมื่อไปสำรวจเบื้องการใส่ยานเป็นทางการทั้งเบื้องแบบเรียนเอกสารต่างๆและในวัจนานุกรมอีกจำนวนหนึ่งสัมผัสสะกดเป็นกีฬา
1: เสียงสั้น
0: จอนเสียงสั้น
1: เจ้าก
0: ีฬาเนี่ยการสะกดคำนี้เป็นกีฬาแม่นสะกดนี้มาแต่ซุ้มปี60ของศตวรรษที่แล้ว
1: ป้าติโถ
0: พันก็ห้อย60บอกยังไงโดยปรากฏอยู่ในตุ้นต่างๆดังนี้แบบสอนอ่านตั้นต่อสองของกระทรวงศึกษาธิการสมัยพระราชนายจักรลาวซึ่งพิมพ์ในปี1962ภายหลังที่มีการปฏิรูปการศึกษาและในตุ้นแบบเงียนต่างๆในทุกสั้นเงียนในคราวนั้นที่มีคำที่เกี่ยวข้องกับคำนี้เพิ่นกับสะกดเป็นกีฬาเสียงสั่นในดอกซอนกีฬาคือเอาว่าสุดนี่แหละกีฬาบอกและอีกตุ้มหัวหนึ่งยังปึ้งฮูมบทเพลงลาวสำหรับนักเรียนประถมโดยกองวิทยาการของกระทรวงศึกษาธิการปี1963ก็ปรากฏมีเพลงกีฬาเนาะซึ่งขึ้นต้นว่ากีฬาเป็นยาประเสริฐสร้างคุณดีเลิศทำคนให้เป็นคนดีอย่างนี้นะตกสอน
1: เจ้า
0: สมัยอาจารย์ยังน้อยไปเงียนห้องเด็กมาก็ออกเสียงกีฬาดูสิแล้วจากนั้นก็กลุ่มลาวอังกฤษปี1972กับอันทึกทั้งคำว่ากีฬาและกีฬาที่มีความหมายเดียวกันหมายความว่าปุ่มวจนกรมเล่มนี้มีทั้งสองทั้งเสียงเงาเสียงสั่นเห็นไหมแล้ววจนกรมฝรั่งลาวโดยสมจีนเปียงยินปี1970ได้แปลคำว่าสปอร์ในภาษาฝรั่งเป็นกีฬาและก็กรีธากีฬาหันแปลมาจากเข้าปาลีเนาะและกรีธาหนึ่งมาจากเข้าสันสกฤตและในคำนำของวจนกรมฉบับดังกล่าวก็ได้พิมพ์ตำแหน่งและชื่อของผู้เขียนคำนำว่าห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการศิลปากรและกีฬายุวชนในเด็กสอนกระเสียงสั่นถือว่าวันนี้อยู่ในปึ้มแปลคำยากของสำนักพิมพ์จำนายลาวหักซาปี1974ก็บรรจุการสะกดคำนี้ว่ากีฬาและนิยามว่าการแข่งขันการยินมวลซืนและอยู่ในปึ้มวัจนานุกรมปาลีลาวปี2004โดยมหาศรีเสวยสุวรรณีก็ได้บันทึกคำว่ากีฬาในภาษาปาลีเด้ภาษาปาลีเพิ่นจะใส่ว่ากีฬาโดยให้ไปเบิ่งคำว่ากีฬานาที่แปลเป็นภาษาลาวว่าการลิ้นกีฬาและคำว่ากีฬานกะแปลเป็นลาวว่าผู้ลิ้นกีฬาดอกซ้อนสังเกตเห็นเป็นอะไรสำหรับประจำกรมปาลีลาวของมหาศรีเสวยสุวรรณี
1: มันก็
0: เห็นบอก
1: ส่วนทางกันเถอะจัง
0: เป็นภาษาปาลีนะเป็นจะเขียนมากีฬา
1: เสียงยาว
0: มันก็คือ
1: ตามเข้า
0: เสียงภาษาปาลีตามเข้าบอกวันนี้เวลาเพิ่นมาว่าเป็นภาษาลาวการลิ้นกีฬาเป็นใส่สระกีเด้เห็นบอกก็แสดงว่าเพิ่นสามารถแยกได้ตัวใดเป็นคำปาลีตัวใดเป็นคำลาวเด้เห็นบอกก็แสดงว่าผู้ลิ้นกีฬาเป็นเสียงสั่นกีฬาเสียงสั่นวันนี้ปึ้มคำศัพท์เข้าลาวที่มาจากปาลีสันสกฤตโดยดร.บุญขันศรีนวงศ์ปี2011ก็ได้บันทึกคำนี้เป็นกีฬาเนาะที่หมายถึงการลิ้นการมวลซึมคือกันใช่ไหมแต่ว่าเข้าเดิมเป็นกีฬาภาษาปาลีกรีธาภาษาสันสกฤตแปลเป็นคำแมน แต่ว่าคำลาวเป็นกีลาเห็นปะเรียกว่าเจนุกรมลาวฝรั่งของสุภาพรและคำใสสุขวงปี1985ก็ได้สะกดคำนี้เป็นกีลาแปลเป็นภาษาฝรั่งว่าสปอร์ยินดีก็เส้นเดียวกับวจนุกรมฝรั่งลาวเนียมเนียงโดยมือล้างแสงแจ่มสุขเสียงปี2018ก็ได้แปลคำว่าสปอร์เป็นกีลาขึ้นกันเมื่อพร้อมเดียวกันนั้นตึ้งไปยี่ก่อนลาวปัจจุบันเนาะปี2000บวาจะภาคอัคราวิธีวจีวีภาคว่ากันยังสัมพันธ์หรือว่าไว้ยี่ก่อนลาวปัจจุบันภาคอัคราวิธีปี2003ก็ได้พิมพ์ซื่อกระทรวงยูลุมนาปกว่ากระทรวงศึกษาธิการและกีฬาเป็นบทสอน
1: เจ้าแมน
0: เป็นคนใส่คำว่ากีฬาและบรรดาตึ้งแบบเงี้ยทุกวิชาตั้งแต่อนุบาลฮอดมัธยมปลายนับแต่ปี1976จนมาก็ล้วนไปพิมพ์สื่อกระทรวงไปลุ่มหนักกว่ากระทรวงศึกษาธิการในกีฬาและบทเงี้ยที่มีคำนี้ก็สะกดเป็นกีฬาอันนี้และในกฎหมายว่าด้วยกีฬากายกรรมฉบับปรับปรุงปี2012ก็สะกดเป็นกีฬาเช่นเดียวกันนะแล้วก็ในชื่อของคณะวิสาก็เช่นเดียวกันเพิ่นก็ใส่ว่าคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาใช่มั้ยแล้วหนังสือพิมพ์ที่ขึ้นกับกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาก็ใส่ว่าหนังสือพิมพ์ศึกษากีฬารายวันนะแล้วก็อันที่สำคัญมันชื่อป้ายของสนามแข่งขันของศาสตร์เพิ่นก็ใส่ชื่อป้ายว่าสนามกีฬาแห่งศาสตร์ตั้งแต่สมัยซุ้มปี60หา70จนฮอดปัจจุบันเห็นบ่ดอกซอน
1: เจ้า
0: และเหตุผลที่พาให้สะกดเป็นกีฬาก็ย้อนว่าคนลาวเฮาส่วนหลายเวลาออกเสียงคําจากเข้าปาลีกีฬาพยางค์คํายึดมาเพี้ยนเสียงเป็นเสียงสั้นดอกซอนจากกีก็กลายเป็นอีเห็นบ่ดังนั้นจากคําเดิมกีฬาก็เลยกลายเป็นกีฬาดังเดียวคำอื่นที่มาจากภาษาบาลีเขาจะบ่รักษาเสียงเดิมมักแปลงเป็นเสียงที่คล้องลิ้นของคนลาวเส้นปีติเขาก็จะออกเสียงเป็นปิติเนาะวีวีระนี่บาลีนะวีระก็แปลงเสียงมาเป็นวีระหรือว่าพีระเนาะพีระนักระก็แปลงเป็นนครวชิระก็แปลงเป็นวิเชียนอันยังแปลงเปลี่ยนคู่ไปเรื่อยหมดดับซ้อน
1: เจ้าแม
0: ่เมื่อออกเสียงพยางค์คำยิดเป็นเสียงสั่นก็เลยใช้เป็นกีฬาและก็ถือเป็นคำทางการที่ใช้อยู่ในปุ่มแบบเนียนในกฎหมายและเป็นสื่อของกระทรวงพร้อมเดียวกันนั้นในวจนานุกรมภาษาลาวฉบับกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาที่ว่าจะออกมาไวนี่เนาะฉบับล่าสุดนี่นะก็บรรจุคำว่ากีฬาเป็นคำมาตรฐานใช่ไหมมันอาจารย์จะมาสรุปรวมแล้วทั้งกีฬาหรือกีฬาก็คือทั้งสองการแต่ว่ากีฬาจะใช้ในกรณีเป็นคำปาลีส่วนกีฬาแน่นใช้เป็นคำลาวซึ่งกระทรวงศึกษาธิการนับแต่ซุ้มปี60ศตวรรษที่แล้วมาฮอดปัจจุบันแม่นใส่การสะกดแบบนี้อย่างเป็นทางการและก็ถือว่ากีฬาเป็นคำมาตรฐานไม่มีขนาดนั้นกินว่า
1: พันก็ร้อยหกสิบ
0: กินใส่คำว่ากีฬาเป็นยังไงกีฬา
1: ปีนี้2026ก็66ปีได้อาจารย์สมดุลสมควรเนาะที่เขาใส่กีฬามา
0: แม่นมันก็ไม่
1: 66อาจารย์66ปีเออแม่นๆแม่นแหละกายครึ่งคนแล้วเด้ใส่มานี่นะกีฬาก็ให้ฮู้ว่ากีฬานี่เป็นคำเข้าเดิมจากภาษาปาลีเนาะเฮาจะใส่ในกรณีที่ว่าใส่เป็นคำปาลีก็ทุกคำแหละที่เฮารับมาจากปาลีสันสกฤตนี่น่ะก่อนมาเป็นภาษาลาวเฮาก็แปลงเกือบทุกคำเลยเนาะอาจารย์เนาะให้มันคงเสียงคงคงลิ้นในการออกเสียงพันเสียงหั่นแหละเนาะแต่ที่เห็นไส้ว่าเอ้าเป็นอย่างคือมีบางคนไส้บางคนไส้เสียงยาวบางคนไส้เสียงสั้นก็อาจจะความติดพันนะอาจารย์ความชินเคยเนาะ บางคนนี่ก็เฮียนเป็นคนสองระบอบเฮียนทั้งสองจังซี่นะบางเทื่อนี่ก็อาจจะมี
0: ความอันสาเหตุที่พาที่อันมีการเขียนสองแบบมีกระย้อนว่าวัดกันนั้นกลุ่มที่ผ่านๆมาเนี่ยบ่เอกภาพกันภาพบานสภาพกันไปอีกละตามเสียงหรือว่าตามที่ทางการมันใช่นะ
1: ใน
0: บานสภาพว่าอิงใส่ภาษาปาลีเพราะว่าปาลีออกเป็นอีลาเขาก็ต้องคิดใส่เป็นอีลาน่ะนะย้อนความคิดคือกัน
1: เว้าในใดก็หักถือได้สันบัดนี้เนาะ
0: แม่นแต่ว่าเดี๋ยวนี้ตัดสินแล้วเนาะถือว่าวจนุกรมฉบับวจนุกรมภาษาลาวฉบับของกระทรวงศึกษาธิการที่จะออกมาใบนี
1: ้เป็นการ ให้
0: คำอีลาเป็นคำมาตรฐาน
1: มันก็เว้าง่าย
0: แต่เบิ่มและให้ไปเบิ่มอยู่ในปึ้มหลักการพื้นฐานการนำใช้ภาษาลาวเล่มหนึ่งเนาะอยู่ในหั่นจะมีหลักการแผงคำนะ
1: จ
0: ะมีคำหนึ่งจากคำเดิมมันกีลาแขนมาเป็นคำลาวเป็นกีตาเนี่ยมีอยู่ในหั่นเด้อดอกซ้อน
1: ไ
0: ปเบิ่ม
1: อันนี้ถือว่าเป็นเอกสารทางวิชาการในการยั่งยืนว่าเป็นยังอันในเข้าเสียงยาวกีล้าและเป็นยังจึงมาเป็นเสียงสั้นโบเมนการนโยบายหรือว่าอนุโลมได้อาจารย์แต่ว่ามันเป็นหลักการในการแผงคำเนาะอาจารย์เนาะการแผงคำที่เราอ่านะมีการเปลี่ยนวาซีสาจากคำปาลีที่หับมาจากเข้าปาลีแล้วจะมาใช้เป็นคำลาวที่เรากำหนดให้มันมีความเป็นเอกภาพกันในการใช้นะเพื่อบ่ให้สังคมมีความซับซ้อนพอผ่านมาก็บ่ปฏิเสธว่าสิบ่มีผู้ใช้เสียงยาวก็มีก็ย้อนมามีหั่นแล้วมันจึงได้นะนำมาเว้ามาสนทนากันนะอาจารย์แต่ว่าถ้าเอียงในการใช้ก็เสียงสั้นก็หักหลายกว่าแต่คันอยากฮู้เหตุผลว่าเป็นหยังมื้อนี้มีรายการก็คือจะฮู้แจ้งแล้วเนาะว่าเป็นหยังเพราะว่าผู้ที่ใช้ตามนั้นท่านก็แม่นว่าใช้ตามเข้าเดิมแล้วก็บ่ผิดเด้อาจารย์บ่อนอิงแล้วก็แน่นเพราะว่าเข้ากันแนวนั้นแท้เข้ากันแนวนั้นแท้บัดนี้คันว่าบ่ได้ศึกษาอย่างละเอียดเอ้าเป็นหยังเข้าแนวนั้นเฉพาะมาเป็นเสียงสั้นนะแม้ว่าจะมีความเป็นเอกภาพเราได้นี่เพราะว่าจนานุกรมสำหรับทางการนี่ก็บัญญัติกิลาเสียงสั้นน่ะดิผ่านมาก็คืออาจารย์ว่าตั้งว่า6ฉบับพุ่นน่ะบัญญัติเป็นเสียงยาวหมดเอาผู้ใช้ก็จักซับสุ่นเด้อาจารย์
0: นี่แหละก็ว่าอันในระยะผ่านมาก็ยังบ่ทันมีวจนานุกรมฉบับที่เป็นทางการนะนั่นแต่ละภาพส่วนเฮ็ดหรือว่าบุคคลเฮ็ดนะมันก็สิบ่มีลักษณะคือกันเนาะตามฝ่ายต่างก็อิงตามคำเจ๋งของตัวเอง
1: เจ้า
0: ใช่นะ
1: แม่นๆๆเพื่อความเป็นเอกภาพในการใช้บัดนี้ก็ใช้ให้ถูกแล้วก็ให้เข้าใจพ่อมาเป็นหยังอ่ะนะเนาะภัยถามก็อธิบายให้มันได้ล้วนว่ากีฬาเสียงสั้นเป็นคำศัพท์มาตรฐานที่กำหนดใช้คิดว่าคือสิได้แล้วอาจารย
0: ์
1: วิลสนกับวีลสนได้อาจารย์บัดนี้ได้ก็ดอกซ้อนก็เห็นใช้ทั้งสองเท่ได้
0: แม่นๆต้องวีลสนบางเทื่อก็ว่าวีลสนคือว่าแม่นคำที่มีความหมายเดียวกันนะครับตามแต่ว่าเวลาออกเสียงพยางค์หน้าเนาะบางคนก็ออกเสียงสั้นบางคนก็ออกเสียงยาวเวลาเขียนก็เขียนสระบางคนก็เขียนสระอีบางคนก็เขียนสระอีแต่ว่าทั้งสองคำกันมีความหมายเดียวกันเนาะเป็นคำผสมประเภทคำนามจากเข้าปาลีประกอบด้วยคำว่าวีระเนี่ยคำเดิ
1: ม
0: จากภาษาปาลี
1: เข้าคำเป็นเสียงยาวเนาะอาจารย์
0: วีระเสียงยาววีระกระแบเดียวกีฬาเนี่ยกีฬาอันนี้วีระแล้วก็แปลงเป็นคำลาวาวีระหรือวีระเนาะวีระซึ่งหมายถึงความกล้าหาญแล้วก็ผสมกับคำว่าชนะชนะแล้วก็แปลงเสียงมาเป็นคำลาวาสนทั้งสองคำนี้สมานกันเป็นวิลสนวิลสนหรือว่าวิลสนก็หมายถึงคนกล้าหาญผู้ได้รับการย่องยอว่ามีความกล้าหาญยอดคนคนเก่งกล้าของชาติและอยู่ในวจนุกรมภาษาลาวฉบับกระทรวงศึกษาธิการกีฬาที่จะออกมาไวๆนี่นะ
1: เจ้า
0: ถือว่าเป็นวจนุกรมภาษาลาวฉบับใหม่ล่าสุดเนาะเพิ่นก็ได้ให้คำว่าวิลสุนที่ดอกซอน
1: เสียงสั้น
0: วิลสุนเป เป็นคำลักเป็นคำมาตรฐานรัตสีมียามว่าวีรชนพุ่งได้ครับการย่องยอว่ามีความกล้าหาญยอดคนคนเก่งกล้าของชาติเนี่ยแล้วนี้เพราะคำว่าวีรชนอาจารย์ไปเปิดเบื้องส่วนวีรชนนั่นเป็นคำฮองกับนี้แต่ว่าเป็นคำฮองบ่แม่นคำลัก
1: เจ้า
0: เป็นคำฮองในนั้นเพิ่นก็บ่ได้นิยามเพิ่นมีแต่เพียงแต่วงเล็บใส่ว่าเบิ่งวีรชนเห็นบ่วีรชนไปเบิ่งวีรชนอันน่ะตกซ้อน
1: รวมความหมายกันเลย
0: นะครับก็เส้นเดียวกันกันครับกีฬากับกีฬากับกีฬาอะไรซับซ้อน
1: เจ้า
0: ซึ่งอาจารย์ได้อธิบายในครูคำกันนิดนั้นเนาะและสรุปแบบง่ายๆคำที่มีความหมายว่าพุ่งได้ครับการย่องยอว่ามีความกล้าหาญหรือคนกล้าเพื่อนได้เอาคำว่าวิรชนเป็นคำหลักหรือคำมาตรฐานดังตัวอย่างว่าวิรชนสีทองเกิดเมื่อวันที่9สิงหาคม1925ที่บ้านนาหอยตังตะแสงบ้านไห่เมืองนาสิทองแขวงเวียงจันทน์ตัวอย่างที่2วิรชนทอตู้ยาไซจู้52ปีเสียงปืนจากทงไห่หินอีกตัวอย่างมันคืนมูลเสื้อวันพาวงปิดรอบของกองพันที่2วีรชนครบ67ปีนี่นี่นี่เพิ่นกันสะกดเสียงข้างเนาะวีรชนเป็นบรรทัดสอนวีรชนแล้วเป็นยังหลายคนอาจจะตั้งคำถามมันก็กรณีเดียวกับกีฬาอะไรทัดสอนกีฬากับกีฬาวีระวีระกับวีระเห็นไหมเวลาเขาก็ไวๆมันเป็นมาเสียงสั่นมันดอกซอนเนาะมันบอกถึงว่าเวลาเขียนเสียงยาวนะวีระสนเวลาเขาอ่านนี่เขาอ่านบอกวีระสน
1: บออาจารย์ว่าโมโอ
0: มันต้องวีระสน
1: แมน
0: มันจะเน้นวีระถึงบอกวีระเสียงมันจะเป็นเสียงสั่นมันลักษณะนี้นะแต่ว่าอาทิตย์สองคำกับมันคือขนาดมันก็ขึ้นกับการกำหนดของพวกเขาเนาะจะว่าเป็นกำหนดเอาคำว่าวีรชนหันเป็นคำลักเป็นคำมาตรฐานดังนั้นในเวลาเขาเขียนเอกสารทางการเขาต้องใส่คำนี้เนาะส่วนว่าเอกสารอื่นๆถ้าไปอยากใส่วีรชนก็ได้ก็ได้กันนี้ดอกซ้อนได้บอกก็เป็นคำฮ้องนะแต่ว่าอยากให้มันคือเป็นคำมาตรฐานนี่แค่ก็ต้องเป็นวีระสน
1: เจ้าคันวีระสนกับซิเบ้าในกรณีที่เขาเขียนตามเข้าแล้วเนาะอาจารย์เนาะ
0: แง่เสียงแต่ว่ามันก็บ่ตามเข้าแล้ว
1: เออก็บ่ถูกอีกเออ
0: คำลาวเลยนะ
1: แม่นๆๆแ
0: ต่ว
1: ่
0: ามันเป็นปารีสแท้มันต้องวีระบ่คัน
1: วีระ
0: วีระชนะ
1: ชนะอีกเออเออเข้าใจแล้วเข้าใจแล้ว
0: ดังนั้นเวลาเขาขับมาแค่เขาแปลงเสียงให้มันเข้ากับลิ้นเขาเว้าง่ายเป็นไหมเว้าง่ายเว้ามันม้วนลิ้นเขา
1: เจ้า
0: อันสำคัญนะ
1: เป็นยังจึงมาเฮ็ดซับสนตั้งแต่ทำอิดเนาะคำอื่นนี่เนี่ยก็มีหลายกรณีที่ว่าอันฮับมาแล้วแปลงอ่ะนะก็ยังบ่มีปัญหาได้อันคำซุมนี่นี่คือคำเมื่อกี้นี่คือกันกีฬากีฬานี่คือกันอันนะคำนี้ก็คือกันอาจารย์ลักษณะเดียวกันนะคือบ่แปลงมันเป็นเสียงสั้นอันเดียวจะทำอิดก็ย้อนว่ามีผู้เข้าใจผิดนั่นแหละเนาะอาจารย์เนาะสมมติว่าวัจจานุกรมวัจจานุกรมนี่ก็บัญญัติเป็นเสียงสั้นมดมันบอกอาจารย์
0: แต่ว่าบ่สังเกตเห็นเด้คำนี้นะคำนี้บ่ปรากฏ
1: บ่บัญญัติในวัจจานุกรมซ้ำบ่อาจารย
0: ์แม่น
1: อ้าว
0: สมพรมาคือว่าบ่ปรากฏเห็นแต่ว่ามีอยู่คำว่าวีละนะคือวีละก็จึงได้ว่าอันนี้อันฉบับ2012เนาะคือว่าคือสิมีคำว่าแต่ว่าเป็นใส่ว่าวีละซน
1: จ้ะก็ใส่เอกภาพใส่แล้วสนะอาจารย์เอกภาพใส่แล้วเป็นเสียงสั้นวิรชนแต่ว่าคันมีผู้ ถามกับอธิบายให้มันได้อะไรว่าอันนี้มันตามเข้ามันออกเสียงยาวแล้วนี่แต่ก็แปลงบ่ครบนะคันสิว่าเขียนตามเข้ากับบ่ถูกคืออาจารย์ว่านั่นแหละเพราะว่าเข้ามันก็บ่แม่นแนวนี้แท้เนาะซั่นก็ใส่ให้มีความเป็นเอกภาพกันวิลสนแต่ว่าการใส่ตัวจริงนี่ก็เสียงสั้นแล้วได้ก็เสียงสั้นวิลสนนี่คันสิว่าแม่นต้องได้ตั้งใจเว้าอาจารย์ต้องได้ตั้งใจเว้าคันสิออกเสียงเป็นวีละซุนนี่นะก็เว้าบ่สร้างบางเทื่ออันน่ะการแต่งกับก้อนหรือว่าประพันธ์เพลงนี่ก็สามารถใช้ได้เพราะว่ามันก็ถูกทั้ง2เด้เนาะอาจารย์เนาะเพื่อการสัมผัสสระกันในความต้องการ
0: อยู่ปัญญาเขียนยาวนี่อาจจะมีมูลใต้ทางด้านกับก้อน
1: อืม
0: บทเพลงจริงๆนะวีละซุนจริง
1: ๆเด้บัดเพลงสมมุติว่าต้องการเสียงยาวเด้อาจารย์
0: ต้องการเสียงยาวก็ที่ว่าการอนุโลมได้เพราะว่าเป็นคําอ้องเด้ถ
1: ึ
0: งว่าม
1: ัน
0: จะเหม
1: ือ
0: นคำ
1: รักกับยาเจ้าเจ้าก็แล้วแต่การสัมผัสอะไรบางเทื่อก็ต้องการเสียงสั้นบางเทื่อต้องการเสียงยาวรวมถึงนะบทก่อนก็เส้นเดียวกันเนาะก็ปะไว้เป็นปะไว้ให้ไส้เป็นคำฮ้องอยู่นี่แล้วทิมกับบททิมได้เสียดายแม่นแล้วแม่นแล้วให้ฮู
0: ้ไว้จึงหน่อยว่าบัดเขียนเสียงยาวแล้วพิษไปเปิดไว้นี่ก่อนไปเปิดว่าเจ้ากลมกาประพดอยู่ก็ถือว่ามันคือครับ
1: เจ้าเจ้า
0: แต่เพียงแต่ว่าเป็นคำฮ้องซื่อๆเพราะนั้นเป็นคำมาตรฐาน
1: เจ้ามีอะไรกันต้องเข้าใจว่าคำฮ้องนี่ก็คือมันสามารถใส่ได้แต่ว่าคันว่าบ่จำเป็นก็ให้ใส่คำหลักกันแล้วเนาะอาจารย์เนาะคำหลักนี่ก็มันต้องคิดหาเพิ่นนี่ก่อนคำนี้ซะก่อนหลังจากนั้นคันมีความจำเป็นก็จังค่อยเอาคำฮ้องก็บ่ตั้งอย่างกับอันน่ะผู้ลิ้นสำฮ้องหรือว่าตัวสำฮ้องสินะก็นอกจากตัวรักก็จังแม่นเฮาสิได้นะเนาะคันตัวรักเพิ่นมาแล้วก็แล้วไปเอาคิดว่าคือสิเข้าใจอีกคู่คำหนึ่งก็ลักษณะเดียวกันแต่ว่าการใส่ตัวจริงก็เห็นว่ายังเป็นปัญหาปากดกับปากดบางคนนี่ลีกได้อาจารย์บ่ใส่ได้ปากดมันคือกับซื่ออันซื่อปานะบ่ใส่ได้มันเป็นเอาได้อาจารย์กรณีนี้นะ
0: เมื่อกล่าวคำว่าป่ากดขึ้นดุดูดเนาะหลายคนก็สำนึกเห็นป่าชนิดหนึ่งที่บ่มีเก็ดตัวกลมหัวใหญ่มีเงียงเด
1: ้ก็แซ่บเด้
0: คำนี้คำนี้นอกจากจะหมายถึงป่าชนิดที่กล่าวมาแล้วเนาะก็ยังมีความหมายว่าเห็นคักแจ่มแจ้งดังตัวอย่างประโยคว่าเมื่อนี้ปรากฏว่าห้อนหลายเด้ปรากฏที่มีความหมายว่าเห็นคักนี่เป็นคำเข้าจากภาษาปาลีคำเดิมออกเสียงว่าปากะตะในทุกส่วน
1: ปากะตะ
0: ปากะตะเสียงยาวเด้ปาเนี่ย
1: เ
0: สียงยาวเมื่อถูกนำมาใส่ในภาษาลาวซึ่งแม่นภาษาที่มักใส่คำซับหน่อยพยางก็เลยเปลี่ยนปากะตะมาเป็นปากดเนาะประดับซ้อนจาก3พยางค์มาเป็น2พยางค์แล้วพวกเขาจึงเขียนออกมาเป็นปากฏดังที่เห็นในวรรณานุกรมลาวฉบับของมหาศิลาวิระวงศ์และฉบับของสถาบันวิทยาศาสตร์สังคมแห่งชาติปี2012เต็มเมื่อไปเบิ่งการเขียนการพิมพ์ในหนังสือพิมพ์และเอกสารบางฉบับในปัจจุบันปรากฏเห็นที่การสะกดคำปากฏอีกแตกต่างกันออกไปซึ่งมีทั้งปากฏมันบ่ดอกซ้อน
1: แม่น
0: ปากฏมันเรียกว่ามีผากฏ
1: โอ้แม่นแท้แม่นแท้อาจารย์
0: และตามการค้นคว้าเห็นว่าปากฏมีมันเขียนโดยอิงใส่การเว้าออกเสียงตัวจริงในเวลาเว้าไวๆจากปากฏจะกลายเป็นปากฏโอ้ปากฏมาเป็นว่า
1: จ
0: ากส่วนปรากฏการณ์จริงๆเวลาเขาว่าไว้มันเป็นปรากฏการณ์เป็นสระอะเด็ก
1: ใ
0: ช่ไหมเห็นว่าเมื่อออกเสียงพยางค์กันยิบของคำว่าป่ากดเป็นเสียงสั่นเวลาเขียนจึงพาให้คำนี้เพี้ยนจากป่ากดเป็นปรากฏและอีกเหตุผลหนึ่งที่สะกดแบบนี้ก็เพื่อไม่หลงกันกับชื่อของป่าชนิดหนึ่งที่เขาว่าริบิทเนตคำนี้นี่สะกดเป็นปรากฏนี่มันลืมใส่ในปื้มไวยากรณ์ลาวของท่านภูมิวงศ์ดิจิตปี1967การเขียนคำที่มีความหมายว่าเห็นคักแจ่มแจ้งปรากฏเห็นว่ามีทั้งปรากฏและปรากฏในปัจจุบัน ในปึ้งแบบเรียนของสถาบันคุณครูวิทยาศาสตร์การศึกษาที่ขึ้นกับกระทรวงศึกษาธิการและกีฬานับแต่ประถมถึงมัธยมปลายเพิ่นใส่คำว่าป่าโดยอิงตามวจนกรมของมหาศิลาวิระวงศ์ฉบับปรับปรุงพ.ศ. 2549ก็แม่น2005ความเดียวกันนั่นในวจนกรมภาษาลาวฉบับดร.ทองคำอ่อนมีสอนฉบับปรับปรุงใหม่และก็ฉบับของสถาบันวิทยาศาสตร์สังคมแห่งชาติปี2012ก็ได้บรรจุคำที่มีความหมายเห็นขัดแก่นแจ้งด้วยคำว่าป่ากดใส่ในวจนกรมภาษาลาวของตนเราจะได้วจนกรมลาวฉบับใหม่ล่าสุดก็บรรจุคำว่าป่ากดเป็นคำมาตรฐานในดอกซ้อนส่วนปรากฏมีบ่คำนี้เป็นคำฮ้องและให้ไปเบิ่งนิยามของคำว่าปรากฏนั้นสรุปแล้วคำที่มีความหมายว่าแสดงออกมาเห็นอย่างจะแจ้งหรือว่าเกิดให้เห็นหรือว่าแจ่มแจ้งนั้นปรากฏซึ่งเป็นคำมาตรฐานเห็นว่าดอกซ้อนอันนี้
1: มันสิบุคือกรณีเดียวกันได้สนิทกรณีนี้
0: มันจะต่างบัดนี
1: ้
0: บางคนกับกีบานแย่งอ้าวบัดกีฬาเป็นยังมันใส
1: ่
0: แ
1: ส
0: งกีฬาผัดเอาต่อกีฬาเลย
1: เออ
0: บัดในกรณีป่าพดนี่เด้เป็นยังเป็นหมอกป่าพดอันนี้มันก็ขัดแย่งกันอยู่แต่ว่าก็ย้อนว่าเพิ่นเห็นว่าไส้หลายนะเป็นอิงการไส้หลายเพิ่นก็เลยตกลงว่าเอาปากฏนี่แหละเป็นคำมาตรฐานส่วนปรากฏเป็นคำฮ้องนะดอกซอน
1: เจ้าแต่กระโปรงย่านดอกนอกมันจะไปซ้ำกับซื้อปลาหนังสนิดนึงนะในภาษาลาวก็มีหลายคำอาจารย์อันที่ว่ามันซ้ำกันนะแต่มันก็ขึ้นกับบริบทเนาะ
0: แน่ขึ้นกับบริบท
1: กำหนดเป็นเอกภาพปากฏเนาะเป็นคำหลักปรากฏใส่ได้บอการเว้าตัวจริงมึงเด้อดอกซ้อนนี่เว้าก็ปากฏได้อาจารย์ก็ออกเสียงก็คิดว่าตัวเองใส่มาตลอดก็ปากฏปากฏอาจารย์ดิเป็นจังได
0: ๋ปากฏบา
1: แม่น
0: ปากฏ
1: คํานี้แหละอาจารย์ใส่ปากฏบ่หรือว่า
0: ปากฏบางเทื่อก็ออกเสียงเป็นเสียงสั่นนี่ถ้าว่าเวลาเว้านะเวลาบรรยายเอกสารอย่างต่างๆเวลาเว้าไวมันจะกลายเป็นปากฏนี่บ่
1: เจ้าม
0: ันจะง่ายแต่ว่ามันออกเสียงยาวมันจะเฮ็ดให้เสียเวลาดิ
1: มัน
0: บ่มันแก่ยาวเสียงนะ
1: คันว่าไว้นี่ออกเสียงสั้นเนาะอาจารย์แต่ว่าคันว่าซ่านี่ก็ปรากฏอยู่ใน
0: ยังตั้งใจว่าคำปากฏปุ๊บเมื่อนี้ปากฏว่าปากฏว่า
1: ปากฏว่าฮ้อนหลายเมื่อนี้นะ
0: แ
1: ล้วนั่นเนาะใส
0: ่จริงๆแล้วมันก็ซ้ำมันทั้งสองคำเนาะปากฏมันก็ไปอันคือก้มไม้กับตกปลาชนิดนึงเนาะ
1: ชื่อป
0: ันนี้ปากฏนี่ก็ไปซ้ำกับอันนั้นเด้มีอย่างเขาเอื้อนมาบาลีนะกิริยาบาลีพวกเจ้าปากฏไปอยู่ใส
1: ่โอ้ปากฏปะหมายคือว่าวางไว้นั่นนะอาจารย
0: ์
1: กฏแม่นคันหมแม่นบ
0: ่แน่เลย
1: คนทางเมืองหลวงแบบกฏแม่นคันหมปากฏเจ้าปากฏไปใส่แม่นได้อันใดก็ซ้ำคือกันเรามีรายการแต่ว่าเพื่อความเป็นเอกภาพใช้ก็ต้องได้มากำหนดไปปากฏนี่แหละสังเกตเห็นว่าการใช้ตัวจริงในเอกสารทางการนี่ก็เห็นใช้ปานี่หลายเนาะเวลาที่เขียน
0: ใช้ในทางการ
1: ปากฏปากฏถึกบอก็ถึกถากเมาในการสนทนาทั่วไปแต่ว่าเป็นคำฮ้องแต่มันจะบอไอ้แม่นคำลักษณ์นะเนาะความหมายคือเห็นคักแล้วก็แจ่มแจ้งเป็นเอกภาพไส้น้ำกันซ้ำในรายการเลยไส้ไปเทื่อละเล็กละน้อยแล้วก็จะก้าวไปถึงความเป็นเอกภาพกันในสังคมแหละเพราะว่าอันสำคัญก็แม่นมีบนอิงคักแน่ละเดวัจนานุกรมก็ได้บัญญัติแล้วคิดว่าคือสิได้แล้วอาจารย์วันนี
0: ้
1: วันทีกับวันที่ก็เป็นสองคำที่ว่าไส้คู่กันได
0: ้เจ้าแม่นวันทีวันที เป็นคำรวมความหมายที่เขียนคือกันตามแต่ว่าคำที่สองเป็นย่างหลังมีเอกเน
1: า
0: ะ
1: เจ้า
0: เพื่อให้พวกเราเข้าใจแจ้งเกี่ยวกับการสะกดคำนี้เป็นสองแบบเนี่ยอาจารย์จะพาท่านผู้ฟังในรายการทำความเข้าใจคำว่าทีและทีสะกดเนาะเพราะว่าวันทีกับวันทีเป็นคำผสมแล้ววันนี้เอาเฉพาะอันที่ว่ามันมีปัญหาเนี่ยดอกซอน
1: เจ้า
0: ทีกับทีเนาะทีกับทีนี่ที่ว่าสองคำนี้ความหมายว่าคำน้ำหน้าจำนวนนับบอกลำดับคือว่าการสะกดคำนี่ก็มีการทกเถียงกันมาเป็นเวลาดนนานเนดอกซอน
1: บ่แม่นเรื่อง
0: ฝ่ายนึงว่าต้องใส่ทีไหน
1: มีแม่เอก
0: คือว่ามีแม่เอกแต่ฝ่ายนึงผัดว่าต้องใส่ชี้
1: บ่มีไม่ยัง
0: จริงคือพอว่าในปัจจุบันปึ้มแบบเนียนที่เป็นภาษาลาวทุกวิชาล้วนไปใส่คำว่าชี้บ่มีเอกเนาะใส่ในแต่ละบทเป็นบทที่1บทที่2บทที่3แต่เพื่อความจะแจ้งของการใส่คำนำหน้าจำนวนนับบอกลำดับนี้อาจารย์จะไปหวนคืนหลังเนาะไปบรรยากาศนำใส่คำดังกล่าวนี้มีความเป็นมาแนวใดในสมัยบูฮานจนฮอดปีพันก็ห้อยสาวการเขียนคำนี้แน่นอนบุมีเอกดอกซ้อน
1: บุมีวรรณยุต
0: นี่เพราะว่าบุมีพอเวลานั่นการเขียนภาษาลาวบนอันมีเครื่องหมายวรรณยุตเถื่อ
1: เจ้า
0: และเอกสารทั้งอิฐที่ปรากฏมีการนำใส้เครื่องหมายวรรณยุตก็ได้แก่พึ่มแบบสอนอ่านภาษาลาวปีพันก็ห้อย32คำนี้สะกดเป็นทีเหมือนทีที
1: มีไม่เอก
0: นี่ดอก
1: จ
0: อนมีไม่เอกดังปรากฏอยู่ในหน้าปกลงวันทีสิมีตอนนั้นเพิ่นยังใช้เป็นภาษาฝรั่งเด้อันนั้นชื่อเดือนนั่นน่ะมีพันก็ห้อย26เห็นป่ะและในปึ้งไว้ก่อนแล้วปีพันก็ห้อย35คำนี้ก็สะกดเป็นทีมีมีเอกเนาะเป็นหมวดทีหนึ่งและในปึ้มหนังสืออ่านลิ้นเรื่องพระพุทธมุขศักดิ์สิทธิ์ที่แต่งโดยสมอินเปียงินพิมพ์ครั้งที่หนึ่งในปีพันก็ห้อย44ก็ใช้คำนี้ด้วยการสะกดทีมีมีเอกเนาะเป็นว่าบทที่หนึ่งบทที่สองและในปึ้มปอปาที่มันก็ห้อย52คำนี้ก็สะกดเป็นทีเซนบททีหนึ่งในปึ้มวรรณคดีสารของคณะกรรมการวรรณคดีที่เริ่มพิมพ์จำหน่ายฉบับทำยิบในปีพันก็ห้อย53ก็ได้เปลี่ยนมาใช้ทีบัดนี้นะดอกซ้อนบ่มีมีอีกทีซึ่งปรากฏอยู่หน้าปกของวารสารฉบับดังกล่าวปีที่หนึ่งปีที่สองและในปึ้มบทอ่านผสมภาษาลาวมัธยมภาคต้นปีพันก้อย56คำนี้บอกปรากฏมีในเอกดังในตอนท้ายของคำนำเลี้ยงกันวันที่28กันยา2499และในวัจนานุกรมลาวฉบับมหาศิลาวีระวงปีพันก้อย60ได้บันทึกทั้งคำว่าทีและทีไม่ขึ้นอันนี้ดอกซ้อนทีหันมีสามความหมายความหมายชนิดเป็นเกี่ยวข้องกับคำที่บทนี้ว่าถึงเนาะเป็นคำนามหมายถึงข้างเท้าเทือสั้นตำแหน่งบัดนี้ทีเป็นคำนามหมายถึงทิ้นแผ่นดินบอนต่างๆบอนถ้าเป็นคำสรรพนามก็เป็นคำใส้แทนสื่อที่อยู่ต่อกันเห็นเนาะแล้วบัดนี้ยังได้ปึ้มแบบสอนอ่านป.2พิมพ์จำนายพันกองห้อย62ก็ใช้คำว่าทีใช่ไหมทีและได้เพิ่มไว้ก่อนแล้วฉบับทันทวีวงศ์วิจิตรปีพันกองห้อย67ได้ใช้คือกันกับไว้ก่อนแล้วปีพันกองห้อย35โดยสะกดเป็นทีมีมีเอกดอกซ้อนมีมีเอกปรากฏว่าอยู่ถึงหน้าปกเพิ่มเขียนใส่ว่าพิมพ์เถื่อทีหนึ่งและอยู่ในแต่ละบทของปุ้มก็จะใส่ทีดังภาคทีหนึ่งบททีหนึ่งเห็นไหม ยิ่งส่วนนี่ปึ้มปึ้มแบบเนียนเนาะอยู่ในเขตควบคุมสขาวเวียงจันทน์เป็นต้นว่าปึ้มแบบเนียนภาษาลาวของเนียนมัธยมแบบผสมฟ้างุ่มปี1570แต่ละสั้นเนียนล้วนแต่ไปทีไม่เอกเสร็จมาภาษาลาวสั้นมัธยมปีที่2ส่วนมาบัดนี้หนังสือพิมพ์เสียงประชาชนนี่มาก่อนแล้วก็เปลี่ยนมาจากหนังสือพิมพ์ประชาชนในปัจจุบันก็ใช้ทีบ่มีนี่บ่มีเอกล่าแต่ในปึ้มไปนี่ก่อนลาวสบับราชบัณฑิตสภาลาวปี1973สัมผัสนำใส้คำว่าทีเสร็จมาเยอะก่อนลาวภาคทีสองปฏิวิภาคหมายก็ว่ามีนี่เองนี่เนาะมันสลับซับส่วนในดอกซ้อน
1: แมนแล้วดอกซ้อนจุดมานี่ก็หลายปีสมควรก็ซับไปซับมาเลยอาจารย
0: ์แมน
1: บุตรละไซบุตรละบุษไซ
0: แล้วก็จากนั้นกลุ่มภาษาลาวสบับดร.ทองคำอ่อนนี้สอนเป็นบันทึกคำนี้ไว้คือทีโมเมนทีทีคือโมเมนทีทีเป็นคำนามหมายถึงขั้งข้าวเทือสั้นตำแหน่งลำดับตอนเส้นขั้งหนึ่งเอิ้นว่าทีหนึ่งเทือหนึ่งเอิ้นทีหนึ่งคนหนึ่งเอิ้นทีหนึ่งลำดับหนึ่งเอิ้นทีหนึ่งเห็นบ่พร้อมเดียวกันนั่นก็พิมพ์ใส่ตื่นมาทีก็ว่าก็แสดงว่าใครข้องใจก็ได้ยินบทกับซ้อน
1: ก็แม่นแท้
0: ถ้าว่ามันยินมันว่าทีไม่เอกนะก็ว่านี่แล้ววันนี้ในวัดจิมกรมประสาลาวสบับสถาบันวิทยาศาสตร์สังคมแห่งชาติปี2012ก็ได้บันทึกคำนี้กับที่อันเป็นคำนามหมายถึงขั้งข้าวเทือหนเส้นขั้งขั้งที่หนึ่งที่เพิ่นที่ตัวนี่มั้งวันนี้ที่เป็นคำนามหมายถึงสถานทินลำดับการอยู่ของสิ่งใดสิ่งหนึ่งในหมวดหมู่บอนจุดหนึ่งหนึ่งเส้นที่ของการในทีหนึ่งวันทีเรียบนี
1: ้
0: ปีทีเมื่อที่หมายก็ว่าจะนั้นกลุ่มสบับนี่สมัยอันนั้นเขาที่เขาใช้ปัจจุบันบัชีน่ะมันใช้นี่เองนี่หรอ
1: แมน
0: เออแสดงว่าว่าจะนั้นกลุ่มสบับนี่ได้ให้คำว่าที่เป็นคำนำหน้าจำนวนนับบอกกับและเพิ่มจำนวนหนึ่งของสถาบันวิทยาศาสตร์สังคมแห่งชาติกระนำใต
1: ้ที
0: ่ที่ตามว่าจะนั้นกลุ่มสบับนี
1: ่
0: เนาะและในเพิ่มแบบเรียนของสถาบันค้นคว้าวิทยาศาสตร์การศึกษาตั้งแต่ปี1976จนมาปัจจุบันเนี่ยใช้คำว่าที
1: บ่มีไหม
0: สั้นปฐมอย่างว่าสั้นปฐมศึกษาปีที่2เห็นไหมและบรรดาเพิ่มรักภาษาลาวปัจจุบันเพราะว่าจะเป็นวิทยากรลาวปัจจุบันปี2000ก็คือวิทยากรลาวปัจจุบันปี2020ของกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาต่างก็สะกดเป็นทีเนาะทีบ่มีไม่ยังและปึ้มหลักการพื้นฐานการนำใช้ภาษาลาวที่หาก็ได้รับการรับรองจากสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งชาติเนาะสถาสภาวิทยาศาสตร์แห่งชาติในวันที่4มิถุนาเนาะก็นำใช้คำน้ำหน้าจำนวนนับบอกระดับเป็นทีดังเดียวกันวันนี้อาจารย์จะมาสรุปเนาะสรุปแล้วการนำใต้คำน้ำหน้าจำนวนนับบอกระดับซึ่งในสมัยบูฮานฮอดปี2020เมียนไซทีเนาะนับแต่มีการใส่เครื่องหมายบรรยงเข้าในการเขียนต้นซุ้มปี1920ก่อนำใส่คำนี้เป็นทีใส่ไม่เอกแล้วได้บัดนี้จนฮอดปี1953จึงเปลี่ยนมาเป็นทีบ่มีไม่เอกแบบมาเขียนตามแบบสมัยบูฮานบัดนี้ฮอดปี1967ดูเขตปลดปล่อยนำใส่ทีบัดนี้ไม่เอกและปี1973ดูเขตเลี้ยงแก่นก็ใส่ทีไม่เอกเช่นเดียวกัน แต่ว่าภายหลังสร้างตั้งสปป.ลาวมีเพิ่มแบบเขียนที่เป็นภาษาลาวทุกฉบับล้วนแต่สะกดเป็นทีบ่มีนี่เองบ่ฮอดปัจจุบันการสะกดคํานี้เป็นกําหนดเอาที
1: บ่มี
0: นี่อีกคํามาตรฐานดอกซ้อน
1: สรุปคือเดี๋ยวนี้ใช้ทีอาจารย์เนาะแม่นบ
0: ่ท
1: ีฮั่นแหละที
0: ที่บ่ทีเด
1: ้ทีเสียงสามัญบ่มีไม้เอกป
0: ั
1: จจุบันนี้น่ะบ่มีไม้ถึงว่าผ่านมานี่เฮาสิมีอันน่ะระยะในการเปลี่ยนแปลงมาพอสมควรเด้อาจารย์เปลี่ยนเข้าแล้วก็เปลี่ยนออกแล้วก็เปลี่ยนเข้าอีกบัดนี้ก็
0: เปลี่ยนเข้าเปลี่ยนออก
1: กําหนดใช้แล้วว่าเสียงสามัญสระอีโททีบ่มีไม่อีกเนาะเป็นคําศัพท์มาตรฐานเฮาใช้กับบัญชี
0: แม่นย้อนอย่างนั้นเนาะตามที่อาจารย์อธิบายมาในคําผสมบัญชีและบัญชีเพิ่นจึงเลือกเอาคําว่าบัญชีเด้บัญชีที่ว่าปุ้ยมีเอกนะที่เป็นคําผสมประเภทคํานามประกอบด้วยคําว่าบัญบัญนี่หมายถึงมื้อ1ที่มี24ชั่วโมงทีหมายถึงลําดับเมื่อ2คํานี้ผสมเข้ากันเป็นบัญชีก็หมายถึงลําดับของมื้ออยู่ในเดือนหนึ่งดังตัวอย่างว่ามื้อนี้วันพุธบัญชี27เดือนพฤษภาคมปี2026ใช่มั้ยสรุปแล้วคำที่หมายถึงลำดับของมืออยู่ในเดือนหนึ่งเพิ่นได้เลือกเอาคำว่าบัญชีเป็นคำมาตรฐานหรือว่าเป็นคำทางการ
1: อันใดที่ใช้กับลำดับนี่เฮาใช้เสียงสามัญหมดเนาะอาจารย์เป็นต้นว่าบ
0: ั
1: ญช
0: ี
1: อันดับที่ปีที
0: ่
1: เจ้าผู้ที่ผู้ที่1 2 3 4ก็ว่ากันไปแต่ว่าที่ฮันเฮาจะใช้แม่นสถานที่คือตัวอย่างที่นครหลวงเวียงจันทน์มื้อนี้น่ะทีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาววันที่27พฤษภาคม2026ที่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวสิเนาะอาจารย์
0: เจ้าถูกต้องอัน
1: นี้เพื่อความเป็นเอกภาพระยะผ่านมานี่ถึงว่าสิเปลี่ยนเข้าเปลี่ยนออกตามที่อาจารย์ได้ชี้แจงมาอย่างละเอียดแต่ว่ามีรายการปัจจุบันเอกภาพใส่เนาะทีเสียงสามัญบ่มีไม้หยังคิดว่าคือสิได้แล้วอันนี้เป็นความคล่องใจของมีรายการเนาะสิแจงอย่างละเอียดคู่คำสุดท้ายอันนี้ก็สำคัญอีกกอกับกอด้วยอาจารย
0: ์กอกับกอนี่คือว่าเป็นคำรวมความหมายที่ใช้เป็นคำสันธานหรือว่าคำตอซึ่งมีรายละเอียดเพียงนี้คำสันธานที่มีความหมายว่าดังเป็นกันคือกันซึ่งมีการสะกดคำเป็น2รูปแบบกอและก็เวลาว่าในชีวิตประจำวันก็เขามักจะออกเสียงเป็นกะเดือดซ้อน
1: แม่นแท
0: ้กะดีกะดี
1: กะดีกะดีกะไปกะกิน
0: นั่นสาเหตุที่พาให้เกิดมีการสะกดคำเป็นสองรูปแบบขึ้นนี้ย้อนการเขียนภาษาลาวของเขาได้ผ่านกระบวนวิวัฒน์มาหลายยุคหลายสมัยที่มีการสะกดคำคำนี้เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาทั้งประวัติความเป็นมาขึ้นนี้เมื่อสมัยที่ลาวเฮาเริ่มมีตัวอักษรใต้บันทึกภาษาของตนโดยเฉพาะในสมัยล้านสร้างเจริญรุ่งเรืองศตวรรษที่17บรรดาบทวรรณคดีได้กำเนิดเกิดขึ้นอย่างหลวงหลายเวลาเพิ่นเขียนคําตอนี่ก็ล้วนแต่สะกดเป็นก
1: อนะทําอิดเป็น
0: กอไม่หยังเพราะในเวลานั้นระบบการเขียนภาษาลาวยังบ่ทันมีเครื่องหมายเขียนบรรณยุกต์เมื่อมาถึงระยะที่ภาษาลาวได้เริ่มนำเอาเครื่องหมายบรรณยุกต์เข้ามาใส่การเขียนกอยังใส่กอคือดังหลักฐานในตึ้มแบบสอนอ่านภาษาลาวปี1932ตึ้มไวยากรณ์ลาวปี1935ตึ้มไวยากรณ์ลาวของมหาจีราธิรวงศ์ปี1961และตึ้มไวยากรณ์ลาวของราชบัณฑิตสภาลาวปี1973ซึ่งล้วนแต่สะกดเป็นกอมีไม่อย่างก็มาพร้อมเดียวกันนั้นอยู่ในวจนุกรมของคณะกรรมการบรรณคดีลาวโดยแมนมหาศิลาวิระวงศ์เป็นผู้เขียนก็ได้บันทึกคําว่ากอที่เป็นคําตอหรือว่าคําสันธานใส่และให้นิยามว่าเป็นคําตอดังกอดีกอตามพร้อมทั้งอธิบายว่าคํานี้เวลาออกเสียงออกเป็นก
1: ็ก็ไม่โทอีก
0: ก็สิแม่นก็มาจากการอธิบายดังกล่าวแสดงว่าการออกเสียงคำนี้ในคราวนั้นในสมัยนั้นจะออกเสียงเป็นก็ต แต่ว่าเขียนเป็นกอเชียงคูกันนั่นอยู่ในปึ้งวิทยากรลาวที่เขียนโดยท่านภูมิวงศ์วิจิตรปี1967สัมผัสสะกดเป็นกอเดี๋ยวนี้มีไม่เอกดังนั้นเอกสารต่างๆที่เขียนและพิมพ์อยู่เขตตึกปอยจึงนำใจกอนับแต่นั้นมาจนมาฮอดระยะที่ประเทศชาติได้รับการปลดปล่อยและสารตั้งเป็นสปปลาวการสะกดคำกอแบบนี้จึงได้รับการนำใช้พอในระบบการศึกษาย้อนแนวนั้นตึ้มแบบเขียนเป็นต่างของกระทรวงศึกษาต่างก็ใช้กอยางเป็นขบวนนับแต่1975ถึง1996ตึ้มแบบเขียนภาษาลาวล้วนแต่สะกดคำต่อคำนี้เป็นกอเห็นบ่ดอกซ้อนคือว่าดอกซ้อนเวลาเขียนนี่แอซิเมียนกอไม่เอกนี่แหละ
1: แมน
0: แมนบ่
1: แมน
0: อาจารย์ก็เส้นเดียวกันอาจารย์บางเชื่อกระลุกตัวนี้แต่เมื่อฮอด1997ตึ้มแบบเขียนคิดคิดใหม่สัมผัสเปลี่ยนมาใส่คำสะกด
1: กอ
0: กอตรงนี้ไม่ยังดังในตึ้มแบบเขียนภาษาลาวสั้นประถมปีที่4และปีที่5ได้ใส่คำที่สะกดเป็นกออย่างเป็นเอกภาพเมื่อถึงปี2000กระทิงการเยี่ยมเยี่ยงวิทยากรลาวปัจจุบันสำหรับเรียนสามัญศึกษาภาคอักษรวิธีวิจิตรภาคและวากัญญสัมพันธ์สถาบันค้นคว้าวิทยาศาสตร์การศึกษากระทรวงศึกษาก็ได้กำหนดให้ใส่คำต่อที่หมายถึงดังเช่นสันคือกันเป็นกอเนาะกอบุยไม่ยังและก็นำใส้เข้าในการเขียนและเขียนเขียนตึ้มแบบเขียนทุกวิชาแต่สั้นประถมถึงสั้นมัธยมปลายโดยเฉพาะเป็นตึ้มแบบเขียนภาษาลาวสั้นประถมปีที่2ที่พิมพ์ในปี2020นี่ก็แม่นได้ใส้การสะกดคำแบบนี้เนาะกอบ่ว่าแต่ปีที่2ตั้งแต่ป.1ฮอดป.5ที่ว่าเพิ่นพิมพ์ใหม่เนี่ยก็ใส้กอเกี่ยวบุยไม่บุยไม่เอกแต่เมื่อหันมาเบิ่งว่าจังกลุ่มภาษาลาวที่มีในปัจจุบันเนาะประเทศว่ามีการสะกดคำนี้ยังบ่เป็นเอกภาพแบบนี้ดอกซ้อน
1: เจ้าแม่นแท
0: ้บางเล่มก็สะกดกอบางเล่มก็สะกดเป็นกอบางเล่มพัดสะกดได้ทั้ง2แบบซึ่งเห็นป่ะแบบนี้เนาะวัจนุกรมภาษาลาวอันนี้หมายว่าทุกกับทุกฉบับเนาะมันจะมีลักษณะแตกต่างกันจากความโมเอกภาพของการสะกดคำของบรรดาวจนกรมฉบับต่างๆนี่แหละจึงพายเกิดมีการนำไส้ที่แตกต่างในสังคมดับซ่อน
1: เจ้า
0: ในอย่างอันบางคนอาจจะเงียนในระยะที่ใต้ก่อมีไม่เอกเด
1: ็
0: ก
1: แต่ว่า
0: ก็ติดมีใส่ตรงนั้นมาเนี่ยเห็นบ่ภาคส่วนศึกษาเป็นส่วนหลายจะใต้ก่อแล้วภาคส่วนแถลงข่าวส่วนหลายใส่กอเนาะไม่เอกแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็ทีแน่นมากอหลายแล้ว
1: เ
0: นาะแต่ว่าบางเล่มนั่นมีทั้งกอมีทั้งกอนะสาเหตุที่พายสะกดคำนี้บ่คือกันก็ย้อนพื้นฐานความรู้จากการทำเรียนมาบ่คือกันและมีวรรณกรมอ้างอิงบ่คือกันบางคนเคยเรียนตามปึ้งแบบเรียนที่สะกดกอแต่บางคนเคยเรียนตามปึ้งแบบเรียนที่สะกดกอและยิ่งกว่านั้นบางคนก็เรียนการสะกดทั้งสองแบบจึงพายการสะกดคำนี้แมนว่าเป็นเอกภาพลุกแม้กระทั่งเล่นตัวเองเนี่ยบางเครื่องก็เขียนกอบางเครื่องเขียนกอ
1: ถูกต้องอาจารย
0: ์แล้วเพื่อแก้ไขความบกพร่องเอกภาพนี้ก็คือว่าอยู่ในวรรณกรมฉบับไม่ล่าสุดเพิ่นก็ได้เลือกเขาคำว่ากอนี้
1: บ่มีไม่เอก
0: กอ
1: เชิงสามัญเป็นคำลักบ่อาจารย
0: ์เป็นคำลักเป็นคำลักส่วนกอก็ยังมีอยู่ได้เพิ่นก็สังเกตเพิ่นว่ากอมันเป็นเบิ่งกอ
1: เป็นคำพ้องก็คือคำอื่นๆนั่นล่ะ
0: อันนั้นนะเป็นคำพ้องเพราะว่าเวลาเฮาเพิ่นอ่านเอกสารเก่าๆเฮาก็ยังสิเห็นเด็ดมันบ่ดอกซ่อน
1: เจ้าเจ้า
0: ดังนั้นสิป้าทิ้งเลยนี่ก็ทิ้ง
1: กันเสียดายคือจังว่านั่นล่ะให้ฮู้ว่าเป็นเอกภาพไส้แม่นเสียงสามัญเนาะกอ
0: แมน
1: ส่วนก็แมนเป็นคำฮ้องอาจจะใช้ได้ในภาษาปากว่าทั่วไปแต่ว่าบ่แมนคำลักบ่แมนคำศัพท์มาตรฐานบ่ใช้เป็นทางการเนาะอาจารย์เนาะต้องให้เว้าเนาะนี่บ่ซั่นมันก็สิบ่เป็นเอกภาพกันจักเทื่อมันก็สิมี2แบบคือดังมันเป็นเรื่องเล่ามาได้แต่ละปีแต่ละปีนี่นะคือบางทีบางทีนั่นแหละเนาะอาจารย์เอกภาพใช้ก็คิดว่าคือสิได้แล้วอาจารย์พร้อมๆกับเวลาเอาไว้พบกันอีกเทื่อนึงวันศุกร์ในอาทิตย์นี้ขอบใจอาจารย์หลายๆเด้อเจ้าสุขดีเจ้าอีกเทื่อนึงแสดงความขอบใจเป็นอย่างสูงนำอาจารย์แสงฟ้าหงส์รานุภาพที่เข้าร่วมสนทนาในรายการอธิบายและชี้แจงอย่างละเอียดในแต่ละคู่คำที่มีรายการมีความข้องใจเนาะแต่ละคำซ้ำหนิงมีรายการจะไปคิดว่าโอ้บึดละไส้แนวนึงบึดละไส้แนวนึงที่จริงแต่ละระยะก็จะมีหลักการกำหนดในการไส้เนาะแต่ว่าเมื่อเฮาหวนคืนหลังก็จะเห็นว่าโอ้มันเป็นคือดังประวัติศาสตร์ยาวพอสมควรในการไส้มาจนฮอดปัจจุบันนี้เนาะพบกันใหม่อีกเทื่อนึงมื้ออื่นแล้วก็สนทนากับอาจารย์อีกเทื่อนึงวันศุกร์ขอบใจทุกท่านให้เกียรติตามรับฟังบางว่าจะเป็นความฮู้แลกเปลี่ยนเพิ่นมีรายการที่รับฟังรายการในมื้อนี้อวยพรทุกท่านมีความสุขโชคดีตลอดไปลาก่อนสบายดี
2: เป็นจังได๋ลุงป้าพากันไปซอกอยู่หากินมื้อนี้มานบ
3: ่โอ้ยซอกอยู่หากินตามธรรมชาติในทุกมื้อนี้ยากหลายไปแต่เช้าเท่าค่ําก็เกือบบ่พอแรงพองายซ้ําอันตะกี้แต่ก่อนหั่นนะอยากกินปลาข้างหม้อเมียนไว้ท่าโลดไปวันแห่เบิดเดียวก็พออยู่พอกินแล้ว
2: ก็ย้อนว่าในเมื่อก่อนธรรมชาติอยู่บ้านเฮายังมีความอุดมสมบูรณ์อยู่แต่เดี๋ยวนี้ทรัพยากรทางธรรมชาติเป็นต้นแมนสัตว์น้ำสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์นับมือนับลุดหน่อยถอยลงเฮ็ดให้การดำรงชีวิตของประชาชนเฮาในชนบทพบกับความยุ่งยากลำบากขึ้น
3: แมนละบ่ลานเพราะว่าแต่ใดๆมาประชาชนเฮาส่วนใหญ่แม่นดำรงชีวิตติดพันกับธรรมชาติเคยอาศัยเครื่องปลาของดงสัตว์น้ำสัตว์ป่าเข้าในการดำรงชีวิตประจำวันมาแต่ดนนานผ่านหลายยุคหลายสมัยจนเฮ็ดให้ทรัพยากรทางธรรมชาติบกแห้งลงในแต่ละปีแล้วต่อไปประชาชนชาวบ้านพวกเขาจะเอาแรงอาหารมาแต่ไสเนาะ
2: ก็ต้องได้หันเปลี่ยนพฤติกรรมในการดำรงชีวิตด้วยการหันมาปลูกฝังและเลี้ยงสัตว์ให้หลายขึ้นสามารถคุ้มตนเองและเพิ่งตนเองได้อย่าไปเพิ่งธรรมชาติหลายเกินไปเพราะทรัพยากรทางธรรมชาติแมนมีจำกัด
3: แมนหลานเว้าถึกพร้อมนั้นพวกเฮาโมทุกคนก็จะต้องได้เอาใจใส่ในเวียกงานการอนุรักษ์ปกปักรักษาป่าไม้สัตว์น้ำสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ให้มีความอุดมสมบูรณ์และยืนยงขึ้นเพื่อทดแทนทรัพยากรที่ถูกสูญเสียไปซึ่งจะเห็นให้ชีวิตการเป็นอยู่ของพวกเขาดีขึ้น
4: ป่าไม้และสัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติจงช่วยกันปกปักรักษาเพื่อวันหน้าธรรมชาติจะสวยงามและอุดมสมบูรณ์
2: ตุนคู่บอว่าตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำใช้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
5: ้โอ
2: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
5: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
2: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
5: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
2: มี3แพ็กเกจคุณใด
5: โอ้
2: ไปมือหนึ่งก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มือก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
5: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิติดต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแน
2: ่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
5: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
6: ระวังตีตันแตกเลือดขุ่นเลือดหนืดเลือดเหนียวภัยเงียบ
7: ที่กำลังกัดกินร่างกายของทานอย่างซ่าๆเมื่อยง่ายวิ่นหัวมือซาปวดต้นคอเสียงเส้นเลือดตีบตันแตกฮอดเวลาแล้วฟื้นฟูระบบเลือดด้วยพลังสมุนไพรจากสามทวีปทวีปอาซีสมคนลาซาแห่งสมุนไพรบำรุงกำลังฟื้นฟูเลือดลมให้ร่างกายแข็งแรงทวีปยุโรปมิลทิสโตช่วยดูแลตับขับสารพิษฟอกเลือดให้สะอาด

0: 0298865599
1: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการอาทิตย์อัสดง

กวางยังมีแม่น้ำปลายังมีแม่น้ำรอรองรอยอาศัยกวางยังมีดอนดงยูซอนอาศัยส้นนกยังมีคอนย่างเวหาฟ้าเจิดเวินเกิดเป็นคนขาดที่ส้นสิเสียลุยเหลี่ยมคนแท้ใดสุขสบายดีเพื่อนมีรายการอาทิตย์อัศดงที่อักแพงตอนหับทุกทานเข้าสู่เวลาแห่งขมวลคมซืนจากทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 MHz รายการอาทิตย์อัศดง 18:00 นจนฮอด 19:00 นวันจันทร์ฮอดวันพฤหัสเด้อติดตามรับฟังทาง FM 103.7 MHz และก็ทางเว็บไซต์ www.lnr.org.la วิทยุออนไลน์ฟังได้ทั่วโลกเนาะนอกนั้นก็ยังสามารถติดตามรับชมได้ทางไลฟ์ Facebookลาว National Radio ที่ออกอากาศสดๆให้มีรายการได้รับฟังกัน4มื้อต่ออาทิตย์เนาะท่านผู้ฟังเนาะในตอนค่อยคำลงแรงตะเวนไกลสิลับขอบฟ้าพันละนามา นำเอาหมอล่องหมอลำเพลงแบบลูกทงบ้านนาจังสิแหละมาเปิดให้มีรายการได้รับฟังผ่านทางรายการของพวกเขาแล้วก็ฝากถึงทุกท่านที่กำลังขับรถอยู่ในปัจจุบันนี้ฟังรายการของเขาไปแน่มีสติในการขับรถขับล้างแน่เนาะใจอย่าเพลินหลายคิดฮอดหลายๆอย่างคิดฮอดเมียผู้อยู่บ้านป่านี้อยู่จังไดเนาะว่าซั่นโอดเอาจังไหนก็ฮอดเทือนละแหละนอกนั้นก็มีปัญหาครอบครัวแน่ปัญหาครอบครัวบ่แม่นหยังได้ปัญหาเศรษฐกิจโอ้ยเงินคำกำแก้วไปซอกไปหาจังไดเด้ว่าซั่นก็มันมีหลายแนวเนาะยุ่งในสมองพลังคนนอนบ่หลับย่างหวนอยู่เบิดคืนกำลังสิหลับว่าซั่นเลยจนว่ามื้อตาบ่ขึ้นแล้วเคลียร์ TikTok เบิ่ง Facebook ไปก็จนรับโทรศัพท์หลุดมือบัดแล้วปัญหาต่างๆกำลังเข้ามาสมองบ่นอนนอนบ่ได้ว่าซั่นจ้าลูกมาหยอกมาลิ้น ผู้เลี้ยงมาก็ดีเนาะอันนี้อภิญญาเคยเป็นว่าซั่นจ้าบ่ว่าหลายท่านเป็นคือกันบ่ถูกปัญหาเข้ามาในสมองเฮ็ดแฮวคิดหลายแล้วก็นอนบ่หลับบั่นทอนสุขภาพนั่นเองดังนั้นช่วยบำรุงร่างกายให้มันแข็งแรงนอนหลับสบายกับผลิตภัณฑ์ดีๆจากบริษัทไอราดามาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดนำเอาผลิตภัณฑ์เบิ่งแยงสุขภาพของท่านผู้ที่นอนบ่หลับกินอาหารบ่แซ่บขนมบ่รับเนี่ยกินหยังก็บ่แซ่บเลยท่านผู้ฟังแม้แต่ดื่มน้ำยังบ่อยากเลยแม่นบ่ดังนั้นต้องได้บำรุงเฮ็ดให้ภูมิต้านทานแข็งแรงกินข้าวแซ่บนอนรับภูมิต้านทานแข็งแรงมันก็แข็งแรงอยู่แล้วคนเฮาแม่นบ่เฮ็ดให้อันหยังล่ะ ภูมิต้านทานแข็งแรงบ่มีการอักเสบในร่างกายกินข้าวแซ่บนอนรับระบบขับถ่ายดีระบบลำไส้ย่อยอาหารดีจังซี่แหละมันก็คักโลดแล้วเนาะชีวิตเฮาบ่มีเสื้อพยาธิอยู่ในร่างกายนี่มันเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดกับอันโนนิเอนไซม์โนนิเอนไซม์ต้องกินคู่กับหยังสุภัทโอสถที่บอกกันทุกมือทุกมือเลยสุภัทโอสถนี่เป็นยาล้างเลือดช่วยฟอกเลือดผู้ที่มักอ่อนเพลียเปียลอยเมื่อยง่ายกินข้าวบ่แซ่บนอนบ่หลับจังซี่แล้วมีปัญหาต่างๆเนาะแล้วก็ลุกขึ้นมากับวินหัวเมื่อยง่ายจังสิแล้วบ่ว่าแต่ตอนเช้าได้ตอนใดก็วินถ้าว่ามันเป็นสาเหตุหลักๆก็คือเลือดบ่สะอาดเลือดเหนียวเลือดขุ่นเนาะไหลเวียนไปรอเลี้ยงทุกส่วนในร่างกายบ่สะดวกดังนั้นเฮ็ดให้เฮาเมื่อยเนาะเลือดมีสารพิษจังสิแหละอย่าลืมสุภัทโอสถกินครับคู่กับโนนิเอนไซม์เด้อท่านผู้ฟังเด้อครับสารพิษในเลือดลดอาการเมื่อยสะสมเฮ็ดให้เลือดสะอาดเนาะบำรุงเฮ็ดให้ร่างกายกลับมาแข็งแรงอภิญญาก็กินเส้นเดียวกันเด้อเลือดสะอาดเฮ็ดให้เฮาแข็งแรงแล้วก็ผิวพรรณซอใสหน้าแดงอ่องต้องว่าซั่นนี่อื่นอ้ายสิเอาเท่าใดเพิ่นว่าเสียงเพลงคือทางเต็งนี้เขาเปิดให้ฟังเมื่อวานนี่อย่าเอิ้นลุงได้เอิ้นลุงนี่บ่ได้กินขนมเอิ้นเอาก็บ่ได้เอิ้นอ้ายดีกว่าว่าซั่นเด้กินคู่กันเนาะสุภัทโอสถกับโนนิเอนไซม์3 5 6เดือนเริ่มมื้อนี้ไปจนฮอดวันที่1เดือน6วันที่1มิถุนาที่จะมาถึงนี้วันเด็กน้อยสากลแล้วก็วันปลูกต้นไม้เนาะทางบริษัทใจดียังให้ทุกคนนั้นแข็งแรงมีโปรโมชั่นแจกให้ตื่มเลยทานซื้อผลิตภัณฑ์ว่าจะเป็นโนนิเอนไซม์คู่กับสุ

ัดโอสถห้าทานต่อมือห้าทานต่อมือเด้อเริ่มมื้อนี้เลยห้าทานต่อมือเริ่มมื้อนี้เลยถ้าทานซื้อแพ็กเกจกินอยู่15มื้อหมายความว่าเฮามีเงินซื้อ15มื้อแต่เพิ่นแถมให้อีกบ่ให้ซื้ออีก15มื้อหมายว่าท่านกินครบ1เดือนเลยเริ่มแต่มื้อนี้เป็นต้นไปทางบริษัทใจดีใจง่ายอยากให้ทุกคนนั้นสุขภาพแข็งแรงโทรไปสอบถามรายละเอียดบ่ต้องเสืออภิญญาเพิ่นแจกแท้บ่เพิ่นแถมให้ตื้มให้แท้บ่020885655599แล้วก็ยังมี5449สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายหรืออยากซื้อผลิตภัณฑ์หรือต้องการอยากจะสอบถามปัญหาสุขภาพของท่านที่เป็นอยู่ปัจจุบันนี้ตลอด24ชั่วโมงบ่มีค่าใช้จ่ายใดๆกะตาน้อยบ่ฮัวดอกว่าซั่นทางเทคนิคตั้งไว้แล้วเอาเสียงเพลงมวนๆมันๆจักหน่อยจากทางรายการอาทิตย์อัสรงมอบให้ท่านผู้ฟังทุกท่านนะแล้วจักหน่อยจังกลับมาโอลมกันต่อเด้อ

0: ระวังตีบตันแตกเลือดขุ่นเลือดหนืดเลือดเหนียวภัยเงียบที่กำลังกัดกินทางกายของฐานย่างซ่าๆเมื่อยง่ายวิ่นหัวมือซาปวดต้นคอเสียงเส้นเลือดตีบตันแตกฮอดเวลาแล้วฟื้นฟูระบบเลือดด้วยพลังสมุนไพรจาก3ทวีปทวีปอาซีสมคนลาซาแห่งสมุนไพรบำรุงกำลังฟื้นฟูเลือดลมให้ร่างกายแข็งแรงทวีปยุโรปมิลทิสโตช่วยดูแลตับขับสารพิษฟอกเลือดให้สะอาดทวีปอเมริกาแคสคลอจากป่าอเมซอนเสริมภูมิต้านทานช่วยให้เลือดไหลเวียนดีรวมพลังสมุนไพรเข้มข้นช่วยฟื้นฟูเลือดลมเลือดขาดออกซิเจนหัวใจขาดเลือดหัวใจขาดออกซิเจนเฮ็ดให้ร่างกายสดชื่นแข็งแรงมีพลังอีกครั้งเลือดดีสุขภาพดีห่างไกลเส้นเลือดตีบตันยาโลทาก่อนจะสวยเกินแก
1: ้สนใจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญติดต่อ020-5449-5449 020-8856-5599

ระมัดระวังได้ผู้ใดไปสะบานทั่วทีบยามนี้ยามฝนนี่โอ้อันตรายเถิดเออระยะผ่านมาเดือนแล้วนี่ก็มีฟ้าผ่าควายตายอยู่ทั้งต่างแขวงเนาะก็หลายตู่ได้บ่ฮู้สาเหตุแต่ว่าฟ้าผ่าว่าซั่นซะเอออันนี้ก็บ่ฮู้ว่าเขาเจ้าบ่ถอนคำสาบานหรือบ่อันนี้เป็นกมลคมซื่นเนาะฟ้าไปถอนคำสาบานแม่นตัวเองไปถอนไปสาบานกันแล้วแหละป้าให้ควายหับคอเนี่ยโอ้ยจะแม่นบ่คักซะดิเออทั้งเทคนิคเฮาสรรหาให้เพิ่งมวนๆเข้ากับฤดูกาลแท้ๆว่าจะยามนี้อย่าไปสาบานไว้แล้วก็ให้ผู้อื่นหับคอแบบนี้เด้อโอ้ยบ่เอาเด้เออเป็นมวลๆซื่นๆจากทางรายการอาทิตย์อัสดงฝากตอนมีรายการเป็นจังได๋ถูกอกถูกใจหรือบ่อย่าลืมคอมเมนต์มาทางหน้าเพจเนาะ Loud National Radio คอมเมนต์กันมาโลดเบิ่งน้ำหลังก็ได้ฟังบ่ทันมื้อนี้มื้อหน้าเปิดเบิ่งคืนก็ได้นี่มันสะดวกสบายเทคโนโลยีสมัยนี้บ่ได้มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตฟังได้เบิดเบิ่งอยู่โทรศัพท์มือถือนอนอยู่เถียงนาพุ่นสบายถ้าโทรศัพท์มือถือบ่มีสัญญาณเด้เฮ็ดจังได๋เอาวิทยุมาเปิดสันตัวมันสิยากอีหยังสัญญาณวิทยุบ่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตอยู่บ่อนใดก็ฟังได้ซั่นเด้มีอินเทอร์เน็ตก็มีทางเลือกอีกคันบ่ฟังทาง Facebook ก็แม่นฟังเว็บไซต์ www.lnr.org.la ออนไลน์ฟังได้ทั่วโลกวิทยุเรดิโอการ์เด้นเออฟังได้ทางวิทยุแห่งชาติเฮาสะดวกสบายหลายอย่างหลายแขวงก็ถ่ายทอดเนาะจากทางวิทยุของพวกเฮาออกผ่านทางวิทยุของแขวงโทรโคงตามหมู่บ้านต่างๆก็เป็นมีการถ่ายทอดเสียงบางรายการเนาะถ้าว่ามารายการใดเขาจะบ่มีเขาจะก็ถ่ายทอดของทางวิทยุแห่งชาติของพวกเฮาให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทั่วประเทศได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารได้ม่วนได้ซึ้งได้ความบันเทิงได้คติเตือนใจหลายๆอย่างจากแต่ละรายการโฆษกแต่ละคนก็มีความคิดไอเดียที่ว่ามันต่างกันไปที่เป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังเนาะซึ่งรายการของพวกเฮาก็เช่นเดียวกันก็มีสิ่งที่เป็นประโยชน์มาตอนมาฝากมาเว้ามาว่ากันเป็นประจำคือกันเนาะวันจันทร์ฮอดวันพฤหัส 18:00 น. ฮอด 19:00 น. แบบนี้แหละเวลาผ่านไปแล้ว24นาทีตอนนี้แต่ว่าก็ยังมีอยู่เนาะข้อมูลคมซื่นจากทางรายการของเราพร้อมกับสิ่งดีๆจากผู้การสนับสนุนรายการอาทิตย์อัสดงของพวกเรามื้อนี้หลากหลายผลิตภัณฑ์จากมากโนนี้เนาะสกัดจากมากโนนี้เป็นมากไม้มหัศจรรย์ของโลกที่ว่ามีสารอาหารที่เป็นผลดีต่อสุขภาพหลายชนิดนอกนั้นก็ยังมีผลิตภัณฑ์เบิ่งแยงทั้งภายในและก็ภายนอกเนาะว่าจะเป็นสบู่โนนิจังซี่แหละสเปโนนิเอนไซม์ยาทูแคล BSY Fresh and Whitening สบู่โนนิโกลด์ช็อปเนาะหรือว่าสบู่ทองคำโนนินั่นเองแชมพูโนนิ Black Hair Magic ผู้ใดผมขาวผมดำปนกันแล้วอายุหลายแล้วเด้หรือว่าอายุพลันหลายก็งอกได้ผู้บางคนนี่นะใส่ความคิดหลายนางหัวขาดวิตามินหากผมขาดวิตามินจังซี่ก็งอกนะปนกันอึกทึกผู้ที่บ่มักแบบนั้นก็แม่นสาหรือได้เป็นยาสาบ่แม่นยาย่อมเนาะดำแบบธรรมชาติบำรุงหากผมเฮ็ดให้ผมเกิดใหม่ตื่มอีกส่วนตัวผู้บางคนก็มักให้มันผมแซมงาเพิ่นว่าผมแซมเหลาซะนอกเนาะมันคือดอกเหลาอยู่ไห้นี่เป็นดอกเหลานี่หลายคนก็สิบ่ฮู้คือกันกับหญ้าแฝกนี่แหละแต่มันมีดอกเนาะขาวๆแบบนี้แหละแบบผมเฮานี่แหละเนาะผู้บางคนก็มักแบบนั้นแต่ว่าอันที่บ่มักก็ยือก็คือยาเอิ้นพ่อลุงให้เอิ้นอ้ายเด้อว่าซะดินอกนั้นก็ยังมียาขี้ผึ้งโนนิเนาะครีมทาตาต้านหอยแฮวแล้วก็ยังมีสูตรความงาม BSY เซรั่มฟื้นฟูผิวพร้อมนั้นก็อีกหลายผลิตภัณฑ์เลยท่านสามารถสั่งซื้อมาใส่กันโลดเนาะความงามจากภายนอกสู่เข้าสู่ภายในภายในออกสู่ภายนอกจังซี่แล้วอาบน้ํายามมื้อแลงก็อย่าลืมหกสบู่อันน่ะ BSY สบู่โกนโนนิโกนซอบเป็นจังไหนนอมื้อนี้สบู่โนนิเนาะแต่ผมฟังเฮ็ดให้ผิวพรรณของท่านสะอาดขาวใสบ่มีแบคทีเรียหกแล้วรู้สึกมั่นใจซั่นเด้หกสบู่แล้วเฮ็ดจังได๋ทูแค่บัดนี้ BSY Fresh and Whitening ซื้อคู่กันโลดราคามันจังบ่แพงส่งฮอดหัวคันใดเฮือนเนาะทางบริษัทเพิ่นบริการดีเนาะส่งฮอดหัวคันใดเฮือนอันนั้นมันงามจากทางนอกนะแต่ว่างามทางในออกสู่ทางนอกเด้พระเอกของทางรายการของพวกเราก็คือโนนิเอนไซม์โนนิเอนไซม์ช่วยเฮ็ดให้ภูมิต้านทานดีขึ้นบ่มีบ่อนอักเสบเนาะเฮ็ดให้ระบบสมรรถภาพ
การเฮ็ดเวียกของร่างกายดีขึ้นซ่อมแซมเซลล์ที่เสียไปแล้วว่าเซลล์ที่ตายแล้วกลับมาแข็งแรงขึ้นเฮ็ดให้ระบบย่อยอาหารระบบลำไส้ดีขึ้นกินข้าวแซ่บนอนหลับต้านการอักเสบต้านมะเร็งน้ำตาลไขมันจังซี่แหละกินคู่กับสุพัฒน์โอสถสุพัฒน์โอสถช่วยฟอกเลือดให้เลือดของท่านสะอาดสะอาดไหลเวียนไปล่อเลี้ยงทุกส่วนในร่างกายได้อย่างสะดวกสบายเฮ็ดให้เลือดสะอาดแล้วก็ขับสารพิษในเลือดลดอาการเมื่อยสะสมเด้อท่านผู้ฟังเฝ้าสั่งได้แม่พ่อตู้แม่ตู้อีพ่ออีแม่บ้านเฮาเป็นจังได๋ลุกขึ้นมาบ่วินละบ่บ่เมื่อยละบ่คันเมื่อยก็คืออภิญญาบอกเฝ้าสั่งมากินโลดตะกี้อภิญญาเป็นได๋ก้มลงแล้วเฮาสิเงยขึ้นหน้ามืดแบบซี่นะดื่มน้ำหน่อยแน่เนาะเลือดก็บ่สะอาดจังซี่แหละก็เลยทางบริษัทเพิ่นจัดสุดใหญ่ให้เลยนะก็กินเป็นประจำมันก็เลยเฮ็ดให้รู้สึกว่าไข้ขึ้นไข้ขึ้นหลายเนาะดีขึ้นบ่แม่นเฮาสิกินปุ๊บปั๊บแล้วมันดีโลดบ่มีอันนี้มันเป็นสารบำรุงเนาะท่านผู้ฟังเนาะเป็นสารบำรุงนะก็ใช้เวลาแน่กินคู่กันสุพัฒน์โอสถกับโนนีเอนไซม์นี่กิน3เดือน5 6เดือนเด้เนาะ3เดือน5 6เดือนแต่ว่าดีกว่านั้นอีกทางบริษัทใจใหญ่ใจดีเริ่มมื้อนี้ไปจนฮอดวันที่1เดือน62026นี่เนาะใกล้สิมาฮอดแล้วเด้มื้อนี้วันที่27แล้วเนาะฮอดวันที่1นี่มื้อละ5ท่านทางบริษัทแจกตื่มท่านซื้อแพ็คเกจหรือว่าซื้ออันน่ะยากินหรือว่าอาหารเสริมนี่นะกำหนด15มื้อเพิ่นแถมให้อีก15มื้อหมายความว่าสมมติว่าเฮาได้2กล่องเพิ่นเติมให้อีก2กล่องในราคาเดียวในราคา2กล่องเนาะแจก5ทานต่อมื้ออยากให้ทุกคนนั้นสุขภาพดีแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนั้นแจกให้เลยบ่ต้องเว้าหลายเนาะอยากให้ทุกคนนั้นแข็งแรงโทรไปสอบถามรายละเอียดอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายหรืออยากใช้ผลิตภัณฑ์อยากปรึกษาปัญหาสุขภาพต่างๆฟาวโทรไป020ซั่นดอกโอ้ยเป็นจังไหนมื้อนี้เว้าผิดเว้าถูก 02088565599มันสิลงเบอร์ห้องส่งได้นี่030นี่นะเนาะ02088565599แล้วก็5449 5449เนาะบ่ต้องเสืออภิญญาเด้อโทรไปถามเพิ่นเริ่มแต่มื้อนี้ไปจนฮอดวันที่1มิถุนาส่งให้ฮอดหัวคันใดเฮือนเลยเอ้าม่วนกับสาวแลบ้านนาสะก่อนจังหน่อยจังโอจังลมกันตื้อ

0: ลยไปแล้วอาการเป็นยังไงอาการโดยรวม
1: ก็ไอแดงวงไงหลาย
0: อ๋อวงไงหลายรอดแสดงว่ามันในที่ความรู้สึกของแม่นี่มันซอยได้จากเปอร์เซ็นต์ที่กินมาดิ
1: ก็ได้หลายเติมแม่ก็ไปเสียหญ้าเสียยังได้อยู่ได้ล่ะช่วงนี
0: ้โดยติ๊กกี้ไปเสียหญ้าบ่ได้วะ
1: บ่
0: มีแม่ไปเสียหญ้ากับเมื่อยเนาะแม่เนาะแต่เดี๋ยวนี้เสียหญ้าสบายแล้วบ่
1: เมื่อ
0: ยแล้
1: วเสียบ่ได้อันติก้มก็บ่ได้อันติตะกี
0: ้ก้มก็บ่ได้อีก
1: โห
0: ย
2: น้องพ่อก็เค้าอยากอยากแก้ยิน
0: ก
2: ็ติ๊กกี้กินยาแก้ยิน
0: โอติ๊กกี้พอกินยาแก้ยินติโอ้โดย
2: ๆเดี๋ยวนี้เขากินนั่นโบวิน
0: แสดงว่าเดี๋ยวนี้ยาแก้วินก็บ่กินละ
1: แต่แม่นโบวินดอกมีแต่เมื่อย
0: โดยโอ้อีพ่อนี่วินพร้อมเมื่อยพร้อมว่าซั่นซะห่วย
3: วันนี้เช้าแล้วยาแก้วิน
0: เออยาแก้วินเช้าแล้วเนาะ
3: มันโบวินมันก็บ่กิน
0: เออดีใจเนาะสนใจสั่งซื้อหรือให้คําปรึกษาโทรและ WhatsApp 02054495449อีกเถื่อ02054495449

่านไป2เสียงเพลงเลยวังกี้นี่สาวแลบ้านนาทําอิฐก็ได้ต่อมากันด้วยอีก1เสียงเพลงเสียงห้องจากทุ่งนาเนาะของเอกพลโสภาเข้ากับฤดูกาลยามนี้ไปนอนอยู่เถียงนาฟังเสียงกบเสียงเขียดเสียงสัตว์ป่าสัตว์สาวาสิงโอ้ยมันมีความสุขอีกบาทนึงได้แต่ว่าผู้เพิ่นอยู่กับชนบทว่าบ่คักฟังซุมื้อบ่อยากฟังแล้วว่าซั่นอย่าเข้าไปเบิ่งประตูไส้อย่าไปเบิ่งธาตุหลวงพุ่นนะว่าซั่นงามๆก็เข้ามาโลดแล้วเนาะเออนะได้ก็พาลูกพาหลานเข้ามาลิ้นมาเที่ยวแน่หลังจากดับนาแล้วว่าซั่นซะแต่ผู้อยู่ในเมืองก็อยากออกไปชมธรรมชาติอยากฟังเสียงกบเสียงเขียดได้สูดดมอากาศบริสุทธิ์เข้าปอดก่อนนะว่าซั่นเด้ก็แล้วแต่เนาะนานาจิตตังแต่ละคนมักบ่คือกันเพิ่นว่าใช้ชีวิตแบบใดมันมวลมันมีความสุขก็แม่นเฮ็ดโลแหละชีวิตของคนเฮาเนาะขอทะแนมบ่ผิดบ้านผ่านเมืองบ่ผิดกฎหมายจังซี่ก็เฮ็ดโลแหละนั่นได้มันมีความสุขให้กับตนเองให้กับครอบครัวและก็สาวแลบ้านนาต้นฉบับเป็นอาจารย์วรรณาน้อยเนาะสมัยก่อนปาดอยู่วิทยุแห่งชาติดังแท้ดังว่าได้คนทั่วประเทศบ่ฮู้อาจารย์วรรณาน้อยนี่จากวิทยุแห่งชาตินี่บ่มีทุกคนฮู้เบิดและเพิ่นก็เอามาเฮ็ดดนตรีใหม่ท้องดำแก้วดวงดีแน่ก็ยังมีอันสาวแลบ้านนาของอย่างหลายคนเนาะเอามาฮ้องมาเฮ็ดดนตรีใหม่ก็พาให้มีชื่อเสียงโด่งดังทั่วประเทศข้ามประเทศเพิ่นดิ100ล้านวิวมีการสลองกันคักแน่เอ้าก็สมเสยเนาะคนรุ่นใหม่วัยหนุ่มเขาเจ้าก็มีความคิดสร้างสรรค์ที่มันเป็นประโยชน์กับสังคมโดยเฉพาะทางด้านเสียงเพลงเสียงรำนี่โอ้คนวัยหนุ่มเฮานี่เอามาห้องใหม่หรือว่าแต่งใหม่ด้วยความคิดของตนเองนี่ก็เฮ็ดให้ได้รับความนิยมชมชอบจากสังคมบ่น้อยเลยก็ขอแสดงความชมเชยเลยเนาะฝากไว้สำหรับผลิตภัณฑ์ทางรายการของพวกเขาจากบริษัทไอราดาลาวอินเตอร์เนชั่นแนลบริษัทไอราดาอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดเนาะนำออกผลิตภัณฑ์ดีๆมาบอกมาเก่าให้กับมิตรรายการได้รับฟังกันหลากหลายผลิตภัณฑ์เลยว่าจะเป็นโนนี้เอนไซม์เนาะสเปโนนี้ยาทูแคล BSY Fresh and White Tanning นะสบู่โนนี้แชมพูโนนี้ Black Hair Magic ยาขี้ผึ้งโนนี้ครีมทาตาต้านหอยแฮวสุดความงาม BSY เซรั่มฟื้นฟูผิวนะมีเป็นสุดเป็นเซตว่าซันซาเป็นหมู่เป็นกลุ่มก็จะบอกภาษาลาวเขาเนาะเป็นหมวดว่าซันซาใส่แบบสุดเดียวเป็นสุดนี่นะสุดเดียวจบเลยว่าซันซางดงามสำหรับผิวพรรณจากภายนอกเฮ็ดให้ผิวพรรณขาวใสเป็นธรรมชาติโดยเฉพาะสบู่จังสีเดสุดความงามยาทูแค้วผู้ที่มีปัญหาเหือกบวมแขวเมงหรือว่าห้อนในเป็นตุ้มจังสีเดมีกลิ่นปากแห้งไปเว้าก็ไผก็บ่อยากเว้านำจังซี่BSY Fresh and Whitening ยาทูแก้วสนิดนี้สวยทานได้ยิ้มอย่างมั่นใจได้เลยแต่ว่างามภายในสู่ภายนอกก็ต้องกินคู่กันระหว่างโนนี่เอนไซม์กับสุภัทโอสด356เดือนพิเศษแจกตื้มมื้อนี้จนฮอดวันที่6เดือนธันวาคมวันที่1เดือน6ลงอีกแล้วมื้อนี้เทคนิคหัวควรค่อยแล้วจะมันเจ้าหลงดูว่าจะเนี่ยเริ่มมื้อนี้ไปจนฮอดวันที่1เดือน6วันเด็กน้อยสากลวันปลูกต้นไม้นี่นะเริ่มฮอดมื้อนั้นเลยเนาะฮอดมื้อนั้นเลยท่านที่ซื้อเป็นแพ็คเกจกิน15มื้อทางบริษัทใจดีแถมมาอีก15มื้อเป็น1เดือนเลยแต่จ่ายเงิน15มื้ออ้าวเสื้อหรือบ่เสื้อโทรไปหาบริษัทโหลด020-8856-5599-5449-5449ส่งฮอดหัวคันใดเฮือนอ้าวอีกจักหนึ่งเสียงเพลงจังกลับมาโอโลมกันในระยะสุดท้ายจากทางรายการ

พอดีฮอดยามตัวนี้ท่านผู้ฟังผู้ลางคนกำลังปั่นเข้าหน้าแสงแต่ว่าส่วนหลายแล้วเบิดแล้วแหละเนาะก็พอดีสิได้ขายไปแต่งเมียผู้ลางคนก็ดีพอได้ไปเฮ็ดนาซอยพอเฒ่าว่าซั่นได้โอ้ยเฮ็ดนาปีนี้จักผู้ใดสิมาไถนาซอยพอเฒ่าว่าก็ได้โอกาสขายข้าวนาแสงไปแต่งเลยข้าวนาแสงปีนี้ได้หลายบ่อเกี่ยวทันฤดูกาลบ่อฝนบ่อฮำบ่อคันฝนฮำขายก็บ่ได้ราคาสันตัวมาเบิ่งเวลาทางรายการใกล้สิเบิดแล้วได้นี่เนาะคงจะเป็นระยะสุดท้ายจากทางรายการอาทิตย์อัสดงสำหรับมื้อนี้ฝากไว้ตื่มเด้อท่านผู้ฟังเด้อเบิ่งแยงสุขภาพออกกำลังกายให้สม่ำเสมอดื่มน้ำให้เพียงพอเท่าที่ร่างกายต้องการในแต่ละมื้อลิ่นกีฬาจังซี่แหละเนาะญาติเวลาออกกำลังกายแน่เนาะกินอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายเด้ออย่าซุ่มอย่าแซวดุหลายซุ่มแซวดุหลายกับสุขภาพอ่อนเพลียเสียเงินเสียคำเสียหลายๆอย่างเนาะท่านผู้ฟังเนาะฝากไว้สำหรับท่านต้องการอยากจะบำรุงสุขภาพกับผลิตภัณฑ์โนนิเอนไซม์จากทางบริษัทไอราดาลาวและก็ยังมีโนนิเอนไซม์กินคู่กับสุภาษิตโอสถช่วยให้เลือดของท่านสะอาดหมุนเวียนสะดวกเลือดสะอาดปราศจากสารพิษลดอาการเมื่อยสะสมและกินคู่กัน 3-6 เดือนท่านซื้อมือนี้กิน15มื้อแต่ทางบริษัทใจดีอยากให้ทุกคนนั้นสุขภาพแข็งแรงแถมให้อีก15มื้อหมายถึงว่าทานซื้อจ่ายเงินเพียงแต่15มื้อแต่ทานได้กิน30มื้อเป็นโปรโมชั่นพิเศษเริ่มแต่มื้อนี้ไปจนฮอดวันที่1มิถุนายนเด้อท่านผู้ฟังเด้อฟ้าวๆเลยสั่งซื้อผลิตภัณฑ์หรือต้องการอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายและก็อยากจะปรึกษาปัญหาสุขภาพก็อย่าลืมเด้อท่านผู้ฟังเด้ออย่าลืมโทรไป02088565995449 5449 5449ตลอด24ชั่วโมงเวลายังที่เหลือนี้ใจทานได้ฟังสิ่งที่น่าสนใจพร้อมกับเสียงเพลงเสียงลำที่ทางเทคนิคเฮามอบให้เบิดเวลาบ่ไหนพญาลาไปก่อนพบกันใหม่มื้อหน้าสำหรับมื้อนี้สบายดี

0: ขณะนี้เวลา19โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ที่นี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจังหวัดนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปสันทัดฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญเป็นอย่างนี้กองประชุมสัมมนาเกี่ยวกับการคุ้มครองไฟป่าข้ามแดนและคุณภาพอากาศปีพันมาแขวงสวรรณเขตมีนักท่องเที่ยวภายในและต่างประเทศเข้าไปเที่ยวหลายกว่า1ล้านคนปีนี้แขวงอุดมไซเกี่ยมเนื้อที่ปลูกไม้ 1,000 กว่าเฮกตาร์จีนได้รับใบสั่งจองซื้อกำปั้นบรรทุกน้ำมันขนาดใหญ่พิเศษหลายกว่า90ส่วนห้อยในทั่วโลกอินเดียประเสริญกับขึ้นความร้อนอย่างหุนแหงต่อไปแม่นรายละเอียดของข่าว
1: ระหว่างวันที่22หาวันที่24พฤษภาคมนี้ท่านนางสุนทรสัญญจักรคณะเลขาธิการศูนย์กลางภาคของประธานสภาแห่งชาติพร้อมด้วยคณะได้เคลื่อนไหวเยี่ยมยามและเหตุเวียกอยู่แขวงเสกงโดยได้รับฟังการรายงานเกี่ยวกับการซีนำนำพาของคณะพรรคแขวงและองค์การปกครองแขวงจากเลขาพรรคแขวงรองเลขาพรรคแขวงและบรรดาคณะประจำพรรคแขวงโดยเฉพาะสภาพการจัดตั้งพันขยายมติกองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่12ของพรรคก็คือมติของประชุมใหญ่องค์คณะพรรคแขวงครั้งที่11และสภาพการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของแขวงห้องประธานสภาแห่งชาติได้เน้นหนักให้คณะพรรคแขวงสืบต่อซี่นำนำพาการจัดตั้งเผยแพร่เสื่อมซึมเอกสารสำคัญของพรรคให้ทั่วถึงโดยมีการแบ่งงานแบ่งความรับผิดชอบอย่างจัดแจ้งมีการหันเปลี่ยนใหม่วิธีการรูปแบบเผยแพร่เสื่อมซึมตามความเหมาะสมและจุดพิเศษของแต่ละคงเขตเวียกงานแต่ละเมืองแต่ละตาแสงเหตุให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดตั้งปฏิบัติเอาใจใส่สร้างให้มีขบวนการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองให้เป็นรูปธรรมโดยเฉพาะการพัฒนาชนบทแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนสร้างวิชาชีพการฝึกอบรมเทคนิคการปลูกการเลี้ยงอาจสมทบกับผู้ประกอบการในการสร้างตัวแบบด้านการผลิตกสิกรรมหรือสินค้าโอดบของแขวงสมทบแน่นและมีความกลมเกี่ยวระหว่างการเผยแพร่เสื่อมซึมเอกสารของพรรคกับบรรดามติกองประชุมใหญ่ครั้งที่11ขององค์คณะพรรคแขวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของแขวงโดยนำไส้ทางแห่งปุ่งซ่อนของแขวงให้มีประสิทธิผลในโอกาสลงเคลื่อนไหวเวียกงานครั้งนี้ห้องประธานสภาแห่งชาติยังได้เยี่ยมยามเมืองดักจึงพบปะเหตุเวียกกับคณะนำของกลุ่มบริษัทเวียดเฟืองเพื่อติดตามความคืบหน้าของโครงการผลิตอลูมิเนียมในตอนหน้านอกจากนี้ยังได้เยี่ยมยามโรงงานผลิตจากโสมดักจึงและพื้นฐานการผลิตการปลูกโสมภายในเมืองตื่มอีก
0: ตอนบ่ายเมื่อวานนี้อยู่กระทรวงการต่างประเทศท่านท้องสวรรค์พรหมวิหารรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศได้ต้อนรับการเข้าเยี่ยมอำลาและประดับเหรียญการมิตรภาพให้ท่านซาอาดีซามาราเอกอัครราชทูตปาเลสไตน์ประจำลาวที่สำนักงานตั้งอยู่นครหลวงฮานอยของเวียดนามในโอกาสสำเร็จการปฏิบัติหน้าที่ทั้งการทูตอยู่ลาวท่านท้องสวรรค์พรหมวิหารได้แสดงความชมเชยและตีราคาสูงต่อผลสำเร็จการปฏิบัติหน้าที่การทูตของท่านซาอาดีซารามาอยู่ลาวตลอดระยะ16ปีผ่านมาอย่างจบงามได้ประกอบส่วนสำคัญเข้าในการเสริมขยายสายพันธมิตรภาพและการร่วมมืออันดีงามระหว่างลาวและปาเลสไตน์ให้ได้รับการพัฒนายิ่งขึ้นพร้อมทั้งแสดงความเชื่อมั่นว่าท่านทูตจะสืบต่อสุขยู่การส่งเสริมการพัวพันหัวมือสองฝ่ายลาวปาเลสไตน์ให้มีผลสำเร็จใหม่ในต้นหน้าย้อนเห็นได้ผลงานอันใหญ่หลวงดังกล่าวรัฐบาลลาวจึงตกลงประดับเหรียญการมิตรภาพให้ท่านซาอาดีซารามาเอกอัครราชทูตปาเลสไตน์ประจำลาวเพื่อแสดงความย่องยอชมเชยและจารึกคุณงามความดีที่ท่านทูตได้อุทิศ

0: ใจมายังรัฐบาลและประชาชนลาวโดยเฉพาะกระทรวงการต่างประเทศที่ได้อำนวยความสะดวกให้แก่การเคลื่อนไหวปฏิบัติหน้าที่การทูตของตนประจำลาวจนมีผลสำเร็จอย่างจบงามพร้อมทั้งยืนยันจะสืบต่อเป็นขั้วต่อประกอบส่วนเข้าในการหัดแน่นและเสริมขยายสายพัวพันมิตรภาพและการร่วมมือที่ดีระหว่างปาเลสไตน์และลาวให้มีบาดก้าวขยายตัวและแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
1: กองประชุมสัมมนาเกี่ยวกับการคุ้มครองไฟไหม้ป่าข้ามแดนและคุณภาพอากาศจัดขึ้นในตอนบ่ายเมื่อวานนี้ที่นครหลวงจันทน์มีท่านสมหวังพิมพ์วงศ์หัวหน้ากรมป่าไม้กระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยผู้ต่างหน้าจากสถาบันข้อมูลข่าวสารอุทกศาสตร์มหาวิทยาลัยคิงคอร์เรสลอนดอนของอังกฤษมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวพร้อมด้วยผู้เสียวสารเข้าห่วมท่านสมวังพิมพ์วงศ์หัวหน้ากรมป่าไม้กระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมมีคำเห็นว่า
2: So forest fire and transboundary
1: ไฟไหม้ป่าและมลพิษหมอกความข้ามแดนได้กลายเป็นสิ่งท้าทายที่นับมือนับมีความซับซ้อนส่งผลกระทบต่อป่าไม้ชีวะนานาพันธุ์สุขภาพของมวลชนชีวิตการเป็นอยู่และความทนทานต่อสภาพอากาศในทั่วภาคพื้นของพวกเราสิ่งท้าทายเหล่านี้บ่สามารถแก้ไขได้โดยประเทศใดประเทศหนึ่งเพียงลำพังการร่วมมือที่เข้มแข็งการแบ่งปันข้อมูลอย่างทันการการติดตามด้านวิทยาศาสตร์ระบบเตือนภัยล่วงหน้าและกลไกการตอบโต้ที่ประสานงานกันอย่างเป็นระบบมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับประเทศลาวการปกป้องรักษาป่าไม้ยังคงเป็นบุริมสิทธิ์ระดับชาติและเป็นการลงทุนยุทธศาสตร์และระยะยาวเพื่อการพัฒนาแบบยืนยงภายใต้ขอบนโยบายป่าไม้แห่งชาติของลาวประเทศลาวได้จัดสรรเนื้อที่ประมาณ 70% ของเนื้อที่ดินทั้งหมดในทั่วประเทศให้เป็นดินป่าไม้กองประชุมครั้งนี้ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการติดตามจุดความร้อนผ่านดาวเทียมการวิเคราะห์สภาพอากาศล่วงหน้าและความเสี่ยงของไฟไหม้ป่าระบบติดตามคุณภาพอากาศเทคโนโลยีและการตีความหมายข้อมูลในภาคสนามการปรึกษาลือด้านเทคนิคเหล่านี้แม้นมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ระบบเตือนภัยล่วงหน้าการปรับปรุงขีดความสามารถในการตอบโต้อย่างว่องไวและการสนับสนุนการตัดสินใจโดยอิงใส่หลักฐานตัวจริงสำหรับการคุ้มครองไฟไหม้ป่าในภาคพื้นของพวกเขากองประชุมครั้งนี้ยังได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อเวียกงานการคุ้มครองการหันการคุ้มครองลงสู่ท้องถิ่นการมีส่วนร่วมของชุมชนและการร่วมมือข้ามแดนการปรึกษาหารือเกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็งให้ท้องถิ่นขอบการคุ้มครองระดับสากลเครือข่ายอาสาสมัครชุมชนและกลไกการร่วมมือระหว่างไทยลาวจะช่วยหัดแน่นการพัฒนาร่วมมือระดับภาคพื้นและระยะยาวและสร้างระบบการคุ้มครองภูมิสันฐานให้มีความทนทานหลายขึ้น
0: ปีผ่านมามีนักท่องเที่ยวทางภายในและต่างประเทศเข้าไปเที่ยวแขวงสวรรณเขตหลายกว่า1ล้านคนสามารถเก็บรายรับเข้าอุปมาณได้หลายกว่า10ตื้อกีบเทียบใช้ระยะเดียวกันแมนเพิ่มขึ้นหลายสมควรท่านลำพูนวรวงศ์หัวหน้าแผนกวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแขวงสวรรณเขตให้ฮู้ว่าสาเหตุที่เฮ็ดให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไปท่องเที่ยวแขวงสวรรณเขตหลายขึ้นย้อนพื้นฐานโครงสร้างได้รับการปรับปรุงการบริการมีความสะดวกสบายที่ตั้งยุทธศาสตร์ของแขวงเป็นทางผ่านระหว่างภาคกลางหาภาคใต้มีชายแดนติดจอดกับเวียดนามไทยนอกจากนั้นการนำของแขวงได้ถือเอาเวียกงานท่องเที่ยวเป็นบุริมสิทธิ์สำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของแขวงเนื่องจากว่ามีแหล่งท่องเที่ยวเป็นจำนวนหลาย
3: อยู่ในนี้ได้เป็นเอกภาพกันจัดสรรอยู่แขวงสวรรณเขตให้เป็นบ่อนจุดท่องเที่ยวเป็นการเสริมยงเสริมจอดระหว่างภาคเหนือภาคใต้ก็คือบรรดาอยู่เวียดนามและลักษณะจากไทยอันนี้จุดนึงที่มีลักษณะโดดเด่นดังนั้นการนำของแขวงจะได้มีการตกลงให้วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวได้พร้อมกันจัดซุ้มใส่จัดเก็บรายหักว่าถึงการท่องเที่ยวให้มีกองทุนสูงขึ้นซึ่งปี2025นี่อันเด่นที่สุดเลยเป็นการเก็บรายหักนักท่องเที่ยวเข้ามา1ล้านปลายคน1ล้านปลายคนเราสามารถจัดเก็บรายหักอยู่ในทางเทียบเบื้องแล้วเนี่ยพวกเราได้อยู่10ตึกอันนี้แม่นลักษณะพรมเด่นที่บ่เคยมีมาก่อนพอมีการจัดเก็บแบบทันสมัยอีซีพาสได้เข้ามาอยู่ใน2ด่านคัวมิตรภาพจะได้หลายทั้งภายในและต่างประเทศนี่ได้เข้ามานี่หลายเขาเจ้าจะไปขมวลกันมาผ่านอยู่สวรรณเขตนี่ก็มีผ่านลงภาคใต้มาผ่านสวรรณเขตนี่ก็มีจังซั่นจะไปเที่ยวเวียดนามทั้งไทยและสนจักรไทยก็ไปผ่านอยู่นี่ดังนั้นจะเห็นมีอรพลดิน
0: ท่านลำพูนวรวงศ์ให้ฮู้ตื่มว่าสำหรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เดินทางเข้าไปเที่ยวแขวงสวรรณเขตแม่นักท่องเที่ยวเวียดนามและไทยรวมถึงยุโรปจำนวนหนึ่งส่วนใหญ่แม่นนิยมการไปท่องเที่ยวธรรมชาติประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมโดยเฉพาะไปกราบไหว้พระธาตุอิงหังอยู่นครไก่สอนพรหมวิหารกับ

0: ไหวพระธาตุพนมอยู่เมืองไซภูทองและอื่น
1: ๆในโอกาสวันปลูกต้นไม้แห่งชาติวันที่1มิถุนาที่จะมาถึงนี้พระเนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงอุดมไซได้สมทบกับห้องการกสิกรรมและสิ่งแวดล้อม7เมืองกะเกียมเบี้ยไม้ไว้ปลูกในเนื้อที่ประมาณ 1,750 กว่าเฮกตาร์พร้อมทั้งกะเกียมฟื้นฟูป่าไม้ธรรมชาติในเนื้อที่ 2,000 กว่าเฮกตาร์ตื่นอีกท่านศรีวิชัยบุญสวัสดิ์ห้องหัวหน้าแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงอุดมไซให้ฮู้ว่าการทางหากะเกียมปลูกไม้ในโอกาสวันปลูกต้นไม้แห่งชาติวันที่1มิถุนาปีนี้แขวงอุดมไซจะจัดพิธีปลูกไม้อยู่เทศบาลแขวงและอยู่7เมืองในเนื้อที่ประมาณ20เฮกตาร์โดยจะปลูกไม้ประดับเป็นต้นไม้คูณไม้กาสะเลาไม้ฟางแดงในเทศบาลแขวงและเมืองส่วนการปลูกต้นไม้เพื่อฟื้นฟูป่าจะเน้นใส่ปลูกไม้อุตสาหกรรมเป็นต้นไม้ดูไม้แต้คาไม้ขยุงและไม้ประเภทอื่น
2: ๆทางแขวงอุดมไซก็มีแผนในทางหากะเกียมในการปลูกไม้พอปีนี้ทางแขวงอุดมไซที่จัดพิธีปลูกไม้แล้วก็ปล่อยปลาแล้วก็วันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมพร้อมกันเลยแผนกกิจกรรมสิ่งแวดล้อมได้สร้างแผนดําเนินงานแล้วก็ออกขอตกลงแต่งตั้งคณะสอบเรียนเข้าห่างหากะเกียมมาก็ว่าดุลพอสมควรถือว่ามีความพร้อมสูงปัจจุบันนี้ถือว่าทั้ง7เมืองเขาจะมีแผนปลูกไม้ปีนี้ก็ถือว่าหลายพันเฮกตาร์แหละเพราะเฮาปลูกนี้หน้าที่ปลูกแผนเฮาปลูกมีอยู่ 1,750 เฮกตาร์แล้วก็เฮามีแผนเรื่องฟื้นฟูป่าแบบธรรมชาตินี้ก็มีอยู่ 2,000 กว่าเฮกตาร์ที่เฮามีแผนปลูกไม้ในปีนี้แล้วก็เฉพาะมื้อเฮาจัดพิธีปลูกนี้เฮาจะปลูกประมาณ20เฮกตาร์ที่จําวันที่1เดือน6ใน7เมืองนี้และแต่ละเมืองก็มีกระเจ้ากระหางหากะเกียมเฮามีแจ้งการให้แต่ละเมืองหางหากะเกียมเรื่องการปลูกไม้ในวันที่1เดือน6นี้แล้วก็แผนกกิจกรรมสิ่งแวดล้อมเฮาสิจัดอยู่ในแขวงก็สิจัดอยู่เทศบาลนี้เฮาก็เลยเร่งใส่3วันนี้ให้จัดพร้อมเดียวเลยวันปลูกต้นไม้แห่งชาติวันปล่อยปลาแห่งชาติ13กรกฎาคมนั้นแล้วก็วันที่5วันสิ่งแวดล้อมเฮาจัดบ่อนเดียวจับทีบ่อนเดียวเลยอยู่แขวงนี้เฉพาะเทศบาลแต่ละเมืองให้จัดพร้อมเดียวในแต่ละเมืองนั้นทั้ง3วันเฮ็ดบ่อนเดียวเลย
1: ห้องหัวหน้าแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงอุดมไซแจ้งให้ฮู้ตื่มว่านอกจากกะเกียมเบี้ยไม้ไว้ปลูกแล้วแขวงอุดมไซยังได้ห่างหากะเกียมจัดพิธีปล่อยปลาลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติอยู่7เมืองในจำนวนเกือบ2ล้านตัวโดยปลาน้อยที่จะนำไปปล่อยในครั้งนี้แมนประเภทปลานิลปลาไนปลาอินเดียปลาปากและอื่นๆเพื่อเฮ็ดให้แหล่งน้ำธรรมชาติกลับคืนมาอุดมสมบูรณ์ไปด้วยปลาประเภทต่างๆเพื่อรับประกันด้านเสบียงอาหารให้เพียงพอกับความเฮียห้องต้องการเฮ็ดให้ชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนนับมือนับดีขึ้นกว่าเก่า
0: ต่อไปเชิญท่านรายงานข่าวจากท้องถิ่น
1: ต้นเดือนพฤษภานี้ทานนางจันทคอนบัวละพันธ์รองรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยคณะได้ลงติดตามโครงการก่อสร้างชลประทานเสน้ำน้อยและยะสองอยู่บ้านละวีเมืองละมามแขวงเสกอง
3: คณะผู้สอบโครงการและงานว่าโครงการชลประทานฝ่ายน้ำดนเสน้ำน้อย1เมืองละมามแขวงเสกองเป็นโครงการบุริมสิทธิ์ของแขวงก็คือของรัฐบาลหัวงานเป็นฝ่ายน้ำดนตามการออกแบบในเบื้องต้นแม่นสามารถหดนำได้ 2,000 เฮกตาร์แต่มาหดปัจจุบันนี้สนองนำได้เพียง 1,600 เฮกตาร์และดูแลง210เฮกตาร์โครงการดังกล่าวแม่นสภาแห่งชาติได้รับรองเข้าแผนการลงทุนของรัฐแต่ปี2009ซึ่งมีมูลค่าโครงการทั้งหมด217ตื้อ897ล้านกว่ากีบได้แบ่งการจัดตั้งปฏิบัติออกเป็น2ระยะคือระยะ1เริ่มจัดตั้งปฏิบัติมาแต่ปี2009หาปี2012มีมูลค่าการลงทุนทั้งหมด118ตื้อโดยแม่นกรมชลประทานเป็นเจ้าของโครงการและได้มอบให้บริษัทหงคำก่อสร้างซ่อมแปลงชลประทานภาคใต้เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างตามสัญญาฉบับซึ่งปัจจุบันปฏิบัติสำเร็จ100%ส่วนระยะ2แม่นเริ่มจัดตั้งปฏิบัติแต่ปี2013หาปี2016มูลค่าโครงการลงทุน99ตื้อ714ล้านกว่ากีบแม่นได้จัดตั้งปฏิบัติสำเร็จแล้วเป็นส่วนใหญ่ยังขางเพียงแต่4จุดกว่าส่วนห้อยซึ่งปัจจุบันแม่นความสืบต่อก่อสร้างคาดว่าจะให้สำเร็จถ่ายเดือนมิถุนาปี2016นี้สมัยบุรพานักข่าววิทยุกระจายเสียงแขวงเสกองรายงาน
1: วันที่20พฤษภานี้แขวงไซสมบูรณ์จัดปาฐกถาหวนคืนวันประวัติศาสตร์ที่สำคัญของชาติของภาคก็คือวันพาวงปิดล้อมของกองพันที่2วีรชนที่ทงไหหินแขวงซิงขวางครบรอบ67ปีวีรกรรมตนคุกอย่างมหัศจรรย์ของบรรดาผู้นำพรรคและแนวร้าวหักชาติครบรอบ66ปีวันไซสนะ ปลดปล่อยมาตุภูมิของรัสเซียครบรอบ81ปีวันเกิดท่านกักมาครบรอบ208ปีวันไซสนะเดียนเป็นฟูครบรอบ72ปีและวันเกิดประธานโฮจิมินห์ครบรอบ136ปีมีพลจัตวาบัวพันธ์อินทปัญญาฮองเลขาพรรคแขวงประธานคณะกรรมการปกครองแขวงพร้อมด้วยพรรคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม
4: จุดประสงค์ของการจัดพิธีปาฐกถาในครั้งนี้มีความสำคัญลึกซึ้งเพื่อศึกษาอบรมการเมืองนำพาแนวคิดปลูกฝังให้พนักงานสมาชิกพรรคนักฮบและคนรุ่นหลังได้รับรู้เข้าใจและจดจำเหตุการณ์ประวัติศาสตร์อันองอาจกล้าหาญแบบอย่างการเสียสละชีวิตเพื่อชาติและคุณงามความดีของบรรดาผู้นำปฏิวัติพร้อมกันเสิดสูน้ำใจหักศาสตร์และความสามัคคีสร้างกิจสำนึกให้มีความตื่นตัวมีสติระวังตัวต่อกลอุบายของศัตรูเสริมขยายน้ำใจเพิ่งตนเองกุมตนเองสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเองเหมือนดังสภาพการพาวงปิดล้อมของกองพันที่2และการตุ่นคุกของบรรดาผู้นำทางนี้ยังเป็นการแสดงความรู้บุญคุณและสรรเสริญจดจำไสยชนะอันยิ่งใหญ่ของมวลมนุษย์ไสยชนะเหนือฟาสิสต์และไสยชนะเดียนเบียนฝูพร้อมทางยกสูงทฤษฎีมาร์กเลนินแนวคิดโฮจิมินห์ที่เป็นเข็มซีทิศให้แก่ภารกิจปฏิวัติสร้างแห่งจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่หันเอาจิตใจและเนื้อในของวันสำคัญเหล่านี้มากลายเป็นแห่งพักดันเป็นบทเรียนในการเคลื่อนไหวและตั้งหน้าปฏิบัติเวียกงานวิชาเฉพาะของตนให้มีผลสำเร็จอันใหม่ใหญ่หลวงกว่าเก่าคำมันเพียงพิลานักข่าวแขวงสิสมบุญรายงาน
1: วันที่20พฤษภานี้อยู่ด่านสากลน้ำพาวพันเอกจันนีศรีสุขหัวหน้าการเมืองกองบัญชาการทหารแขวงบุรีคำไซพร้อมด้วยคณะได้ต้อนรับท่านนางเงียนถือเวียดห้องประธานคณะกรรมการประชาชนหัวหน้าคณะปฏิบัติงานพิเศษแขวงหาติ่งพร้อมด้วยคณะได้เดินทางมารับเอาอัฐิทหารอาสาสมัครและเซียวซานเวียดนามกลับคืนประเทศตามแผนการฮ่มมือของ2ภาค2รัฐลาวและเวียดนาม
5: ท่านพันเอกจันนีศรีสุขได้แสดงความยินดีต่อคณะปฏิบัติงานพิเศษสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามที่ได้เดินทางมาปฏิบัติหน้าที่มีความหมายความสำคัญในการค้นหาเก็บกู้และรับเอาอัฐิของบรรดาทหารอาสาสมัครและเซียวซานเวียดนามที่ได้เสียสละเลือดเนื้อเพื่อภารกิจปลดปล่อยชาติและการปกป้องรักษาประเทศชาติของสงฆ์ชาติลาวเวียดนามในระยะผ่านมาและยังได้ยืนยันว่าจะสืบต่อประสานงานอำนวยความสะดวกให้แก่คณะปฏิบัติงานพิเศษสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เวียกงานค้นหาและรับเอาอัฐิบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้อันเป็นการสืบสานความสัมพันธ์มิตรภาพอันยิ่งใหญ่ความสามัคคีพิเศษและการหัวมือหอบด้านลาวเวียดนามให้นับมือนับแน่นแฟนจากนั้นคณะผู้แทนก็ได้เข้าวางพวงมาลาจุดธูปอยู่ที่หอบูชาอัฐิทหารอาสาสมัครและเซียวซานเวียดนามที่เสียสละชีวิตในปางสงครามอยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวการวางพวงมาลาและจุดธูปในครั้งนี้แม้นเพื่อแสดงความเคารพรักและความกตัญญูฮู้บุญคุณอย่างล้นเหลือต่อคุณงามความดีและน้ำใจต่อสู้อย่างพิรอาหารของบรรดานักฮบปฏิวัติส่งชาติลาวเวียดนามที่ได้เสียสละชีวิตและเลือดเนื้อเพื่อภารกิจปลดปล่อยชาตินักฮบส่งชาติลาวเวียดนามได้เคียงบ่าเคียงไหล่ตามศัตรูตัวเดียวกันอย่างองอาจกล้าหาญภายใต้การนำพาของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวและพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามจนสามารถยาได้เอกราชและสถาปนาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวให้มีความมั่นคงมาฮอดปัจจุบันสุขสาครปัญญานุวงศ์รายงานจากวิทยุแขวงบุรีรัมย์ไซ
1: วันที่21พฤษภาคมนี้เมืองเพียงแขวงเสนบุรีได้ประกาศสั่งตั้งตาแสงอาสยภูมิอย่างเป็นทางการมิทานอเมซุงเยเล็งห้องประธานคณะกรรมการปกครองแขวงทานเซนพันหลักเลขาคณะบริหารงานผักเมืองพร้อมด้วยพรรคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม
6: พิธีทานคำพันธ์คำภูบัวประธานคณะกรรมการปกครองเมืองเพียงได้รายงานการสั่งตั้งตาแสงอาสยภูมิซึ่งมีสำนักงานตั้งอยู่บ้านพลสะอาดประกอบมี12บ้านคือบ้านคุณพรบ้านนามอบ้านน้ำพรบ้านห้วยฮานบ้านนาแลบ้านวังคำบ้านพลสะอาดบ้านสมสวัสดิ์บ้านนาอุ้มบ้านพลทองบ้านนากองและบ้านพลซักมีพลเมืองทั้งหมด 13,000 กว่าคนยิง 6,000 กว่าคนซึ่งการประกาศสร้างตั้งตาแสงอัศยภูมิในครั้งนี้ก็เพื่อเปิดกว้างให้ประชาชนบรรดาเผ่าได้เข้าถึงการบริการของภาครัฐที่ได้รวมศูนย์บรรดาหน้าเวียกจากแขนงการต่างๆอยู่ภายในเมืองลงสู่ตาแสงและทางเป็นการยกสูงทางด้านการเฮ็ดเวียกให้ได้รับคุณภาพมีความเชื่อมั่นสะดวกว่องไวโปร่งใสยุติธรรมรับประกันให้ครอบเขตพื้นที่ดังกล่าวได้รับการพัฒนาพื้นฐานโครงสร้างการค้าการบริการและเวียกงานกสิกรรมเ เพื่อเป็นการห้องหับการขยายตัวของพลเมืองในอนาคตวงสวรรค์สุธีวหันรายงานข่าวจากเมืองเพียงแขวงสยามบุรี
0: ต่อไปเส้นทางฟังรายงานข่าวอากาศประจำวันจากวิชาการกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร
7: ์ความกดดันต่ำของอากาศร้อนมีกำลังปานกลางปกคลุมอยู่ทุกภาคของประเทศลาวสมทบกับกระแสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมซึ่งขณะอากาศร้อนอยู่ทั่วไปและร้อนเอาอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นในแต่ละภาคภาคเหนือด้านตะวันออกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับเช้าส่วนหอยอุณหภูมิแม้ระวังเช้าหา29องศาภาคเหนือด้านตะวันตกอากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับเช้าหาส่วนหอยอุณหภูมิแม้ระวังเช้าส่งหา32องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์อากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับหา10ส่วนหอยอุณหภูมิแม้ระวังเช้า6หา32องศาภาคกลางอากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ60ส่วนหอยอุณหภูมิแม้ระวังเช้าหาหา32องศาสลับแควงไซสมบูรณ์อากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ60ส่วนหอยอุณหภูมิแม้ระวังเช้าหา27องศาภาคใต้อากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนหอยอุณหภูมิแม้ระวังเช้าหาหา33องศาสลับเขตผู้เพียงบ่อละเวนอากาศเย็นในตอนเช้าและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ30ส่วนหอยอุณหภูมิแม้ระวัง17หา26องศาแก้วนิกรมหาเจริญรายงานจากกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร์
0: ต่อไปเชิญหานฟังข่าวกีฬาน
1: างเพวามิซาโตพิลาพันเดชนักกีฬายิมนาสติกทีมชาติลาวได้สร้างผลงานได้อย่างโดดเด่นในเวทีระดับสากลโดยสามารถบรรลุเป้าหมายญาติโควต้าเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่จะจัดขึ้นอยู่นครนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นการแข่งขันยินบาสติกกีฬาซิงแซมอาซีประจำปี2026ได้จัดขึ้นอยู่นครบัสเคกประเทศเกียร์กิสถานในรอบชิงชนะเลิศประเภทบุคคลรวมอุปกรณ์ขั้นสูงนางแพวามิซาโตพิลาพันเดชได้แสดงความสามารถเหตุผลงานได้อย่างเต็มกำลังจบในอันดับที่17ของทวีปอาเซียนหากนับเฉพาะผลงานในภาคพื้นอาเซียนนางแพวาแมนได้คะแนนเป็นรองเพียงแต่นักกีฬาจากสิงคโปร์ฟิลิปปินส์และมาเลเซียเท่านั้นสำหรับผลการแข่งขันอันดับ1หาอันดับ3ของอาเซียนในประเภทยิมบาสติกกีฬาอันดับ1นางตักมินาเอกโลวาจากอุซเบกิสถานอันดับ2นางไอโอตาเยอไทอิซีจากคาซัคสถานและอันดับ3นางคาตาเลียอุโซวาจากอุซเบกิสถานผลสำเร็จในครั้งนี้เกิดขึ้นจากความมั่นอดทนและการรักษามาตรฐานการแข่งขันได้อย่างดีเด่นของนางแพวาโดยสามารถยอดได้คะแนนดีในการแข่งขันระดับสากลอย่างต่อเนื่องเป็นต้นงานซิงแซมโลกงานซิงแซมอาเซียและงานเวิร์สคัพพร้อมกันนั้นยังได้รับการนำพาและวางแผนอย่างใกล้ชิดจากท่านเตียนเคอโจครูฝึกระดับเซียวซานที่มายกระดับเทคนิคให้นางแพวาจนประสบผลสำเร็จและญาติโคต้าไปร่วมมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมปี2026ที่ประเทศญี่ปุ่นได้ตามคาดหมาย
0: ท่านผู้ชมฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าวจากต่างประเทศรายงานในวันที่25พฤษภาคมนี้ว่านับตั้งแต่ต้นปีนี้มาอุตสาหกรรมโตเหือของจีนได้หับใบสั่งจองซื้อใหม่อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะกำปั่นบรรทุกน้ำมันขนาดใหญ่พิเศษกว่าเอาหลายกว่า90ส่วนห้อยของใบสั่งจองซื้อใหม่ในทั่วโลก รายงานข่าวระบุว่าปัจจุบันเคียงคู่กับประสิทธิภาพด้านการผลิตของวิสาหกิจโตเฮือสืบโตยกสูงขึ้นแล้วจีนยังใช้เวลาเพียงแต่1ปีเท่านั้นสามารถผลิตกำปั่นบรรทุกน้ำมันขนาดใหญ่พิเศษได้1ลำนับตั้งแต่เริ่มต้นการผลิตมาจนฮอดการส่งมอบปัจจุบันเทคโนโลยีสำคัญต้นต่อในการผลิตกำปั่นบรรทุกน้ำมันของจีนได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและจีนได้ครอบครองเทคโนโลยีพลังงานแห่งส่งเสื้อไฟเป็นต้นแมนเมกาโนนและแอมโมเนียแล้ววิศวกรรมโตเฮือของจีนได้ครอบครองเทคโนโลยีก้าวหน้าและมีการวิเคราะห์ตลาดที่ถูกต้องได้รับไปสั่งจองซื้อกำปั่นบรรทุกน้ำมันอย่างหลงหลายอิงตามตัวเลขสถิติล่าสุดแสดงเห็นว่าไตรมาสทำอิฐของปีนี้จีนได้รับใบสั่งจองซื้อกำปั่นบรรทุกน้ำมันขนาดใหญ่พิเศษ67ลำกว่ำเอา92ส่วนห้อยของตลาดทั่วโลกเวลาการผลิตของโรงงานโตเฮือที่เกี่ยวข้องได้ถูกกำหนดไว้จนถึงปี2030
0: ตามข่าวต่างประเทศรายงานในวันที่25พฤษภาคมนี้ว่าอินเดียกำลังเผชิญกับคลื่นความร้อนหนแห้งโดยมีรายงานผู้เสียชีวิตอย่างน้อย16คนจากสภาพอากาศร้อนอบอ้าวในขณะที่หลายเมืองในทั่วประเทศอินเดียอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นเกิน45องศาท่ามกลางคำเตือนด้านสุขภาพเจ้าหน้าที่อินเดียแจ้งให้ฮู้ว่าผู้เสียชีวิตทั้งหมดจากอากาศร้อนเกิดขึ้นอยู่รัฐเตลังกานาทางภาคใต้ของอินเดียท่านปงกุเรตีสรินิวัสเรดีหัวหน้าแผนกงบประมาณของรัฐเตลังกานาได้เรียกร้องให้องค์การต่างๆในทั่วรัฐเฝ้าระวังเพื่อป้องกันประชาชนจากอันตรายของคลื่นความร้อนเนื่องจากความหุนแฮงของสภาพอากาศร้อนได้เพิ่มขึ้นถึงระดับที่บ่เคยมีมาก่อนและสั่งให้เจ้าหน้าที่ออกคำเตือนประชาชนล่วงหน้าเกี่ยวกับวิธีการป้องกันตัวเองในระยะเกิดขึ้นความร้อนผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพเตือนว่าอุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้นหลายสามารถเฮ็ดให้ร่างกายขาดน้ำเลือดเข้มข้นและในกรณีให้แห้งอวัยวะภายในสามารถล่มเหลวได้
1: ตามข่าวจากต่างประเทศอิงตามข้อมูลจากสหภาพแอฟริกาและศูนย์ควบคุมพยาธิแอฟริกาให้รู้ว่ากองประชุมสุขเสริมระดับสูงของรัฐมนตรีศูนย์ควบคุมพยาธิแอฟริกาจัดขึ้นอยู่นครหลวงกัมบาลาประเทศอูกันดาโดยได้บรรลุความเห็นเป็นเอกภาพกันเกี่ยวกับการป้องกันและรับมือกับการแพร่ระบาดของพยาธิอีโบลาระหว่างเดือนมิถุนาหาเดือนพฤศจิกปีนี้อยู่แอฟริกาพร้อมทั้งจัดสรรงบประมาณรวมทั้งหมดประมาณ319ล้านดอลลาร์เพื่อสุ่มใส่สนับสนุนประเทศที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของพยาธิและเสริมสร้างความสามารถด้านการป้องกันพยาธิให้แก่ประเทศสมาชิกที่มีความเสี่ยงสูงอย่างน้อย10ประเทศภายหลังองค์การอนามัยโลกยืนยันว่าเกิดการแพร่ระบาดของพยาธิอีโบลารอบใหม่หลังจากกงโกรายงานว่ามีผู้ถูกสงสัยติดเชื้อพยาธินี้แล้วหลายกว่า900กรณีและมีผู้เสียชีวิตเกือบ200คนก่อนหน้านี้องค์การอนามัยโลกได้ประกาศว่าการแพร่ระบาดของพยาธิอีโบลารอบนี้เป็นภาวะสุกเสริญด้านสาธารณสุขที่สากลควรเอาใจใส
0: ่ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวและการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้ไพมณีธรรมวงศาและเดชอรุณแก้ววิไลอ่าน
8: จะว่าคือข่อยบ
9: ่ว่าหยังล่ะ
8: เข้าป่าอาหารบ้านเฮานับมื้อนับอุดมสมบูรณ์เนาะเจ้าเบิงที่แม่ค้าเอามาขายอยู่ตลาดมื้อนี้นะทั้งซีนทั้งป่าผักและหมั่งไม้นี่แต่แนวงามๆและปลูกแบบปลอดสารพิษอีกว่าซั่นเบิงแล้วเป็นตาแซ่บขนาด
9: เออก็แม่นแล้วเทียบใส่แต่ก่อนไผก็ผลิตพอกุ้งอยู่กุ้งกินในครอบครัวแล้วแต่เมื่อเพิ่งเดี๋ยวนี้แม่หลายครอบครัวฮู้จักหันมาผลิตเป็นสินค้าสร้างรายรับต่อสู่ครอบครัวได้หลายชีวิตการเป็นอยู่กับนักมือนับดีขึ้นระดับ9ได้นี่ล่ะย้ําได้พักและรัฐเพิ่นก็เป็นห่วงเป็นใยต่อชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนคือพวกเฮาอยากให้พวกเฮามีอยู่มีกินสามารถเบิ่งตนเองกุ้งตนเองและสร้างครอบครัวแข็งแรงด้วยตนเอง
10: ป่าไม้แม่นทรัพยากรทางธรรมชาติจงพร้อมกันปกปักรักษาเพื่อสิ่งแวดล้อมและอากาศที่สดชื่นสวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพและหักแพงทุกท่าน30นาทีต่อจากนี้ไปขอต้อนรับท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการพัฒนาชนบทและลึกลังความทุกข์ยากจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติซึ่งรายการนี้ออกอากาศให้ท่านได้รับฟังเป็นประจำทุกๆวันจันทร์วันพุธเวลา 19:30 หา 20:00 ทางระบบ AM 567 กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ นอกจากออกอากาศทางระบบ AM และ FM แล้วท่านสามารถรับฟังทางออนไลน์ได้ที่ www.lnr.org.lar และ application Radio Garden ไดเพราะว่ารายการพัฒนาชนบทและลึกลางความทุกข์ยากกับเป็นรายการหนึ่งของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวที่ได้นำเสนอข้อมูลข่าวสารการแก้ไขความทุกข์ยากให้แก่ประชาชนนำเสนอครอบครัวตัวแบบแต่ละคงเขตแต่ละแขวงเริ่มแต่ขั้นบ้านขั้นเมืองฮอดนครหลวงท่านผู้ฟังเพราะว่าการสร้างเศรษฐกิจครอบครัวนี้ยามใดพรรคและรัฐบาลเฮาก็มีความเป็นห่วงเป็นใยและเอาใจใส่ส่งเสริมพ่อแม่ประชาชนในการสร้างเศรษฐกิจครอบครัวโดยเอาใจใส่จะตั้งฝันขยายมติ04มาด้วยการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองเพิ่งตนเองและสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเองเป็นสิ่งสำคัญฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องของพวกเราก็จงเอาใจใส่ในการสร้างเศรษฐกิจครอบครัวสุ่มใส่การปลูกการเลี้ยงเคียงคู่กันไปปลูกให้หลายเลี้ยงให้หลายแล้วขายเป็นสินค้านำรายได้มาสู่ครอบครัวเราเพราะฤดูนี้เป็นฤดูลงสู่การผลิตข้าวนาปีเป็นฤดูปลูกพืชฉะนั้นพวกเราก็จงพร้อมกันเอาใจใส่ผลิตให้ท่วงทันตามฤดูกาลลูกเต้าก็จงช่วยครอบครัวพ่อแม่สร้างเศรษฐกิจครอบครัวให้มีความเข้มแข็งถ้าพวกเราเป็นคนที่ดูมั่นขยันเพียรมีความอดทนและมีความสามัคคีหักแพงช่วยเหลือซึ่งกันและกันแล้วเวียกจะน้อยเวียกจะใหญ่ก็ยอมผ่านผ่าไปด้วยกันอย่างมีผลสำเร็จอันจบงามฉะนั้นเนื่องในโอกาสวันปลูกต้นไม้แห่งชาติและวันเด็กน้อยสากลวันที่1มิถุนาจึงขอเฮียฮ้องให้ปวงสลาทางชาติสืบต่อปลูกต้นไม้ให้เป็นป่าบ่แม่นจะปลูกแต่วันที่1มิถุนาเท่านั้นเฮาก็จงพร้อมกันปลูกจนหมดฤดูฝนนี้ผู้มีเงื่อนไขปลูกผู้ละต้น2ต้นหลายคนก็ได้หลายต้นผู้มีเนื้อที่หลายแดกก็ปลูกให้หลายสำคัญปลูกไปแล้วก็จงมีการบำรุงรักษาเพื่อให้ต้นไม้นั้นเติบใหญ่ขยายตัวช่วยรักษาสภาพแวดล้อมที่สดใสลูกหลานของพวกเราผู้เกิดใหม่ใหญ่รุ่นได้ดำรงชีวิตที่มีอากาศสดชื่นสำหรับรายการพัฒนาชนบทและลึกลางความทุกข์ยากมื้อนี้จะนำเสนอบทที่เว้าถึงแขวงอัตปือตั้งเป้าผลิตข้าวให้บรรลุ89,000 ต้นเร่งขยายสวนทุเรียนกาแฟให้เป็นพืชเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นแล้วหลังจากนั้นใจท่านได้รับฟังมูลค่าการส่งออกกาแฟและชาบรรลุ200ล้านกว่าดอลลาร์สหรัฐอย่าลืมติดตามรับฟังได้รายการพัฒนาชนบทและลึกลางความทุกข์ยากมื้อนี้จะนำเสนอให้เพิ่นมิตรรายการได้รับฟังท่านผู้ฟังแขวงอัตปือดินแดนทางภาคใต้ของลาวกำลังเร่งสุ่มใส่การผลิตฤดูฝนประจำปี2026นี้อย่างคึกคืนโดยการวางแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาแขนงเกษตรกรรมหลายด้านเพื่อค้ำประกันให้แก่เสบียงอาหารโดยเร่งใส่การชุกโยพืชอุตสาหกรรมที่มีราคาสูงเพื่อในใส่ยกระดับเศรษฐกิจและชีวิตการประยุกต์ของพ่อแม่ประชาชนให้ดีขึ้นเทือกกล่าวกองประชุมคณะกรรมการองค์การปกครองแขวงอัตปือประจำเดือนพฤษภาปี2026ท่านกงใจศรีดาวงหัวหน้าแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงอัตปือได้รายงานให้ฮู้ถึงความพร้อมรอบด้านในการชุกโยการผลิตฤดูฝนประจำปี2026นี้ว่าเพื่อรับประกันความมั่นคงทางด้านเสบียงอาหารแขวงอัตปือได้วางแผนเนื้อที่ปลูกข้าวทั้งหมด 28,783 เฮกตาร์ในนั้นแม่นเร่งใส่นาปีเป็นหลัก 26,683 เฮกตาร์และนาแสง 2,100 เฮกตาร์คาดคะเนจะสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวรวมได้ทั้งหมด 89,140 ต้นปัจจุบันทางแผนกได้เกี่ยมแนวพันธุ์ข้าวปรับปรุงสั้น3จำนวน15ต้นเพื่อแจกใหญ่ให้กลุ่มผลิตเป็นที่ฮ้อยแล้วนอกจากนั้นยังมีการส่งเสริมการปลูกข้าวเป็นสินค้าโดยร่วมมือกับบริษัท IDP เก็บซื้อข้าวจากสาวกสิกร5บ้านในเขตเมืองสันไสในเนื้อที่ 1,474 เฮกตาร์คาดว่าจะสร้างผลผลิตได้ 4,422 ต้นสิ่งที่พ้นเด่นในฤดูฝนปีนี้คือการหันมาสุ่มใส่พืชเศรษฐกิจที่กำลังเป็นที่ต้องการของตลาดนั่นก็คือการปลูกหมากทั่วเหรียญท่านผู้ฟังจากเนื้อที่ปลูกเดิมมี 2,247 เฮกตาร์ในฤดูฝนปีนี้ทั้งแขวงอัตปือมีแผนชุกโยให้ประชาชนและบริษัทปลูกตึมอีก 5,520 เฮกตาร์จะเฮ็ดให้ทั่วแขวงอัตปือมีเนื้อที่ปลูกทั่วเลียน 7,767 เฮกตาร์และมีต้นหมากทั่วเลียนสะสมเกือบ1ล้านต้นได้สุ่มใส่การกาเฟโดยมีการบริบาลรักษาสวนกาเฟเก่าในเขตเมืองสันไซและสนามไซเนื้อที่ 1,247 เฮกตาร์เพื่อเก็บกู้ผลผลิตให้ได้ 2,100 ต้นพร้อมเดียวกันนั้นก็ได้เกี่ยมเบี้ยกาเฟกว่า2ล้านเบี้ยเพื่อลงมือขยายเนื้อที่ปลูกใหม่ในปีนี้ตื่มอีก 1,000 กว่าเฮกตาร์ท่านผู้ฟังเพื่อเปลี่ยนผ่านการเฮ็ดกสิกรรมแบบดั้งเดิมไปสู่ความทันสมัยปัจจุบันนี้ทั่วแขวงอัตปือมีกลจักรับใช้การผลิตรถไถนารถเกี่ยวเครื่องฝาดข้าวและเครื่องอบข้าวรวมถึงหานสนองปัจจัยการผลิต6หัวหน่วยที่พร้อมให้บริการแก่สาวกสิกรด้านพื้นฐานของลางแขวงอัตปือมีระบบชลประทานและนำใส่ดิน12แห่งที่สามารถสนองน้ำได้ถึง 4,915 เฮกตาร์พร้อมเดียวกันนี้ทั้งแขวงยังได้ทุ่มงบประมาณกว่า11ตื้อกีบในการก่อสร้างและซ่อมแปลงชลประทาน7แห่งใน4เมืองในนั้นโครงการฟื้นฟูชลประทานวัดธาตุและสีเปลี่ยนแมนสำเร็จแล้วห้อยส่วนห้อยส่วนโครงการสีไข่หนาเสื้อห้วยกูดแมนคืบหน้า90ส่วนห้อยหนาแก้งยานคืบหน้า80ส่วนห้อยและกำลังเร่งติดตั้งจักรสูบน้ำอยู่หัวงานไซสีเพื่อให้ทันปล่อยน้ำใส่นาปีปีนี้สำหรับทิศทางในต้นหน้าแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงอัตปือจะสืบต่อลงพื้นที่สุกโยให้พ่อแม่ประชาชนลงมือปลูกข้าวนาปีและพืชฤดูฝนให้ทันตามฤดูกาลพร้อมทั้งเร่งติดตามโครงการชลประทานต่างๆให้สำเร็จตามกำหนดเพื่อรับประกันให้มีน้ำใช้อย่างทั่วถึงทั้งนี้ก็เพื่อแน่ใจเฮ็ดให้ชีวิตการประยุกต์ของชาวเกษตรกรแขวงอัตปือมีแหล่งรับที่มั่นคงและเป็นกำลังแห่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของแขวงให้เติบใหญ่เข้มแข็งและยืนยงเอาที่ท่านได้รับฟังผ่านไปแล้วนั้นแขวงอัตปือตั้งเป้าผลิตข้าวให้บรรลุ 89,000 ต้นเร่งขยายสวนทุเรียนกาเฟให้เป็นพืชเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นก็หวังว่าจะให้ความกระจ่างแจ้งแก่เพื่อนมิตรรายการผ่านไปแล้วเมื่อเข้าถึงการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมโดยเฉพาะก็แม่นเอาใจใส่สร้างเศรษฐกิจครอบครัวให้พ่อแม่ประชาชนพวกเขามีอยู่มีกินนี้เป็นสิ่งสำคัญเอาใจใส่สร้างด้วยความดูมันประกอบอาชีพด้วยความฮักความดูมันขยันเพียรและมีความสามัคคีฮักแพงช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อให้เวียกงานที่รับผิดชอบอยู่นั้นสำเร็จผลไปด้วยดีเอาเปลี่ยนบรรยากาศเบิกบานมนต์ซื่นกับเพียงห้องจากรายการสากลและหลังจากนั้นจึงกลับมาพบกับอินทวรไรยะต่อไป

0: ลุงขาวและยานี่ปรากฏว่าลุงพรบ้านใต้นี่มีอยู่มีกินหังมีสีสุขขึ้นกว่าเก่าหลายได้เนาะ 2-3 ปีก่อนหั่นไผกะว่าครอบครัวของเราทุกยากขาดเขินแม่นแต่ลูกของเราก็ยังจมว่าจะออกโรงเรียนย้อนว่าครอบครัวทุกยากแต่มาฮอดนี่ยังบ่เห็นไผออกโรงเรียนจักคนซ้ำบ่นำนางสอนลูกสาวผู้ที่2หั่นก็ได้ยินข่าวว่าจะไปเรียนต่อขั้นมหาวิทยาลัยแล้วแม่นแท้วะ
1: แม่นแท้ล่ะบ่แนวว่าทุกคนในครอบครัวลุงพรพร้อมกันกินทะยาแท้จนกินทุกมื้อกินบ่เซาแบบนี้มื้อนึงก็พ้นทุกข์ได้ตัว
0: แม่นหยังแท้ก็ลุงขาวเดี๋ยวนี้มีฮอดยาแก้จนซั่นบ่ลองบอกข่อยเบิ่งดูมันแม่นยาแบบใดกันแท้คือว่าบ่เคยได้ยินไผเว้าจักเทื่ออ
1: ยากฮู้วะคันอยากฮู้ก็สิบอกให้บ่แพงดอกยาแก้จนชุดนึงมีแต่4เม็ดเท่านั้นเม็ดที่1แม่นความรู้มันเม็ดที่2แม่นความซื่อสัตย์เม็ดที่3แม่นการประหยัดและเม็ดที่4ก็แม่นความอดทนนั่นแหละลุงพรแล้วบอกว่าใครกินก็ได้ยานี่บ่แพงและแจกไห้ล่าล่ากินหลายเท่าไหร่ก็ได้ยิ่งกินหลายก็ยิ่งเซาทุกข์เซายากไว้เท่านั้นเราว่าว่าใครก็แล้วแต่ถ้ารู้มันซื่อสัตย์ประหยัดและอดทนแล้วผู้นั้นพ้นทุกข์อีหลี
0: แล้วลุงเด้ล่ะเริ่มกินแล้ววะ
1: ก็เริ่มมาหลายเดือนแล้วเด้รู้สึกว่าไข้ขึ้นหลายแล้วนี่แต่เม็ดที่2กับเม็ดที่3นั่นแหละอยากกินยากน้อยนึงเพราะมันสีขมๆวัดได้วัดนึงแต่ก็พอกินได้อยู่ดอกเดี๋ยวนี้ลุงก็ลื่นหลายแล้วเด้และรู้สึกว่ายาสุดนี้ได้ผลกับคือลุงพรว่าอีหลี
0: นั่นแล้วเพิ่นว่าหวานเป็นลมคมเป็นยาแนวมันจะดีมันก็ยากแด่หน่อยนึงแม่นบ่ล่ะ
1: เห็นดีเห็นดีแนวหวานเว้าแต่ความมันถือปานเอากับปั้นทุบดิน
2: เงินเก็บมีขาล้นหากค้นห่วมแหงสูช่วยส่งเสริมคันแข็งแข็งกันสมไส้ห่วมใจกันเพียงพ่อมถนอมแพงเงินกีบเฮาเนอหีบมาโฮมห่วมเต้าเป็นก้อนแกนกำลังยามัวหวังแต่ไส้ใบใหญ่เงินเขาเมาแต่นำความสบายว่าง่ายถือสมไส้เฮ็ดให้เงินลาวเฟอร์ย่อนเผอตัวแต่ความง่ายซื้อขายท้อนหอนซื้อยู่ส่งเสริมกิบไว้สมไส้สวยกัน
3: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวให้ข้อมูลข่าวสารทันยุคทันเหตุการณ์ให้ความสุขสำราญแก่ทุกๆท่าน
4: ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการพัฒนาชนบทและลึกล้ำความทุกข์ยากจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติเบิกบานมื้อซื่นกับเพียงห้องจากรายการผ่านไปแล้วหลายท่านกำลังรับประทานอาหารแลงกันอยู่หลายท่านก็คงจะได้พักผ่อนกันแล้วภายหลังที่พวกเราปฏิบัติหน้าที่เวียกงานตั้งแต่เช้าจนฮอดตอนค่ำแบบนี้พอตู่มีตู่ลุงป้าอาขอพวกเรากำลังเอาใจใส่สู่การผลิตข้าวนาปีเคียงคู่กับการปลูกพืชเป็นสินค้าเพราะว่าฤดูนี้เป็นฤดูลงสู่การผลิตข้าวนาปีเคียงคู่กับการปลูกพืชเป็นสินค้าฉะนั้นเนื่องในโอกาสวันปลูกต้นไม้แห่งชาติและวันเด็กน้อยสากลวันที่1มิถุนาการปลูกต้นไม้นี้บ่แม่นว่าจะปลูกแต่วันที่1มิถุนาเฮาก็จงพร้อมกันปลูกจนหมดฤดูฝนนี้ปลูกผู้ละต้น2ต้นผู้มีเงื่อนไขอยู่ตามเฮือนสานบ้านซ่องอยู่เดินหงเฮียนหัวให้ไปนาจังซี่ผู้มีเนื้อที่หลายแด่ก็ปลูกเอาหลายเพื่อว่ารักษาสภาพแวดล้อมช่วยกันสำคัญที่สุดปลูกไปแล้วก็จงมีการติดตามมีการบริบทรักษาเพื่อให้ต้นไม้นั้นเขียวงามช่วยรักษาสภาพแวดล้อมให้ลูกหลานของพวกเราได้ดำรงชีวิตที่มีอากาศสดชื่นเคียงคู่กับการสร้างเศรษฐกิจครอบครัวเพราะว่าหลายครอบครัวก็ได้กลายเป็นครอบครัวตัวแบบในการเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ครอบครัวตัวแบบในการปลูกพืชผสมประสานเคียงคู่กันไปถ้าพวกเราเป็นคนดูมันมีความอดทนและมีความสามัคคีกันแล้วเฮ็ดเวียกหยังก็ยอมผ่านพาไปด้วยกันอย่างมีผลสำเร็จอันจบงามฉะนั้นใจท่านได้รับฟังมูลค่าการส่งออกกาแฟและชาบรรลุ200ล้านกว่าดอลลาร์ท่านผู้ฟังกาแฟและชาเป็นหนึ่งในบรรดาสินค้าเกษตรกรรมส่งออกที่สำคัญของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวซึ่งนำรายได้จำนวนหลายเข้าสู่ประเทศเรา และสร้างความสมดุลทางการค้าภายในประเทศในปี2025ผ่านมามีเนื้อที่การผลิตกาแฟ 98,000 กว่าเฮกตาร์ปริมาณผลผลิต 174,000 กว่าตันปัจจุบันการผลิตกาแฟภาคใต้ยังสืบต่อความเอา 90% ของเนื้อที่ปลูกทั้งหมดในทั่วประเทศสำหรับเนื้อที่การผลิตชาในทั่วประเทศมี 7,000 กว่าเฮกตาร์ผลผลิต 17,000 กว่าตันสำหรับพื้นที่การผลิตชาส่วนหลายแม่นผลิตในแขวงภาคเหนือบ่อนที่มีความสูงสันความเอา 95% ของพื้นที่ในทั่วประเทศและส่วนหนึ่งก็มีอยู่เขตภาคใต้ปากซองซึ่งปัจจุบันบรรดาแขวงภาคเหนือยังมีท่าแห่งในการขยายพื้นที่ผลิตกาแฟและชาย้อนว่าคงเขตพื้นที่นั้นมีเงื่อนไขที่เหมาะสมสำหรับการผลิตกาแฟและชาคุณภาพซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดและผู้ผลิตกาแฟและชาการปลูกกาแฟชาส่วนใหญ่ยังแม่นผู้ผลิตขนาดน้อยที่มีจำนวนหลายกว่า 25,000 ครอบครัวพร้อมเดียวกันนี้การผลิตกาแฟและชายังสร้างเวียกเฮ็ดงานทำและสร้างรายรับให้สาวพวกแรงงานหลายกว่า 310,000 กว่าครอบครัวอันที่เป็นเอกลักษณ์พิเศษสำหรับชาและกาแฟของลาวแม้นมีคุณภาพสูงและยังเป็นสินค้าพืชที่สำคัญเพื่อการส่งออกของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเฮาในปี2025ได้ส่งออกกาแฟ 52,000 กว่าตันและส่งออกชาแห้ง 1,000 กว่าตันสร้างรายได้ที่สำคัญเข้าสู่ประเทศเฮาเฉลี่ยมูลค่าการส่งออกกาแฟ200ล้านกว่าดอลลาร์สหรัฐและชา2ล้านกว่าดอลลาร์สหรัฐท่านผู้ฟังระยะผ่านมานี้เห็นได้ว่าคะแนนกาแฟและชาลาวได้รับการพัฒนามีท่าก้าวขยายตัวได้ดีและมีผลสำเร็จหลายด้านต่อปัญหาสำคัญนี้ก็ย้อนการสนับสนุนช่วยเหลือจากบรรดาประเทศเพื่อนมิตรคู่ห่วมพัฒนาเป็นต้นกระแมนองค์การฝรั่งเพื่อการพัฒนาสภาพโลกสมาคมกาแฟลาวโครงการต่างๆสมาคมสาวกสิกรและภาคส่วนอื่นๆแต่ยังมีหลายด้านที่ยังต้องได้สืบต่อปรับปรุงพัฒนาโดยเฉพาะด้านเทคนิควิชาการผลิตการปรุงแต่งการเปรียบรูปและบรรดามาตรฐานของผลิตภัณฑ์เพื่อสามารถเข้าถึงตลาดที่ดีในภาคพื้นและสากลท่านปริญญาเอกลินคำดวงสวรรค์รัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมได้แจ้งให้ฮู้ว่าปัจจุบันนี้กระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะกรมปลูกฝังกำลังจัดตั้งปฏิบัติโครงการสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจสีเขียวและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศด้านเกษตรกรรมที่พวกเราได้รับทุนช่วยเหลือจากองค์การฝรั่งเพื่อการพัฒนาและสภาพเอโรปเพื่อสืบต่อพัฒนาเวียกงานกาแฟและชาที่เป็นพืชสำคัญปลายแหลมในการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมนั่นก็คือการแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนในเขตชนบทเขตผู้ดอยซึ่งนอนในเวียกยุทธสมของวลาแห่งชาติภายใต้กระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมด้านการส่งเสริมการผลิตเป็นสินค้าเพื่อส่งออกซึ่งโครงการดังกล่าวนี้ได้สุ่มใส่หน้าเวียกที่สำคัญก็คือการสร้างความเข้มแข็งให้การผลิตกาแฟและชาอยู่8แขวงภาคเหนือมี23โครงการย่อยพร้อมเดียวกันนี้ยังได้สุ่มใส่ค้นคว้าทดลองในการนำใช้เทคนิคและแนวพันธุ์ใหม่ที่ทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศทั้งให้ผลผลิตที่ดีสร้างความเข้มแข็งด้านการคุ้มครองแขนงกาแฟและการสร้างแหล่งรายรับอย่างหลวงหลายแก่สาวเกษตรกรรวมทางการให้ความสำคัญบทบาทยิ่งใหญ่ในแขนงการกาแฟชาในปัจจุบันกรมปลูกฝังในนามเป็นผู้คุ้มครองจะตั้งปฏิบัติโครงการจะได้ร่วมมือกับภาคส่วนเกี่ยวข้องทางภาครัฐเอกชนและคู่ห่วมพัฒนาเพื่อพร้อมกันจะตั้งปฏิบัติเวียกงานสำคัญนี้ให้ประสบผลสำเร็จตามระดับคาดหมายแน่ใจเพื่อผลประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและประเทศชาติที่ฟังผ่านไปแล้วนั้นบทที่เว้าถึงมูลค่าการส่งออกกาแฟและชาบรรลุ200ล้านกว่าดอลลาร์สหรัฐก็หวังว่าจะให้ความกระจ่างแจ้งแก่เพื่อนมิตรรายการผ่านไปแล้วฉะนั้นเฮาเป็นคนลาวก็จงพร้อมกันส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของคนลาวลาวเฮ็ดลาวใส่ลาวได้ลาวเจริญโดยเฉพาะกระแมนสุ่มใส่การส่งเสริมผลิตชาผลิตกาแฟเพื่อสุ่มใส่ภายในและส่งออกกลายเป็นสินค้าปลายแหลมของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวของพวกเฮาให้ประสบผลสำเร็จไปด้วยดี

0: เงินกีบมีขาล่นหากค้นห่วมแหงสูช่วยทรงเสริมคันแข็งแข็งกันสมไส้ห่วมใจกันเพียงพ่อมถนอมแพงเงินกีบเฮาเนอหีบมาโฮมห่วมเต้าเป็นก้อนแกนกำลังยามัวหวังแต่ไส้ใบใหญ่เงินเขาเมาแต่น้ำความสบายว่าง่ายถือสมไส้เฮ็ดให้เงินลาวเฟอร์ย่อนเผอตัวแต่ความง่ายซื้อขายท้อนฮอนซื้อยู่ทรงเสริมกีบไว้สมไส้สวยกัน
1: เวลาในรายการของพวกเขาเหลือบ่หลายก่อนจากกันขอฝากเอาไว้เกี่ยวกับการรักษาสุขภาพร่างกายของพวกเขาเนี่ยล่ะสภาพดินฟ้าอากาศมีการเปลี่ยนแปลงร่างกายของคนเฮาก็มีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อมฉะนั้นก็ขอให้ทุกท่านเอาใจใส่เบื้องแง่ร่างกายตนเองให้มีความแข็งแรงถ้าร่างกายแข็งแรงแล้วอยู่ทางธรรมะหากินอยู่ทางสร้างเศรษฐกิจครอบครัวปัญหาสุขภาพก็เป็นอุปสรรคหนึ่งที่ก่อให้เกิดความทุกข์ยากฉะนั้นก็ขอให้ทุกท่านเบิ่งแง่ร่างกายตนเองมีความแข็งแรงด้วยความห่วงใยจากรายการพัฒนาชนบทและลืมล้างความทุกข์ยากฝากเตือนพ่อแม่พี่น้องของพวกเราในการดำรงชีวิตประจำวันเคียงคู่กับการสร้างเศรษฐกิจครอบครัวตนเองให้มีอยู่มีกินเพื่อพร้อมกันก้าวไปสู่การแก้ไขความทุกข์ยากให้ได้พบกันได้ใหม่มื้อหน้าวันและเวลาเดียวกันนี้สบายดี
2: สืบต่อปฏิบัติเวียกงานสามสร้างให้แข็งแฮงโดยการหันเวียกหันกำลังพนักงานและพาหนะทืนโหนลงให้หักทานเอาแนวทางนโยบายเข้าสู่ประชาชนตั้งหน้าเฮ็ดเวียกศึกษาอบรมจัดตั้งปลุกระดมนำพาประชาชนเฮ็ดตัวจริงให้หลายเพื่อให้ทุกเวียกงานมีการหันเปลี่ยนอย่างตั้งหน้าและกลายเป็นขบวนหักศาสตร์และพัฒนาที่ฟุดฟื้นกว้างขวางของมหาชนแต่ขันหักทานขึ้นมา

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต่อไปเชิญทานรับฟังการทายทอดหวย
1: เป็นของรัฐรัฐคุ้มครองตอบสนองเงินรางวัลบ่ปันผลถ้าท่านถูกได้รางวัลบ่ผันปีนเป็นทรัพย์สินให้แก่รัฐพัฒนาสบายดีบรรดาท่านที่หักแพงทุกๆท่านในขณะนี้ UC สำนักงานใหญ่ของบริษัทรัฐวิสาหกิจหอยพัฒนากำลังทำการออกได้รางวัลประจำงวดที่74ออกครั้งวันที่27เดือนพฤษภาคมปี2026ในการออกได้รางวัลในครั้งนี้มีการออกได้รางวัลหอยเลข6โตและสลากพัฒนา 5/45 ซึ่งได้รับเกียรติเข้าร่วมเพื่อเป็นสักขีพยานและปฏิบัติหน้าที่เฮ็ดกิจกรรมการออกได้รางวัลจากบรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกได้รางวัลโดยมีผู้ต่างนามมาจากภาคส่วนต่างๆคือดังนี้มีผู้ต่างนามจากห้องว่าการสภาแห่งชาติมีผู้ต่างนามจากกระทรวงยุติธรรมมีผู้ต่างนามจากศูนย์กลางแนวร้าวสร้างชาติมีผู้ต่างนามจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวมีผู้ต่างนามจากห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีมีผู้ต่างนามจากกระทรวงป้องกันความสงบและมีผู้ต่างนามจากกระทรวงการเงินนอกจากนั้นเป็นเกียรติเข้าร่วมก็ยังมีคณะอำนวยการของบริษัทรัฐวิสาหกิจห้วยพัฒนาและบรรดาแขกที่ได้รับการเสื้อเชิญจำนวนหนึ่งเข้าร่วมติดตามการออกรางวัลสนันในโอกาสต่อไปเพื่อความรับประกันของอุปกรณ์และความโปร่งใสจึงขอเชิญบรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกรางวัลได้ให้เกียรติขึ้นปฏิบัติหน้าที่ทำการคัดเลือกติดสังน้ำหนักหน่วยบาลเพื่อบรรจุใส่อุปกรณ์พร้อมทั้งกวดกาบความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะนำใส่ในการออกรางวัลแต่ละชนิดขอเชิญ
2: บรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะได้กวดขาความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะนำใส่ในการออกเลขรางวัลแต่ละชนิดซึ่งจะได้เริ่มจากอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักจากนั้นสืบต่อกวดขาความพร้อมของอุปกรณ์ออกเลขรางวัลสลากพัฒนา 5/45 พร้อมกันนั้นคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะได้ทำการติดสังน้ำหนักเพื่อคัดเลือกเอาหน่วยบาลที่มีน้ำหนักเท่ากันทุกหน่วยไปจัดเรียงไว้อยู่บนรองรับทางด้านนอกเพื่อบรรจุใส่แต่ละหน่วยตุ้มให้ครบหน่วยตุ้มละ10หน่วยบาลสลากพัฒนา 5/45 แม่นผลิตภัณฑ์ของบริษัทรัฐวิสาหกิจห่วยพัฒนามีหมายเลข01หาหมายเลข45ประกอบเป็น45หน่วยบาลนำใส่ในการเสี่ยงเอา5หน่วยบาลมาเป็นผลการออกเลขรางวัลการเสี่ยงโชคชิงรางวัลแม่นซื้อหาหมายเลขมูลค่า 1,000 กีบต่อ1เกมสามารถลุ้นได้5รางวัลคือรางวัลที่1มูลค่ารางวัลต่ำสุด1ตื้อกี่ถ้ามีเงินรางวัลสะสมแม่นจะได้บวกเพิ่มรางวัลที่2รางวัลละ5ล้านกี่รางวัลที่3รางวัลละ 200,000 กี่รางวัลที่4รางวัลละ 20,000 กี่และรางวัลพิเศษรางวัลละ10ล้านกี่การเบิกจ่ายรางวัลสลากพัฒนา 5/45 1เกมเสี่ยงแม่นจ่ายรางวัลเดียวเท่านั้นบ่จ่ายซ้ำซ้อนผู้ที่สนใจในการเสี่ยงโชคชิงรางวัลสลากพัฒนา 5/45สามารถซื้อพันค้นขายหวยแฮปปี้และซื้อพันแอปแฮปปี้545ด้วยความสมัครใจบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนาแม่นหัวหน่วยธุรกิจหนึ่งของรัฐมีพลบทบาทในการเคลื่อนไหวพิมพ์จำหน่ายใบหวยพัฒนาทุกประเภทด้วยการนำใส่หลายภาคส่วนเศรษฐกิจเข้าร่วมโดยมีจุดประสงค์ให้ประชาชนได้ผ่อนคลายอารมณ์ในการเสี่ยงโชคชิงรางวัลด้วยความสมัครใจเก็บเอาเงินสดส่วนหนึ่งที่หมุนเวียนอยู่ในท้องตลาดคืนเข้าสู่ระบบการเงินธนาคารเคียงคู่กับการประกอบส่วนช่วยเหลือสังคมและอีกด้านหนึ่งก็เพื่อเป็นการจำกัดการพนันต่างๆที่บ่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายการซื้อขายหวยแบบทันสมัยมีการจำหน่ายหวยผ่านช่องทางต่างๆเป็นต้นการซื้อผ่านคนขายหวยทั่วประเทศและการซื้อผ่านระบบแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์มือถือที่ได้รับอนุญาตตามระเบียบการเงื่อนไขในการรับเอาเงินรางวัลหวยพัฒนาใบหวยที่ถูกรางวัลต้องอยู่ในสภาพปกติบ่มีหวยหลุดขีดขาดเปื้อนบ่ปลอมแปลงตัวเลขใดๆและต้องอยู่ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามระเบียบการ ก็คือ10วันนับแต่มือออกเลขรางวัลเป็นต้นไปยกเว้นแต่มือพักทางราชการการจะตั้งการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาแมนรวมศูนย์อยู่บนเดียวอยู่ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนาตั้งอยู่ที่บ้านโพคันคำเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์ซึ่งนำใช้ผลการออกเลขรางวัลเป็นเอกภาพกันในขอบเขตทั่วประเทศในการออกเลขรางวัลแต่ละครั้งมีการถ่ายทอดเสียงสดออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวระบบ

0: บริการ 5,000 กีบต่อเดือนหรือโทรหาเบอร์107เพื่อรับฟังผลหวยค่าบริการ 1,000 กีบต่อนาทีเฉพาะเครือข่ายยูนิเทลนอกจากนั้นแมนยังจะได้ลงโฆษณาแจ้งผลการออกเลขรางวัลทางหนังสือพิมพ์ต่างๆในมือต่อไปเช่นหนังสือพิมพ์เวียงจันทน์ใหม่หนังสือพิมพ์ประชาชนและหนังสือพิมพ์ประเทศลาวซึ่งท่านสามารถเลือกติดตามกดผลการออกเลขรางวัลได้ตามช่องทางที่ท่านสะดวกขณะนี้คณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลได้สำเร็จการติดสั่งน้ำหนักคัดเลือกเอาหน่วยบานที่มีน้ำหนักเท่ากันทุกหน่วยและได้นำไปจัดเรียงไว้ตามลำดับอยู่บนน้องหับทางด้านนอกของแต่ละหน่วยตุ้มเป็นที่เรียบร้อยเพื่อรับประกันความโปร่งใสในการออกเลขรางวัลแต่ละครั้งแมนได้มีคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลมาจาก7ภาคส่วนเข้าความเปลี่ยนสักขีพยานปฏิบัติหน้าที่กวดกาความพร้อมของเครื่องมืออุปกรณ์ออกเลขรางวัลแต่ละชนิดความเฮ็ดกิจกรรมการออกเลขรางวัลและเซ็นยังยืนผลของการออกเลขรางวัลตามตัวจริงไว้เป็นหลักฐานและในเวลานี้การกวดกาความพร้อมของเครื่องมืออุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลแต่ละชนิดก็ได้สำเร็จเปลี่ยนที่ยับห้อยลำดับต่อไปขอเชิญพนักงานถือขันเหล็กบัตรได้ออกมาประจำหน้าที่ขอเชิญพนักงานออกเหล็กรางวัลได้ออกมาจกเสียงเหล็กบัตรที่อยู่ในขันเป็นข้างที่1ได้แก่บัตรหมายเลข3ขอเชิญพนักงานออกเหล็กรางวัลได้ออกมาจกเสียงเหล็กบัตรที่อยู่ในขันเป็นข้างที่2ได้แก่บัตรหมายเลข1ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นข้างที่3ได้แก่บัตรหมายเลข4ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นข้างที่4ได้แก่บัตรหมายเลข2ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นข้างที่5ได้แก่บัตรหมายเลข5และขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นข้างที่6ซึ่งเป็นข้างสุดท้ายได้แก่บัตรหมายเลข6พนักงานออกเลขรางวัลแมนจะได้ไปประจำหน้าที่อยู่แต่ละหน่วยตุ้มตามหมายเลขบัตรที่ตัวเองยกเสียงได้ขณะนี้พนักงานออกเลขรางวัลก็ได้ประจำหน้าที่อยู่แต่ละหน่วยตุ้มเป็นที่ยับห้อย
1: ลำดับต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะทำการบรรจุในบานเข่าใส่หน่วยตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มให้ครบหน่วยตุ้มละ10หน่วยบานซึ่งจะเริ่มแต่หมายเลข1หาหมายเลข0หน่วยที่1หมายเลข1

และหน่วยที่10หมายเลข0การบรรจุในบานเขาใส่หน่วยตุ้มก็ได้ครบหน่วยตุ้มละ10หน่วยบานเป็นที่เรียบร้อยลำดับต่อไปพนักงานออกเรียนรางวัลจะทำการหมุนหน่วยตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มไปพร้อมๆกันเป็นครั้งที่1

0: ในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการผู้ตั้งหน้าจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว2คณะกรรมการผู้ตั้งหน้าจากสำนักงานนายกรัฐมนตรี3คณะกรรมการผู้ตั้งหน้าจากกระทรวงป้องกันความสงบ4คณะกรรมการผู้ตั้งหน้าจากกระทรวงการเงิน5คณะกรรมการผู้ตั้งหน้าจากห้องว่าการสภาแห่งชาติและ6คณะกรรมการผู้ตั้งหน้าจากกระทรวงยุติธรรมได้ให้เกียรติขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่แต่ละในตุ้มขอเรียนเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการออกเด็กรางวัลจาก6ภาคส่วนจะได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่แต่ละในตุ้มนำพนักงานออกเด็กรางวัลเพื่อความดำเนินกิจกรรมการออกเด็กรางวัลกดเสียงให้น้อยบานตกลงมาสู่บนห้องหับทางด้านนอกหน่วยตุ้มละหนึ่งน้อยบานในขณะนี้บรรณาธิการคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็ได้ไปประจำหน้าที่อยู่แต่ละหน่วยตุ้มนำพนักงานออกเลขรางวัลเป็นที่เรียบร้อยต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะทำการหมุนหน่วยตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มไปพร้อมๆกันเป็นครั้งที่2ดำเนินกิจการหัตถนาก็เพื่อเป็นการพักผ่อนบนอารมณ์ของผู้ที่มักเสี่ยงโชคชิงรางวัลเป็นการสร้างอาชีพเสริมสร้างรายได้งานทำและได้ให้แก่ผู้ขาดหายสร้างรายรับของงบประมาณของรัฐด้วยการเก็บเอาเงินทดส่วนหนึ่งที่หมุนเวียนอยู่ในท้องตลาดเพื่อไปสู่ระบบการเงินธนาคารเคียงคู่กับการประกอบส่วนช่วยเหลือสังคมและอีกอย่างหนึ่งก็เพื่อลดทอนการพนันต่างๆที่บันทึกต้องตามระเบียบกฎหมายในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการได้กดเสียงให้หน่วยบานตกลงมาสู่บนห้องหับทางด้านนอกหน่วยตุ้มและหน่วยบานขอเรียนเชิญเขาขับใจนำคณะกรรมการลำดับต่อไปพนักงานออกได้รางวัลนั้นจะได้ถือขันขึ้นไปหับเอาหน่วยบานที่ตกลงมาสู่บนห้องหับทางด้านนอกเพื่อนำไปบรรจุรวมกันใส่อุปกรณ์วงกลมหน่วยที่1หน่วยที่2หน่วยที่3หน่วยที่4หน่วยที่5และหน่วยที่6ต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะทำการบรรจุในบานเข้าใส่อุปกรณ์วงกลมหน่วยที่1หน่วยที่2หน่วยที่3หน่วยที่4หน่วยที่5และหน่วยที่6การบรรจุในบานทั้ง6ในบานเข้าใส่อุปกรณ์วงกลมก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ออกมาประจำที่อยู่อุปกรณ์เลขเสียงประจำรักเพื่อทำการบรรจุในบานเข้าใส่อุปกรณ์มีทั้งหมด6หน่วยบานซึ่งจะเริ่มแต่หมายเลข1หาหมายเลข6หน่วยที่1หมายเลข1หน่วยที่2หมายเลข2หน่วยที่3หมายเลข3หน่วยที่4หมายเลข4หน่วยที่5หมายเลข5และหน่วยที่6หมายเลข6การบรรจุในบานหมายเลขเสียงประจำหลักเข้าใส่อุปกรณ์ก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อย
1: ในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากศูนย์กลางแนวรองสร้างชาติได้ให้เกียรติประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักขอเรียนเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่อุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักแม้จะได้เสียงเมื่อบานแต่หน่วยที่1จนถึงหน่วยที่6 ต่อไปขอพนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจับหลักเป็นครั้งที่1

หน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักข้างที่1ได้แก่หมายเลข6ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข6พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์ประกมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์ประกมเป็นข้างที่1การออกเลขรางวัลหวยเลขพกโตแมนการเสี่ยงเอา6หน่วยบานจากทั้งหมด60หน่วยบานวัดเป็นส่วนการออกเลขรางวัลซึ่งได้รับผลทั้งเลขพกโต5โต4โต3โต2โตและเลข1โตไทยขอขอบใจน้ำคณะกรรมการคอยพนักงานออกเลขรางวัลได้จับหน่วยบานและนำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักหน่วยต่อไปขอพนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นข้างที่2

น่วยบ้านหมายเลขเสียงประจำหลักข้างที่2ได้แก่หมายเลข4ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข4พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่ยื่นอุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นข้างที่2เงื่อนไขในการรับเงินรางวัลหวยพัฒนาใบหวยที่ถูกรางวัลต้องอยู่ในสภาพปกติบ่มีรอยลึกขีดขาดเปื้อนบ่ปลอมแปลงตัวเลขใดและต้องอยู่ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามระเบียบการก็คือ10วันนับแต่มือออกเลขรางวัลเป็นต้นไปยกเว้นแต่มือพักค้างราชการขอขอบใจน้ำคณะกรรมการคอยพนักงานออกเลขรางวัลได้จับอนวยบาลและนำไปวางไว้อยู่บนน้องครับอยู่ที่ตำแหน่งลักห้อยต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นข้างที่3

หน่วยบ้านหมายเลขเสียงประจำหลักครั้งที่3ได้แก่หมายเลข5ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข5พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นครั้งที่3การดำเนินกิจการพัฒนามีจุดประสงค์ให้ประชาชนได้ผ่อนคลายอารมณ์ในการเสี่ยงโชคเสี่ยงรางวัลด้วยความสมัครใจเท่านั้นขอขอบใจน้ำคณะกรรมการคอยพนักงานออกเลขรางวัลได้จักบหน่วยผ่านและนำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลัก10ต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะทำการหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นครั้งที่4

หน่วยบ้านหมายเลขเสียงประจำหลักข้างที่4ได้แก่หมายเลข3ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข3พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่ประกอบวงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นครั้งที่4การดำเนินกิจการหวยพัฒนาก็ยังเพื่อเปลี่ยนการระดมทุนจากสังคมสร้างรายรับของงบประมาณของรัฐเพียงคู่กับการประกอบส่วนช่วยเหลือสังคมและอีกด้านหนึ่งก็เพื่อเป็นการจำกัดการพนันต่างๆที่บ่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายขอขอบใจน้ำคณะกรรมการคอยพนักงานออกเลขรางวัลได้จับมาหน่วยบานและนำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลักพันต่อไปคอยพนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นครั้งที่5

0: หน่วยบ้านหมายเลขเสียงประจำหลักทางที่5ได้แก่หมายเลข2ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข2พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นข้างที่5เพื่อรับประกันความโปร่งใสในการออกเลขรางวัลแต่ละครั้งแมนได้รับเกียรติเข้าร่วมเพื่อเป็นสักขีพยานและปฏิบัติหน้าที่เหตุกิจกรรมจากประธานคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลส่งมาจาก7ภาคส่วนขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอพนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาหน่วยผ่านและนำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลักหมื่นและต่อไปขอเชิญคณะกรรมการได้เสียงหน่วยบานหมายเลขประจำหลักเป็นข้างที่6ซึ่งเป็นข้างสุดท้ายกว่าเย็นเชิญขอขอบใจน้ำคณะกรรมการและหน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักข้างที่6ได้แก่หมายเลข1ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข1พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมและในโอกาสต่อไปขอเฮียนเซินคณะกรรมการได้ยอมขันยกเพื่อเฮียนให้หน่วยบานได้ตกลงมาสู่บอนองหับทางด้านนอกเป็นครั้งสุดท้ายก็เฮียนเซินขอขอบใจน้ำคณะกรรมการคอยพนักงานออกเลขรางวัลได้จับหน่วยบานและนำไปวางไว้อยู่บอนองหับอยู่ที่ตำแหน่งลักแสน
1: ในเวลานี้หน่วยบานทั้ง6หน่วยบานมันได้ถูกไปวางไว้อยู่บนห้องหับตามตำแหน่งที่เสียงได้เป็นที่เรียบร้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลจับเอาหน่วยบานและทำการไขหน่วยบานเพื่อเสนอผลการออกเลขรางวัลอย่างเป็นทางการ

0: และในขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศผลการออกได้รางวัลให้บรรดาท่านได้รับทราบผลการออกได้รางวัลประจำงวดที่74ออกครั้งวันที่27เดือนพฤษภาคมปี2026รางวัลเลข6โตเลขที่ออกได้แก่หมายเลข680172 680172เลข5โตได้แก่หมายเลข80172 80172เลข4โตได้แก่หมายเลข0172 0172เลข3โตได้แก่หมายเลข172 172เลข2โตได้แก่หมายเลข72 72และเลข1โตท้ายได้แก่หมายเลข2หมายเลข2ผลการออกได้รางวัลเลข6โตก็ได้ออกมาสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปแม่นจะได้ทำการสืบต่อทำการออกได้รางวัลสลากพัฒนา 5/45 ต่อไปขอให้พนักงานออกได้รางวัลออกมาประจำที่อยู่อุปกรณ์ออกได้รางวัลในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงยุติธรรมและให้เกียรติออกมาประจำที่เพื่อทำการออกได้รางวัลขอเรียนเชิญสลับพัฒนา 5/45 เลือกซื้อหาหมายเลขใน1เกมมูลค่า 1,000 กีบสามารถลุ้นถึกรางวัลได้5รางวัลรางวัลที่1ต้องถูกหาหมายเลข4เลขหน้าจะสลับอยู่ตำแหน่งใดก็ได้1เลขใต้ต้องถูกกับผลออกมูลค่ารางวัลต่ำสุด1ตื้อกีบถ้ามีเงินรางวัลสะสมแม่นจะได้บวกเพิ่มสลับพัฒนา 5/45 หน่วยที่1ได้แก่หมายเลข30หมายเลข30รางวัลที่2ต้องถูก4หมายเลข3เลขหน้าจะสลับอยู่ตำแหน่งใดก็ได้1เลขท้ายต้องถูกกับผลออกรางวัลละ5ล้านกีบหน่วยที่2ได้แก่หมายเลข22หมายเลข22รางวัลที่3ต้องถูก3หมายเลข2เลขหน้าจะสลับอยู่ตำแหน่งใดก็ได้1เลขท้ายต้องถูกกับผลออกรางวัลละ 200,000 กีบหน่วยที่3ได้แก่หมายเลข11หมายเลข11รางวัลที่4ต้องถูก2หมายเลข1เลขหน้าจะอยู่ตำแหน่งใดก็ได้1เลขท้ายต้องถูกกับผลออกรางวัลละ 20,000 กีบหน่วยที่4ได้แก่หมายเลข09หมายเลข09และรางวัลพิเศษต้องถูกหาหมายเลขจะสลับอยู่ตำแหน่งใดก็ได้รางวัลละ10ล้านกีบและหน่วยที่5ได้แก่หมายเลข18หมายเลข18เขาขอบใจน้ำคณะกรรมการผลการออกเลขรางวัลสลักพัฒนา 5/45 ก็ได้ออกมาสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปแม่นจะได้ทวนคืนผลการออกเลขรางวัลทั้งหมดให้บรรดาท่านได้รับทราบ
1: ผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำวันที่74ออกข้างวันที่27เดือนพฤษภาคมปี2026เลข6โตได้แก่หมายเลข680172 680172เลข5โตได้แก่หมายเลข80172 80172เลข4โตได้แก่หมายเลข0172 0172เลข3โตได้แก่หมายเลข 172 172เลข2ตัวได้แก่หมายเลข72 72และเลข1ตัวท้ายได้แก่หมายเลข2หมายเลข2ผลการออกเลขรางวัลสลากพัฒนา 5/45 มี5หมายเลขได้แก่หมายเลข30หมายเลข22หมายเลข11หมายเลข09หมายเลข18ขอแสดงความขอบใจมายังบรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลที่ได้ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมและเป็นสักขีพยานในการออกเลขรางวัลในครั้งนี้ขอขอบใจน้ำผู้ที่มักเสียงโชคเสียงรางวัลทั้งหลายที่ได้ประกอบส่วนสุขยู่หวยพัฒนามาโดยตลอดขออวยพรมายังบรรดาท่านจงมีแต่ความผาสุกโชคดีมีความเจริญก้าวหน้าในทุกหน้าที่เวียกงานพบกันใหม่ในการออกเลขรางวัลครั้งต่อไปสบายดี

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพเป็นมิตรรายการที่รักแพงทุกท่านยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีให้ท่านฟังทางระบบคลื่นกลาง AM 567กิโลเฮิรตซ์วันจันทร์หาวันศุกร์เริ่มแต่เวลา 18:00 ถึงเวลา 18:30 นาทีและมีให้ท่านได้รับฟังเติมอีกทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 20:30 นาทีถึงเวลา 21:00 มื้อนี้คำพรไสอุดมกับน้องสาว AIเป็นผู้ดำเนินรายการสู่ท่านฟังซึ่งจะได้นำเสนอผลงานเพลงที่เคยโด่งดังในอดีตมาก่อนดังนั้นในรายการมื้อนี้จะนำเสนอเพลงที่ท่านเคยได้ฟังและโด่งดังมาแล้วจะเป็นเพลงใดๆนั้นติดตามได้ต่อไปนี้

0: รายการเพลงดังในอดีตสำหรับวันนี้ก็จะซอกเอาเพลงดังเพลงม่วนในอดีตผ่านมาเช่นเก่าเหมือนเคยนั่นแหละมาเว้าสู่พ่อแม่พี่น้องของพวกเราได้ฟังแล้วก็ได้เปิดสู่กันฟังเพื่อว่าได้ให้ท่านนั้นหวนคืนเบิ่งว่าโอ้เพลงนี้เคยดังในระยะปีนั้นเพลงนี้เคยดังในระยะปีนี้ชนะสำหรับมื้อนี้รายการของพวกเราก็จะนำเอาเพลงที่เฮ็ดให้คนไกลบ้านได้หวนคืนและคำนึงถึงบ้านเกิดเมืองนอนของตนเองเพราะว่าการคิดฮอดคนที่เฮาฮักแต่ว่ามันอยู่ห่างไกลกันนั้นเป็นความฮู้สึกที่มีลักษณะกังวลสับสนคิดไปหลายๆอย่างซึ่งประกอบมีทั้งความงามบางครั้งก็ใจหายใจขมมันเป็นความฮู้สึกที่มีทั้งความหวานซึ้งและก็ความเจ็บปวดในเวลาเดียวกันบางกรณีแต่ว่าเพราะว่าบางคนเมื่อคิดถึงอดีตคืนหลังอาจจะฮู้สึกคือกับว่ามันมีซองวางก่อให้เกิดความอ้างว้างคิดถึงในเวลาที่พวกเขาเคยอยู่ร่วมกันการที่มีคนที่เฮาฮู้จักฮักแกล้งคนที่เฮาฮู้ใจใช้ชีวิตประจำวันร่วมกันนั้นเวลาไกลกันแล้วมันรู้สึกว่ามันโดดเดี่ยวบ่ฮู้ว่ามีรายการของพวกเฮาคือผลมันในรายการหรือบ่การอยู่ร่วมกันเป็นเวลาโดนนานอาจเฮ็ดให้คนที่ห่างไกลเกิดความน้อยเนื้อตามใจบ่มั่นใจบางครั้งอาจจะเกิดมีความรู้สึกเหมือนกับว่าความสัมพันธ์นั้นกำลังห่างไกลออกไปถึงแม้ว่ามันจะบ่เป็นความจริงก็ตาม
1: รวมแล้วการคิดฮอดคนฮักที่อยู่ห่างไกลกันเป็นการทดสอบความเข้มแข็งของหัวใจในความสัมพันธ์ถ้าเฮาผ่านมันไปได้จิตใจก็จะแข็งแกร่งขึ้นบ่ฮู้ว่าท่านที่ฟังรายการอยู่เวลานี้กำลังคิดหยังอยู่คิดฮอดบ้านเกิดที่จากมาอยู่บ่ทางรายการเพลงดังในอดีตขอเป็นแห่งใจให้ด้วยการนำเอาเพลงชีวิตชาวนามาเปิดสู่ฟังเพลงนี้แต่งโดยสอบัวพันธ์วันไซสมสุขขับห้อง

0: อันที่เคารพเมืองลาวเฮานั้นประชาชนส่วนใหญ่ยังดำรงชีวิตด้วยการเฮ็ดไร่ไถนาปลูกฝังเลี้ยงสัตว์แต่ว่าเดี๋ยวนี้หนุ่มสาวหลายคนต้องดิ้นหนขนขวายซอกหาเงินคำเพื่อนำไปสร้างฐานะครอบครัวให้มันดีขึ้นเพราะฉะนั้นการที่จำใจจำจากบ้านเกิดเมืองนอนมาโดยเฉพาะในเวลาที่ฟ้าฝนจุลาตกลงมานี่มันมีความหมายลึกซึ้งสำหรับคนที่ไกลบ้านเพราะว่ามันติดพันกับความรู้สึกและความทรงจำที่เกี่ยวพันกับวิถีชีวิตของครอบครัวและติดพันกับธรรมชาติที่เคยอยู่ในอดีตผ่านมา
1: ท่านที่หักแพงเมื่อฝนตกกินอายของดินที่เปียกซุ่มเป็นสิ่งทำบิดที่ปลุกความรู้สึกคิดฮอดกินนี้คือกินเดียวกันกับดินไถนาที่เขาเจ้าเคยเฮ็ดเวียกมันเป็นกินอายที่คุ้นเคยและเตือนใจให้หวนคิดถึงภาพความสุขในวัยเด็กเสียงฟ้าฮ้องฟ้าผ่าบ่แม่นเพียงเสียงธรรมดาแต่เป็นเสียงที่บอกถึงฤดูกาลปลูกฝังยามนี้เองที่ชาวนาจะพร้อมกันออกไปเฮ็ดนากาเข้าดำนาความคิดฮอดจึงเกิดจากการจดจำบรรยากาศในเวลานั้นในยามฝนตกคนส่วนหลายมักจะอยู่เหือนภาพของครอบครัวที่ได้นั่งกินข้าวล้มกันหรือนั่งผิงไฟหวมกันในยามที่อากาศเย็นๆคือสิ่งที่หนุ่มสาวชาวนาคิดฮอดที่สุดเมื่อยามฝนผ่านไปอากาศหนาวเข้ามามันซี้บอกถึงฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิตความคิดฮอดบ้านในยามนี้อาจจะเป็นความคิดฮอดช่วงเวลาที่ทุกคนในครอบครัวได้มาช่วยกันเก็บเกี่ยวซึ่งเป็นภาพความร่วมมือและความสามัคคีที่สวยงามในยามหนาวภาพของการนั่งอ้อมกองไฟกับครอบครัวพร้อมทั้งเหล่าเรืองผิงมันต้นหรือปิ้งข้าวหลามคือสิ่งที่หนุ่มสาวชาวนาคิดฮอดที่สุดมันเป็นความอบอุ่นทั้งทางกายและจิตใจธรรมชาติในยามหนาวที่มีความเงียบสงบและสวยงามในแบบของมันยิ่งเฮ็ดให้คนไก่บ้านมีความคิดฮอดบ้านเกิดมันเป็นความปรารถนายิ่งใหญ่ที่จะกลับไปใช้ชีวิตแบบไงได้บ่มีความวุ่นวายคือกับชีวิตในเมือง
2: รวมแล้วความคิดฮอดบ้านของหนุ่มสาวชาวนาบ่แม่นเพียงแต่การคิดฮอดบุคคลเท่านั้นแต่เป็นการคิดฮอดวิถีชีวิตฮีดคองประเพณีและความผูกพันกับธรรมชาติที่เป็นส่วนหนึ่งของตัวตนของเขาเจ้าเมื่อเป็นเซนนี่รายการเพลงดังในอดีตจึงได้นำเอาเพลงเฮือนหลังเก่าจากการประพันธ์ของสายพินอินทสอนคำลาบุษดีขับห้องมาเปิดให้ท่านฟังหวังว่าคงทรงความสุขฝากความคิดถึงคนที่อยู่ทั้งหลังบอนฝั่งสายเฮบอนแพ่สายมือเฮาได้

ขณะนี้ท่านกำลังฟังรายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีให้ท่านได้รับฟังวันจันทร์ถึงวันเสาร์ในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 20:30 นาทีถึงเวลา 21:00 ระบบคลื่นกลาง AM 567กิโลเฮิรตซ์เวลา 18:00 หา 18:30 นาทีวันจันทร์หาวันศุกร์พร้อมนี้ท่านยังสามารถรับฟังผ่านเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้ที่ www.lnr.org.la และฟังผ่านแอปมือถือที่ชื่อว่า Radio Gardenสามารถฟังได้ทั่วโลก

0: ท่านผู้ฟังที่เคารพการคิดฮอดบ้านเกิดเมืองนอนโดยเฉพาะในยามเฮ็ดไร่ไถนาแบบนี้นะหรือบ่กักกันฮอดยามแล้งๆมาก็แม่นยามเฮ็ดบุญศีลกินทานตามฮีตของประเพณีมันมีความหมายมันมีความรู้สึกที่ลึกซึ้งและก็เต็มไปด้วยเหตุผลหลากหลายมันบ่แม่นเพียงแต่ความคิดฮอดคนในครอบครัวเท่านั้นแต่ว่ามันเป็นความผูกพันกับฮีตของประเพณีวัฒนธรรมและความทรงจำในวัยเด็กของเฮาที่เคยอยู่ผ่านมาเช่นว่าฮอดยามอากาศฮ้อนบุญปีใหม่จังซี่บุญออกพรรษาบุญพระเวทหรือปางบุญอื่นๆมันมักจะเอิ้นหรือว่าเฮียกหาหรือว่าปุ๊กความรู้สึกนึกคิดในอดีตนั้นกลับคืนมาให้เฮาคนึงหาเฮาจะจื้อถึงบรรยากาศที่เคยมีความสุขที่เคยได้ลิ้นกับหมู่เพื่อนเคยได้ช่วยพ่อช่วยแม่กะเกี่ยมเครื่องของเพื่อทำบุญหรือว่าไปวัดไปวามันจะทวนคืนถึงอดีตที่พวกเราเคยได้ยินเสียงเพลงว่าเสียงเพลงแบบนี้เสียงกองแบบนี้เสียงคนลมกันแบบนี้มันคืองานอยู่ในวัดบุญอยู่ในวัดหรือแม้แต่กระทั่งกินของอาหารพื้นเมืองที่พวกเราเคยกินตอนน้อยๆนั้นเมื่อได้สัมผัสมันก็จะเตือนให้เฮานั้นคือทอดบ้านเกิดเมืองนอนของตนเอง
1: เมื่อเว้าถึงบุญประเพณีแล้วก็แน่นอนว่าเป็นโอกาสที่คนในครอบครัวและญาติพี่น้องที่อยู่ห่างไกลจะได้กลับมาเต้าห่มกันอีกครั้งการที่เฮาอยู่ห่างบ้านเฮาจะรู้สึกคือกับว่าพลาดโอกาสสำคัญนี้ไปจึงเกิดความคิดฮอดคนที่เฮาฮักนอกนั้นยังแม่นโอกาสดีที่พี่น้องได้หัวกันตามประเพณีบุญต่างๆเป็นสิ่งที่สืบทอดมาแต่บรรพบุรุษการได้กลับไปเฮ็ดบุญกับครอบครัวคือการได้มีส่วนร่วมในการรักษาประเพณีเหล่านี้ไว้ซึ่งสร้างความรู้สึกผูกพันและความเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวบุญประเพณีแม่นส่วนหนึ่งที่สำคัญของความเป็นลาวการได้กลับบ้านเกิดเพื่อเฮ็ดบุญคือการกลับไปหาฮักเงาของตัวเองและสร้างความรู้สึกอบอุ่นในฐานะที่เป็นคนลาวบุญต่างๆส่วนหลายมักเกี่ยวพันกับศาสนาซึ่งเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจการได้กลับไปเฮ็ดบุญที่วัดบ้านเกิดคือการกลับไปแสวงหาความสงบทั้งจิตใจและเติมเต็มพลังงานบวกให้แก่ตนเอง
2: เว้าได้ว่าความคิดฮอดบ้านเกิดในยามบุญประเพณีเป็นเรื่องปกติของคนที่อยู่ห่างไกลมันเป็นความรู้สึกที่ช่วยย้ำเตือนให้เฮาเห็นถึงคุณค่าของความผูกพันประเพณีและความสำคัญของครอบครัว

ท่านที่หักแผงรายการเพลงดังในอดีตสำหรับมื้อนี้เวลาก็ใกล้จะจบลงแล้วหากท่านมีความคิดเห็นหรืออยากจะแนะนำเรื่องต่างๆเกี่ยวกับเพลงที่ท่านมักที่เคยฟังมาแล้วก็สามารถแนะนำโดยโกงด้วยการฝากขอความไว้ทาง Facebook ที่มีชื่อเป็นภาษาลาวว่าเป้าหมายไปให้ถึงขอบใจทุกๆท่านที่ติดตามมาฟังรายการของพวกเขามื้อนี้ก็สิได้อำลาจากขอให้ท่านได้ฟังรายการนี้ใหม่ในเวลาและสถานีแห่งเดียวกันนี้นอกจากท่านจะฟังผ่านวิทยุกระจายเสียงที่กระจายภาคพื้นดินโดยโกงแล้วท่านยังสามารถรับฟังรายการของพวกเขาทางอินเทอร์เน็ตได้โดยผ่านเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเข้าไปที่www.lnr.org.la หรือท่านสามารถฟังผ่านแอปพลิเคชันที่ใช้ฟังวิทยุที่ติดตั้งอยู่กับโทรศัพท์ได้ถ้าว่าท่านยังบ่ทันมีแอปของ Radio Garden ท่านก็สามารถเข้าไปที่ Play Store สำหรับ Android และ App Store สำหรับระบบ iOS ท่านสามารถโหลดมาแล้วก็ติดตั้งใส่โทรศัพท์ของท่านและสามารถติดตามได้เช่นเดียวกันขอขอบใจหลายๆที่ท่านรับฟังรายการของพวกเขามื้อนี้คำพรไสอุดมกับน้องสาว AI เป็นผู้ดำเนินรายการขอลาไปซะก่อนขอความสุขโชคดีจงเกิดมีแก่ทุกท่าน

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปสถานฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้กรมประชุมสัมมนาเกี่ยวกับการคุ้มครองไฟป่าข้ามแดนและคุณภาพอากาศปีพันมาแขวงสวรรณเขตมีนักท่องเที่ยวภายในและต่างประเทศเข้าไปเที่ยวหลายกว่า1ล้านคนจีนได้รับใบสั่งจองซื้อกำปั้นบรรทุกน้ำมันขนาดใหญ่พิเศษหลายกว่า90ส่วนห้อยในทั่วโลกต่อไปแม่นรายละเอียดของข่าว
1: ระหว่างวันที่22หาวันที่24พฤษภาคมนี้ท่านนางสุนทรสัญญจักรคณะเลขาธิการศูนย์กลางภาคของประธานสภาแห่งชาติพร้อมด้วยคณะได้เคลื่อนไหวเยี่ยมยามและเหตุเวียกอยู่แขวงเสกงโดยได้รับฟังการรายงานเกี่ยวกับการซี้นำนำพาของคณะพรรคแขวงและองค์การปกครองแขวงจากเลขาพรรคแขวงห้องเลขาพรรคแขวงและบรรดาคณะประจำพรรคแขวงโดยเฉพาะสภาพการจัดตั้งพันขยายมติกองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่12ของพรรคก็คือมติของประชุมใหญ่องค์คณะพรรคแขวงครั้งที่11และสภาพการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของแขวงห้องประธานสภาแห่งชาติได้เน้นหนักให้คณะพรรคแขวงสืบต่อซี้นำนำพาการจัดตั้งเผยแพร่เสื่อมซึมเอกสารสำคัญของพรรคให้ทั่วถึงโดยมีการแบ่งงานแบ่งความรับผิดชอบอย่างจัดแจ้งมีการหันเปลี่ยนใหม่วิธีการรูปแบบเผยแพร่เสื่อมซึมตามความเหมาะสมและจุดพิเศษของแต่ละของเขตเวียกงานแต่ละเมืองแต่ละตาแสงเหตุให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจะตั้งปฏิบัติเอาใจใส่สร้างให้มีขบวนการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองให้เป็นรูปธรรมโดยเฉพาะการพัฒนาชนบทแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนสร้างวิชาชีพการฝึกอบรมเทคนิคการปลูกการเลี้ยงอาจสมทบกับผู้ประกอบการในการสร้างตัวแบบด้านการผลิตกสิกรรมหรือสินค้าโอดอบของแขวงสมทบแน่นและมีความกลมเกี่ยวระหว่างการเผยแพร่เสื่อมซึมเอกสารของพรรคกับบรรดามติกองประชุมใหญ่ครั้งที่11ขององค์คณะพรรคแขวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของแขวงโดยนำไส้ทางแห่งปงซ่อนของแขวงให้มีประสิทธิผลในโอกาสลงเคลื่อนไหวเวียกงานครั้งนี้ห้องประธานสภาแห่งชาติยังได้เยี่ยมยามเมืองดักจึงพบปะเหตุเวียกกับคณะนำของกลุ่มบริษัทเวียดเฟืองเพื่อติดตามความคืบหน้าของโครงการผลิตอลูมิเนียมในตอนหน้านอกจากนี้ยังได้เยี่ยมยามโรงงานผลิตจากโสมดักจึงและพื้นฐานการผลิตการปลูกโสมภายในเมืองตื่มอีก
0: ตอนบ่ายเมื่อวานนี้อยู่กระทรวงการต่างประเทศทานทองสวรรค์พรหมวิหารรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศได้ต้อนรับการเข้าเยี่ยมอำลาและประดับเหรียญการมิตรภาพให้ทานซาอาดีซามาราเอกอัครราชทูตปาเลสไตน์ประจำลาวที่สำนักงานตั้งอยู่นครหลวงฮานอยของเวียดนามในโอกาสสำเร็จการปฏิบัติหน้าที่ทั้งการทูตอยู่ลาวท่านท้องสวรรค์พรหมวิหารได้แสดงความสมเชยและตีราคาสูงต่อผลสำเร็จการปฏิบัติหน้าที่การทูตของท่านซาอาดีซารามาอยู่ลาวตลอดระยะ16ปีผ่านมาอย่างจบงามได้ประกอบส่วนสำคัญเข้าในการเสริมขยายสายพันธมิตรภาพและการร่วมมืออันดีงามระหว่างลาวและปาเลสไตน์ให้ได้รับการพัฒนายิ่งขึ้นพร้อมทั้งแสดงความเชื่อมั่นว่าท่านทูตจะสืบต่อสุขยู่การส่งเสริมการพัวพันของมือสองฝ่ายลาวปาเลสไตน์ให้มีผลสำเร็จใหม่ในต้นหน้าย้อนเห็นได้ผลงานอันใหญ่หลวงดังกล่าวรัฐบาลลาวจึงตกลงประดับเหรียญการมิตรภาพให้ท่านซาอาดีซารามาเอกอัครราชทูตปาเลสไตน์ประจำลาวเพื่อแสดงความย่องยอชมเชยและจารึกคุณงามความดีที่ท่านทูตได้อุทิศเหงื่อแห้งและสติปัญญาเข้าในการเสริมขยายสายพันธมิตรภาพและการร่วมมือที่ดีระหว่างสองประเทศลาวและปาเลสไตน์ให้มีบาดก้าวขยายตัวและแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในตลอดการปฏิบัติหน้าที่การทูตของท่านอยู่ลาวและปาเลสไตน์ได้สร้างตั้งสายพันธการทูตน้ำกันในวันที่15พฤษภาคม1989ตลอดระยะ37ปีผ่านมาสายพันธและการร่วมมือระหว่างสองประเทศได้รับการหัดแน่นและเสริมขยายอย่างต่อเนื่องโดยได้สนับสนุนซึ่งกันและกันในเวทีภาคพื้นและสากลในโอกาสเดียวกันนี้ท่านซาอาดีซารามาได้แสดงความขอบใจอย่างจริงใจมายังรัฐบาลและประชาชนลาวโดยเฉพาะกระทรวงการต่างประเทศที่ได้อำนวยความสะดวกให้แก่การเคลื่อนไหวปฏิบัติหน้าที่การทูตของตนประจำลาวจนมีผล

0: ข้อมูลข่าวสารอุทกศาสตร์มหาวิทยาลัยคิงคอลเลจลอนดอนของอังกฤษมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวพร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญเข้าร่วมท่านสมวังพิมพ์มวงหัวหน้ากรมป่าไม้กระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมมีคำเห็นว่าไฟไหม้ป่าและมลพิษหมอกความข้ามแดนได้กลายเป็นสิ่งท้าทายที่นับมือนับมีความซับซ้อนส่งผลกระทบต่อป่าไม้ชีวะนานาพันธุ์สุขภาพของมวลชนชีวิตการเป็นอยู่และความทนทานต่อสภาพอากาศในทั่วภาคพื้นของพวกเขาสิ่งท้าทายเหล่านี้บ่สามารถแก้ไขได้โดยประเทศใดประเทศหนึ่งเพียงลำพังการหัวมือที่เข้มแข็งการแบ่งปันข้อมูลอย่างทันการการติดตามด้านวิทยาศาสตร์ระบบเตือนภัยล่วงหน้าและกลไกการตอบโต้ที่ประสานงานกันอย่างเป็นระบบมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับประเทศลาวการปกป้องรักษาป่าไม้ยังคงเป็นบุริมสิทธิ์ระดับชาติและเป็นการลงทุนยุทธศาสตร์ระยะยาวเพื่อการพัฒนาแบบยืนยงภายใต้ขอบนโยบายป่าไม้แห่งชาติของลาวประเทศลาวได้จัดสรรเนื้อที่ประมาณ 70% ของเนื้อที่ดินทั้งหมดในทั่วประเทศให้เป็นดินป่าไม้กองประชุมครั้งนี้ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการติดตามจุดความร้อนผ่านดาวเทียมการวิเคราะห์สภาพอากาศล่วงหน้าและความเสี่ยงของไฟไหม้ป่าระบบติดตามคุณภาพอากาศเทคโนโลยีและการตีความหมายข้อมูลในภาคสนามการปรึกษาลือด้านเทคนิคเหล่านี้แม้นมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ระบบเตือนภัยล่วงหน้าการปรับปรุงขีดความสามารถในการตอบโต้อย่างว่องไวและการสนับสนุนการตัดสินใจโดยอิงใส่หลักฐานตัวจริงสำหรับการคุ้มครองไฟไหม้ป่าในภาคพื้นของพวกเขากองประชุมครั้งนี้ยังได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อเวียกงานการคุ้มครองการหันการคุ้มครองลงสู่ท้องถิ่นการมีส่วนร่วมของชุมชนและการร่วมมือข้ามแดนการปรึกษาหารือเกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็งให้ท้องถิ่นขอบการคุ้มครองระดับสากลเครือข่ายอาสาสมัครชุมชนและกลไกการร่วมมือระหว่างไทยลาวจะช่วยหัดแน่นการพัฒนาร่วมมือระดับภาคพื้นและระยะยาวและสร้างระบบการคุ้มครองภูมิสันฐานให้มีความทนทานหลายขึ้น
1: ปีผ่านมามีนักท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศเข้าไปเที่ยวแขวงสวรรณเขตหลายกว่า1ล้านคนสามารถเก็บรายรับเข้าอุปมาณได้หลายกว่า10ตื้อกีบเทียบใส่ระยะเดียวกันแมนเพิ่มขึ้นหลายสมควรท่านลำพูนวรวงศ์หัวหน้าแผนกวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแขวงสวรรณเขตให้ฮู้ว่าสาเหตุที่เฮ็ดให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไปท่องเที่ยวแขวงสวรรณเขตหลายขึ้นย้อนพื้นฐานโครงสร้างได้รับการปรับปรุงการบริการมีความสะดวกสบายที่ตั้งยุทธศาสตร์ของแขวงเป็นทางผ่านระหว่างภาคกลางหาภาคใต้มีแสดงติดจอดกับเวียดนามไทยนอกจากนั้นการนำของแขวงได้ถือเอาเวียกงานท่องเที่ยวเป็นบุริมสิทธิ์สำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของแขวงเนื่องจากว่ามีแหล่งท่องเที่ยวเป็นจำนวนหลาย
2: อยู่ในนี้ได้เป็นเอกภาพกันจัดสรรอยู่แขวงสวรรณเขตให้เป็นบ่อนจุดท่องเที่ยวเป็นการเสริมยงเสริมจอดระหว่างภาคเหนือภาคใต้ก็คือบรรดาอยู่เวียดนามและลักษณะจับไทยอันนี้จุดนึงที่มีลักษณะโดดเด่นดังนั้นการนำของแขวงจะมีการตกลงให้วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวได้พร้อมกันจัดซุ้มใส่จัดเก็บรายหักว่าถึงการท่องเที่ยวให้มีกองทุนสูงขึ้นซึ่งปี2015นี่อันเด่นที่สุดเลยเหมือนการเก็บรายหักนักท่องเที่ยวเข้ามา1ล้านปลายคน1ล้านปลายคนเราสามารถจัดเก็บรายหักอยู่ในทัดเทียบเบิ่งแล้วเนี่ยพวกเราได้อยู่10ตื้ออันนี้แม่นลักษณะพ้นเด่นที่บ่เคยมีมาก่อนพอมีการจัดเก็บแบบทันสมัยอีซีพาสได้เข้ามาอยู่ใน2ด่านครัวมิตรภาพจะได้หลายทั้งภายในและต่างประเทศนี่ได้เข้ามานี่หลายเขาเจ้าจะไปคำนวณกันมาผ่านอยู่สวรรณเขตนี่ก็มีผ่านลงภาคใต้มาผ่านสวรรณเขตนี่ก็มีจากสั้นจะไปเที่ยวเวียดนามทั้งไทยและสนจักรไทยก็ไปผ่านอยู่นี้ดังนั้นจะเห็นมีอะไรพุ่นดิน
1: ท่านลำพูนวรวงศ์ให้ฮู้ตื่มว่าสำหรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เดินทางเข้าไปเที่ยวแขวงสวรรณเขตแม่นนักท่องเที่ยวเวียดนามและไทยรวมถึงยุโรปจำนวนหนึ่งส่วนใหญ่แม่นนิยมการไปท่องเที่ยวธรรมชาติประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมโดยเฉพาะไปกราบไหว้พระธาตุอิงหังอยู่นครไก่สอนพรหมวิหารกราบไหว้พระธาตุพูนอยู่เมืองไซภูทองและอื
0: ่นๆในโอกาสวันปลูกต้นไม้แห่งชาติวันที่1มิถุนาที่จะมาถึงนี้แผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงอุดมไซได้สมทบกับหองการกสิกรรมและสิ่งแวดล้อม7เมืองกักเกียมเบี้ยไม้ไว้ปลูกในเนื้อที่ประมาณ 1,750 กว่าเฮกตาร์พร้อมทั้งกักเกียมฟื้นฟูป่าไม้ธรรมชาติในเนื้อที่ 2,000 กว่าเฮกตาร์ตื่นอีกท่านศรีวิไซบุญสวัสดิ์ห้องหัวหน้าแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงอุดมไซให้ฮู้ว่าการหั่งหากระเกียมปลูกไม้ในโอกาสวันปลูกต้นไม้แห่งชาติวันที่1มิถุนายนปีนี้แขวงอุดมไซจะจัดพิธีปลูกไม้อยู่เทศบาลแขวงและอยู่7เมืองในเนื้อ

0: ที่ประมาณ20เฮกตาร์โดยจะปลูกไม้ประดับเป็นต้นไม้คูนไม้กาสะเลาไม้ฟางแดงในเทศบาลแขวงและเมืองส่วนการปลูกต้นไม้เพื่อฟื้นฟูป่าจะเน้นใส่ปลูกไม้อุตสาหกรรมเป็นต้นไม้ดูไม้แต้คาไม้ขยุงและไม้ประเภทอื่นๆ
1: ทั้งแขวงรบไซก็มีแผนในห่างหาก็เตรียมในการปลูกไม้พอปีนี้ทั้งแขวงรบไซที่จัดวิธีปลูกไม้แล้วก็ปล่อยปลาแล้วก็วันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมพร้อมกันเลยแผนกิจกรรมสิ่งแวดล้อมได้สร้างแผนดําเนินงานแล้วก็ออกขอตกลงแต่งตั้งคณะสอบเรียนเฮาห่างหาก็เตรียมมาก็ว่าดุลพอสมควรถือว่ามีความพร้อมสูงปัจจุบันนี้ถือว่าทั้ง7เมืองเขาจะมีแผนปลูกไม้ปีนี้ก็ถือว่าหลายพันเฮกตาร์แหละพอเฮาปลูกนี้หน้าที่ปลูกแผนเฮาปลูกนี่มีอยู่ 1,750 เฮกตาร์แล้วก็เฮามีแผนเรื่องฟื้นฟูป่าแบบธรรมชาตินี้ก็มีอยู่ 2,000 กว่าเฮกตาร์ที่เฮามีแผนปลูกไว้ในปีนี้แล้วก็เฉพาะมื้อเฮาจัดพิธีปลูกนี้เฮาจะปลูกมา20เฮกตาร์ที่จัดวันที่1เดือน6ใน7เมืองนี้และแต่ละเมืองก็มีเจ้าก็ห่างหากาเกียมเฮามีแจ้งการให้แต่ละเมืองห่างหากาเกียมเรื่องการปลูกไว้ในวันที่1เดือน6นี้แล้วก็พันแห่งกิจกรรมสิบรอบเฮาสิจัดอยู่ในแขวงก็สิจัดอยู่เทศบาลนี้เฮาก็ได้ลิงใส่3วันนี้ให้จัดพร้อมเดียวเลยวันปลูกต้นไม้แห่งชาติวันปล่อยปลาแห่งชาติ13กรกฎาคมนั้นแล้วก็วันที่5วันสิบรอบเฮาจัดบ่อนเดียวจับทีบ่อนเดียวเลยอยู่แขวงนี้เฉพาะเทศบาลแต่ละเมืองให้จัดพร้อมเดียวในแต่ละเมืองนั้นทั้ง3วันเฮ็ดบ่อนเดียวเลย
0: ห้องหัวหน้าแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงอุดมไซแจ้งให้ฮู้ตื่มว่านอกจากกะเกียมเบี้ยไม้ไว้ปลูกแล้วแขวงอุดมไซยังได้ห่างหากะเกียมจัดพิธีปล่อยป่าลงสู่แหล่งน้ําธรรมชาติอยู่7เมืองในจํานวนเกือบ2ล้านโตโดยป่าน้อยที่จะนําไปปล่อยในครั้งนี้แม่นประเภทป่านิลป่าไนป่าอินเดียป่าปากและอื่นๆเพื่อเฮ็ดให้แหล่งน้ําธรรมชาติกลับคืนมาอุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าประเภทต่างๆเพื่อรับประกันด้านเสบียงอาหารให้เพียงพอกับความเฮียห้องต้องการเฮ็ดให้ชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนนับมือนับดีขึ้นกว่าเก่า
2: ท่านผู้ชมฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต่างประเทศ
0: ตามข่าวจากต่างประเทศรายงานในวันที่25พฤษภาคมนี้ว่านับตั้งแต่ต้นปีนี้มาอุตสาหกรรมต่อเหือของจีนได้หับใบสั่งจองซื้อใหม่อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะกำปั่นบรรทุกน้ำมันขนาดใหญ่พิเศษกว่ามเอาหลายกว่า90ส่วนห้อยของใบสั่งจองซื้อใหม่ในทั่วโลกรายงานข่าวระบุว่าปัจจุบันเคียงคู่กับประสิทธิภาพด้านการผลิตของวิสาหกิจต่อเหือสืบโตยกสูงขึ้นแล้วจีนยังใช้เวลาเพียงแต่1ปีเท่านั้นสามารถผลิตกำปั่นบรรทุกน้ำมันขนาดใหญ่พิเศษได้1ลำนับตั้งแต่เริ่มต้นการผลิตมาจนฮอดการส่งมอบปัจจุบันเทคโนโลยีสำคัญต้นต่อในการผลิตกำปั่นบรรทุกน้ำมันของจีนได้หับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและจีนได้ครอบครองเทคโนโลยีพลังงานแห่งส่งเสื้อไฟเป็นต้นแมนเมกาโนนและแอมโมเนียแล้ววิศวกรรมโตเฮือของจีนได้ครอบครองเทคโนโลยีก้าวหน้าและมีการวิเคราะห์ตลาดที่ถูกต้องได้หับไปสั่งจองซื้อกำปั่นบรรทุกน้ำมันอย่างหลากหลายอิงตามตัวเลขสถิติล่าสุดแสดงเห็นว่าไตรมาสทำอิฐของปีนี้จีนได้หับใบสั่งจองซื้อกำปั่นบรรทุกน้ำมันขนาดใหญ่พิเศษ67ลำกว่ามเอา92ส่วนห้อยของตลาดทั่วโลกเวลาการผลิตของโรงงานโตเฮือที่เกี่ยวข้องได้ถูกกำหนดไว้จนถึงปี2030
2: ตามข่าวต่างประเทศรายงานในวันที่25พฤษภาคมนี้ว่าอินเดียกำลังเผชิญกับคลื่นความร้อนหุนแฮงโดยมีรายงานผู้เสียชีวิตอย่างน้อย16คนจากสภาพอากาศร้อนอบอ้าวในขณะที่หลายเมืองในทั่วประเทศอินเดียอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นเกิน45องศาท่ามกลางคำเตือนด้านสุขภาพเจ้าหน้าที่อินเดียแจ้งให้ฮู้ว่าผู้เสียชีวิตทั้งหมดจากอากาศร้อนเกิดขึ้นอยู่รัฐเตลังกานาทางภาคใต้ของอินเดียท่านปงกุเรตีสรินิวัสเรดีหัวหน้าแผนกงบประมาณของรัฐเตลังกานาได้เรียกร้องให้องค์การต่างๆในทั่วรัฐเฝ้าระวังเพื่อป้องกันประชาชนจากอันตรายของคลื่นความร้อนเนื่องจากความหุนแฮงของสภาพอากาศร้อนได้เพิ่มขึ้นถึงระดับที่บ่เคยมีมาก่อนและสั่งให้เจ้าหน้าที่ออกคำเตือนประชาชนล่วงหน้าเกี่ยวกับวิธีการป้องกันตัวเองในระยะเกิดคลื่นความร้อนผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพเตือนว่าอุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้นหลายสามารถเฮ็ดให้ร่างกายขาดน้ำเลือดเข้มข้นและในกรณีให้แห้งอวัยวะภายในสามารถล่มเหลวได้ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวและการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้ไพมณีธรรมวงศ์สาและเดชอรุณแก้ววิไลอ่าน

0: ความสลาดเกิดจากปัญญาความศรัทธาเกิดจากการหาที่พึ่ง
1: สบายดีท่านผู้ฟังมิตรรายการที่หักแพงคิดฮอดคิดถึงทุกทานขอต้อนรับท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการบทกลอนและเสียงเพลงทางคณะจะทํารายการนํามามอบเป็นความมุ่นซื่นและกะเป็นกําลังแห่งใจให้มิตรรายการที่กําลังเปิดเครื่องรับฟังอยู่ในขณะนี้ผู้ที่เดินทางไกลไส้ทั้งหลดบ่ว่าจะไปเวียกไปงานก็ดีเนาะจะไปใกล้หรือว่าไปไกลขอให้ทุกท่านจงมีสติในการขับรถเนาะสิ่งสำคัญแม่นเมาแล้วอย่าขับได้อันตรายอันนี้ก็ว่าว่าเป็นประจำเนาะขอให้ทุกท่านจงเดินทางด้วยความปลอดภัยเด้อคำคืนนี้ขอนำบทกลอนทำอิฐนำเสนอให้ทานได้รับฟังเป็นกอนจากอาจารย์กอแก้วบุญมาเนาะขอฝากเป็นความสุขมื้อซืนให้กับเพื่อนมิตรรายการที่รับฟังอยู่ทางบ้านหากว่าได้ฟังแล้วจงมีแต่ความผาสุกและนอนหลับฝันดีสำหรับบทกอนบทนี้แม่นคัดจากปื้มรวมบทแข่งขันกับกอนหักจากใจเนาะบทกอนของเพื่อนมีชื่อว่าภูมิใจในพันธะ

สาวหนุ่มไหวใจเก่งกล้าเกินกลัวผาหินเมนสิเด็ดหรือฟันบ่สั้นคอนพอดีมีแต่บุกบืนขึ้นวันคืนบ่ล่าลอยบ่ได้ถอยหย่อนย่านมานให้ได้คมคอดอกหนาภูมิใจได้ออกหน้าอาสาโบกมือสมัครไปป้องกันสายแดนด่านเข่าขวงคันใจกระสันของอ้ายหมายประสงค์สันติภาพเพื่อชาติทงเทียมันลาวได้อยู่กระเสริมพอแล้วย้อนว่าหักชาติเสื้อภูมิกำเนิดดินดอนประสาก่อนควรคางจมแขนเครื่องแขนยามเมื่อสมขามห้อนเผาผ่านมนุษย์ชาติเด็ดขาดไอ้ตรงสู่ตีต้านตอบมันนี่แล้วภูมิใจสุดเกตเก้าเกินกลัวคำแสนคาดว่าเพลงพอหนักยากสิป่านใจไอ้สมสื่อสายสกันก้าต้องกำปืนยืนสง่าผ่านผ่าความยากเยื่อนขาดคำขาดตัวเทใดลิ่งบอนผักบ่งไว้ยอดยิงเยืองสมัยจิ้งตักใจอาสาห่วมเหียงโฮมก้อนแสนอวรนำน้องเสน่หาหักเก่าเหี่ยมนั้นคิดหวาหักซาดคือหักน้องถนอมตุ้มตอมขวนหันแล้วตาบใดม่านบ่หมอละมิ่งเนียนหนีจากดินลาวไอ้บ่ยินยอมกับต้าวคืนงูคงตกลงใจไปสู้ให้สมสายผู้กล้าเก่งชีวิตบ่ขาดสิ้นไอ้คง

0: แก้วเม่นลูกเห็นหยังคือว่าเปิดน้ำแหงแท้ฮนา
1: ซักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
0: ่ซักเครื่องคือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ปุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำละบ
1: ่แต่มันสบายหั่นเด้แม่
0: เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากแดฮล่ะลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำได๋ๆเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได๋ลูกเอ้ยเทื่อหน้าฮะนะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ปุ้ยไว้ก่อนจึงซักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำได้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม่

อาบทก่อนภูมิใจในพันธะพันธันผู้ฟังไปพร้อมเสียงเพลงห้องฟังว่าบรรดาเพิ่นมีรายการผู้ที่เพิ่นมักฟังในยามดึกดื่นค่ำคืนนี่คงบ่ทันหลับทันนอนกันเถื่อเนาะหรือว่าผู้ที่เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานแม่บ้านแม่เฮือนนี่ตำฮูกไปนำฟังรายการนี้ไปพร้อมและท่านใดที่มีความรู้ความสามารถทางด้านสีไม้ลายมือบ่ว่าจะเป็นการจักสารสารติ๊บเข้าบ่หรือว่าสารอันใดก็แล้วแต่และความสำนีสำนานของเพิ่นเนาะก็ขอเป็นกำลังเฮงใจให้เด้ออยู่ใกล้อยู่ไกลขอให้เวียกงานของท่านจงสำเร็จเสร็จสิ้นก็แล้วกันเนาะเอาก่อนต่อไปขอนำเสนอบทกลอนจากสายเซลำเผาอันนี้มันคัดมาจากปื้มโฮมบทกวีและคติคำคมเนาะฝากเป็นความสุขมื้อซืนให้กับเพื่อนมิตรรายการที่ฟังอยู่ทางบ้านขอให้ทุกท่านจงมีสุขภาพแข็งแรงในการเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานของท่านก็ขอให้คล่องแคล่วและสำเร็จผลไปด้วยดีบทก่อนที่จะนำเสนอมีชื่อว่าหุ่งอรุณอยู่บ้านคอยแสงทองเฮืองหุ่งเศร้าที่ศาลาด่านห่างดอนขะเหมานั้นมองส่งสายทะลาไหลหลั่งลงทางใต้เห็นหมู่เหือนเลียนไล่ลอยของขึ้นลองฟองฟาดแขมแม่น้ำแสงทองเลื่อมดังคำเหี้ยมหนังมองเบิ่งน้ำแลลำลำของแม่น้ำวังเบิ่นเลิกก้วงเกินเป็นตาย่านหัวโดนฐานยาวยืนหาดเขินขยายออกโดนกาการแม่น้ำไก่พุ่นเม่นโดนพิมานมีโดนน้อยขวงกีดไว้ใต้ต่ำหัวโดนเลียนเห็นแต่เพียงริ้วหลับเม่นหัวโดนลมปาดีซ้อนมองลงลงทางใต้เสลียงไปจักหน่อยหัวโดนหีบ่อนนั้นทัดไปเบื้องเม่นโดนโขงบ่อนนี่แม่น้ำทรงทางก้วงใหญ่เหลือหลายหัวผู้พระอ้อมบังฟังขมิ้นทางขัวกรรมน้ำของทรายเด่นนี่หูหอมเหียงห่วมใกล้กันเพียง200เมตรเท่านั้นแม่ของขั้นเขตดอนถ้าเสือหนีอยู่ทางใต้ต่อใส่ถากระสังข้างหัวภูพระออมมาบ้านท่าเปื่อยท่าแก่ซอนทางฝั่งลาวเฮานั่นโดนขะเมาขั้นแบงห้องของเฮียงเรียบเข่าเห็นขั้นอยู่แต่ไกลนั่นเมนห่างจำปะสักแท้ขั้นแบงหัวโดนปากเซลำเผาตกระว่างดินสองกำแลลำมาทางกำโดนขะเมาตะเวนออกแม่น้ำกว้างใหญ่แท้เหือลอยข้ามส่วนสนฟังของกำเบื้องนั้นเมนเขตดอนโขงบ้านเมืองแสงคนโฮมตลาดขายสินค้านาวาเหือโฮมห้อยจอดเฮียงกันเลียนแนบเศร้าก็ดอนพากันจ่ายซื้อขายค่าเครื่องของเหลี่ยวไปทางเบื้องซ้ายนั่นเมนโดนเหล็กไฟห่างหี้ใหญ่เรียงสลับต่อกับโดนดงหากลงไปทางใต้อย่าลืมไปเยี่ยมเวบ่ฮอเข้าไปก็หากได้บ่ยอมให้ท่านหิวดอกนา

0: บายดีแพง
1: สบายดี
0: เอ้าลูกโตเป็นอย่างคือได้นอนใส่น้ำแบบนี
1: ้ลูกเขาเป็นไข้แหงนะ
0: โอ้หัวเราคือห้อนแหงแท้นี่
1: อืมเราเป็นไข้แหงพ่อพาไปคลินิกมาแล้วได้นี่หมอกวดแล้วก็ใส่น้ำทะเลให้แล้วก็เอายาให้พร้อมนี่ได้ยานะ
0: อ้าวเป็นอย่างพวกเจ้าคือพาลูกไปคลินิกเป็นอย่างพวกเจ้าคือพาลูกไปห้องหมอไปให้ท่านหมอเพิ่นติดตามอาการเบิ่งซวยดีกว่าพวกเจ้าจะเบิ่งกันเองอยู่เฮือนแบบนี้ถ้าลูกเป็นอย่างไปพวกเจ้าจะเสียใจได
1: ้โอ้ยพอมันไปพาลูกไปห้องหมอเถอะไป
2: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

อาหุ่งอารุณที่บ้านคอยยามเศร้าที่ศาลาหากดอนโอ้ยเป็นสิ่งที่งดงามเพิ่นว่าก็เลยประพันธ์เป็นบทกับก่อนกะยาวพอสมควรเนาะฝากเป็นคนสุขคนซื่นให้กับเพื่อนมีรายการที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้ท่านใดที่มีก่อนมวนๆอยากจะประกอบสุขคนซื่นหรือว่าอยากจะนำก่อนของทานออกอากาศก็จะสุลืมส่งมาที่วิทยุกระจายเสียงแห่งซาลาวยินดีที่จะเอาบทก่อนของทานมาออกสู่รายการให้ทุกท่านได้รับฟังกันเนาะก่อนต่อไปจากปากกาไฟสันไซเทพกวีเพิ่นมีก่อนมาห่วมนำฝากเป็นข้อมูลซื่นให้เกมิดรายการทุกท่านฟังแล้วจงมีแต่ความผาสุกนอนและฝันดีตลอดคืนเมื่อก่อนมีสื่อว่ามูลมังก้อนสุดท้ายพ่อบ่มีดอกลูกคำแทงทองเหลืองแม่บ่มีดอกเหมืองให้นาเป็นเจ้าย้อนว่าเฮาเหือนนี้บ่มีหยังจักอย่างจมและค้างขิดคนวิธียั่งอยู่ยืนขอแต่มืนตาได้หันหน้าใส่แต่งานหนักเกือบบ่มีวันพักนั่งนอนจักดีย้อนอยากมีเงินใส่ให้เฮือนเฮาได้คมอยู่เจ้าก็คงหับหูเห็นแจ้งแม่นตีเหตุผลมันบ่งซีมีอยู่ให้ฟังเอาพ่อแม่เฮาบ่จักเฮียนขีดเขียนวิสาหูอยู่ด้วยแห่งคงคำทำงานบ่มีวางทางที่พอสวยอยู่สู่ซีบให้อยู่ยังลูกเอ๋ยดังนั้นให้เจ้าฟังจื่อเนียนเฮียนห้ำหนังสือเดอลูกเอ๋ยยึดถือเป็นเสาหลักหักเฮียนวิสาหูมันจะสู่ส่งคำเป็นเงินให้เจ้าจ่ายหน่อยบ่หลายก่อทอนโฮมเมียนก่อตนลูกเอ๋ยต้องเป็นคนที่ฮู้หอมหักเมืองนอนเด้อลูกเด้อปัญญาครูสิสอนให้สร้างสาเมืองบ้านหน้าที่งานมีนั่นหันมันให้สอดคองเงินและทองให้เจ้าเมียนคือเว้าสู่ฟ้า

บทกลอนของปากกาไฟสันใสเทพกวีเพื่อนให้สื่อว่ามูลมังกรสุดท้ายอาพ่อแม่บ่มีเด้อว่าสันคำแท่งทองเหลืองหรือว่าบ่มีให้มีนาที่จะให้ลูกได้เป็นเจ้าแต่ว่ามูลมังกรสุดท้ายที่จะบอกนี่ก็คือให้ลูกตรงจังตั้งใจทำเฮียนเฮียนหนังสือพัฒนาความรู้ยึดถือให้เป็นเสาหลักเพราะว่าการเฮียนรู้นั่นแหละมันจะสู่คำอนาคตของลูกให้ก้าวหน้าว่าซะเนาะเป็นบทกลอนหนึ่งที่สร้างความมุ่งเสริญให้แก่มิตรรายการแล้วก็เป็นคติเตือนใจให้ทุกท่านได้ดีพอสมควรเนาะก่อนต่อไปจากกระบองเพชรเพื่อนว่าขอฝากเด้อมิตรรายการทุกท่านจงมีแต่ความผาสุกและประสบผลสำเร็จในหน้าที่การงานทุกประการบทก่อนมีสื่อว่าลม

ยุ่งย่างไหวติ่งตามเสียดสีเสียงตามย้ำเมื่อมองเมื่อฟ้าบนเวหาตั้งทาฝนหาหลวงสีหลวงลำถึงฟ้ากำดำย้ำล้มต่ำต่อยตองพายุไหลเฟือนฟองฟ้าที่มองมัวดำแตกหนีไก่กำปุ่นเปียบคำคนเว้าลามลมเป็นเป่าสำเนาบางเบือนเบี้ยวลมล่าท่าเดียวยุดทองเที่ยวลมลึงหวนขิดคะนึงหาหู้ซึ่งในคำลมปล่อยคำหวานส่งลมต้องมีผลได้สาละใส่เมียงใหม่ขอเสาลมผักไว้ลมหน่อยบ่หลายทาน

บทกลอนจากกระบองเพชรที่มีสื่อวาลมผ่านท่านผู้ฟังไปขอบใจมีรายการที่รับฟังอยู่ทางบ้านและขอบใจทุกท่านเด้อที่มีก่อนมาประกอบส่วนบุญสืนกับรายการบทกลอนและเสียงเพลงในคืนนี้ท่านที่มีความรู้ความสามารถบ่ว่าจะเป็นการเขียนบทกาบกรบทเรื่องสั้นหรือว่าบทข้างหนึ่งในชีวิตบทนวนิยายเขียนแล้วประกอบส่วนบุญสืนกับรายการนี้ขอบใจเนาะที่ทุกท่านได้เป็นกำลังแห่งใจหับฟังบทกรของหุ้งกลางดงขอมอบให้มิตรรายการทุกทานและพิเศษเมนขอฝากให้กับบรรดามิตรประจำรายการบทกรและเสียงเพลงขอให้ทุกทานจงมีแต่สุขภาพแข็งแรงและสุขดีตลอดไปบทกรนั้นมีสื่อว่าคิดถึงบ้าน

เจ้าจิตขะนิงถึงบ้านเฮือนซานที่เคยอยู่คิดฮอดบ้านสู่มือบ่มีเว้นห่างหนีบ่อยากลาห่างห่างพักภาคบอนที่เคยนอนใจอวรหวนหาห่ำขะนิงบ่มีเว้นจำเป็นลาจากบ้านเฮือนซานที่เคยอยู่บ่มีไผหับฮู้ความคำนั้นอยู่ที่ใจต้องมีวันกลับบ้านตุนแต่เวียกงานยังหนักบ่ทันวางเว้นดังที่ฮู้กันแล้วการดำรงคงอยู่มีชีวิตก็ต้องสู้ยืนขึ้นอย่างบ่ถอยตราบสั่วชีวิตนี้บ่ทันสิ้นลมหายใจจักขอยืนสู้ทนเพื่อความหวังนั้นความพยายามนี้แล้วจะพาไปสู่จุดมุ่งหมายที่วางไว้คงได้ดังใจปองนั่น

คิดฮอดบ้านเป็นกรคองหุ้งกลางดงเพิ่นว่าคิดฮอดบ้านตลอดถึงจังได๋กะเวียกงานยังบ่สำเร็จเสร็จสิ้นก็จำเป็นต้องได้ห่างจากบ้านเกิดเมืองนอนหากว่าเมื่อใดหากเวียกงานสำเร็จแล้วมันจะกลับคืนสู่บ้านเกิดขอบใจหลายๆเนาะสำหรับบทกราบก่อนที่มีรายการทุกทานได้มีมาห่วมนำรายการคืนนี้เพิ่นว่าคิดฮอดบ้านตลอดถึงจังใดกะเวียกงานยังบ่สำเร็จเสร็จสิ้นก็จำเป็นต้องได้ห่างจากบ้านเกิดเมืองนอนหากว่าเมื่อใดหากเวียกงานสำเร็จแล้วมันจะกลับคืนสู่บ้านเกิดขอบใจหลายๆเนาะสำหรับบทกราบก่อนที่มีรายการทุกทานได้มีมาห่วมนำรายการคืนนี้คงจะสมควรแก่เวลาที่สิได้มารับฟังจากท่านผู้ฟังไปขออวยใจพรทุกท่านจงมีแต่ความผาสุกนอนหลับฝันดีคืนต่อไปพบกันใหม่คืนนี้ราตรีสุขสันต์

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
1: ให้ข้อมูลข่าวสาร
2: ทันยุคทันเหตุการณ์
3: ให้ความสุขสำราญ
4: แก่ทุกท่าน

0: สบายดีเซี่ยว
1: สบายดีโทมื้อนี้โตโทรมาหาเฮามีเรื่องหยังน้อ
0: เฮาโทรมาชวนโตไปเที่ยวต่างประเทศนํากันไปนําเฮาบ
1: ่โอ้ยโตสิไปเที่ยวหยังฮอดต่างประเทศพุ่นอยู่บ้านเฮาสถานที่ท่องเที่ยวก็มีหลายมีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมธรรมชาติประวัติศาสตร์ปูชนียสถานอย่างหลากหลายที่น่าสนใจมาเที่ยวลิ่นเที่ยวชมบ้านเฮาดีกว่านะมาไปนําเฮานี่สิพาไป
0: เออก็ดีได้เนาะเฮาคนลาวอยู่เมืองลาวท่องเที่ยวลาวสร้างเศรษฐกิจลาวให้ก้าวไกล

0: บายดีแพง
1: สบายดี
0: เอ้าลูกโตเป็นอย่างคือได้นอนใส่น้ำแบบนี
1: ้ลูกเขาเป็นไข้แหงนะ
0: โอ้หัวเราคือฮ้อนแหงแท้นี่
1: อืมเราเป็นไข้แหงพ่อพาไปคลินิกมาแล้วได้นี่หมอกวดแล้วก็ใส่น้ำทะเลให้แล้วก็เอายาให้พร้อมนี่ได้ยาน่ะ
0: อ้าวเป็นอย่างพวกเจ้าคือพาลูกไปคลินิกเป็นอย่างพวกเจ้าคือพาลูกไปห้องหมอไปให้ท่านหมอเพิ่นติดตามอาการเบิ่งซวยดีกว่าพวกเจ้าจะเบิ่งกันเองอยู่เฮือนแบบนี้ถ้าลูกเป็นอย่างไปพวกเจ้าจะเสียใจได
1: ้โอ้ยพอมันไปพาลูกไปห้องหมอเถอะไป
2: ๆๆๆด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

างการหันเปลี่ยนที่แข็งแรงเลิกซึ่งและหอบด้านในการนำพาของพรรคพรรคประชาชนปฏิวัติลาวที่มีเกียรติสง่ามั่นยืน

่อไปนี้เชิญท่านติดตามรายการราตรีเสียงเพลงเสียงเพลงดังกองเกลียวฝากส่งมาหากอมอุลายามนอนพักแฮมคืนนี้มีให้ฟังทางคืน 103.7 กระจายออกบอกกล่าวเล่าเรื่องราวเพื่อเจ้าสุขีซอยสู่

เจ้าฟังความส้มสิเสียเกือมือสิพอคันเจ้าฟังความซับซ้อเว้าสิเสียสู้ผู้หักกันสิฝันบ่พอสุขสบายดีท่านผู้ฟังที่หักเพลงพบพอกับมิตรรายการเป็นประจำยามค่ำคืนแบบนี้เนาะในรายการลาติเสียงเพลงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ด้วยระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 22:00 น. ถึง 23:00 น. เมื่อวันจันทร์ฮอดเมื่อวันอาทิตย์ในบรรยากาศที่หลายผู้หลายคนเข้าหลับเข้านอนเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพิ่นว่าอากาศก็เย็นว่าซั่นนอนก็หลับสบายก็ขอให้นอนหลับฝันดีมีความสุขเนาะผู้ที่ว่าเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานอยู่เนาะในยามค่ำยามคืนแบบนี้ก็ขอปิ่นกำลังแห่งจิตแห่งใจให้บ่ว่าจะอยู่ใกล้อยู่ไกลเพียงใดก็ตามคนเฮาเนาะการเฮ็ดเวียกมันก็ต่างกันบางคนในตนสวยนี่จะนอนพักผ่อนในกลางคืนก็แม่นเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานเพราะว่าต้องสลับสับเปลี่ยนกันเพื่อตอบสนองกับหน้าที่ความเรียกร้องต้องการของหน้าเวียกหน้างานเนาะถ้าว่าเฮาเฮ็ดตั้งแต่มื้อคืนจังซี่หรือว่ามื้อเว้นเวียกมันก็ต้องได้หมุนไปตลอดเฮาต้องได้สลับกันเฮ็ดกลางคืนกลางเว้นนำโดยเฉพาะคือพวกเฮ็ดอยู่บ่อคำบ่อจังซี่เนาะทางบ่อคำผู้เปี้ยบ่อคำทางเซโปนบ่อหรือว่าทางเวียกงานอันอื่นๆเนาะเขาเจ้าก็มีการสลับสับเปลี่ยนกันหรือว่าห้านค่าห้านขายทุกมื้อนี้ก็แม่นต้องเฮ็ดเวียกแข่งกับเวลาแล้วเนาะทางเว้นทางคืนบ่ให้มีเวลาว่างจุนี่เฮ็ดมื้อคืนจุนี่เฮ็ดมื้อเว้นเด้เนาะอันนี้ก็ขอเป็นกำลังแห่งจิตแห่งใจให้สำหรับคนที่ว่าเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานมอบเสียงเพลงม่วนๆให้ท่านได้รับฟังจากทางรายการส

0: เงินคําของเครื่องใส้สรรพสิ่งนานาน้ําประปาน้ํามันแต่ละวันสมใส้อีกพ่องทางไฟฟ้าให้พากันประหยัดก่อนเป็นทุนฮ้อนสวยสร้างให้ลาวก้าววัฒนาทานเอ้ย
1: ตั้งหน้าพระปุ่งก็สร้างผักให้ปลอดใสเข้มแข็งและนักแน่น
2: ผักประชาชนปฏิวัติลาวผู้จัดตั้งและน้ำพาทุกไซสนะของการปฏิวัติลาวมั่นเยิน

ตอนทำมีรายการกลับมาสู่ระยะที่2เนาะเฮาก็มีเรื่องราวมาเว้ามาว่าให้พ่อแม่พี่น้องเฮาได้รับฟังกันเติมเนาะโดยเฉพาะเกี่ยวกับสภาพดินฟ้าอากาศนี่แหละท่านผู้ฟังเพราะว่าสภาพดินฟ้าอากาศแต่ละมื้อแต่ละวันก็แตกต่างกันเนาะในระยะผ่านมาอากาศก็รู้สึกว่าตอนบ่ายเนาะอากาศจะร้อนขึ้นอีกเติมและก็จะมีฝนตกฟ้าร้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยพร้อมกับมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นทางเขตแขวงภาคเหนือเติมอีกและก็จะมีฝนตกพร้อมเนาะส่วนว่าทางหลวงน้ำทาบ่อแก้วบ่อจังซี่เนาะอุดมไซหลวงพะบางและไซยบุรีอากาศก็จะเย็นในตอนกลางคืนหาตอนเช้าและก็จะมีฝนตกดังนั้นแหละสภาพอากาศแต่ละเขตแต่ละท้องถิ่นก็บ่คือการขอให้พ่อแม่พี่น้องเฮาเนาะระมัดระวังเอาใจใส่ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากทางกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร์เป็นประจำตอนนี้จะมามอบเสียงเพลงให้ท่านได้รับฟังจากทางรายการสกลฝากเป็นพิเศษเด้อให้กับบ่อตุ้ยอยู่ทางบ้านตันมีไซให้กับเมเซอยู่ทางบ้านนาเซียวมิตรรายการอยู่ทางประเทศเพื่อนบ้านของพวกเฮาเนาะให้กับไอ้ถนอมอยู่ทางเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีทุกเขตทุกท้องถิ่นที่คืนวิทยุของเฮาไปถึงฟังแล้วขอให้ท่านมีความสุขและกาโชคดี

0: พยาธิไข้ยุงลายสามารถป้องกันได้ด้วยการบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติ5ปอฉะนั้นถ้าท่านหักชีวิตของตนเองและคนในครอบครัวจงพร้อมกันเอาใจใส่และปฏิบัติ5ปอให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย
1: ์พยาธิไข้ยุงลายหรือไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้ง่ายๆเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้1ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเฮือนและนอกเฮือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่2เปลี่ยนน้ำในภาชนะเซนน้ำในเต้าดอกไม้น้ำในโจกห้องตีนตู้และอื่นๆ3ปล่อยป่าห่างนกยุงเพื่อกินนอนน้ำ4ปรับปรุงการอนามัยสิ่งแวดล้อมอ้อมเฮือนบ่ให้มีกระโปะกระป๋องอย่างติดรถเก่าที่ขังน้ำ5ปฏิบัติให้เป็นนิสัยประจำทุกๆอาทิตย์ถ้าเป็นไข้บ่ให้ซื้อยามากินเองบ่ให้ปีนป่วอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์อยู่ห้องหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านทาน
2: เพียงเท่านี้คนในครอบครัวและชุมชนของทานก็จะปราศจากการเป็นไข้ยุงลายหรือพยาธิไข้เลือดออกแล้วด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: ทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
1: ให้ข้อมูลข่าวสาร
2: ทันยุคทันเหตุการณ์
3: ให้ความสุขสำราญ
4: แก่ทุกท่าน

0: ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติดตามหาฟังรายการลาติเสียงเพลงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรัฐกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ด้วยระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ
1: ์แต่ก่อนน้องคอยบ่พ่อค่ะ
0: ท่านผู้ฟังที่หักเพลงการดำรงชีวิตของคนเฮาเนาะมันก็ต่างกันบางคนก็พบความยุ่งยากแด่บางคนก็มีความสะดวกสบายน้อยหลายต่างกันแต่ยกปัญหาที่ขึ้นมานี้คือความยุ่งยากการที่ใส่ใจเนาะก็ต้องคำนึงถึงการประหยัดหลีกเลี่ยงการใส่ใจแบบฟุ่มเฟือยและพยายามหารายได้ที่ปลอดใสขาวสะอาดตื้มแต่เมื่อเว้าถึงการประหยัดใส่ประหยัดจ่ายเนาะหลายคนก็โอ้ยประสบพบพอเพิ่นว่าก็ประหยัดอยู่แต่ว่าทุกมื้อนี้เข้ายากมากแพงรายหับผัดน้อยต่ำแต่ว่ารายจ่ายนี่อันใดก็สูงขึ้นปัญหาแนวนี้ทุกคนเฮานอกก็ต้องได้พร้อมกันเอาใจใส่ฮะเลยเนาะในเมื่อเฮาบ่มีเฮาก็ต้องประหยัดใส่ประหยัดจ่ายหลีกเลี่ยงการสร้างสรรค์ซุ่มแซวเนาะโดยเฉพาะในระยะนี้บุญศีลกินทานก็หลายพอยกเว้นได้เนาะบ่อนใดที่ว่าเฮาไปได้ก็ไปบ่อนใดที่ว่าเฮาไปบ่ได้เฮาก็บ่ไปก็ตามกำลังสภาพเศรษฐกิจของเฮาฮะแหละนั่นก็คือการประหยัดเนาะหลีกเลี่ยงที่ว่าการสร้างสรรค์ซุ่มแซวหารายได้เพิ่มอันใดที่ว่าเฮาพอเฮ็ดได้พอสร้างได้เนาะเฮาก็สร้างเอาโดยเฉพาะอยู่ในครอบครัวเฮือนซานของเฮามีเนื้อที่ดินเป้าว่างบ่เอาหลายสิก็เฮ็ดหัวเฮ็ดสวนเฮ็ดสวนควเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงปูเลี้ยงปลาไว้แต่งอยู่ควกินถ้าว่าเนื้อที่น้อยเฮาพอปลูกหอมใส่กระถางบ่ใส่แก๊สใส่อ่างใส่โฟมอันใดเฮาก็ปลูกเนาะพอได้เด็ดเซาเด็ดแรงหั่นแหละแก้ไขเศรษฐกิจเฮาเนาะประหยัดไปเพื่อนว่าถ้าว่าเฮาปลูกเฮาได้ใส่ใจในครอบในครัวเฮาแทนที่ว่ามื้อนึงเฮาสิได้ไปซื้อผักหอมจังซี่ 5,000 10,000 เฮาก็เก็บของเฮามาเนาะมันก็ประหยัดไปแล้วในจำนวนเงินที่เฮาจะไปซื้อผักซื้อหอมแบบนี้เนาะซอยๆกันประหยัดถึงว่าบ่ได้ประหยัดหลายประหยัดน้อยๆก็ยังดีกว่าที่ว่าเฮาบ่มีการประหยัดเลยเอาใจใส่เฮ็ดให้เฮาอยู่แบบพอเพียงได้สร้างความเข้มแข็งด้วยตนเองกลุ่มตนเองและเพิ่งตนเองเพื่อเห็นให้ชีวิตการเป็นอยู่ของเฮานั้นมีความอุดมสมบูรณ์เปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงม่วนๆจากทางรายการสะกอน

0: เงินคำของเครื่องไส้ทรัพย์สิ่งนานาน้ำประปาน้ำมันแต่ละวันสมไส้อีกพ่องทางไฟฟ้าให้พากันประหยัดก้อนเป็นทึนฮ้อนสวยสางให้ลาวก้าววัฒนาฐานเอ้ย
1: สบายดีแพง
2: สบายดี
1: เอ้าลูกโตเป็นหยังคือได้นอนใส่น้ำแบบนี
2: ้ลูกเฮาเป็นไข้แหงนะ
1: โอ้หัวเราคือฮ้อนแหงแท้นี
2: ่อืมแล้วเป็นไข้แหงพ่อพาไปคลินิกมาแล้วได้นี่หมอกวดแล้วก็ใส่น้ำทะเลให้แล้วก็เอายาให้พร้อมนี่ได้ยานะ
1: อ้าวเป็นหยังพวกเจ้าคือพาลูกไปคลินิกเป็นหยังพวกเจ้าคือบ่พาลูกไปห้องหมอไปให้ท่านหมอเพิ่นติดตามอาการเบิ่งซวยดีกว่าพวกเจ้าจะเบิ่งกันเองอยู่เฮือนแบบนี้ถ้าลูกเป็นหยังไปพวกเจ้าสิเสียใจได
2: ้โอ้ยพ่อมันไปพาลูกไปห้องหมอเถาะไปไปไปไป
3: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

ฝากต้นเสียงเพลงเสียงขับเสียงลำสลับสับเปลี่ยนกับข้อมูลข่าวสารความเป็นห่วงเป็นใยฝากต้นส่งปิ่นกำลังแห่งจิตแห่งใจให้กับพ่อแม่พี่น้องลุงป้าอาของเฮาได้รับฟังกันมาในระยะนี้เนาะกะฝากความเป็นห่วงเป็นใยผู้ที่ว่าใส่รถใส่ถนนเนาะท่านผู้ฟังบ่ว่าจะไปมาทางใดขอให้ระมัดระวังที่สำคัญก็คือเรื่องการเอาใจใส่ในการปฏิบัติกฎระเบียบจราจรเพราะว่าเว้ากันทุกมือเนาะเว้ากันเป็นประจำทุกๆรายการที่ว่าโคศกเว้ากันย้อนความเป็นห่วงเป็นใยเนาะเตือนสติพ่อแม่พี่น้องเฮาเอาไว้เว้าทุกมืออุบัติเหตุก็เกิดขึ้นทุกมือเนาะและก็นับมือหายแหงพร้อมคือเฮาได้ยินข่าวในผ่านมาแหละเนาะรถต่ํากันซ้อน3คัน4คันก็ถือว่าอุบัติเหตุเกิดจากที่ว่านักขับขี่นี่บ่เอาใจใส่ในการปฏิบัติกฎระเบียบจราจรเส้นทางจะมีเส้นทางขึ้นเส้นทางลงแต่ว่านักขับขี่นี่ก็บ่เอาใจใส่ในการปฏิบัติเนาะอาจจะขี่ส่วนทางมาก็เฮ็ดให้เกิดอุบัติเหตุเนาะมีรถนี่ต่ํากันหลายและก็สร้างความที่ว่าสับสนให้แก่การสัญจรผู้คนใช้รถใช้ถนนเฮ็ดให้รถแออัดรถนี่ติดขัดเนาะและก็มีหลายเขตหลายท้องถิ่นพ่อแม่พี่น้องเฮาเมื่อเว้าถึงการเกิดอุบัติเหตุนี่มีหลายแต่ละมือแต่ละวันในเส้นทางบ่ว่าอยู่ในนครหลวงเวียงจันทน์และก็ต่างเขตต่างแขวงเนาะแต่ละครั้งต้องมีการเสียชีวิตมีพาหนะเปเพมีผู้ที่ว่าได้รับบาดเจ็บบ่อยากให้เกิดกับผู้ใดบ่อยากให้เกิดกับครอบครัวใดดังนั้นจึงได้มาเว้ามาว่าให้ทุกคนเฮามีสติให้เกียรติซึ่งกันและกันค่อยไปค่อยมาเนาะถ้าว่ารถหลายเฮาก็บ่ควรสิว่าขี่ส่วงสิ่งกันหรือว่าแย่กันไปบืนกันไปเฮาต้องค่อยๆให้ทางนี้ไปแล้วละทางนี้ก็ไปเนาะถึงว่าเฮาสิมีความเฝ้าฟังเพียงใดก็ตามเฮาก็ต้องให้มีสติเนาะการที่ว่าเฮาเฝ้าเฮาฟังเฮาขาดสติเฮาม่นไปแซงไปแล้วรถทางนั้นก็ม่นมาแซงมาจังซี่เนาะก็ไปฆ่ากันอยู่3แยกหรือว่า4แยกอยู่กลางถนนหนทางทุกคนก็ไปบ่ได้ยิ่งเฮ็ดให้สักซาตื่มอีกคือคำสุภาษิตเพิ่นว่าอยากไวให้ขานอยากนานให้แล่นฉะนั้นขอให้ทุกคนเฮาในการใช้รถใช้ถนนให้เพิ่มความมีสติให้หลายขึ้นและเอาใจใส่ในการปฏิบัติกฎระเบียบจราจรอย่างเข้มงวด

างการหันเปลี่ยนที่แข็งแฮงลึกซึ้งและโหบด้านในการนำพาของพรรคพรรคประชาชนปฏิวัติลาวที่มีเกียรติสง่ามั่นยืน

เวลานาทีจากทางรายการมื้อนี้เนาะก็เดินทางมาถึงระยะสุดท้ายแล้วท่านผู้ฟังหลายเรื่องหลายราวมาเว้ามาว่าความเป็นห่วงเป็นใยในการใช้รถใช้ถนนเนาะระยะท้ายของรายการนี้ก็เว้ากันตื่มอีกกับปัญหาป้องกันอัคคีภัยท่านผู้ฟังเนาะข่าวๆหลายคนก็ฮู้หลายคนก็เห็นเนาะเกิดขึ้นแต่ละมื้อแต่ละวันทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ถือว่าเกิดด้วยความที่ว่าประมาทบางครั้งเนาะแต่ว่าบางเทื่อมันก็เกิดจากที่ว่าเครื่องของอุปกรณ์เครื่องใช้ในเฮือนในซานของเฮาเครื่องใช้ไฟฟ้าจังซี่เนาะมันหมดอายุการใช้งานเบาะหรือว่ามันเก่ามันแก่มันเปรมันเพเนาะมันก็เกิดขึ้นได้ปัญหาไฟฟ้าลัดวงจรดังนั้นพ่อแม่พี่น้องเฮาให้มีสตินำกันเด้อเรื่องการใส่ฟืนใส่ไฟเนาะอันใดที่ว่ามันควรเปลี่ยนท้ายออกแล้วก็ต้องเปลี่ยนท้ายออกซะเนาะหรือว่าการที่เฮาใส่ฟืนใส่ไฟบ่ว่าจะเป็นหม้อไฟฟ้าบ่หรือว่าหม้อต้มน้ำร้อนเตารีดหรือว่าอันใดต่างๆเนาะขอให้มีสติถ้าว่าเฮาเฮ็ดแล้วจะไปเบียกงานอันอื่นเนาะก็ต้องทอดปลั๊กเสียบหรือว่างับสวิกไฟไว้อย่างคักแน่กวดกาก่อนจะออกเหือนออกซานไปเวียกงานนั่นอื่นหรือว่าเวลาที่ว่าเฮาใส่แล้วแต่งกลิ่นแล้วเนาะเพื่อป้องกันบ่ให้เกิดปัญหาอัคคีภัยเป็นห่วงเป็นใยอีพ่ออีแม่เฮาเวลามื้อนี้หมดแล้วขอขอบใจที่ท่านให้เกียรติติดตามรับฟังรายการแต่ต้นจนจบมอบเพลงให้ท่านได้รับฟังม่วนๆเพลงหมดเวลาหมดมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการและท่านไปก่อนพบกันใหม่ในมื้ออื่นสำหรับมื้อนี้สบายดี

ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรัฐ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการกระจายเสียงสำหรับพังนี้ได้หมดเวลาลงเพียงเท่านี้เสริญทันติดตามรับฟังได้ใหม่ในมื้ออื่นซึ่งจะเริ่มเวลา 5 โมงเป็นต้นไปขอความผาสุกโชคดีจงเกิดมีแก่ทานผู้ฟังทุกทานสบายดี

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงเป็นประจำทุกวันเริ่มแต่เวลา 5:00 น.ถึง 23:00 น.เมื่อนี่แมนวันพหัสขึ้น12ค่ำเดือน7ปีมะเมียพุทธศักราช2569จุลศักราช1388กงกับวันที่28พฤษภาคิตศักราชปี2026รายการกระจายเสียงสำหรับมื้อนี้มีดังนี้5:00 น.รายการล้มทั่วทิศหับอรุณ6:00 น.รายการเพื่อสุขภาพที่ดี6:30 น.รายการข่าวตามเหตุการณ์7:00 น.ข่าวภาคเศร้า7:30 น.รายการผันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรค8:00 น.รายการขับขี่ปลอดภัย9:00 น.รายการลองลิสต์ลองไลฟ์11:00 น.รายการเพลงก่อนเที่ยง12:00 น.ข่าวภาคเที่ยง12:30 น.รายการเพื่อนธนาคาร13:00 น.รายการเพลงสากล14:00 น.รายการนิทานพื้นบ้าน15:00 น.รายการยกปัญหามาสนทนา15:30 น.รายการประกันสังคม16:00 น.รายการปกปักรักษาป่าไม้16:30 น.รายการฮอบบ้านผ่านเมือง17:00 น.รายการสนทนาภาษาแม่18:00 น.รายการอาทิตย์อัสดง19:00 น.รายการข่าวภาคคำ19:30 น.รายการหักแผ่นดินแม่20:00 น.รายการเพื่อมาตุภูมิ20:30 น.รายการเพลงดังในอดีต21:00 น.รายการข่าว15 น.21:15 น.รายการเพลงกอมนิทรา22:00 น.รายการล้าตีเสียงเพลง23:00 น.หมดรายการกระจายเสียงแล้วอัดสถานีที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปเสริญทานหับฟังรายการล้มทั่วทิศหับอรุณ

เจ้าผู้หินแผ่นล้านก้อนใหญ่คือสินักเดนอคันว่าเอาสโนติดสังซาสั่งมาได้พี่ว่าตามตาคิ้วคือสโนสินักกลัวคันเป็นตาบ่คิ้วสิบ่เบื้องไฟสโนแท้แล้วสบายดีท่านผู้ฟังที่อยากแพงทุกท่านนำพาท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการล้มทั่วทิศหับหลุนจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการนี้มีบุญเทียงแก้ววิไลวงศ์เป็นผู้ดำเนินรายการสู่ฐานฟังได้นำเอาข่าวเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นอยู่ในขอบเขตทั่วประเทศนี่แหละแต่ละทิศของทั่วประเทศพร้อมทั้งมีเพลงห้องมีขับล้ำจำนวนหนึ่งมาเปิดสร้างบรรยากาศเบิกบานม่วนซื่นให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังเอาเป็นได้เวลานี้หลายคู่หลายคนก็คงจะตื่นจากการหลับการนอนตื่นขึ้นมาประกอบส่วนเขาในเวียกงานประจำวันของเขาเองโดยเฉพาะก็เป็นการเพิ่มผลิตผลเล็กๆน้อยๆอยู่ตามครอบครัวเงินซาดนี่แหละส่วนชาวนาเกษตรกรตื่นขึ้นมาก็ลงสู่ท้องไร่ท้องนาละตามหัวตามส่วนเนาะเพื่อเพิ่มพูนผลิตผลให้ได้มาเสบียงอาหารการกินโดยเฉพาะก็เป็นข้าวกินนี่แหละคือเพิ่นเว้าทุกบ่มีเสื้อผ้าฝ่าเงินบังก็พออยู่ทุกบ่มีข้าวอยู่ท้องนอนลี่อยู่บ่เป็นดังนั้นแต่ละคนก็ต้องได้ออกแห้งบุกบืนพัฒนาครอบครัวของเฮาเองให้มีอยู่มีกินทางด้านเสบียงอาหารต้นตอก็เป็นข้าวนอกจากนั้นก็มีพืชผักธัญญาหารพืชพันธุ์ธัญญาหารต่างๆประกอบเข้ากันนะกระเสือในว่าความบุกบืนของหลายท่านก็คงจะประสบผลสำเร็จผู้ใดที่ยังบ่ทันประสบผลสำเร็จก็จงสืบต่อบุกบืนต่อไปแน่นอนว่าในมื้อนึงข้างหน้าชีวิตการเป็นอยู่ของครอบครัวเฮือนซานพวกเฮาจะดีขึ้นกว่าในปัจจุบันนี้ทั้งรายการล้มทั่วทิศหับหลุนก็ขอเป็นกำลังใจสนับสนุนสุขยุให้แก่ประชาชนเฮาบรรดาเผ่าในขอบเขตทั่วประเทศจงออกแห้งแข่งขันกันดื้อสร้างผลงานด้วยการพัฒนาของเศรษฐกิจครอบครัวให้ยังมีเข้มแข็งขึ้นไปอย่างบ่จุดจั่งส่วนรายการล้มทั่วทิศหับบลุนพบกับท่านผู้ฟังมื้อนี้นี้แม่นวันพฤหัสขึ้น12ค่ำเดือน7ปีมะเมียพุทธศักราช2560เก้าซึ่งวันนี้โกงกับวันที่28เดือนพฤษภาคริสตศักราช2026จากมื้อนี้ไปก็เหลือเวลาเพียงแต่3วันเท่านั้นก็จะหมดเดือนพฤษภาแล้วเดือนมิถุนาจะเข้ามาแทนที่มีวันสำคัญเป็นต้นก็แม่นวันที่1มิถุนาเมื่อเริ่มต้นของเดือนมิถุนาก็เป็นวันเด็กน้อยสากลพร้อมทั้งเป็นวันปลูกต้นไม้แห่งชาติเติมอีกนะพวกเขาจงเอาใจใส่กะเกี่ยมเงื่อนไขต่างๆโดยเฉพาะกันเป็นการปลูกต้นไม้ให้เป็นป่าในขอบเขตทั่วประเทศเพื่อปกคลุมผืนแผ่นดินของพวกเขาให้ได้ตามรับคาดหมายที่ขันเทิงได้กำหนดออกเคียงคู่กันนั้นก็ต้องได้เอาใจใส่ในการศึกษาอบรมบ่มสอนลูกหลานของพวกเขาละผู้เกิดใหม่ใหญ่รุ่นเด้ข้าเจ้าก็บ่ทันฮู้หยังผ่านจากพวกเฮาผู้เป็นผู้ปกครองนี้ต้องได้เอาใจใส่ศึกษาอบรมให้ความรู้ความฉลาดแก่ข้าเจ้าดังนั้นในเมื่อข้าเจ้าได้ซึมซับเอาคำอบรมสั่งสอนจากพ่อแม่ผู้ปกครองแล้วจากครูบาอาจารย์แล้วข้าจะเฮ็ดให้ข้าเจ้าเหล่านั้นกลายเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถในอนาคตเป็นทรัพยากรอันดีของชาติเพื่อประกอบส่วนเข้าในการสั่งสาพัฒนาประเทศชาติให้เจริญทางมีเข้มแข็งรายการล้มทั่วทิศหับปลุนพบกับท่านผู้ฟังมื้อนี้กับเส้นเดียวเคยกับมื้อที่ผ่านมาแหละก็มีเพลงมีล้ำมีข่าวมานำเสนอให้ท่านฟังหลายข่าวเริ่มต้นให้ท่านได้เบิกบานมุ่นซื่นกับเพลงหรือว่าฟังเพลงจากทางรายการสักก่อนจากนั้นผู้ดำเนินรายการจึงจะนำเสนอให้ท่านได้ฟังข่าวในอันดับต่อไป

ตอนคานี้ไว้สิมีไว้คือบอกจังแม่นงามกระดาจังแม่นงามกะรอที่คนเอิ้นว่าลีพีละครบ่เพียงน้อมอนี่ธรรมศาสตร์ฮัดชัดจันนี่แล้วละแม่นสิพันนานานับเรื่องงามบ่จบใดถ้าเฮาลงเมื่อใต้มีภูเขาล้อมอยู่มีทั้งผู้และแม่น้ำของคันระหว่างกลางละผู้หน่อยนั้นเพิ่นอ่างเหียกชื่อว่ามาเกียงนี่แล้วละมีสีเหลืองสีขาวสีทองแดงหรือป่านนั้นอัศจรรย์เสียงน้ำตุ่นแช่วันรักแปดเช้าปากเสแวะเล่นเย็นเนื้อแม่นชุ่มกายละมีทั้งน้องเลยอายเคียงคู่เด้อจูจีผูกไม่ตีตำผาบอนผาลานเด้อหินเกยและพวกเขาเคยไปเล่นลินเขาเคียงคู่คือจังตั้งแต่ปู่พ่อมาอ่องออดเบาอ้อยหลากเบาเจียง

บาดยังขนิ่งอ่อนคาดว่าได้อยู่สอนมาลงน้องผัดรักดีละจังมากำฝ่ายพี่ทั้งเบาเนื้อบาดเจียงมีแต่เสียงหวยหวนสิลังลงน้ำตาหน่อยนั่งซ้ำคอยน้อละพลานินเอ้ยจนว่าเอ็น

ล่าจริงบ่เอาละพ่อแม่ออดออดเบาว่าเศร้าก่อนเตียงเอ้ยเล่านี่เสื้อข่อยขาหูลากอกยาใหญ่มันบ่สมเผาผู้ตระกูลเจ้าผู้ยศสูงเขานั้นเสื้อซาดแข่หางเหย้าสนุกแกว้งเฮาผู้เสื้อไก่กลุ่มหางสั่นแกว้งบ่คือตกมาทุกสู่มือพวกเฮายาคือเขาพุ่นแล้วและยาไปเมานำความหักสิสักจุงไปทางหายละขวัญขยายด้วยการให้เดินไปตามตานางการศึกษาเป็นแบบอย่างออกน้ำหน้าน้ออยู่เลย

แต่ละท้องถิ่นนั้นก็มีเอกลักษณ์มีมูลเสื้อของไผของมันขับลำเป็นของเอกลักษณ์ท้องถิ่นเมื่อรวมเข้ากันแล้วก็เป็นมรดกของชาตินะเป็นมรดกของวงคณะญาติแห่งชาติลาวฟังย้ำใดจิตใจเบิกบานม่วนซื่นยามนั้นอันนี้ก็ทางรายการพวกเขาก็ได้นำมาเสนอให้ท่านได้ฟังจากนี้นี่ก็จะนำเสนอข่าวให้ท่านได้ฟังเริ่มต้นกับแม่นเว้าถึงลาวกับญี่ปุ่นนี่แหละก็ได้สืบต่อเสริมขยายสายพันธุ์มือสองฝ่ายวันที่22พฤษภานี้ที่กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นท่านท้องสอนภูมิหารห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของลาวเฮาเพิ่นก็ได้พบปะสองฝ่ายกับท่านโมติงิโทชิมิสึรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นในโอกาสที่ท่านพร้อมคณะได้เดินทางไปเยี่ยมยามและเข้าร่วมพิธีเปิดงานบุญลาวประจำปี2006ที่นครหลวงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นแต่วันที่21หาวันที่24พฤษภาคมนี้และในการพบปะสองฝ่ายหันก็ได้ปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นเกี่ยวกับการพัวพันหัวมือระหว่าง2ประเทศโดยได้ตีราคาสูงและแสดงความปิติยินดีที่เห็นว่าสายพัวพันมิตรภาพและการหัวมือของ2ประเทศลาวและญี่ปุ่นได้รับการสุขอยู่ส่งเสริมและเติบใหญ่ขยายตัวขึ้นทั้งในสายหลักการทูตประชาชนและสายสภาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและญี่ปุ่นก็ได้สร้างตั้งสายพัวพันการทูตร่วมกันในวันที่5มีนาคม1955ซึ่งนับตั้งแต่นั้นมาการพัวพันหัวมือในด้านต่างๆของ2ประเทศก็ได้รับการเสริมขยายขึ้นเป็น99พิเศษในปี2025ผ่านมหันต์2ฝ่ายก็ได้เข้าร่วมกันเฉลิมฉลองวันสังตั้งสายพัวพันการทูตครบรอบ70ปีด้วยผลสำเร็จอันจบงามเต็มไปด้วยบรรยากาศที่คึกคืนและมีเนื่องในมีการแลกเปลี่ยนการเยี่ยมยามซึ่งกันและกันของการนำขันสูงโดยเฉพาะการเยี่ยมยามญี่ปุ่นของประธานทงลุนศรีสุริตประธานประเทศและท่านสอนไสศรีพันดรนายกรัฐมนตรีการเสด็จเยี่ยมยามลาวยามเป็นทางการของสมเด็จเจ้าหญิงไอโกซึ่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นประเทศทำอิฐในการเยี่ยมยามทางการอยู่ประเทศอยู่ตามประเทศของพระองค์พร้อมกันนั้นสองฝ่ายยังได้แลกเปลี่ยนคำคิดคำเห็นเพื่อเสริมขยายเสียพัวพันมิตรภาพอันเป็นมูลเสื้อและการหัวมืออันดีงามรวมทั้งการจัดตั้งพันขยายผลการพบปะของสองนายกรัฐมนตรีลาวและญี่ปุ่นในเดือนมังกรปี2025ผ่านมาก็คือการเป็นคู่ห่วมยุทธศาสตร์รอบด้านลาวญี่ปุ่นให้แน่นแฟ้นและลึกซึ้งยิ่งขึ้นในสุมปีตนะนอกนั้นสองฝ่ายยังได้แลกเปลี่ยนคำคิดคำเห็นต่อสภาพการที่พ้นดินในภาคพื้นและสากลที่ทั้งสองฝ่ายมีความสนใจและในโอกาสเดียวกันนี้ท่านโมเตงิโทชิมิสึก็ได้แสดงความยินดีต้อนรับและตีราคาสูงต่อการเดินทางไปญี่ปุ่นของคณะผู้แทนลาวเฮาในครั้งนี้ขณะเดียวกันท่านท้องสวรรค์พรหมวิหารก็ได้แสดงความขอบใจต่อการต้อนรับอันอบอุ่นดังกล่าวและได้แสดงความพร้อมที่จะเฮ็ดเวียกร่วมกับท่านโมเตงิโทชิมิสึเพื่อสืบต่อจัดตั้งพันธุ์ขยายผลการเห็นดีเป็นเอกภาพของการนำลาวและญี่ปุ่นในระยะที่ผ่านมาและพันขยายการเป็นคู่ห่วมยุทธศาสตร์ร่วมด้านลาวญี่ปุ่นให้เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้นพร้อมทั้งได้เสื้อเซินให้ท่านโมเตงิโทชิมิสึมาเยี่ยมยามลาวในเวลาอันเหมาะสมท่านท้องสวรรค์พรหมวิหารยังได้ตีราคาสูงต่อผลสำเร็จของกองประชุมสุดยอดเอเซกพลัสเกี่ยวกับความเข้มแข็งด้านพลังงานในเดือนเมษาปีนี้เพื่อสนับสนุนบรรดาประเทศอาเซียนหับมือกับวิกฤตการทางด้านพลังงานในระยะสั้นและระยะยาวก็คือการพัฒนาเอเซก 2.0 โดยความเอาวิสัยทัศน์การสร้างความเข้มแข็งด้านพลังงานและเศรษฐกิจไปเคียงคู่กันท่านท้องสวรรค์พรหมวิหารยังได้ตั้งนาให้รัฐบาลและประชาชนลาวแสดงความขอบใจมายังรัฐบาล
และพระเจ้า

คนญี่ปุ่นต่อการสนับสนุนและช่วยเหลือลาวตลอดระยะผ่านมาอันได้ประกอบส่วนสำคัญเข้าในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของลาวเป็นต้นแม่นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โครงรางพื้นฐานสาธารณสุขกสิกรรมป่าไม้การส่งเสียวซานและอาสาสมัครขององค์การใจกล้ามาปฏิบัติหน้าที่อยู่บรรดาแขนงการของลาวทั้งขั้นศูนย์กลางและท้องถิ่นพิเศษแม่นการช่วยเหลือในโครงการมนุษยธรรมเก็บกู้ระเบิดบ่อนแตกที่ตกค้างอยู่ลาวพร้อมนั้นยังได้แจ้งและเสื้อเสริญฝ่ายญี่ปุ่นเข้าร่วมกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามลูกวานหอบเวียนที่3ภายใต้การเป็นประธานของลาวเฮาที่จะจัดขึ้นในเดือนกันยาปีนี้อยู่นครหลวงวิจันทร์นอกนี้ฐานท้องสวรรค์ภูมิหารยังได้แจ้งคู่ร่วมตำแหน่งทราบว่าลาวจะหลุดพ้นออกจากสถานภาพด้วยพัฒนาในปีนี้และกำลังจัดตั้งปฏิบัติแผนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการข้ามผ่านเพื่อหลุดพ้นออกจากสถานภาพด้วยพัฒนาอย่างยืนยงและโรงเรียนแต่ในระยะปี2006หา2009หวังยังยิ่งว่าญี่ปุ่นจะสืบต่อสนับสนุนและช่วยเหลือลาวในการจัดตั้งปฏิบัติแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวนอกจากนั้นแล้วท่านผู้ฟังในมือเดียวกันนี่อยู่สำนักงานนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นฐานท้องสวรรค์ภูมิหารห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศลาวเฮาพร้อมด้วยคณะได้เข้าพบปะท่านคิฮาระมินโนรุหัวหน้าเลขาธิการรัฐบาลญี่ปุ่นในโอกาสเดินทางเยี่ยมยามและเห็นเวียกเข้าร่วมงานบุญลาว2026ที่นครหลวงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นโอกาสนี้ท่านคิฮาระมินโนรุได้แสดงความยินดีต้อนรับและก็ได้ตีราคาสูงต่อการเดินทางเยี่ยมยามญี่ปุ่นของคณะผู้แทนลาวในครั้งนี้ท่านท้องสวรรค์ภูมิหารได้แสดงความขอบใจต่อการต้อนรับอันอบอุ่นดังกล่าวพร้อมทั้งนำเอาความพยายามทำข้าวจากพนักงานสอนไซส์ 4,000 ดอนนายยกรัฐมนตรีไปยังพนักงานนางซานาเอะทาคาอิจินายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นท่านท้องสวรรค์ภูมิหารยังได้ต่างหน้าให้รัฐบาลและประชาชนลาวแสดงความขอบใจมายังรัฐบาลและประชาชนญี่ปุ่นที่ได้ให้การสนับสนุนช่วยเหลือที่มีประสิทธิผลแก่ลาวตลอดระยะที่ผ่านมาอันได้ประกอบส่วนสำคัญเข้าในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของลาวเป็นต้นแม่นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โครงรางพื้นฐานสาธารณสุขกสิกรรมป่าไม้การส่งเสียวซานและอาสาสมัครขององค์การใจกล้ามาปฏิบัติหน้าที่อยู่ลาวเฮาพิเศษแม่นการช่วยเหลือเก็บกู้ระเบิดบ่อนแตกที่ตกค้างอยู่ลาวพร้อมนี่ท่านท้องสวรรค์ภูมิหารก็ได้แจ้งและเสื้อเสริญฝ่ายญี่ปุ่นเข้าร่วมกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานหอบเวียนที่3ซึ่งลาวเฮาจะเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นในเดือนกันยาปีนี้อยู่นครหลวงวิจันทร์และยังได้ตีราคาสูงต่อผลสําเร็จของการจัดกองประชุมสุดยอดอาเซียน plus เกี่ยวกับความเข้มแข็งทางด้านพลังงานในเดือนเมษาผ่านมาและสนับสนุนการร่วมมือ Power Asia ที่ญี่ปุ่นได้เสนอในกองประชุมสุดยอดอาเซียน plus ดังกล่าวในโอกาสเดียวกันนี้2ฝ่ายก็ยังได้ตีราคาสูงต่อผลสำเร็จการเฉลิมฉลองวันการทูตลาวญี่ปุ่นนะวันการทูตลาวญี่ปุ่นครบรอบ10ปีร่วมกันในปี2025ผ่านมาและแม้นปีครบรอบ60ปีที่รัฐบาลญี่ปุ่นได้ส่งอาสาสมัครญี่ปุ่นมาปฏิบัติหน้าที่อยู่ลาวเฮาซึ่งเต็มไปด้วยบรรยากาศคึกคืนและมีเนื่อในพร้อมกันนี้2ฝ่ายยังได้แลกเปลี่ยนคำคิดคำเห็นเพื่อสุขอยู่ส่งเสริมสายพัวพันธมิตรภาพอันเป็นมูลเสื้อและการร่วมมืออันดีงามก็คือการเป็นคู่ร่วมยุทธศาสตร์ร่วมด้านระหว่าง2ประเทศลาวญี่ปุ่นให้แตกดอกออกผลยิ่งขึ้นนอกนั้น2ฝ่ายยังได้แลกเปลี่ยนคำคิดคำเห็นต่อสภาพการที่พ้นดินในภาคพื้นและสากลที่มีความสนใจร่วมกันอีกข่าวนึงนี่แมนเว้าถึงพิธีเปิดงานบุญลาวประจำปี2026ที่นครหลวงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นงานบุญลาวประจำปี2026ได้ไขขึ้นอย่างเป็นทางการในตอนเช้าของวันที่23พฤษภาคมนี้อยู่ที่สวนสาธารณะโยโยงินครหลวงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น
โดยได้รับเกียรติเข้าร่วมของท่านท้องสวรรค์พรหมวิหารรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของลาวเฮาสมเด็จเจ้าหญิงไอโกะแห่งญี่ปุ่นท่านซิมาดะโทโมอากิรองรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นท่านนางซูจิยะซินาโกะประธานสมาคมมิตรภาพรัฐสภาญี่ปุ่นลาวท่านอัมไพกินดาวงเอกอัครทูตลาวประจำญี่ปุ่นพร้อมด้วยบรรดาทูตอนุทูตต่างประเทศและต่างประเทศประจำจีนประจำญี่ปุ่นบ่แม่นจีนดอกบรรดาทูตอนุทูตต่างประเทศประจำญี่ปุ่นแขกรับเชิญจากภาคส่วนต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนรวมทั้งบรรดาผู้สนับสนุนของญี่ปุ่นสมาคมลาวที่ประเทศญี่ปุ่นและนักศึกษาลาวเข้าร่วมอย่างคึกคักท่านท้องสวรรค์พรหมวิหารในต่างหน้ารัฐบาลของลาวเฮากล่าวคำประสัยในพิธีเปิดงานดังกล่าวโดยได้ยกให้เห็นถึงความหมายความสำคัญของงานบุญลาวที่ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกๆปีและครั้งนี้แม่นครั้งที่14ซึ่งแม่นกิจกรรมหัวมื้อที่สำคัญระหว่างลาวและญี่ปุ่นเพื่อโฆษณาเผยแผ่แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและฮีดของประเพณีอันดีงามของลาวให้แก่พลเมืองญี่ปุ่นและชาวต่างประเทศที่อาศัยอยู่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นการหัดแน่นมิตรภาพและการร่วมมืออันดีงามระหว่างลาวและญี่ปุ่นในฐานะคู่ร่วมยุทธศาสตร์ร่วมด้านพร้อมทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประชาชน2ประเทศและผู้เข้าร่วมงานบุญเก่าการจัดงานบุญลาวประจำปี2006เกิดขึ้นได้ก็ย้อนการสนับสนุนการร่วมมือและการประสานสมทบกันอย่างใกล้ชิดระหว่างแขนงการเกี่ยวของทั้งสองฝ่ายลาวและญี่ปุ่นโดยเฉพาะกันเป็นการสนับสนุนของรัฐบาลก็คือกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นสมาคมมิตรภาพรัฐสภาญี่ปุ่นลาวและคณะกรรมการจัดงานบุญลาว2026พิเศษในปี2026นี้สมเด็จเจ้าหญิงไอโกะแห่งญี่ปุ่นได้ให้เกียรติเข้าร่วมงานบุญลาวเป็นครั้งทำอิฐภายหลังได้เสด็จเยี่ยมยามทั้งการอยู่ลาวในเดือนพฤศจิกปีผ่านมาและเป็นการเยี่ยมยามทั้งการอยู่ต่างประเทศเป็นครั้งที่2ของพระองค์ในโอกาสดังกล่าวท่านท้องสวรรค์พรหมวิหารได้ตั้งหน้าให้รัฐบาลและประชาชนลาวแสดงความขอบใจมายังทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมแรงร่วมใจสนับสนุนและช่วยเหลือจัดงานบุญลาวประจำปี2026นี้ให้สำเร็จเป็นอย่างดีพร้อมทั้งได้รับเชิญแขกงานและประชาชนญี่ปุ่นก็คือนักท่องเที่ยวต่างประเทศมาเยี่ยมยามและท่องเที่ยวลาวให้น้ำมือนับหลายขึ้นเพื่อสัมผัสกับวัฒนธรรมและเหตุของประเพณีอันดีงามของชาติลาวก็คือแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของลาวและอวยพรให้การจัดงานบุญเก่าประสบผลสำเร็จตามคาดหมายงานบุญลาวประจำปี2026มันจัดขึ้นโดยสถานทูตลาวประจำปีประจำเอกอัครประจำญี่ปุ่นได้ร่วมกับโรงเรียนมัธยมตอนปลายนานาชาติซากุระและเพื่อนมิตรของประเทศลาวที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งได้ดำเนินไปเป็นเวลา2วันแต่วันที่23กับวันที่24พฤษภานี้ก็ได้สำเร็จเสร็จสิ้นไปแล้วอยู่ภายในงานหั่นผู้เข้าร่วมก็ได้สัมผัสและรับชมการแสดงศิลปวรรณคดีจากคณะศิลปากรลาวเหตุของประเพณีและการนุ่งถือที่เป็นเอกลักษณ์ของลาวพร้อมทั้งรับประทานและชิมรสชาติอาหารที่เป็นความหลากหลายและเป็นเอกลักษณ์ของลาวอีกด้วยในโอกาสเยี่ยมยามญี่ปุ่นครั้งนี้ท่านท้องสวรรค์พรหมวิหารรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศและภรรยาพร้อมด้วยก็ยังได้ต้อนรับและพบปะกับท่านนางซูจิยะซินาโกะประธานสมาคมมิตรภาพรัฐสภาญี่ปุ่นลาวและท่านทากาฮาชิซูซูมุประธานสมาคมมิตรภาพไซตามะลาวและคณะเพื่อเพิ่มทวีหัดเน้นการพัวพันและการร่วมมือความเข้าอกเข้าใจก็คือการสุขยู่ส่งเสริมเวียกงานการทูตประชาชนการไปมหาสู่ของ2องค์การนิติบัญญัติและประชาชน2ชาติลาวและญี่ปุ่นอีกด้วยทั้งหมดก็เป็นข่าวที่ได้นำมาจากหนังสือพิมพ์ประชาชนมานำเสนอให้ท่านผู้ฟังได้ฟังซึ่งเป็นนักข่าวอยู่กรมการข่าวกระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้เขียนเปลี่ยนบรรยากาศมาฟังเพลงจากทางรายการสะก้อนจากนั้นจึงจะ
เล่าข่าวสู่ท่านฟังในระยะต่อไป

ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามมาฟังรายการล้มทั่วทิศนับรุ่นจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวอยู่ฮะวันนี้นี่บุญเทียงแก้ววิไลวงศ์ผู้ดำเนินรายการจะนำเสนอให้ท่านฟังข่าวเติมอีกข่าวนี้แม่นเว้าถึงกองประชุมคณะประจำสภาแห่งชาติสมัยวิสามัญประจำเดือนพฤษภาซึ่งกองประชุมคณะประจำสภาแห่งชาติสมัยวิสามัญประจำเดือนพฤษภา2026ได้ดำเนินไปในกลางเดือนพฤษภานี้โดยการเป็นประธานของท่านไสสมพรพรหมวิหารกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคประธานคณะประจำสภาแห่งชาติมีบรรดาท่านรองประธานและกรรมการในคณะประจำสภาแห่งชาติรัฐมนตรีและรองรัฐมนตรีกระทรวงองค์การที่เกี่ยวข้องรองประธานกรรมการภายในสภาแห่งชาติเข้าร่วมอย่างทั่วถึงกองประชุมนี้ก็ได้พิจารณาปัญหาสำคัญพื้นฐานของประเทศชาติตามขอบเขตสิทธิและหน้าที่ของคณะประจำสภาแห่งชาติที่ได้กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญและกฎหมายเป็นต้นแมนพิจารณาหนังสือเสนอของรัฐบาลฉบับเลขที่16ทับลบลงวันที่3เดือนมีนาคม2566เกี่ยวกับการให้สถาบันแก่สนธิสัญญาว่าด้วยการหลีกเว้นการเก็บอากรซ้ำซ้อนและการสกัดกั้นการลบหลีกอากรรายได้ระหว่างรัฐบาลลาวเฮากับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรกัมพูชีการขอทิศที่นำเกี่ยวกับการหางมติของคณะประจำสภาแห่งชาติว่าด้วยการจัดตั้งและการเคลื่อนไหวของกรรมธิการกฎหมายและยุติธรรมการเสนอสั่งตั้งคณะมิตรภาพรัฐสภาระหว่างสภาแห่งชาติลาวกับรัฐสภาต่างประเทศของสมาชิกสภาแห่งชาติสุดที่10แต่2026หา2030คณะสมัชชารัฐสภาประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งของสภาแห่งชาติลาวแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานต่างประเทศที่เป็นจุดสุ่มของสภาแห่งชาติใน6เดือนท้ายปี2026และรายงานผลสำเร็จการเข้าร่วมกองประชุม IPU ครั้งที่152ที่ประเทศตุรกีรายงานผลสำเร็จแผนการก้าเกียมและดำเนินกองประชุมสมัยวิสามัญเถือที่1ของสภาแห่งชาติและปัญหาสำคัญอื่นๆอีกจำนวนหนึ่งนั่นก็เป็นข่าวที่เว้าถึงกองประชุมคณะประจำสภาแห่งชาติสมัยวิสามัญประจำเดือนพฤษภาก็ได้ดำเนินไปในกลางเดือนพฤษภานี้เพื่อหับพองสนับเสนอหลายปัญหาที่เกิดขึ้นในเรือที่ผ่านมาโดยเฉพาะแล้วก็เป็นกำหนดเวียกงานต่างๆที่จะต้องได้ปฏิบัติในต่อหน้าข่าวต่อไปเติมอีกข่าวต่อไปนี้เว้าถึงปกสแขวงบริคัมไซได้มั่งกลุ่มแก๊งอาชญากรรมทางโทรคมหรือแก๊งสแกมเมอร์ภัยคมคูจากแก๊งสแกมเมอร์หรืออาชญากรรมทางโทรคมนี่ก็ได้ขยายตัวอย่างว่องไวและกลายเป็นหนึ่งในภัยคุกคามที่ห้ายแห้งที่สุดต่อความมั่นคงเศรษฐกิจวัฒนธรรมสังคมในทั่วโลกรวมทั้งลาวเฮาซึ่งภายใต้การนำพาของพรรครัฐบาลลาวเฮาก็ได้พูดถึงความอันตรายให้แห้งของภัยดังกล่าวและได้ดำเนินการแก้ไขอย่างจริงจังในการป้องกันต้านสกัดกั้นและการแก้ไขต่อกลุ่มแก๊งอาชญากรรมทางโทรคมโดยเฉพาะกระทรวงป้องกันความสงบก็คือเจ้าหน้าที่วิเศษเฉพาะทุกภาคส่วนได้เอาใจใส่ในการติดตามกวดกาและสกัดกั้นกลุ่มแก๊งอาชญากรรมทางโทรคมหรือแก๊งสแกมเมอร์ที่เคลื่อนไหวผิดกฎหมายอยู่ลาวเสียงภายหลังที่ได้รับทิศที่นำจากคณะพักคณะกองบัญชาการป้องกันความสงบแขวงบริคัมไซในวันที่19เดือนพฤษภาคมนี่แหละเจ้าหน้าที่วีซ่าเฉพาะห้องตำรวจได้สมทบกับเจ้าหน้าที่วีซ่าเฉพาะห้องสันติบาลห้องคุ้มครองสำนักครัวและก็สังหักฐานและกองพันป้องกันเคลื่อนที่ปกสแขวงบริคัมไซได้ลงกวดค้นสถานที่ตกเป็นบอนสงสัยว่ามีการเคลื่อนไหวก่ออาชญากรรมทางโทรคมและแก๊งสแกมเมอร์อยู่ตัวแทนจำหน่ายหวยเฮือนพัก
และโรงแรมจำนวน4แห่งอยู่เมืองปากซันผ่านการจัดตั้งปฏิบัติและกวดกาของเจ้าหน้าที่พบเห็นกลุ่มคนบ่ดีจำนวนหนึ่งเคลื่อนไหวก่ออาชญากรรมทางโทรคมและแก๊งสแกมเมอร์แท้เจ้าหน้าที่วีซ่าเฉพาะกองบัญชาการปกครองแขวงบริคำไซหันจึงได้พร้อมกันกักตัวกลุ่มคนดังกล่าวมีถึง130คนหมายความว่ากักมื้อนั้นหั่นกักตัวหันได้ถึง130คนในนั้นเป็นหญิง61คนซึ่งเป็นคนสันชาติไทยนี่112คนเป็นหญิง52คนเมียนมา1คนเป็นหญิง1คนและสันชาติลาว17คนเป็นหญิง10เป็นหญิงนี่8คนพร้อมยึดเครื่องของกลางประเภทคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะโน้ตบุ๊กโทรศัพท์มือถือจำนวนหลายการและเงินจำนวนหนึ่งเพื่อนำมาดำเนินคดีตามระเบียบกฎหมายจากนั้นเจ้าหน้าที่วีซ่าเฉพาะจึงได้กักตัวพวกเกี่ยวพร้อมทั้งอายัดทรัพย์จำนวนดังกล่าวนั้นไว้เพื่อเป็นหลักฐานและดำเนินการสืบสวนสอบสวนพวกเกี่ยวตามระเบียบกฎหมายอย่างเข้มงวดแล้วคดีทั้งกล่าวหันอยู่ในขั้นตอนการสืบสวนสอบสวนหากลุ่มแก๊งพรรคพวกร่วมขบวนการมาดำเนินคดีตามระเบียบกฎหมายในขั้นต่อไปอย่างเข้มงวดส่วนทั้งตัวแทนจำหน่ายหวยเฮือนพรรคโรงแรมทางเจ้าหน้าที่ได้ศึกษาผมกล่าวเตือนและเฮ็ดบทบันทึกหากพรรคส่วนเกี่ยวข้องยังอำนวยความสะดวกให้กลุ่มแก๊งอาชญากรรมทางโทรคมหรือกลุ่มคนบดีเข้าพักเซาและเคลื่อนไหวผิดกฎหมายทางเจ้าหน้าที่จะได้ดำเนินคดีต่อพวกเกี่ยวตามระเบียบกฎหมายต่อปัญหานี้เจ้าหน้าที่กองบัญชาการปกครองแขวงบริคำไซได้เรียกร้องมายังพ่อแม่ประชาชนและทุกภาคส่วนในสังคมที่นำใช้สื่อสังคมออนไลน์ให้มีสติระวังตัวเพื่อบ่ให้ตกเป็นเหยื่อของกลุ่มแก๊งดังกล่าวเป็นต้นแม้นการสักส่วนลงทุนที่มีผลกำไรสูงการเล่นเกมออนไลน์การลงทะเบียนเบอร์โทรศัพท์และรูปแบบอื่นๆเหยียกห้องมายังถูกภาคส่วนในสังคมให้มีส่วนร่วมประกอบส่วนเข้าในการต้านสกัดกั้นปัญหาดังกล่าวหากพบเห็นบอลลี่ซอนของกลุ่มแก๊งดังกล่าวนั้นให้รายงานต่อเจ้าหน้าที่ภาคส่วนเกี่ยวของเพื่อพร้อมกันต้านสกัดกั้นแน่ใส่เฮ็ดให้สังคมมีความสงบมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยนับมือนับดีขึ้นนะว่าเรื่องกลุ่มแก๊งคอลเซ็นเตอร์หรือว่าแก๊งอาชญากรรมทางโทรคมหรือสแกมเมอร์คอลเซ็นเตอร์นี่แหละก็มีหลายในหลายประเทศเป็นภัยปัญหาเป็นภัยข่มขู่ทุกๆประเทศนะรวมทางลาวของพวกเราซึ่งผ่านมากับมีขบวนการนี้เจ้าหน้าที่พรรครัฐบาลก็ได้เอาใจใส่ในการสกัดกั้นและปราบปรามในเดือนที่ผ่านมาหันก็ได้ลงกวดกาและหลังจากนั้นก็ได้มีการกักตัวจำนวนผู้กระทำผิดอยู่ทั้งแขวงส่วนเขตแดคือวันที่11และวันที่12ผ่านมาต่อมาก็อยู่ทั้งแขวงบริคำไซอยู่ทั้งแขวงบริคำไซนี่เพิ่นก็ได้กักตัวผู้กระทำผิดในกลุ่มแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกลวงประชาชนนี่แหละเพิ่นได้กักตัวในวันที่19นี้กักได้เป็นจำนวนหลายมีคนหลายสัญชาติที่ร่วมกันเฮ็ดท่านผู้ฟังส่วนคนที่อยู่บ้านใกล้เคียงของพวกเขาคือคนสัญชาติไทยนี่ผ่านมารัฐบาลก็ได้นำตัวพวกเกี่ยวส่งมอบคืนให้เจ้าหน้าที่ทั้งการของฝ่ายไทยเพื่อนำไปดำเนินคดีอยู่ประเทศเพิ่นตามระเบียบกฎหมายดังนั้นพวกเราจงมีสติจงเป็นหูเป็นตาช่วยกันเพื่อรายงานให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรับทราบถ้าหากมีเห็นปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นอยู่บนใดเพื่อเพิ่นจะได้ไปสกัดกั้นและปราบปรามได้อย่างท่วงทันเอาข่าวต่อไปวันปลูกต้นไม้ก็ยับใกล้เข้ามาแล้วอันนี้นี่ทั้งแขวงหลวงพระบางปีนี้นี่เพิ่นจะปลูกต้นไม้ให้ได้1ล้านต้นฟื้นฟูป่าให้ได้3เฮกตาร์เพื่อสมใสการค้าเกี่ยมขบวนการปลูกต้นไม้ในวันปลูกต้นไม้แห่งชาติวันที่1มิถุนายนและเฉลิมฉลองวันสิ่งแวดล้อมโลกวันสิ่งแวดล้อมแห่งชาติวันที่5มิถุนายนในปีนี้ให้ฟื้นกว้างขวาง
แผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงหลวงพระบางได้สมทบกับบรรดาเมืองสำรวจพื้นที่ปลูกต้นไม้มาฮอดปัจจุบันมาฮอดปัจจุบันก็มีความพร้อมแล้วทุกเมืองคาดว่าจะปลูกต้นไม้ฟื้นฟูป่าให้ได้1ล้านเบี้ยบ่แม่น1ล้านเฮกตาร์ได้นี่1ล้านเบี้ยท่านผู้ฟังปลูกให้ได้1ล้านเบี้ยในเนื้อที่นี่300กว่าเฮกตาร์ท่านสมแววเพชรดวงประสิทธิ์หัวหน้าแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงหลวงพระบางได้ให้สัมภาษณ์ว่าสำหรับพิธีปลูกต้นไม้ในวันปลูกต้นไม้แห่งชาติกระบวนการใหญ่ของแขวงได้ก้าเกียมสถานที่ปลูกอยู่เขตป่าป้องกันผู้พึ่งบ้านดอนกลางนครหลวงพระบางโดยจะปลูกไม้รักษาแรงน้ำเซนไม่สมฝาดไม่แตกคาไม่ติ้วและอื่นปัจจุบันกำลังก้าเกียมความพร้อมในแต่ละด้านในการจัดพิธีคาดว่าจะปลูกจะจัดพิธีปลูกในวันที่1มิถุนาที่จะถึงนี้ส่วนบรรดาเมืองที่มีเงื่อนไขอาจจะจัดก่อนหรือหลังวันปลูกต้นไม้แห่งชาติเพื่อให้ครบตามเนื้อที่ที่ได้กำหนดไว้300กว่าเฮกตาร์และนอกนั้นจะมีบรรดาบริษัทและโครงการส่งเสริมการปลูกไม้อยู่บรรดาเมืองรวมทั้งประชาชนบรรดาเผ่าจะจัดพิธีปลูกต้นไม้อยู่พื้นที่ของตนจนกว่าจะสิ้นสุดฤดูฝนเติมอีกส่วนการเฉลิมฉลองวันสิ่งแวดล้อมโลกและวันสิ่งแวดล้อมแห่งชาติในปีนี้แขวงหลวงพระบางได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดกระบวนการใหญ่ในทั่วประเทศซึ่งจะมีการจัดพิธีปลูกต้นไม้อยู่บริเวณสถานีรถไฟทั้งจะมีการวางแสดงรูปภาพและผลิตภัณฑ์ที่ประดิษฐ์จากสิ่งเศษเหลือโดยมอบให้คณะกรรมการปกครองนครหลวงพระบางเป็นเจ้าการร่วมกับภาคส่วนเกี่ยวข้องพร้อมกันจัดตั้งปฏิบัติให้ได้รับผลดีท่านหัวหน้าแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงหลวงพระบางให้ฮู้ตื่มว่าระยะผ่านมานี่คณะแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงได้เอาใจใส่ซี่นำให้ถูกภาคส่วนพร้อมกันปกปักรักษาและบูรณะต้นไม้ที่ปลูกไปแล้วให้มีการเจริญเติบโตและกวดกาคืนต้นไม้ที่ตายและเสียหายเพื่อปลูกทดแทนคืนพร้อมนั้นยังได้เฮียกห้องให้ถูกภาคส่วนนับทั้งภาครัฐภาคเอกชนธุรกิจรวมทั้งประชาชนบรรดาเผ่าพร้อมกันประกอบส่วนและเข้าร่วมกระบวนการปลูกต้นไม้ในโอกาสที่แขวงหลวงพระบางจัดกระบวนการปลูกต้นไม้ในวันปลูกต้นไม้แห่งชาติและเฉลิมฉลองวันสิ่งแวดล้อมโลกวันสิ่งแวดล้อมแห่งชาติในปีนี้เพื่อเฮ็ดให้อัตราส่วนการปกคุมของป่าไม้บรรลุตามแผนการที่รัฐบาลก็คือองค์การปกครองท้องถิ่นวางออกอภิเดชบุพผาอยู่ทั้งแขวงหลวงพระบางเพิ่นเป็นผู้เขียนข่าวนี้ขอบใจอภิเดชบุพผาอีกข่าวนึงไปทางแขวงอัตตปืออยู่อัตตปือนี่เพิ่นจะจัด3กิจกรรมในวันปลูกต้นไม้แห่งชาติแหล่งข่าวจากแขวงอัตตปือให้ฮู้ว่าปัจจุบันนี้แขวงอัตตปือก็คือแผนกกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงเพิ่นได้ก้าเกียมความพร้อมรอบด้านเปิดต้อนรับวันปลูกต้นไม้แห่งชาติวันที่1มิถุนาคมครบ46ปีและวันสิ่งแวดล้อมโลกวันที่5มิถุนาคมครบ52ปีและวันสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครบ26ปีซึ่งจะเน้นใส่3กิจกรรมหลักเพื่อสุขอยู่ส่งเสริมการจัดตั้งปฏิบัติเกี่ยวกับการปลูกไม้และฟื้นฟูป่าให้บรรลุตามแผนการที่กำหนดไว้เพื่อสร้างกระบวนการให้ฟื้นท่านกงใจศรีดวงหัวหน้าแผนกกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงอัตตปือให้ฮู้หรือว่าให้สัมภาษณ์ต่อนักข่าวแขวงอัตตปือในวันที่19พฤษภานี้ว่าเพื่อสุขอยู่ส่งเสริมการจัดตั้งปฏิบัติเกี่ยวกับการปลูกไม้และฟื้นฟูป่าให้บรรลุตามตัวเลขแผนการประจำปี2566และเพื่อเฮ็ดให้การก้าเกียมการปลูกไม้และฟื้นฟูป่าในวันปลูกต้นไม้แห่งชาติวันที่1มิถุนาปีนี้ให้เป็นกระบวนฟื้นฟื้นและประสบผลสำเร็จติดพันกับการปลูกจิตสำนึกหรือว่าสร้างจิตสำนึกให้พนักงานราชการกำลังประกอบอาวุธและเยาวชนอนุชนคนหุ่นหลังและประชาชนบรรดาเผ่าเห็นได้ความหมายความสำคัญของไม้ของป่าไม้ต่อการดำรงชีวิตและพัวพันถึงการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศปัจจุบันแผนกกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงอัตตปือได้ก้าเกียมเบี้ยไม้หลายกว่า4ล้านเบี้ยเพื่อแจกย้ายให้ทุกภาคส่วนพร้อมทั้งได้กำหนด3กิจกรรมหลักเพื่อปลุกระดมทั่วปวงชนให้มีส่วนร่วมอย่างเป็นกระบวนฟื้นฟื้นโดยเฉพาะกิจกรรมปลูกต้นไม้ร่วมกันในทั่วแขวงสำหรับปี2566นี้แขวงอัตตปือมีแผนสู่โซนปลูกไม้ให้ได้630เฮกตาร์
และฟื้นฟูป่าให้ได้ 8,200 เฮกตาร์ปัจจุบันสามารถเกี่ยมเบี้ยไม้ได้ทั้งหมด 4,231,400 กว่าเบี้ยรวมมีไม้อุตสาหกรรมไม้กินหมากกาเฟ่แมคคาเดเมียและอื่นๆสปอร์ตกิจกรรมปลูกต้นไม้ในวันที่1มิถุนาแขวงได้กำหนดเอาบริเวณแคมป์ทาน้ำเซกองบ้านเซกองเมืองสำกีไซเป็นจุดจัดพิธีทางการโดยจะมีการปลูกไม้หยางจำนวน300กว่าเบี้ยนอกจากนั้นยังได้มอบหมายให้หาเมืองนำเอาเบี้ยไม้ไปปลูกให้เป็นกระบวนการอยู่ตามแต่ละท้องถิ่นของตนสำหรับกิจกรรมสร้างกระบวนการออกแรงงานเก็บขี้เหงื่อในจุดสำคัญต่างๆของเทศบาลเพื่อเสริมฉลองวันสิ่งแวดล้อมโลกและวันสิ่งแวดล้อมแห่งชาติภายใต้คำขวัญร่วมกันลดพรการนำใช้พลาสติกเพื่อสิ่งแวดล้อมที่สะอาดสดใสและร่วมกันยุดทำลายป่าไม้จุดป่าแบบสาซ้ายเพื่อฟื้นฟูป่าฟื้นฟูดินต้านภัยแห้งแล้งและน้ำท่วมส่วนกิจกรรมถามตอบความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อรับของขวัญรางวัลของขวัญที่ระลึกเนื่องในโอกาสวันปลูกต้นไม้และวันสิ่งแวดล้อมกิจกรรมนี้ก็เป็นเนสใส่โฆษณาเผยแพร่ระเบียบกฎหมายสร้างคิดสำนึกให้นักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปเข้าใจลึกซึ้งถึงความสำคัญของป่าไม้และสิ่งแวดล้อมรู้จักวิธีพบปะรักษาสมัยก่อนธรรมชาติแบบมีส่วนร่วมท่านกงใจศิริวงศ์ยังได้เรียกร้องมายังประชาชนและทุกภาคส่วนในสังคมทั่วแขวงอัตปือให้ร่วมมือกันเนื่องจากการปลูกต้นไม้และรักษาสิ่งแวดล้อมบ่แม่นหน้าที่ของภาคเอกชนสิ่งแวดล้อมแต่เพียงผู้เดียวแต่เป็นการลงทุนระยะยาวของมนุษย์ทุกคนเพื่อช่วยลดพรภาวะโลกร้อนและป้องกันภัยพิบัติสิ่งสำคัญแม่นต้องเน้นคุณภาพบ่แม่นเพียงแต่จำนวนปลูกแล้วต้องบูรพัฒน์รักษาให้อยู่รอดเติบใหญ่และขอให้ทุกคนหันเปลี่ยนพฤติกรรมมาสู่การพัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามติดสีเขียวและนิ่มยงขอบใจฮัสดียุรังแขวงอัตปือเป็นผู้เขียนข่าวนี้ฟังเพลงสุดสุดท้ายจากรายการหมดเพลงหมดเวลาผู้ดำเนินรายการบุญเทียงแก้วเวลาวงลาไปเพียงสำนี้เมื่อหน้าพบกันไหมสบายดี

รายการเพื่อสุขภาพที่ดีรายการนี้ได้นำเอาแต่สิ่งที่ดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพและการดำรงชีวิตจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษมาเสนอแนะนำให้บรรดาท่าน

สู่สนแก้ไขความทุกข์ยากเห็นให้ประเทศชาติเข้มแข็งประชาชนหังมีผาสุขสังคมสิวิไลทักทายสบายดีมิรายการทุกทาน30นาทีต่อจากนี้ไปนำพาดานเข้าสู่เวลาของรายการเพื่อสุขภาพดีๆรายการนี้ออกอากาศตั้งแต่เวลานี้เป็นต้นไป FM 103.7 MHz อนุรักษ์ระดับวันหับนาทีดำเนินรายการความสุขสำราญยังเป็นของมิรายการคือเก่าเนาะ30นาทีนี้จะมีข้อมูลข่าวสารเรื่องราวใดมาเว้าสู่กันฟังติดตามหาฟังตลอด30นาทีนี้ประธานหาฟังที่ FM 103.7 MHz เครือข่ายส่งต่อนครหลวงเวียงจันทน์แขวงเวียงจันทน์อุดมไซหลวงพะปาง4แขวงภาคใต้สารวันเสก่องจับปาสักและตะปือถ้าว่าบ่แจ้งเด้ก็ยังมีเว็บไซต์มีรายการเข้าไปที่ www.lnr.org.ae วิทยุออนไลน์หาฟังได้ทั่วโลกตื่นเช้ามาเมื่อนี้ยิ้มให้กำลังใจตัวเองแล้วหรือยังเนาะก่อนที่จะสู่นาทีเวียกงานในมื้อนี้และมื้อต่อๆไปเพราะว่าการดำรงชีวิตของเฮายังต้องได้บุกเบิลสู่สนทุกมื้อคนขวายสั่งและหับเข้าสู่ครอบครัวแก้ไขชีวิตการเป็นอยู่ให้นับมือนับดีขึ้นเพิ่งตนเองกุ้มตนเองสร้างความเข้มแข็งให้ตนเองให้ได้ท่านผู้ฟังหลายคนก็มีหลายทางเลือกอยู่ดอกเนาะในการประกอบอาชีพขอเพียงแต่ซื่อสัตย์มันเที่ยงถูกต้องตามกฎหมายบ้านเมืองกับพอแล้วสำหรับบางคนที่ตื่นมาแล้วอยากดื่มซากาเฟในบรรยากาศตอนเช้าแบบนี้ท่านผู้ฟังมีทางเลือกที่ดีแน่นอนเนาะเพื่อสุขภาพของทานพรมอย่าลืมผลิตภัณฑ์ของส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษของพวกเฮาเด้อฝากไว้นำมีรายการโม้ทุกทานบ่ว่าจะเป็นผู้อายุสูงวัยกลางคนเพศหญิงเพศชายดื่มได้ท่านผู้ฟังผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายเน้นคุณภาพเน้นสุขภาพที่ดีส่งถึงบรรดาทานถ้าว่าทานนั้นมีความต้องการอยากให้ห่างกายนั้นแข็งแรงควบคู่กับการดำรงชีวิตห่างกายต้องแข็งแรงอยู่แล้วท่านผู้ฟังเพิ่นบอกว่าขอพรอันใดก็ตามเนาะถ้าว่าขอได้1ขอได้จะขอหยังหลายคนก็บอกว่าขอให้สุขภาพห่างกายแข็งแรงโชคลาภอันประเสริฐคือการบ่เจ็บบ่ไข้มีรายการมีเงินแสนเงินล้านห่างกายบ่แข็งแรงกับบ่มีความหมายเนาะดังนั้นแนะนำผลิตภัณฑ์จากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษของพวกเฮาไว้ให้มีรายการได้ดื่มเพื่อสุขภาพห่างกายจะได้แข็งแรงทานแข็งแรงแล้วสมาชิกในครอบครัวเป็นผู้อายุสูงหรือว่าวัยกลางคนวัยกำลังออกงานแบบนี้ยิ่งต้องได้รักษาห่างกายให้แข็งแรงและสำหรับผลิตภัณฑ์เห็ดเมินปีโดยเฉพาะแมนกาเฟ่เห็ดเมินปีก็มีหลายสูตรหลายทางเลือกให้บรรดาทานนั้นได้เลือกได้ดื่มบ่ว่าจะเป็นกาเฟ่เห็ดเมินปีสูตรที่มีน้ำตาลแล้วก็บ่มีน้ำตาลบางคนว่าโอ้กินน้ำตาลบ่ได้ก็เลือกสูตรที่บ่มีน้ำตาลท่านผู้ฟังนอกจากนั้นยังมีกาเฟ่เห็ดเมินปีบวกโสมอีกเติมเนาะสรรพคุณที่ได้หลังจากที่เฮาดื่มกาเฟ่เห็ดเมินปีในตอนเช้าเพียงแต่มื้อละซองเท่านั้นมีรายการสรรพคุณที่ได้จะช่วยเรื่องของการสร้างภูมิต้านทานให้แก่ร่างกายปรับความสมดุลให้แก่ร่างกายและก็ขับไล่สารพิษออกจากร่างกายสิ่งใดที่ปะปนอยู่ในร่างกายที่แบบจะเป็นอันตรายก็จะถูกขับไล่ออกมานอกจากนั้นเฮ็ดให้ระบบไหลเวียนของเลือดนี่ดีขึ้นผู้ใดที่มีปัญหาเรื่องของหัวใจการยังช่วยบำรุงหัวใจบำรุงตับมาไข้หลังแก้อาการอิดเมื่อยอ่อนเพลียบำรุงทานสายอีกเติมเด้อผู้ใดที่อยากได้ผลิตภัณฑ์ของพวกเฮาเนาะเป็นซาเห็ดเมินปีหรือว่ากาเฟ่เห็ดเมินปีก็แม่นติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์020-5570-4709หรือว่ามีรายการที่นครหลวงเวียงจันทน์ผ่านไปผ่านมาเขตบ้านเวียงเจริญเมืองสัจฐานนครหลวงเวียงจันทน์มีรายการกาแฟเข้าไปเนาะจะเห็นสถานที่ของพวกเฮาเนาะเป็นป้ายใหญ่ๆอยู่เบื้องซ้ายมือท่านผู้ฟังสถานที่นี้ทั้งปลูกผลิตและก็จำหน่ายอยู่สถานที่เดียวกันก็คือตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองสัจฐานนครหลวงเวียงจันทน์บอกไปแล้วไปบ่ฮอดจอดบ่ถึงอีหลีอนุรักษ์เนาะบอกเบอร์โทรอีกครั้งหนึ่ง020-5570-4709อยู่ทางตามแขวงอยากได้ผลิตภัณฑ์พวกเฮากะส่งได้ท่านผู้ฟังเพียงแต่ติดต่อผัวพันมาเนาะเบอร์โทรศัพท์ที่อนุรักษ์บอกไปนั่นแหละและยะต้นรายการนี้ขั้นบรรยากาศด้วยสิ่งดีๆจากทางรายการก่อนและยะต่อไปยังอยู่กับศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษตอนนี้ให้มีรายการนั้นได้เบิกบานมวลเสริมกับเสียงเพลงจากทางรายการ

การดูแลสุขภาพทางกายให้มีความแข็งแรงปราศจากพยาธิโลหะเป็นโชคลาภอันประเสริฐของท่านแต่ปราศจากบ่ได้ผู้ที่มีพยาธิประจําตัวโดยเฉพาะผู้ที่เป็นเบาหวานทนทุกข์ทรมานมาหลายฟ้าหลายปีอยากจะปิดปัวด้วยสมุนไพรธรรมชาติปราศจากสารเคมีอย่าลืมกาแฟดีเบาหวานโดยศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษนำเอาเฮ็ดหมื่นปีมาผสมกับกาแฟป้องกันและปิ่นปัวเบาหวานได้กาแฟดีเบาหวานเป็นกาแฟสมุนไพรธรรมชาติเพื่อสุขภาพที่มีรสชาติแซ่บซ้อยนุ่มถูกใจผู้ที่มักดื่มกาแฟเงินคำเป็นของนอกกายสามารถซอกหาได้สุขภาพทางกายเป็นสิ่งที่สำคัญท่านใดสนใจติดต่อผู้พันหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้กับลุงคำสิง45เทพที่ศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ล้าวปลอดสารพิษตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไสเศรษฐานครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์021412977 0205570479

ทั่งพวกเข้าได้ผสมประสานเอาตั้งแต่เนื้อถึงตัดมาร่วมเลยมาพลิกพื้นฐานต้นต่อกันเป็นเฮ็ดหมื่นปีหรือว่าเฮ็ดดินจืดอยู่บ้านเขาเนี่ยเฮ็ดดินจืดเนี่ยที่ว่าอยู่ในป่าดงดิบที่ว่าอากาศชุ่มชื้นดีอุณหภูมิก็ว่าสูงกว่าต่ำหลายเลยเฮ็ดให้เฮ็ดหมื่นปีอยู่ในบ้านเขานี่มีคุณภาพสูงแล้วจากเขาได้คัดเลือกเอามาเป็นหกสายพันธุ์หกสายพันธุ์ที่มาจากว่าหกสีขาวสีแดงสีเหลืองสีดำสีเขียวหรือกับสีม่วงสิ่งที่มันบอกพ่อที่หาหยาดแต่คือสีขาวกับสีเหลืองเขาก็ปลูกเนาะสีแดงสีเหลืองสีขาวปลูกอันนี้จะพอมาผสมประสานใส่กับยาเอิ้นว่าเพิ่มพลังพวกว่าเพิ่มพลังเนี่ยกับมันยาที่เฮ็ดให้มีเหือมีแห้งนับตั้งแต่กำลังเสื้อโครงวันนี้เนาะหมากกระถือโค้งแห้งสามสารโลบลบค้างเคลื่อนหักและอื่นๆอีกที่ว่ามาผสมประสานใส่กันอย่างว่าหกบวกห้าอันนี้แหละที่ว่าเป็นยาอายุยืนหรือว่ายาอายุวัฒนะก่อนว่าจะเอิ้นว่ายาอายุวัฒนะและยาอายุยืนนี่มันก็มีหลักฐานตัวพิสูจน์แต่คนจีนที่ท่านลีซิงยุนเปิ้นอายุ256ปีเป็นคนอายุยืนที่สุดของโลกเพิ่นใส่ยังเป็นยาสำหรับบำรุงสุขภาพคืออันที่หนึ่งเลยมันว่าเฮ็ดดินจืดหรือเฮ็ดหมื่นปีเขาว่านี่แหละอันที่สองเลยมันลีซูหูหรือว่าโสม

ทักทายมิลลิการเป็นประจำเนาะฝากตอนเสียงเพลงในบรรยากาศตอนเศร้าแบบนี้ที่ FM 103.7 MHz วิทยุกระจายเสียงแห่งสันลาวหาฟังแจ้งสะดวกสบายผลของการหาฟังมื้อนี้เป็นคือแนวใดเนาะผ่านทางเครือข่ายส่งต่อและเว็บไซต์ www.lnr.org.lawวิทยุออนไลน์หาฟังได้ทั่วโลกอนุรักษ์คือกาวมีรายการดำเนินรายการเนาะอยู่กับศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษประชาสัมพันธ์โฆษณาไปแล้วเนาะผู้ใดที่ว่าอยากได้ผลิตภัณฑ์ของพวกเขาแต่ว่าอยู่ทางต่างแขวงอย่าลืมพวกเขามีตัวแทนจำหน่ายทางต่างแขวงหรือว่ามีรายการบ่ฮู้ว่าจะซอกซื้ออยู่ใส่อยากได้เต็มที่แหละอนุรักษ์เนาะก็ติดต่อพัวพันมาได้ที่020557044709แนะนำมีรายการอีกข้างนึงสำหรับที่นครเมืองจันทน์มีห้านมินิมาร์ททั่วไปตามตัวแทนจำหน่ายในขอบเขตทั่วประเทศและกามียูทีศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษของพวกเขาตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองเสถานนครหลวงเวียงจันทน์และพ่อแม่พี่น้องอยู่ทางเมืองนาเสถองกาซื้อได้อยู่บ้านนางามเมืองนาเสถองนครหลวงเวียงจันทน์คือห้านแสงจันดาราเป็นสถานที่ที่สองเนาะที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษอย่าลืมก็แล้วกันท่านผู้ฟังนอกจากจำหน่ายแล้วเพิ่นยังสร้างเป็นตัวแบบในการปลูกพืชเป็นยาผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษทุกๆสนิทเลยคือห้านแสงจันดาราเด้อตั้งอยู่บ้านนางามเมืองนาเสถองนครหลวงเวียงจันทน์เบอร์โทรติดต่อนี่แมน021-412-977 021-412-977และอีกหนึ่งหมายเลขเป็นเบอร์มือถือ020-5570-4709สำหรับผู้ใดที่อยากได้ผลิตภัณฑ์ของเขาหรือว่ามีรายการนั้นมีสมุนไพรมีพืชเป็นยาอยากมาขายให้เพิ่นเพิ่นกระหับซื้อเส้นเดียวกันเนาะไปที่สถานที่ตัวจริงโลดไปห้านโลดหรือว่าจะโทรตามเบอร์โทรที่อนุรักษ์บอกไปก็ได้เส้นเดียวกันเนาะใกล้ไก่ท่านผู้ฟังไปฮอดไปถึงหรือว่าไปบ่ฮอดจอดบ่ถึงปัจจุบันนี้มีความสะดวกสบายจะโทรไปก่อนหรือว่าสอบถามผลิตภัณฑ์ของพวกเราได้เนาะทุกสนิทเลยทุกรายการเลยและก็ยังมีการบริการขนส่งอีกเติมท่านผู้ฟังมีความสะดวกสบายว่องไวแน่นอนว่าผลิตภัณฑ์ของพวกเรานี่ไปฮอดมือมิดรายการแน่นอนเพียงแต่สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าโทรถามรายละเอียดที่เบอร์โทรศัพท์020-5570-4709อีกข้างหนึ่งก็แล้วกันเนาะสินค้าผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมหลายในปัจจุบันก็คือกาเฟเห็ดหมื่นปีเด้อผู้ใดที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพต้องหันมาดื่มผลิตภัณฑ์ของเห็ดหมื่นปีเพราะว่ามีทั้งซาและกาเฟสรรพคุณของเห็ดหมื่นปีท่านผู้ฟังจะช่วยเรื่องของการสร้างภูมิต้านทานให้แก่ร่างกายปรับความสมดุลให้

กายแล้วก็ยังขับไล่สารพิษออกจากหางกายเฮ็ดให้เลือดไหลเวียนดีบำรุงหัวใจตับมะไคลังแก้อาการอิดเมื่อยอ่อนเพลียแล้วก็บำรุงทานสายอีกเติมดังนั้นผู้ใดที่มีปัญหาดังที่อนุรักษ์บอกไปนั้นต้องหิบฮ้อนซอกซากาเฟของเห็ดเมือนปีนี้มาไว้ดื่มอย่าลืมผลิตภัณฑ์ของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ล้าปลอดสารพิษเนาะปัจจุบันนี้มีหลากหลายผลิตภัณฑ์แต่ว่าบางคนอาจจะฮู้เพียงแต่1 2 3ผลิตภัณฑ์เท่านั้นเนาะดังนั้นทางรายการคบเฮากะพยายามนำเสนอให้ทานได้ฮู้จักผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายแล้วก็มีรายการดีแท้เนาะไปเบิ่งอยู่สถานที่ตัวจริงที่เพิ่นผลิตและก็จำหน่ายตั้งอยู่บ้านเบียงเจริญเมืองไซเซฐานนครเมืองจันทน์โทรสอบถามก่อนก็ได้ว่ามีผลิตภัณฑ์นั่นนี่บ่เนาะช่วยเรื่องโครงการเฮ็ดให้ร่างกายแข็งแรงทานจะเป็นอันใดก็ตามเนาะต้องมีวิธีทางในการป้องกันไว้ท่านผู้ฟังป้องกันไว้ดีกว่าแก้เด้อถ้ามันเกิดแท้แล้วมันจะแก้บ่ทันเอาเป็นมาโทรสอบถามที่หมายเลขโทรศัพท์นี้020-5570-4709และอย่างนี้เป็นบรรยากาศอีกตื้มเนาะบรรยากาศตอนเช้าแบบนี้หลายคนคงหาฟังรายการคบเฮาอยู่รายการเพื่อสุขภาพที่ดีกับศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษฝากต้อนอีกหนึ่งเสียงเพลง

0: สบายดีพ่อลุงและแม่ป้าพวกเขาได้พบกันเป็นเวลาหลายปีแต่ลุงกับป้ายังแข็งแรงหนุ่มแน่นอยู่คือเก่าเนาะ
1: ปีนี้อายุของลุงก็80ปีแล้วเด้ส่วนป้าเจ้าก็78ปีแล้ว
0: จักแม่นพ่อลุงและแม่ป้าพากันกินกันดื่มอย่างเด้คือนานเฒ่านานแก่แท้เบิ่งแม่อายุ80ปีแล้วยังแข็งแรงและหนุ่มแน่นอยู่คือเก่า
1: ลุงกับป้าก็พากันดื่มน้ำชากาแฟเฮ็ดหมื่นปีและก็นำใช้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษนี่แล้วสุขภาพจึงแข็งแรงและก็อายุยืน
0: โอ้แมนหวาคันสั้นทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษเพิ่นมีสินค้าอย่างแน
1: ่มีหลายห้อยอย่างหลานเอ้ยนับแต่แป้งนัวและเครื่องใช้สอยในชีวิตประจำวันพร้อมนั้นยังมีสมุนไพรรักษาสุขภาพที่ได้รับการคัดเลือกสูตรตำรายาพื้นเมืองลาวโบราณนับตั้งแต่เหนือถึงใต้ในท้องถิ่นดินลาวมาปรุงแต่งแบบทันสมัยมีคุณภาพซึ่งสำคัญผลิตภัณฑ์ทุกอย่างแม่นปลอดสารพิษ
0: สมพอดอกลุงกับป้าจึงแข็งแรงและนุ่มแน่นอยู่เสมอ
1: แม่นคนเฮาในสมัยก่อนแม่นนำไส้แต่สมุนไพรตำรายาพื้นเมืองนี่แล้วเขาในการรักษาสุขภาพการกินการอยู่ในชีวิตประจำวันก็ปราศจากสารพิษเฮ็ดให้คนเฮามีอายุยืน
0: ขันสั้นต่อไปครอบครัวหลานก็จะหันมานำไส้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษก่อน

0: คันว่าใจประสงค์แล้วกางดงกันยังวัดธงคันว่าใจขี่ค้านกางบานกับบาดงมีรายการและท่านผู้ฟังทุกๆท่านยังหาฟังรายการเพื่อสุขภาพที่ดีอยู่กับศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษ30นาทีแบบนี้วันจันทร์ถึงวันศุกร์บรรยากาศตอนเช้าเนาะทักทายมีรายการเนาะย้ำยำถามข่าวทุกคนนั่นแหละตื่นเช้ามาเมื่อนี้หวังว่าทุกท่านนั้นคงมีสุขภาพที่แข็งแรงพร้อมที่จะสู่นาทีเวทงานในเมื่อนี้บางคนดื่มซากาแฟในตอนเช้าอย่าลืมเลือกผลิตภัณฑ์ของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษกบเฮาท่านผู้ฟังเลือกให้ตนเองสมาชิกในครอบครัวเลือกให้หมู่ให้คู่ก็ได้เนาะให้ทุกคนได้สมใจให้ทุกคนได้ดื่มเพื่อสุขภาพที่ดีไปพร้อมกันแน่นอนว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นเรื่องของการเจ็บป่วยในรอดแดดบ่มีไผเพิ่งปรารถนาท่านผู้ฟังแต่ว่ามันเกิดขึ้นแล้วเราก็ต้องได้ปินปัวรักษาให้หายขาดแต่สิ่งหนึ่งที่เราเฮ็ดได้ก็คือการป้องกันตั้งแต่หัวทีนั่นแหละเลือกผลิตภัณฑ์ที่ดีๆให้แก่สุขภาพเนาะดื่มซากาแฟตอนเช้าแบบนี้อย่าลืมซากาเฟ่เห็ดหมื่นปีถ้าว่าทานดื่มผลิตภัณฑ์ของเห็ดหมื่นปีจะได้สรรพคุณคือแนวไหนดื่มลงไปแล้วจะได้คุณประโยชน์คือแนวไหนอนุรักษ์แน่นอนว่าได้ท่านผู้ฟังเพราะว่าเห็ดหมื่นปีนี้มีสรรพคุณเรื่องของการสร้างภูมิต้านทานให้แก่ร่างกายปรับความสมดุลให้แก่ร่างกายขับไล่สารพิษออกจากร่างกายถ้าว่าร่างกายของพวกเรามีสารพิษก็จะถูกขับไล่ออกมาดื่มแล้วสบายตนสบายตัวเนาะเฮ็ดให้เลือดไหลเวียนดีบำรุงหัวใจตับมะเร็งไขหลังแก้อาการอิดเมื่อยอ่อนเพลียเป็นวินเป็นลมแบบนี้ก็สวยได้เด้อซากาเฟ่เห็ดเหมือนปีอยากให้ทุกคนนั้นเปิดใจได้ลองดื่มตอนเช้ามื้อละซองเท่านั้นท่านผู้ฟังราคานี่ก็บ่แพงทุกคนสามารถซื้อได้ดังนั้นอยากได้ผลิตภัณฑ์ของพวกเราเนาะอยู่ทางต่างแขวงมีตัวแทนจำหน่ายในครอบเขตตัวประเทศห้างมินิมาร์ททั่วไปหรือว่าที่นครเมืองจันทน์ไปซื้ออยู่สถานที่ตัวจริงไปแวะสมแวะซื้อก่อนก็ได้ท่านผู้ฟังไปสอบถามก่อนก็ได้มื้อนี้บ่ทันได้ตัดสินใจซื้อแต่ว่าอยากฮู้ว่าผลิตภัณฑ์นั้นนี่ดีต่อสุขภาพคือแนวไหนเนาะไปพึ่งไปสมไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมอยู่สถานที่ตัวจริงก็คือตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไซเซธานนครหลวงจันทน์สถานที่ที่2แม่นตั้งอยู่บ้านนางาเมืองนาไซทองนครหลวงจันทน์เนาะเบอร์โทรศัพท์นี่ก็แม่น021412977020-5570-479เวลานี้ก็ไล่หลังเข้ามาแล้วก็ต้องขอขอบใจมิตรรายการหลายๆอยู่นำกันโดยดีตลอดมาเนาะ30นาที FM 103.7 MHz รายการเพื่อสุขภาพที่ดีกับศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษมื้อนี้ขอให้บรรดาท่านนั้นมีสุขภาพทางกายที่แข็งแรงมีอายุที่ยืนยาวอยู่นำกันไปดลๆท่านผู้ฟังผู้ดำเนินรายการอนุรักษ์ลาวมิตรรายการไปเพียงเท่านี้สวัสดี
1: อยู่เมืองลาวสมใส่ผลิตภัณฑ์ของลาวเงินตาจะบ่ฮั่วไหลภัยเงินเฟ้อจะลดลงพวกเฮาจงหันมาส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าที่ผลิตจากภายในและพร้อมกันสมใส่ให้หลายขึ้นลาวเฮ็ดลาวใส่ลาวได้ลาวเจริญ

0: ดูหมั่นซื่อสัตย์ประหยัดอดทนพาทุกคนพ้นทุกข์ทุกสิ่งทุกอย่างมาจากดูหมั่นซื่อสัตย์ประหยัดอดทนพาทุกคนพ้นทุกข์ทุกสิ่งทุกอย่างมาจากความต้องการของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนถ้าประชาชนเข้มแข็งบ้านจะพัฒนาสวัสดีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เคารพเพื่อนในรายการที่หักแพงทุกท่าน30นาทีต่อจากนี้ไปต้อนรับท่านเข้าสู่ซีซั่นบรรยากาศเสนอข่าวตามเหตุการณ์รายการเสนอข่าวตามเหตุการณ์จากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงใน2ระบบคือระบบ AM ขึ้นกลางความถี่567กิโลเฮิรตซ์หรือว่า529เมตรและขึ้นสั้นความถี่6130กิโลเฮิรตซ์หรือว่า49เมตรพร้อมเดียวกันนั้นระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ได้ถ่ายทอดต่อจากระบบ AM ที่มีเพราะว่าเห็นมีรายการได้รับชมรับฟังอย่างทั่วถึงท่านยังสามารถติดตามรับฟังได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.lnr.org.la หรือว่า .la บนใดมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตสามารถรับฟังได้ทั่วโลกพอๆกับมีรายการในมื้อนี้ก็ถือว่าเป็นมื้อวันพฤหัสเนาะเป็นมื้อวันพฤหัสผ่านทางไลฟ์สดเพจ Facebook วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว National Radio เนาะแล้วก็กระจายเสียงไปทางภาคพื้นดินนําเพื่อว่าให้มีรายการนะครับฟังอย่างทั่วถึงเนาะมื้อวันพฤหัสแล้วมื้อนี้ก็ได้ตอนเช้าก็ถือว่าอยู่ในตอนเช้าๆอยู่นครหลวงเวียงจันทน์ก็มีอากาศที่ว่าบ่ฮ้อนปานใดบ่ฮ้อนเอาปานใดเนาะเนื่องจากว่าระยะนี้ก็เป็นระยะฤดูฝนแน่แต่ว่ายามระยะบ่ายๆตอนบ่ายตอนหยังอากาศจะฮ้อนเนาะอากาศจะฮ้อนที่ว่าตอนเช้าๆคือจังซี่อากาศก็บ่ฮ้อนปานใดอากาศก็บ่ฮ้อนอบอ้าวปานใดบางมื้อก็มีฝนตกนะบางมื้อก็มีฝนตกทั่วนครหลวงเวียงจันทน์ก็ได้เนาะอีกว่าข้อใดสมองข้างหน้านี่ก็จะเป็นสมองฮีบด่วนในมงเป็นลาไปการเพิ่งไปห้องห้ามห้องเฮียนคนนักเรียนนักศึกษาแต่ว่าบางบ่อนบางที่ก็เสียงละได้น้อยบางห้องเฮียนก็ได้เนาะส่วนเสียงเลื่อนสั้นเหือแต่เสียงทบสั้นป5ม4แล้วก็ม7เนาะกำลังขุ่นเขียวกาเกี่ยมสอบเสียงอยู่ฉะนั้นฝากเตือนๆไว้เนาะนักเรียนก็เอาใจใส่ในการขุ่นขัวห้ามเฮียนผู้ปกครองก็เอาใจใส่ในการติดตามเขาเจ้าเพื่อว่าให้เขาเจ้าห้ามมันเบิ่งบทธรรมบทเรียนคนคั่วศึกษาธรรมเรียนแหละเพื่อว่าให้เสียงให้ผ่านให้ได้ว่าซั่นซะเนาะเนื่องจากว่าเด็กน้อยปัจจุบันนี้ก็คือพวกเขาฮู้เป็นสมัยก่อนมนุษย์ที่ประเสริฐเป็นทรัพยากรธรรมเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าเป็นทรัพย์สินทางปัญญาว่าซั่นซะเป็นบุคลากรเป็นกระดูกสันหลังของชาติที่จะก้าวเข้าไปสู่การพัฒนาประเทศชาติเด็กน้อยมื้อนี้ก็เป็นอนาคตของประเทศชาติฉะนั้นเขาก็อบรมบ่มสอนเขาเจ้าให้เขาเจ้าเอาตั้งหน้าในการศึกษาทำเฮียนทรัพยากรมนุษย์ที่ประเสริฐเลยเนาะเอ้าการพ่อในตอนเช้าวันนี้การอยู่ในธรรมกลางที่ทั่วผักทั่วรัฐทั่วกองทัพทั่วกำลังประกอบอาวุธเนาะทั่วผงส่วนเราทั้งชาติพร้อมอกแข่งขันในการสร้างผลงานการจัดตั้งปฏิบัติมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคและก็มติสำคัญอื่นเพื่อให้เป็นขบวนฟื้นฟื้นประกอบส่วนในการสร้างสรรพัฒนาประเทศชาติเกี่ยวกับการสร้างขบวนการเนาะคำถามขับต้อนกรมสมใหญ่ผู้แทนองค์คณะพรรคของคณะโฆษณาภูมิสุดกลางพรรคที่จะไขขึ้นในอีกบุพเพข้อใดเมื่อข้างหน้านี้เนาะจะเป็นการไขกรมประชุมแต่ท่านก็จะมีการเลือกตั้งเอาคณะบริหารงานพรรคคณะโฆษณาภูมิสุดกลางพรรคสุดใหม่รวมถึงครับฟังบทรายงานการเมืองแผนพัฒนาเวียกงานต่างๆในทิศทาง5ปีต่อหน้าแล้วก็เวียกงานสำคัญอื่นๆแล้วก็จะมีการป้อนบัตรเลือกตั้งใส่สิทธิประชาธิปไตยในการป้อนบัตรเอาคณะบริหารงานพรรคสุดใหม่เนาะพรรคสุดใหม่มีการปรับปรุงกลุ่มจากการจัดตั้งใหม่เนาะในขอบเขตหัวของคณะโฆษณาภูมิศูนย์กลางพรรคเมื่อวานนี้ก็มีการวางพวงมาลาอยู่สถานที่สำคัญต่างๆเนาะเพื่อเป็นการสร้างกระบวนการต้อนรับต่างๆนั้นก่อนหน้านั้นก็มีการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาอย่างต่างๆปีนอ้อมเนาะเพื่อว่าเฮ็ดให้กรมสุ่มนี้มีบรรยากาศที่ฟุดฟื้นมวลซื่นเนาะในขอบเขตหัวของคณะโฆษณาภูมิศูนย์กลางพรรคมื้อนี้เดชอรุณก็มีข่าวมาต้นมาฝากมาเว้ามาว่ามาอ้อมมาล้มให้มีรายการนะครับชมรับฟังอีกเส้นเก่าเส้นเคยเนาะก็บ่ได้ลืมมาสั้นๆในนัดเฮามีนัดกันในตอนเช้าคือจังซี่มีนัดกันในตอนเช้าคือจังซี่เนาะก็มีข่าวมาต้นมาฝากมาอ้อมมาลมมาว่ามาว่าให้มีรายการครับฟังบางคนนี่ก็หาก็ลุกออกจากบนรับบนนอนเด้6:00 น.คือจังซี่ 6:00 6โมงครึ่งคือจังซี่เนาะหากันลุกออกจากบนรับบนนอนหัดการยับบริหารฟังข่าวไปพร้อมเนาะเด็ดอารมณ์ฝอยแวบๆๆคนเดียวนี่แหละเอาเริ่มต้นทวีตของรายการนี้จะเสนอเกี่ยวกับรัฐบาลลาวประดับเหรียญกามิตรภาพให้แก่ทูตปาเลสไตน์ในตอนบ่ายของวันที่26พฤษภาคมที่กระทรวงการต่างประเทศท่านทองสวรรค์พรหมวิหารรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของลาวนี่ก็ได้ต้อนรับการเข้าเยี่ยมอำลาและประดับเหรียญกามิตรภาพให้แก่ท่านซาอดีซารามาเนาะเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งปาเลสไตน์ประจำลาวที่มีสำนักงานตั้งอยู่นครหลวงฮานอยเนาะของเวียดนามในโอกาสสำเร็จการปฏิบัติหน้าที่ทางการทูตเนาะประจำลาวเนาะในโอกาสนี้ท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านทองสวรรค์พรหมวิหารก็ได้แสดงความซุ่มซื้อและกติราคาสูงต่อผลสำเร็จในการปฏิบัติหน้าที่ทางการทูตของท่านซาอดีซารามาอยู่ลาวตลอดระยะ16ปีผ่านมาอย่างจบงามซึ่งได้ประกอบส่วนสำคัญเข้าในการเสริมขยายสายพันธุ์มิตรภาพและการร่วมมืออันดีงามระหว่างลาวและปาเลสไตน์ให้ได้รับการพัฒนายิ่งขึ้นพร้อมทั้งได้แสดงความเชื่อมั่นว่าท่านเอกอัครราชทูตจะสืบต่อสุขโยงส่งเสริมสายพัวพันธ์การร่วมมือส่งไฟลาวปาเลสไตน์ให้มีผลสำเร็จอันใหม่ในต่อหน้าย้อนเห็นได้ผลงานอันใหญ่หลวงดังกล่าวนั้นรัฐบาลลาวก็จึงตกลงประดับเรียนการมิตรภาพให้แก่ท่านซาอดีซารามาเอกอัครราชทูตผู้มีอำนาจเต็มเนาะแห่งปาเลสไตน์ประจำลาวเพื่อแสดงความย่องยอสมเสริญและกระจายลึกคุณงามความดีที่ท่านได้อุทิศเหื่อแห่งสติปัญญาเขาในการเสริมขยายสายพันธุ์มิตรภาพและการร่วมมือที่ดีระหว่างสองประเทศลาวปาเลสไตน์ให้มีบาดก้าวขยายตัวและแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในตลอดการปฏิบัติหน้าที่ทางการทูตของตนประจำลาวและปาเลสไตน์ก็ได้สร้างตั้งสายพันธุ์การทูตน้ำกันเนาะในวันที่15พฤษภาคม1989ตลอดระยะ37ปีผ่านมาสายพันธุ์และการร่วมมือระหว่างสองประเทศก็ได้รับการหัดแน่นและก็เสริมขยายอย่างต่อเนื่องโดยได้มีการสนับสนุนซึ่งกันและกันในเวทีภาพพื้นและก็สากลในโอกาสเดียวกันท่านอีกอัครราชทูตก็ได้แสดงความขอบใจอย่างจริงใจมายังรัฐบาลและประชาชนลาวโดยเฉพาะในแมนกระทรวงการต่างประเทศที่ได้อำนวยความสะดวกให้แก่การเคลื่อนไหวหน้าที่ทั้งการทูตของตนประจำลาวจนมีผลสำเร็จอย่างจบงามพร้อมทั้งยืนยันจะสืบต่อในการเป็นครัวตัวประกอบส่วนเขาในการหัดแน่นและการเสริมขยายสายพัวพันธุ์มิตรภาพและการร่วมมือที่ดีระหว่างปาเลสไตน์และกับลาวให้มีบาดก้าวขยายตัวและแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นมาต่อที่ข่าวเกี่ยวกับภารกิจค้นหาผู้ติดอยู่ในถ้ำอยู่แขวงเซซมบูรณ์เนาะยังสืบต่อเร่งค้นหาอย่างรีบด่วนอยู่ในปัจจุบันนี้ภารกิจค้นหาผู้ประสบภัย7คนที่ติดอยู่ถ้ำเนาะอยู่บ้านพันไซเมืองลองแจ้งแขวงเซซมบูรณ์ก็ยังสืบต่อค้นหาอย่างรีบด่วนอยู่ในมือวันที่26พฤษภาคมนับแต่เวลานี้กับมาฮอดมื้อนี้ก็ถือว่าเป็นเวลา8มื้อ9มื้อแล้วได้เนาะที่ยังบ่พบผู้ประสบภัยเถื่อเนาะภายหลังติดอยู่ถ้ำเป็นเวลานับแต่วันที่20พฤษภาคมเป็นต้นมาเนาะในขณะที่ทุกภาคส่วนในสังคมทั้งภายในและต่างประเทศก็ได้ระดมกำลังเข้าช่วยจ้างเต็มที่ปัจจุบันนี้กับพวมเร่งสูบน้ำปัจจุบันนี้ภารกิจอย่างรีบด่วนที่สุดเร่งต้องเร่งสูบน้ำออกจากถ้ำถือว่ามีโถงถ้ำนี่โถงที่6ว่าซั่นซะแล้วก็ขุดดินที่อัดหูตันเพื่อเข้าไปจุดที่สงสัยว่ามีผู้ประสบภัยติดอยู่เนาะสำหรับแผนการปฏิบัติงานค้นหาผู้ประสบภัยในเฉพาะเนาะเฉพาะในเมื่อวานเมื่อก่อนนี้เนาะโดยภายใต้การนำพาซีน้ำของขาน้ำขันแขวงเชิงน้ำโดยทานพลอยคำหงบุญยวงกรรมการศูนย์กลางภาคเลขาภาคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงเซซมบูรณ์พร้อมด้วยคณะก็ได้สืบต่อเร่งค้นหาแล้วก็ได้ควบคุมส่วนหน้าถ้ำกันภาคส่วนเกี่ยวข้องเนาะออกจากบ่อนปฏิบัติงานพร้อมทั้งแบ่งทีมสืบต่อค้นหาโดยมีผู้เชี่ยวชาญจากประเทศแฟรงก์ลังและไทยพร้อมด้วยประชาชนผู้ที่เคยเข้าออกเป็นจำนวนหลายเป็นประจำเข้าร่วมในการค้นหาในภารกิจครั้งนี้เนาะพร้อมทั้งกะเกี่ยมทีมตบตัวสุกเสริญเนาะเกี่ยมเคลื่อนที่เคลื่อนย้ายภายหลังพบเห็นผู้ประสบภัยปรับพื้นที่และก็เปิดเส้นทางที่เป็นอุปสรรคเกี่ยมทีมแพทย์จากห้องหมอแขวงทีมสื่อสารประสานงานทีมขนส่งลำเลียงเสบียงอาหารและก็ทีมสมัครสนับสนุนการเคลื่อนย้ายพร้อมนี้ก็ยังได้บุกเบิกทางเข้า เนาะและก็ได้ประสานงานไปยังลาวโทรคมเพื่อนำสายส่งสัญญาณพร้อมเสามาติดตั้งเพื่ออำนวยความสะดวกในการสื่อสารเพื่อเฮ็ดให้การปฏิบัติหน้าที่วงไวขึ้นเติมอีกเนาะวงไวขึ้นเติมอีกสำหรับความคืบหน้าการช่วยเหลือผู้ติดถ้ำมาฮอดวันที่27พฤษภาเนาะ27พฤษภานี่ก็คือเวลา 8:00 นภารกิจการช่วยเหลือประชาชนติดอยู่ในถ้ำนี่อยู่บ้านพันไซเมืองลงแจ้งก็ยังสืบต่อดำเนินอย่างเข้มข้นอยู่เนาะซึ่งในตอนแรกของวันที่26คณะรับผิดชอบขั้นแขวงและกับทีมกู้ภัยก็ได้วางแผนช่วยเหลือขึ้นใหม่จนมาฮอดตอนเช้าวันที่27พฤษภานี่ระดับน้ำในถ้ำแม่นได้บกแห้งลงหลายพอสมควรแล้วก็ได้สืบต่อดูดน้ำออกจากถ้ำอย่างต่อเนื่องในเวลา 7:00 นเช้าเนาะของวันที่27ทีมกู้ภัยก็ได้จัดพิธีกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ถวายไก่และก็เหล้าตามความเชื่อที่เคยสืบทอดปฏิบัติกันมาก่อนดำเนินภารกิจการค้นหาเนาะตามการบอกเล่าของประชาชนที่เคยเข้าไปเส้นทางในถ้ำจากจุดที่ทะลุเข้าไปในถ้ำในวันที่26พฤษภาคาดว่ายังอีก10กว่าเมตรจะถึงจุดที่คาดว่าประชาชนทั้ง7คนติดอยู่หั่นข้างอยู่หั่นเนาะทีมข่าวสื่อมวลชนก็มีหลายๆทีมข่าวเนาะยังมีปกสแล้วก็มีทีมข่าวอื่นๆก็ได้ลงไปเคลื่อนไหวติดตามเก็บกับสภาพการแล้วก็รวมถึงการช่วยเหลือของประชาชนแล้วก็ของหน่วยงานภาคส่วนเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐเอกชนก็ให้การช่วยเหลืออย่างเต็มที่เนาะสำหรับการภารกิจในการค้นหาประชาชนที่ติดอยู่7คนอยู่ในถ้ำหันอยู่บ้านพันไซเมืองหลองแจ้งแขวงเพชรบูรณ์นั้นก็ยังสืบต่ออย่างต่อเนื่องอยู่มาฮอดตอนเช้าของมื้อนี้ภารกิจดังกล่าวก็ยังได้สืบต่ออยู่เนาะแต่ว่ามีข่าวดีว่าเพิ่นได้มีการติดตั้งสัญญาณ Wi-Fi หรือว่าระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ตการสื่อสารโทรคมนาคมอยู่ภายในถ้ำได้แล้วเนาะปัจจุบันนี้การสื่อสารก็จะง่ายขึ้นในการลงไปสำรวจหรือว่าในการลงไปค้นหาผู้ที่ติดอยู่ในถ้ำ7คนนั้นก็ถือว่าใส่ความพยายามอย่างละอิดละเอียวพอสมควรเนาะเนื่องจากว่าสภาพมันยุ่งยากในอยู่ทางภายในปากถ้ำเข้าไปก็แคบแน่เนาะเพื่อว่าซอยเหลือทางด้านมนุษยธรรมให้แก่ประชาชนผู้ที่ถือข้อให้ที่ว่าติดอยู่ในถ้ำแห่งนั้นถึงว่าหลายๆคนอยู่ในสังคมก็เอาใจช่วยเนาะทั้งเชียวซานอยู่ทางประเทศไทยประเทศใกล้เคียงรวมถึงประเทศอยู่ต่างประเทศก็ให้การช่วยเหลือมีเชียวซานลงไปถือว่าภารกิจในการค้นหาโบเมนธรรมดาเนาะโบเมนธรรมดายุ่งยากพอสมควรแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เชื่อในการนำพาซี่น้ำจากศูนย์กลางภาคโดยเฉพาะของแขวงของเมืองและก็ภาคส่วนเกี่ยวข้องจะช่วยสามารถช่วยกอบกู้เอาชีวิตประชาชนที่ติดอยู่ภายในหัน7คนขึ้นมาได้อย่างปลอดภัยเนาะทีมงานข่าวของพวกเขาก็ขอเป็นกำลังแห่งใจให้สุกยู่กำลังแห่งใจส่งแห่งใจไปให้ในภารกิจค้นหาในครั้งนี้ขอให้ประสบผลสำเร็จตามจุดประสงค์ระดับคาดหมายที่วางเอาไว้เนาะการช่วยเหลือมนุษยธรรมก็เป็นการดีเนาะเป็นการดีบ่ว่าจะเป็นคนต่างประเทศเพิ่นเข้ามาช่วยเหลือประเทศเราในเกิดวิกฤตการณ์ในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการดีต้องขอแสดงความขอบใจนำเพิ่นเนาะอาสาสมัครกู้ภัยเพิ่นมาช่วยด้วยเฮือด้วยแฮงอีหลีเพิ่นบ่ได้ต้องการเนี่ยเพิ่นมาช่วยด้วยจิตใจอาสาสมัครอีหลีเนาะจิตใจสู้ซนจิตใจช่วยเหลือแท้เนาะจิตใจช่วยเหลือแท้ๆเนาะอันนี้ก็ส้มเซยส้มเซยน้ำเพิ่นเนาะทางรายการแสดงความส้มเซยเพิ่นว่าเพิ่นมีจิตใจเสียสละอันสูงส่งเพื่อว่าช่วยเหลือฉะนั้นพวกเขาขอขอบใจเนาะขอขอบใจสำหรับน้ำใจที่พวกเพิ่นมีแต่มีตัวคนลาวของพวกเขาเนาะทางรายการของพวกเขาก็ขอส่งแห่งใจให้ขอให้สำเร็จภารกิจอย่างลุล่วงไปด้วยดีเนาะเอามาต่อที่ข่าวยกระดับบุคลากรการศึกษาขั้นสูงพร้อมปิดโครงการหัวมือลาวไทยเนาะเพื่อสร้างขีดความสามารถด้านการคุ้มครองคนคั่วและกันและนวัตกรรมกรมการศึกษาขั้นสูงกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาก็ได้ร่วมกับสถาบันนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมภายใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเนาะและกลุ่มความหัวมือระหว่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศแห่งรัฐจากไทยจัดกลุ่มประชุมสัมมนาและก็เปิดโครงการเนาะเปิดโครงการคุ้มครองการค้นคั่วเนาะและก็สร้างขีดความสามารถภายใต้การร่วมงานร่วมมือระหว่างลาวไทยขึ้นในวันที่26พฤษภาคมที่ห้องประชุมศูนย์ฝึกอบรมศูนย์การและสร้างชาตินครหลวงวิจันทน์ให้เกียรติกับหัวมีท่านคำแก้วหานสนะห้องหัวหน้ากลุ่มการศึกษาขั้นสูงกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาเนาะและก็ท่านแบ่งงามอรุณโซกผู้อำนวยการสถาบันนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ทานพิเศษดุรงค์เวโรธกรรมการคณะบริหารบริษัทธนาคารกรุงเทพจำกัดและก็ภาคส่วนเกี่ยวข้องนี่เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงทั้งสองฝ่ายเนาะโครงการการคุ้มครองคนคู่การค้นคว้าและก็สร้างเขตความสามารถแม่นหนึ่งในโครงการภายใต้แผนการร่วมมือลาวไทยระยะที่3 2023-2025ในแขนงการศึกษาโดยมีจุดประสงค์ต้นต่อเพื่อพัฒนาระบบและก็การสร้างขีดความสามารถทางด้านการคุ้มครองเวียกงานค้นคว้าวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมในระบบการศึกษาชั้นสูงของลาวซึ่งตลอดระยะการจัดตั้งปฏิบัติโครงการที่ผ่านมาก็ได้มีการดำเนินการฝึกอบรมทั้งหมดใน2หนซึ่งสามารถสร้างยกระดับความรู้ให้แก่ผู้บริหารและนักค้นคว้าจากกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาพร้อมทั้ง4มหาวิทยาลัยเนาะ4มหาวิทยาลัยรวมทั้งหมดใน39คนนอกจากนั้นโครงการก็ยังได้คัดเลือกเอาผู้เข้าร่วมที่มีความโดดเด่นจำนวน6คนเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนบทเรียนแบบลงลึกเนาะเพื่อยกระดับการฝึกอบรมและการพัฒนาข้อมูลเสนอโครงการค้นคว้านโยบายในโอกาสอาสางานราศีนี้ผู้เข้าร่วมก็ได้รับการคัดเลือกแผนงานจำนวน6ท่านนี้เนาะขึ้นนำเสนอข้อเสนอโครงการค้นคว้านโยบายเพื่อเรียกเปลี่ยนบทเรียนทัศนะและก็รับฟังคำเห็นพร้อมทั้งแนะนำอันเป็นประโยชน์จากผู้เชี่ยวชาญไทยและก็ลาวพร้อมกันนั้นภายในงานก็ยังมีพิธีมอบใบยั่งยืนให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมอย่างเป็นทางการและก็จัดกิจกรรมพบปะสังสรรค์เพื่อสร้างสายพัวพันเรียกเปลี่ยนประสบการณ์และก็ร่วมกันสร้างเครือข่ายการร่วมมือเนาะด้านการค้นคว้าระหว่างผู้ก่อร่วมโครงการทั้ง2หุ่นให้มีความเหนียนแฟ้นยิ่งขึ้นเนาะให้มีความเหนียนแฟ้นยิ่งขึ้นเอาอันนี้ก็เป็นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับยกระดับบุคลากรการศึกษาชั้นสูงพิธีปิดโครงการร่วมมือลาวไทยเพื่อสร้างขีดความสามารถด้านการคุ้มครองค้นคว้าและนวัตกรรมมาต่อที่ข่าวปาฐกถาบทเรียนของเวียดนามเนาะเวียกงานการกดกาพักกวดการลัดต้านการสวรรค์บังลวงและการหันเป็นทันสมัยในเวียดนามกวดกาเนาะในเวียดนามกวดกาในวันที่16พฤษภาคมนี้ข่าวนี้เกิดขึ้นเนาะคณะกวดกาส่วนกลางภาคและก็องค์การกวดกาแห่งรัฐจัดพิธีปาฐกถาบทเรียนของเวียดนามเกี่ยวกับเวียดนามกวดกาภาคกวดกาลัดต้านการสวรรค์บังลวงและก็หันเป็นทันสมัยในเวียดนามกวดกาขึ้นที่สโมสรคณะกวดกาส่วนกลางภาคเป็นประธานนี่มีทานคำไหลศรีประเสริฐกรรมการส่วนกลางพรรครองประธานคณะกวดกาส่วนกลางพรรครองประธานองค์การกวดกาแห่งรัฐรองหัวหน้าต้านการสวรรค์บังหลวงขั้นส่วนกลางและกระทานเหงียนดิงฮอกหัวหน้ากรมรับผิดชอบเขต1จากคณะกรรมการกวดกาส่วนกลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามมีบรรดาทานรองประธานคณะกวดกาส่วนกลางพรรคประธานองค์การกวดกาแห่งรัฐหัวหน้าองค์การต้านการสวรรค์บังหลวงขั้นส่วนกลางและกับภาคส่วนเกี่ยวข้องทั้ง2ฝ่ายนี่เข้าร่วมทั้งหมดนี่แม่น495คนหญิง118คนในพิธีนี้ท่านคำไหล4ประเสริฐก็ได้กล่าวว่าเพื่อเป็นการสืบต่อยกระดับสร้างความสามารถเนาะด้านเรื่องการกดกาภาคกดการัดสกัดกั้นการต้านการสวรรค์บังหลวงเนาะต้านการสวรรค์บังหลวงให้แก่พนักงานกวดกาทั่วประเทศของลาวการปาฐกถาถ่ายทอดบทเรียนครั้งนี้แม่นผลของการร่วมมือในเวียกงานกวดกาภาคกวดกาลัดสกัดกั้นและกระตั้นการสวรรค์บังหลวงระหว่างคณะกวดกาส่วนกลางภาคองค์การกวดกาแห่งรัฐของลาวกับคณะกรรมการส่วนกลางภาคคอมมิวนิสต์เวียดนามและกับคณะกวดการัฐบาลของเวียดนามตามบทบันทึกที่ได้ลงนามร่วมกันในปี2022ผ่านมาการปาฐกถาในครั้งนี้ก็ได้ดำเนินเป็นเวลา1วันเต็มได้ซึ่งผู้เข้าร่วมรับฟังนี่ได้รับฟังการบรรยายจากคณะเชี่ยวชาญเวียกงานกวดกาผู้มีประสบการณ์จากเวียดนามซึ่งได้ตกลงลงเลือกปังเนื่องในบทเรียนของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามเกี่ยวกับการกวดกาพรรคเวียกงานกวดการัฐต้านการสวรรค์บังหลวงการหันเป็นทันสมัยในเวียกงานกวดกาและปัญหาอื่นๆที่ผู้ก่อหัวมีความสนใจพร้อมเดียวกันนั้นทางกันยังได้เรียกพ้องมายังบรรดาพนักงานกวดกาขอบเขตทั่วประเทศจงได้เอาใจใส่เข้าร่วมอย่างสุดกุกสุดปลายพร้อมทั้งติดตามรับฟังการบรรยายตั้งคำถามสนทนาเลขเปลี่ยนบทเรียนน้ำกันและบรรดาคณะผู้เชี่ยวชาญและเพื่อสามารถเก็บเกี่ยวบทเรียนประสบการณ์ใหม่และสามารถนำไปหมุนไส้เข้าในเวียกงานตัวจริงของแต่ละแขนงการอย่างมีประสิทธิผลเฮ็ดให้การปาฐกถาครั้งนี้มีผลสำเร็จตามจุดประสงค์ระดับคาดหมายที่วางไว้เนาะมาต่อที่ข่าวลาวออสซาลียกระดับการเรียนภาษาลาวสำหรับ เด็กชนเผ่าเนาะท่านวงเพชรอุดมฤทธิ์ผู้อำนวยการสวสเนาะกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาบ่ฮู้ว่าสวสนี่ย่อมาจากหยังแท้แต่ว่าเพิ่นเขียนอยู่ในนี้เนาะกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาและท่านไมเคิลคารีเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำลาวก็ได้เคลื่อนไหวเยี่ยมยามแขวงหลวงน้ำทาเมืองบุรุษวันนี้เพื่อติดตามการนำไส้ซื้อการสอนการฝึกว่าภาษาลาวสำหรับนักเรียนป.1การเยี่ยมยามแสดงให้เห็นถึงแสดงให้เห็นว่าเนาะการเรียนดังกล่าวนี่ช่วยให้เด็กที่เว้าภาษาเผ่าอยู่เฮือนสามารถเข้าใจภาษาลาวและก็มีส่วนร่วมในห้องเรียนได้ดีขึ้นพร้อมทั้งช่วยเสริมทักษะการให้เป็นครูสอนอาจารย์ผ่านการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่องปัจจุบันบทเรียนฝึกเว้าภาษาลาวได้ขยายนำไปใช้ทั่วประเทศนับแต่ศก2024 2025และก็กำลังพัฒนาต่อในขั้นป.2เพื่อนำใช้เข้าในศกเรียน2027ถึง2028ท่านไมโครคารีก็ได้กล่าวว่าประมาณ40ส่วนห้อยของนักเรียนในลาวเป็นเด็กที่เว้าภาษาชนเผ่าภาษาเผ่าเนาะดังนั้นการส่งเสริมทักษะภาษาลาวตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนแม่นการลงทุนสำคัญเพื่อให้เด็กทุกคนเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียมเนาะอันนี้ก็เป็นข่าวดีเนาะเป็นการส่งเสริมเรื่องงานการศึกษาให้เด็กเผ่าการนำใช้ภาษาเผ่าและการนำใช้ภาษาลาวไปนำมันอยู่ตามโรงเรียนแห่งต่างๆเพื่อความสะดวกสบายในการสื่อสารกันเนาะในการสื่อสารกันนอกจากจะเว้าภาษาเผ่าตัวเองแล้วก็ยังจะเว้าภาษาลาวเติมอีกเพื่อว่าเฮ็ดให้การพัฒนาไปสู่เขตทางไกลชนบททางไกลสกลีได้รับการพัฒนาได้รับการยกระดับทางด้านภาษาปากเว้าความรู้ความสามารถทางด้านภาษาการคิดการเขียนพื้นฐานของลางต่างๆเนาะอันนี้ก็รัฐบาลลาวก็ให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่องออกจากข่าวอยู่ทางแขวงหลวงน้ำทามาต่อที่สยบุรีเนาะวันที่26พฤษภาคมนี้อยู่ศูนย์สอบเสียงโรงเรียนประถมน้ำปุ๋ยเมืองเพียงแขวงสยบุรีจะพิธีเปิดการสอบเสียงจบสั้นประถมศึกษาเนาะป.5 ประจำศูนย์เรียน2025 2026อย่างเป็นทางการโดยการเข้าร่วมของท่านบุญทวีทรงเฮอรองประธานคณะกรรมการปกครองเมืองเพียงมีภาคส่วนเกี่ยวข้องนี้เข้าร่วมรายละเอียดนักข่าวแขวงสยบุรีมีรายงาน
1: สำหรับการสอบเส้นในศูนย์เรียนนี้ทั่วเมืองเพียงได้แบ่งออกเป็น12ศูนย์สอบเส้นคือศูนย์สอบเส้นปฐมกิวแคมปฐมน้ำส่งปฐมดงเงินปฐมเมืองเพียงปฐมนาส้มปฐมนาสิงปฐมนาแคมปฐมน้ำปุยปฐมน้ำพรปฐมพลสะอาดปฐมใสสวัสดิ์และปฐมนาสัมพันธ์รวมโรงเรียนปฐมทั้งหมด40แห่งมีห้องสอบเส้นทั้งหมด52ห้องโดยมีน้องนักเรียนเข้าร่วมสอบเส้นทั้งหมด 1,095 คนยิ่ง548คนการสอบเส้นในครั้งนี้มีความหมายความสำคัญอย่างยิ่งเพื่อตีราคาคุณภาพการเรียนการสอนตลอดระยะผ่านมาของน้องนักเรียนในพิธีท่านบุญทวีทรงเฮอรองประธานคณะกรรมการปกครองเมืองเพียงยังได้โอลมและได้สุขยูให้น้องนักเรียนทุกคนจงมีสติตื่นตัวมีความตั้งใจและนำสายความรู้ที่ได้เรียนมาให้ดีที่สุดเพื่อญาติได้ผลงานที่ดีพร้อมทางปฏิบัติกฎระเบียบของการสอบเส้นอย่างเคร่งครัดแสงสุดากิงสวัสดิ์รายงานข่าวจากเมืองเพียงแขวงสยามบุรี
0: วันที่13พฤษภาคมนี้ท่านนางสุนทรสัญญจักรเลขาธิการส่วนกลางพรรครองประธานสภาแห่งชาติของลาวพร้อมด้วยคณะได้ลงเยี่ยมยามโครงการกลุ่มอุตสาหกรรมบกซี่อารูมิน่าอยู่เมืองดักจึงโดยมีท่านขันติศิลวงศ์สาประธานคณะกรรมการปกครองแขวงพร้อมด้วยการน้ำแขวงและเมืองเข้าร่วมติดตามรายละเอียดนะคะแขวงซีกองมีรายงาน
2: ท่านดิ่งส่วนหวังห้องผู้อำนวยการบริษัท VP จีลาวเวียจำกัดผู้เดียวผู้รับผิดชอบบัญชาการก่อสร้างโครงการกลุ่มอุตสาหกรรมบอกซิตอลูมิน่าได้รายงานว่ากลุ่มบริษัทเวียดเฟืองร่วมดำเนินการกวดกาคืนศึกษาค้นคว้าการวางแผนผังรวมโครงการตามทิศทางการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมรายแขนงเพื่อในสายการนำเอาเมืองดักจึงกลายเป็นเขตที่มีการพัฒนาอย่างเป็นระบบมีสิ่งอำนวยความสะดวกยกสูงประสิทธิผลการลงทุนปรับปรุงสภาพแวดล้อมการดำรงชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นบรรดากิจการหลักที่ร่วมดำเนินปัจจุบันแม่นสร้างอ่างเก็บน้ำอ่างเก็บหางแห่เวียกงานบุกเบิกปรับพื้นที่โรงงานอลูมิน่าโรงงานบุกเบิกปรับพื้นที่โรงงานขับหลังแห่ เวียกงานด้านสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคมโครงการบริษัทได้ปฏิบัติบรรดามาตรการคุ้มครองและป้องกันสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นปกติตามระเบียบการในการปฏิบัติเวียกแม้นมีรถรถนำเป็นประจำเพื่อควบคุมฝุ่นละอองในขอบเขตก่อสร้างมีการเก็บโฮมขัดแยกและกำจัดสิ่งเศษเหลือพร้อมทั้งคุ้มครองเก็บรักษาและทำลายสิ่งเศษเหลือที่เป็นอันตรายตามขั้นตอนในการจัดตั้งปฏิบัติบรรดามาตรการปกปักรักษาแหล่งน้ำมาเลซีพุทธวงศ์ผู้สื่อข่าววิทยุกระจายเสียงแขวงเสียกองรายงาน
0: ออกจากแขวงเสียกองไปต่อทางภาคเหนือเนาะไปทางพงศลีเนาะพิธีเซ็นสัญญาโครงการเช่าที่ดินของรัฐเพื่อปลูกสร้างอาคารห้องการของธนาคารพัฒนาลาวจำกัดสาขาแขวงพงศลีระวางแผนการเงินแขวงพงศลีกับธนาคารลาวพัฒนาลาวจำกัดสาขาแขวงพงศลีจัดขึ้นในวันที่26พฤษภาคมนี้อยู่แผนการเงินแขวงพงศลีโดยการเป็นประธานของท่านสุวรรณธรสุริใจหัวหน้าแผนการเงินแขวงพงศลีมีท่านธันวามาลัยศิลป์รองหัวหน้าแผนการเงินแขวงพงศลีท่านคำสุวงศ์รองประธานคณะกรรมการปกครองเมืองผู้สินำของเขตวิทยาเศรษฐกิจเมืองบุญเหนือพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมรายละเอียดนะครับแขวงพงศลีรายงาน
3: โครงการก่อสร้างอาคารธนาคารพัฒนาลาวจำกัดสาขาแขวงพงศลีหลังใหม่แม่นเช่าที่ดินของรัฐก่อสร้างอยู่เขตของบ้านพลโฮมเมืองบุญเหนือในเนื้อที่ 0.1456 เฮกตาร์โดยจะสร้างเป็นตึกอาคารรูปแบบโคโลเนียลเพื่อให้เทศเหมาะกับยุคสมัยใหม่เข้ากับท้องถิ่นเป็นอาคาร3ชั้นเพื่อให้บรรลุปิสัยทัศน์ของธนาคารพัฒนาลาวคือเป็นธนาคารที่ลูกค้าไว้วางใจในการบริการที่ดีที่สุดมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่ดีที่สุดและมีพนักงานที่เป็นมืออาชีพเพื่อให้มีความมั่นใจดังคำขวัญที่ว่าธนาคารพัฒนาลาวยุคใหม่ใส่ใจมีกลิ่นมีไซคิดใหญ่ทำเป็น
0: ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพนั่นก็แม่นการนำเสนอข่าวเกี่ยวกับรายการเสนอข่าวตามเหตุการณ์ในวันนี้ทั้งเกิดขึ้นอยู่นครหลวงจันทน์แน่ทั้งอยู่ต่างแขวงแน่ก็หวังว่าจะสร้างความรับรู้เข้าใจให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้บ่หลายกว่าหน่อยเนาะข่าวๆกับไม่หลายเหตุการณ์ที่ว่าเกิดขึ้นเดี๋ยวลุนก็ได้คัดจ้อนกับทีมงานได้นำเอามาเสนอให้มิตรรายการได้รับชมรับฟังเนาะทุกๆมื้อทุกๆวันและมาฮอดระยะนี้ก็ถือว่าเป็นระยะท้ายๆของรายการแล้วจะฝากเตือนซะก่อนเนาะเกี่ยวก่อนจะจากลากันไปเนาะฝากเตือนเกี่ยวกับการนำใช้รถใช้ถนนเนี่ยท่านผู้ฟังเนาะการนำใช้ความไวในการขับขี่ยนต์ยานพาหนะอยู่ตามท้องถนนระยะนี้ก็เป็นระยะฮีบด่วนแน่เนาะอีก6:30 7:00 อีบ่ฮอดได้ชั่วโมงนี่เป็นชั่วโมงฮีบด่วนไปล่าไปการของพนักงานทหารตำรวจฉะนั้นการไปการมาค่อยไปค่อยมาท่านผู้ฟังอย่าสุขับไวประมาทเลินเล่อขาดสตินี่แน่นอนอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อแต่ว่าเกิดขึ้นมาแล้วมีแต่ความสูญเสียมีแต่ความสูญเสียเสียเวลาเวลาเสียเงินเสียคำให้แห้งเสียชีวิตพิกลพิการไปอันนี้ก็บ่เอาเนาะฝนตกเป็นบวกเป็นคุ้มก็ค่อยไปค่อยมาเหยียบน้ำคิดตมซะกันด่ากันป้อยกันก็บ่ดีได้ตัวนี้หั่นเนาะอันนี้ก็ควรให้เกียรติซึ่งกันและกันเนาะกันไปการมากันครับขี่ยนต์ยานพาหนะต่างๆบ่ว่าจะเป็นรถจักรรถใหญ่รถเก๋งอย่างต่างๆก็แล้วแต่เนาะให้เกียรติซึ่งกันและกันค่อยไปค่อยมาบ่ซิงบ่แซงภัยก็จักไปเจ้าก็จักไปค่อยก็จักไปซิงแซงกันแซงก็บ่รับประกันเนาะพิดเถียงกันมาขมะกันมาต่ำกันมาพิดเถียงกันโอ้ยุ่งยากเสียเวลาหลายอย่างหลายทีเนาะฉะนั้นก็ขอฝากขอเตือนไว้ในการนำใช้รถใช้ถนนอันนี้ก็ยังเป็นปัญหาปรากฏการย่อท่ออยู่ได้ในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมปัญหาอุบัติเหตุที่ว่าเกิดขึ้นตามท้องถนนนี่นะท่านผู้ฟังอันนี้แหละเป็นสิ่งท้าทายที่พรรครัฐบาลก็คือพรรคส่วนเกี่ยวข้องได้สุ่มใส่ระยะผ่านมาประชาชนเองก็ให้การร่วมมือก็คือนักขับขี่เองแหละเนาะด้วยความเป็นห่วงเป็นใยมีรายการทุกๆท่านไปบางเวลาเมื่อลงไปพอดีขอขอบใจมิตรรายการที่ได้ติดตามรับชมรับฟังขอขอบใจสำหรับมิตรรายการเนาะที่ว่าอยู่ต่างแขวงอยู่ทั้งขอบเขตตัวประเทศที่ฟังรายการของพวกเฮาถ้าว่ามีความตำหนิส่งข่าวอันใดก็ขอให้โทรศัพท์มาได้มาเรียกโทรศัพท์02121-2468พวกเฮายินดีน้อมรับแล้วก็รับเอาคำตำหนิส่งข่าวมาปรับปรุงเป็นทิศยังทางให้แก่พวกเฮาเบิ่งเวลาในปัจจุบันหมดลงไปพอดีรวมในรายการพร้อมด้วยทีมงานจากรับผู้ฟังไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในมืออื่นสำหรับวันนี้สบายดี

0: ขณะนี้เวลา7โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเสิร์นทานฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้กระทรวงกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมจะจัดหลายกิจกรรมเฉลิมฉลองวันสิ่งแวดล้อมโลกและวันสิ่งแวดล้อมแห่งชาติความคืบหน้าการช่วยเหลือผู้ติดถ้ำอยู่แขวงไซสมบูรณ์ยังอีก10กว่าเมตรจะไปถึงจุดที่คาดว่าทั้ง7คนติดค้างอยู่เจ้าหน้าที่ลาวมอผู้ถูกหาลินการพนันต้องห้ามห้อยกว่าคนให้ทางการไทยจีนสำเร็จการยิงทรงดาวเทียมทดลองเทคโนโลยีการสื่อสารเซลซีด้วยจรวดทรงยานสางเจิง 7A ราคาน้ำมันดิบโลกหลุดลงหลายกว่าหาส่วนห้อยและข่าวสำคัญอื่นๆอีกจำนวนหนึ่งต่อไปเสริญทานฟังรายละเอียด